0: ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทาง NBT นะคะเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569อยู่กับดิฉันสุภัสรามหาคามินค่ะ
1: ดิฉันกัณณัฐพาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมด้วยล้ำภาษามือวันนี้คุณชนนท์ภูมิแหมพิรันค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารเราผ่านทางช่อง2 NBT นะคะแล้วก็อีกหนึ่งแพลตฟอร์มคือทางออนไลน์นะคะ NBT ภาษาอังกฤษด้วย NBT ภาษาไทยก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้วันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันด้วยนะคะทั้งสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาของการช่วยเหลือเยียวยาเดี๋ยวมาดูความคืบหน้ากันว่าเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงประเด็นอื่นๆเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็อาจจะมีพื้นที่จังหวัดต่างๆให้ไปดูว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหนกันดีด้วย
0: ใช่ค่ะรวมถึงประเด็นสำคัญตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องของการไปพบว่ากลางกรุงเทพมหานครมี Data Center ตั้งอยู่รัฐบาลเองตอนนี้เดินหน้าจัดระเบียบกิจการ Data Center ค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกสั่งเร่งออกระเบียบกฎหมายให้เหมาะสมชัดเจนผลักดัน Green Data Center ให้สอดคล้องกับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ประจำปี2569โดยกล่าวถึงเป้าหมายสำคัญของการประชุมว่าเป็นการร่วมกันกำหนดทิศทางและนโยบายด้าน Data Center ของประเทศไทยให้มีความเป็นระบบและสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนายกรัฐมนตรีระบุเพิ่มเติมนะคะว่าการเติบโตของกิจการ Data Center ย่อมมาพร้อมกับความท้าทายโดยเฉพาะการใช้พลังงานไฟฟ้าทรัพยากรน้ำและสาธารณูปโภคเป็นจำนวนมากรวมถึงข้อห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมจึงต้องพิจารณาการดำเนินงานอย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติค่ะ
2: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
0: นายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการพิจารณาทั้งนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center มาตรฐานศูนย์ข้อมูลสีเขียวหรือ Green Data Center การใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนมาตรการสนับสนุนระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบคลาวด์ของไทยรัฐบาลจะรวบรวมข้อมูลข้อกังวลและข้อเสนอจากทุกฝ่ายเพื่อนำไปจัดทำนโยบายประกาศและระเบียบที่เหมาะสมต่อไปค่ะ
1: ซึ่งทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ขีดเส้น1เดือนนะคะจัดระเบียบ Data Center ตั้ง4คณะทำงานดูแลทุกมิติขณะที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการที่ยังไม่ก่อสร้างค่ะนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ว่ารัฐบาลได้กำหนดกรอบเวลา1เดือนในการจัดทำนโยบายและมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อกำกับดูแลกิจการ Data Center ทั้งระบบซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนจากการขออนุญาตที่กระจัดกระจายไปสู่ยุทธศาสตร์ระดับประเทศเพื่อให้การลงทุนสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพร้อมกันนี้นะคะที่ประชุมได้สั่งการให้รวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดภายใน1สัปดาห์เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบสถานะโครงการได้อย่างบูรณาการและได้จัดตั้งคณะทำงาน4ด้านประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และผังเมืองและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับบังคับใช้กับทุกโครงการทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ในอนาคต
3: ถามหลายอันที่หนึ่งก็คือว่าในสัปดาห์หน้าจะได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับถามอันที่สองวันนี้ได้ให้ แต่ละชุดที่ไปดูจะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจนะครับไปดูประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติ2ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟต่างๆนะครับดิจิตอลจะเป็นชุดที่2เรื่องโครงสร้างพื้นฐานไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ให้ไปดูในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมมีท่านปลัดกระทรวงทรัพย์ก็มาดูทั้ง4ชุดจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันแล้วก็มากำหนดนโยบายเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เฟรมนี้ตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนทั้งยุทธศาสตร์แล้วก็เกณฑ์ขั้นต่ำรูปแบบที่เราตั้งใจวันนี้ที่คุยกันที่จะเปิดว่าทุกคนต้องทำตามมาตรฐานขั้นต่ำดูแลประชาชนดูแลสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวที่ท่านเมื่อกี้ท่านผู้ว่าชัดชาติพูดถึงอันนั้นต้องเป็นขั้นต่ำส่วนต่อไปใครจะมาลงทุนอะไรนะครับเราจะใช้รูปแบบการประเมินความคุ้มค่าผลประโยชน์กับประเทศวันนี้ผมถึงบอกไงครับว่าหัวใจสรุปต่อไป Data Center ที่ข้อมูลกระจัดกระจายวันนี้จะมาบูรณาการรวมศูนย์อันนี้คือเปิดข้อมูลให้ชัดจัดระเบียบให้ชัดเจนนะครับใครไม่ทำตามระเบียบอันนี้ผิดกฎก็ต้องจัดการอยู่แล้ว
1: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นะคะก็กล่าวว่าปัจจุบันมี Data Center เปิดให้บริการแล้ว35โครงการในจำนวนนี้ผ่านการส่งเสริมของ BOI เพียง11โครงการส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมี49โครงการและมีผู้สนใจหรือรอพิจารณาอีกประมาณ117โครงการโดยคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดเส้นแบ่งขนาดของ Data Center ที่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับเข้มข้นและจะจัดให้กิจการ Data Center เป็นประเภทธุรกิจเฉพาะเพื่อให้การอนุญาตการติดตามข้อมูลและการกำกับดูแลมีความชัดเจนมากขึ้น
4: โครงการที่อนุมัติแล้วเปิดไปแล้วเนี่ยที่ไม่ใช่ในส่วนของกทม.ค่ะรัฐบาลจะเข้าไปตรวจสอบเข้มข้นแบบที่กทม.จะทำไหม
5: ตัวที่เปิดให้บริการไปแล้ว35โครงการเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับจะมีแค่เล็กๆเท่านั้นเองนะครับที่ 3-4 แห่งที่เป็นของแบงค์นะครับซึ่งอันนี้ก็เล็กมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่ตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของที่เปิดในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของทางนิคมอุตสาหกรรมกำกับไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีประเด็นนะครับถ้าเปิดในนิคมอุตสาหกรรมครับ
1: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่ากระทรวงได้รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางหรือแดชบอร์ดที่สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ได้ทันทีจากนี้ข้อมูลทางด้านกฎหมายข้อบังคับและสถานะของแต่ละโครงการจะถูกนำมารวบรวมไว้ในระบบแดชบอร์ดเพียงแห่งเดียวเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถติดตามสถานะของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการไฟฟ้าและน้ำแก่ประชาชนแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมชะลอโครงการที่ยังไม่ได้ก่อสร้างจนกว่ามาตรการใหม่จะชัดเจน
6: อยากจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าณตอนนี้นะครับไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นกับการให้บริการไฟฟ้าและก็น้ำนะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าและการประปาภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะชะลอในการให้บริการ Data Center ที่ยังไม่ได้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดว่าบางบริษัทหรือบาง Data Center เนี่ยมาทำข้อตกลงอะไรต่างๆไว้ทางการไฟฟ้าหรือการประปาไว้แล้วอันนั้นเราก็จะชะลอจนกว่ามาตรการใหม่ของคณะกรรมการชุดนี้นี่จะออกมาน
1: ายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ย้ำนะคะว่าจะมุ่งเน้นการกำกับดูแลค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การใช้พลังงานสะอาดและระบบสำรองไฟที่ปลอดภัยขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานะของโครงการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ช่วงปี2565ถึง2567ซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างเข้มข้นเพื่อประเมินว่ามีผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ชุมชนรอบข้างหรือไม่เพื่อนำมาใช้เป็นบทเรียนเชิงข้อมูลต่อ

0: การจับกุมตัวชายสัญชาติสิงคโปร์อายุ40ปีผู้ต้องหาพบไอซ์ประมาณ3กรัมพร้อมอุปกรณ์การเสพเงินสดประมาณ 200,000 บาทโทรศัพท์มือถือ2เครื่องสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดอุปกรณ์จุดชนวน2ชิ้นและกระป๋องแก๊ส5กระป๋องนอกจากนี้ในโทรศัพท์มือถือยังพบหลักฐานการติดต่อสั่งซื้อสารพิษร้ายแรงผ่านช่องทางออนไลน์โดยตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายค่ะสำหรับคดีนี้เริ่มจากช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาสายด่วนปปส.1386ได้รับแจ้งเบาะแสว่าชายชาวสิงคโปร์รายหนึ่งมากบดานหนีคดีในประเทศไทยมีพฤติกรรมเสพยาไอซ์จนคลุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายและกักขังผู้อื่นตำรวจใช้เวลาสืบสวนนานกว่า3เดือนก่อนประสานข้อมูลกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดกลางสิงคโปร์หรือ CNB จนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นบุคคลที่ทางการสิงคโปร์เฝ้าระวังและมีประวัติคดีอาญารวมถึงคดียาเสพติดหลายคดีค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดในสิงคโปร์มาแล้วหลายครั้งก่อนหลบหนีเข้าประเทศไทยในปี2567โดยอ้างว่าหลังจากที่ถูกเพื่อนหลอกเงินและมีปัญหาความสัมพันธ์กับแฟนสาวทำให้เกิดความเครียดคิดทำร้ายร่างกายตัวเองจึงสั่งซื้อสารเคมีและสารพิษโดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนานำไปทำร้ายผู้อื่นค่ะด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าจากพยานหลักฐานในโทรศัพท์มือถือพบการเตรียมการเกี่ยวกับสารพิษร้ายแรงหากตำรวจดำเนินการล่าช้าอาจเกิดเหตุร้ายแรงได้ขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าผู้ต้องหามีแผนก่อการร้ายโดยเชื่อมโยงกับพฤติกรรมจากการเสพยาเสพติดและสภาพจิตใจทั้งนี้สารเคมีที่ตรวจพบยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ว่าเข้าข่ายสามารถนำไปใช้ก่อเหตุรุนแรงได้หรือไม่เจ้าหน้าที่จะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการสั่งซื้อสารอันตรายรวมถึงประวัติและเครือข่ายของผู้ต้องหาในประเทศและประเทศสิงคโปร์ต่อไปเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นในพื้นที่ชุมชนต่อไปค่ะ
1: รัฐบาลไทยเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามนอมินีหรือตัวแทนถือหุ้นแทนคนต่างชาติอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและป้องกันทุนสีเทาล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังกระทรวงมหาดไทยนะคะตั้งทีมถาวรล่านอมินีเชื่อมฐานข้อมูลสาวย้อนหลังเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหนีก็ไม่รอดค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารจากทั้ง2หน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อยกระดับการปราบปรามนอมินีอาทิการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติในการประกอบธุรกิจและการใช้คนไทยถือครองที่ดินแทนชาวต่างชาติการหารือครั้งนี้กำหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันใช้ฐานข้อมูลร่วมกันในการตรวจสอบพร้อมอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นบุคคลที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการถือครองที่ดินหัวใจสำคัญคือการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไม่ใช่ดูเฉพาะโครงสร้างบริษัทที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากพบความเคลื่อนไหวของบริษัทบางแห่งที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นคนไทยให้มากขึ้นเพื่อให้โครงสร้างบนเอกสารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบนายพลพีกล่าวว่าขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในปัจจุบันแต่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โดยในการประชุมได้ขอความร่วมมือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นย้อนหลังโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อสาวกลับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทการดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญทั้งการปกป้องธุรกิจของคนไทยและผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ให้เสียเปรียบกลุ่มทุนที่อาศัยช่องทางนอมินีและปกป้องที่ดินของประเทศไทยไม่ให้ถูกชาวต่างชาติครอบครองผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ถือแทนทุกกรณีที่ตรวจพบการกระทำความผิดจะไม่จบเพียงบุคคลหรือบริษัทที่ปรากฏชื่ออยู่ในปัจจุบันแต่เจ้าหน้าที่จะสาวย้อนหลังและขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงสำนักงานบัญชีบริษัทกฎหมายหรือผู้ที่มีส่วนช่วยในการจัดตั้งและจดทะเบียนบริษัทหากตรวจพบว่ารู้เห็นหรือมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

0: ขณะเดียวกันหากการตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายก็จะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยจะจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยจะเชื่อมการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินให้ข้อมูลด้านบริษัทบุคคลที่ดินสามารถนำมาตรวจสอบไข้และขยายผลถึงกันได้เพื่อปิดช่องว่างการใช้นอมินีทั้งในการประกอบธุรกิจและการถือครองที่ดินของไทยค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เดินหน้าปั้นอุตสาหกรรมอวกาศไทยเชื่อมศักยภาพชิ้นส่วนดาวเทียมสู่ตลาดโลกผลักดัน local content พัฒนากำลังคนสร้างผู้ประกอบการไทยสู่ global supply chain ค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาวิจัยและแนวทางการส่งเสริมการตลาดสำหรับชิ้นส่วนดาวเทียมครั้งที่2ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์กล่าวว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาที่เปิดให้หน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาศูนย์วิจัยและภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางตั้งแต่ต้นเพื่อประเมินศักยภาพและเติมเต็มช่องว่างของระบบให้ครบถ้วนประเทศไทยมีพื้นฐานด้านอวกาศที่สำคัญอยู่แล้วจึงควรนำจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาTOS 2A ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของไทยโดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วน local content และการนำองค์ความรู้ด้านอวกาศมาต่อยอดกับอุตสาหกรรมที่ประเทศมีศักยภาพอาทิอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์แมคานิกและโครงสร้างควบคู่กับการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาการทดสอบและการรองรับมาตรฐานตลอดจนการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่และสตาร์ทอัพนอกจากนี้ควรเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญและคนไทยด้านอวกาศที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศกลับมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายและกำลังคนด้านอวกาศของไทยค่ะ
2: ทีนี้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเป็นเรื่องของ Space Grade นะครับตัวนี้ต้องเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับกำลังคนที่เกี่ยวกับเรื่องของ Space ยังมีการเข้าใจไม่ครบความจริงแล้วสามารถที่จะทำบางเรื่องทั้งเรื่องของกลุ่มสังคมเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าต่างๆเรื่องเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับ Space เพียงแต่ up skill re skill แล้วก็สอนเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทำให้เราเปลี่ยนผ่านเรื่องเกี่ยวกับทั้งเครื่องยนต์สันดาปต่างๆที่เรามีความกังวลอยู่นะครับตรงนี้เองก็มีความจำเป็นที่จะต้องยึดโยงในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มีอยู่เพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่นะครับวันนี้เองก็เป็นครึ่งทางไม่ใช่ว่าเป็นปลายทางนะครับเป็นครึ่งทางที่เตรียมความพร้อมมาระดับหนึ่งแล้ววันนี้ก็มีการรับแนวทางอินพุตรับแนวทางนโยบายต่างๆที่รัฐบาลจะมุ่งไปก็ทำให้เอกชนมีความมั่นใจในการเข้ามาร่วมโครงการได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีการวิเคราะห์แนวโน้มเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศการเสวนาศักยภาพชิ้นส่วนดาวเทียมของผู้ประกอบการไทยการประเมินความพร้อมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดในระดับโลกรวมถึงการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์และเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอวกาศและชิ้นส่วนดาวเทียมโลกหรือ global supply chain ได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: เชิญชวนคุณผู้ชมรับชมรายการใหม่นะคะคุยกับครม.อนุทินครั้งแรกกับการเปิดใจกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการค่ะพบกันในวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:05 นเป็นต้นไปค่ะ
3: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
4: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
3: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
4: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็น

0: ภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
1: เป็นตัวอย่างบางส่วนของรายการใหม่นะคะคุยกับครม.อนุทินที่จะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ถึง 9:35 น.ค่ะประเดิมวันแรกกับการเปิดใจนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการจากระบบที่ซับซ้อนสู่ราชการที่คล่องตัวจากขั้นตอนที่มากมายสู่บริการที่ประชาชนเข้าถึงง่ายปฏิรูประบบราชการต้องเปลี่ยนอะไรและเปลี่ยนอย่างไรพบกันวันเสาร์นี้ค่ะ5 กันยายนเวลา 9:05 น.เป็นต้นไปก็รับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVT ทาง MCOT นะคะทางททบ5และสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ NVT Connect และก็ไทยคู่ฟ้าค่ะ
2: พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามการเยียวยาเหตุน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดน่านค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์ขันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ท่วนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะหลังจากที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านคลี่คลายแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะสั่งเร่งปั้นคันดินตลอด24ชั่วโมงพร้อมแผนเยียวยาชาวบ้านที่ประสบภัยและจ่ายเงินครม. 9,000 บาทรวมแล้วกว่า 1.5 หมื่นรายค่ะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยประจำวันโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวเมื่อช่วงเช้าวันนี้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมกว่า100มิลลิเมตรในเวลาเพียง2ชั่วโมงส่งผลทำให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำน้ำสาขาและเข้าท่วมพื้นที่ตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครอำเภอปัวซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดเหตุเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนชลประทานน่านระดมเครื่องจักรกลและรถขุดจำนวน6คันร่วมกับทหารพัฒนาและอบจ.น่านเข้าดำเนินการปั้นคันดินชั่วคราวป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนโดยเร่งดำเนินการตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะจุดความยาว300เมตรต้องให้แล้วเสร็จเพื่อรองรับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งนอกจากนี้ทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือเผชิญเหตุชั่วคราวณวัดป่าเมือดโดยมีกำลังพลจากกรมทหารพรานที่32สแตนบายพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีภายใน13:10นาทีค่ะด้านความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยจังหวัดน่านได้เร่งรัดดำเนินการในทุกมิติดังนี้ค่ะมติแรกคือการสร้างบ้านพักอาศัยอนุมัติสร้างบ้านผู้ประสบภัยแบบไทยช่วยไทยซึ่งเป็นแบบที่2ของกรมโยธาธิการและผังเมืองให้แก่ผู้ที่บ้านเสียหายทั้งหลังจำนวน14หลังหลังละ480,000 บาทรวมวงเงิน 5.4 ล้านบาทโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะส่วนเรื่องที่2คือการซ่อมแซม

0: ระบบประปาหมู่บ้านรวม7โครงการวงเงิน 8.2 ล้านบาทเรื่องที่3การขุดลอกลำน้ำสาขา5สายได้แก่ลำน้ำกูลน้ำกว้างน้ำปัวน้ำย่างและน้ำมวบวงเงิน20ล้านบาทดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน90วันการประเมินความเสียหายอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นเงินเยียวยาก้อนที่2ทีมช่างโยธาธิการกว่า100นายลงพื้นที่ประเมินอำเภอปัวครบ 100% รวม66หมู่บ้าน 3,338 หลังคาเรือนเสียหายเล็กน้อยถึงปานกลาง 3,246 ครัวเรือนระดับสีเหลือง76ครัวเรือนและเสียหายมากหรือระดับสีแดง16ครัวเรือนค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาค่าดำรงชีพก้อนแรกโดยจะเป็นการเร่งจ่ายในพื้นที่6อำเภอ28ตำบลล่าสุดจ่ายแล้ว 16,377 รายวงเงินกว่า35ล้านบาทโดยอำเภอเวียงสาและอำเภอสันติสุขจ่ายครบ 100% แล้วส่วนอำเภอท่าวังผาจ่ายแล้ว 97% และอำเภอปัวจ่ายแล้ว 84%เงินช่วยเหลือพิเศษตามมติครม.ครัวเรือนละ 9,000 บาทมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 15,217 รายวงเงินรวม 136 ล้านบาททั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยังคงสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่2พฤศจิกายน2569ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแจ้งได้ที่อบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ได้ทันทีค่ะ
1: วันนี้ก็จะได้ชมรายการใหม่พร้อมกับพูดถึงการปฏิรูประบบราชการนะคะก็มาต่อเนื่องกันกับเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคะซึ่งนักวิชาการก็มองถึงการปฏิรูประบบราชการจะลดจำนวนคนเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องปรับทั้งระบบให้เหมาะกับภารกิจและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะซึ่งในงานเสวนาปฏิรูปข้าราชการ Firming Thailand ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการปรับระบบราชการไทยให้คล่องตัวและตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นนายสามชัยศรีสรรค์นักวิชาการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ปวยอึ้งภากรมท.นะคะก็กล่าวว่าการปฏิรูประบบราชการต้องมองทั้งระบบไม่ใช่แค่การลดจำนวนข้าราชการเพราะที่ผ่านมาเคยลดตำแหน่งแต่เกิดการจ้างงานในรูปแบบอื่นเข้ามาทดแทนทำให้รายจ่ายอาจไม่ได้ลดลงตามเป้าหมายรัฐบาลจึงควรทบทวนภารกิจของแต่ละกระทรวงว่างานใดจำเป็นงานใดลดได้และงานใดสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยได้พร้อมคำนวณต้นทุนให้ชัดเจนว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ประหยัดจากการลดบุคลากรหรือไม่ขณะที่นางสาวสุนิสาช่อแก้วอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มท.ระบุว่าปัจจุบันไทยมีบุคลากรภาครัฐประมาณ3ล้านคนและต้นทุนจ้างข้าราชการ1คนตั้งแต่เริ่มงานจนเกษียณอาจสูงถึง40ล้านบาททำให้งบประมาณของประเทศกว่า 40% หมดไปกับบุคลากรและกระทบต่อพื้นที่ทางการคลังแต่แม้รัฐบาลจะตั้งเป้าลดข้าราชการลง 15% ภายในปี2575แต่นางสาวสุนิสามองว่าการลดบุคลากรต้องดูความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานเพราะบางแห่งมีคนมากกว่างานขณะที่บางแห่งกับขาดแคลนบุคลากรจึงควรปรับระบบโยกย้ายและพัฒนาทักษะใหม่ให้ตรงกับงานด้านนายทีปกรณ์จิติติคุณชัยหัวหน้าหน่วยวิจัยด้านการวิเคราะห์ทางปัญญาประดิษฐ์เชิงลึกและเศรษฐมิติขั้นสูงคณะเศรษฐศาสตร์มท.มองว่าการปฏิรูปไม่ควรเน้นแค่การลดงบประมาณแต่ต้องออกแบบสวัสดิการให้ยืดหยุ่นแข่งขันกับเอกชนได้สิทธิประโยชน์ต้องติดตัวข้าราชการไปได้ตลอดแม้จะลาออกรวมถึงรัฐต้องเลิกอ้างข้อจำกัดทางการคลังเวลาจัดสวัสดิการให้ประชาชนและเร่งสร้างความยั่งยืนทางการคลังทั้งระบบ
0: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญมากขึ้นนะคะทำให้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดงาน BEM Care 2026 Health Station เปลี่ยนเมโทรมอล MRT สถานีจตุจักรเป็น Health Station ให้คนเมืองเข้าถึงบริการและความรู้ด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นค่ะนายอนุวัฒน์สุวรรณฤทธิ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนกล่าวว่า BEM ต้องการขยายบทบาทของระบบขนส่งมวลชนจากพื้นที่สำหรับการเดินทางสู่พื้นที่ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองเน้นการสร้างความตระหนักรู้การป้องกันโรคและการคัดกรองความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะจึงมีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดงาน BEM PM Care 2026 Health Station ไฮไลท์สำคัญคือการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองฟรีด้วยรถ Mobile Stroke Unit จากศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชจำนวน150สิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปขณะเดียวกันยังมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์สำหรับผู้ที่มีอายุ15ถึง65ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลปิยเวชและโรงพยาบาลในเครือบางประกอบรวม 3,000 สิทธิ์มีบริการตรวจคัดกรองสุขภาพทั้งโรคต้อหินและความผิดปกติของดวงตาตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินความเครียดตรวจระดับน้ำตาลและวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายรวมถึงกิจกรรมออกกำลังกายโภชนาการและการดูแลสุขภาพกายใจประชาชนสามารถร่วมงานได้ที่เมโทรมอล์ MRT สถานีสวนจตุจักรทางออก2และทางออก3ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ค่ะ
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดงานผ้าเปลี่ยนโลกยกทัพผ้าไทยและงานคราฟต์จากทั่วประเทศสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมชู4แนวคิดสู่ความยั่งยืนค่ะงานผ้าเปลี่ยนโลกรวบรวมสุดยอดผ้าไทยและงานคราฟต์จากทั่วประเทศชวนสัมผัสคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต่อยอดสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนผ่าน4แนวคิดได้แก่ Craft for Planet, Craft for People, Craft for Community และ Craft for Future ภายในงานพบกับผู้ประกอบการกว่า40ร้านค้านำสินค้าเสื้อผ้าและของใช้จากเส้นใยธรรมชาติที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับดีไซน์สมัยใหม่อาทิผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าย้อมครามผ้าหม้อห้อมสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสินค้าผลิตวัสดุเหลือใช้มาให้เลือกชมเลือกช็อปอย่างหลากหลายที่สำคัญรายได้จากการจำหน่ายสินค้านั้นจะกลับคืนสู่ชุมชนเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยผู้สูงอายุคนพิการเยาวชนตลอดจนกลุ่มผู้ต้องขังที่กำลังสร้างโอกาสใหม่ผ่านฝีมือและงานหัตถกรรมของตนเองอีกด้วยและอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะพบกับแฟชั่นโชว์ Craft for Change โดยนิสิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของผ้าไทยผ่านมุมมองและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยและสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันพร้อมด้วยเปิดเวทีเสวนาหัวข้อเส้นใยเปลี่ยนโลกถักทอธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโดยกูรูในวงการผ้าไทยที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าและบทบาทของผ้าไทยต่อสังคมวัฒนธรรมและความยั่งยืนภายใต้แนวคิดทุกเส้นใยมีพลังเปลี่ยนคนเปลี่ยนชุมชนและเปลี่ยนโลกร่วมอุดหนุนผ้าไทยและงานหัตถกรรมที่เต็มด้วยเรื่องราวภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนจากทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่7กันยายนนี้นะคะเวลา 10:30 นจนถึง 20:00 นณร้าน Royal Park Plaza ชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ค่ะ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวภาพภาษาอังกฤษใน NBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluot. In our first story today, Thailand is moving to establish a nationwide framework for data center operations, with the government giving authorities 1 month to set minimum standards to protect local communities.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwiragun yesterday presided over the first meeting of the Data Center Business Policy Committee, saying Thailand needs a clear and systematic policy to keep pace with technological development. He said the rapid growth of data centers also brings challenges, particularly their heavy use of electricity, water and public infrastructure, as well as potential environmental impacts. The government therefore aims to balance digital investment with the interests of the country and the public.Deputy Prime Minister and Finance Minister Eknitit Nitithan Prapat said the government has set a one-month deadline to establish minimum standards for the industry, shifting from fragmented agency-by-agency approvals to a coordinated national strategy. The standards will cover areas including infrastructure, land use, urban planning, environmental protection and resource use, and will apply to existing under construction and future projects. Authorities have also been ordered to compile information on all data center projects within 1 week to create a central database showing project status and related infrastructure. 4 working groups will focus on the economy, infrastructure, land and urban planning, and the environment. The National Economic and Social Development Council Secretary General Danusha Pichayanan says 35 data centers are currently operating, while 49 are under construction, and around 117 more are waiting consideration or are under discussion. The Minister of Digital Economy and Society, Chai Chanokshitshop, says the ministry is developing a central online dashboard combining information including data center locations, electricity networks, urban planning and relevant laws, allowing state agencies to monitor projects through a single system. Meanwhile, the Interior Ministry will focus on urban planning as well as electricity and water services, while the Energy Ministry plans to establish specific electricity tariff and clean energy requirements for data centers. Officials say the measures are intended to support digital investment while preventing excessive pressure on public resources and communities. The government is stepping up preparations for the next wave of water flowing south, with the National Water Command urging authorities to identify additional flood retention areas and strengthen early warning measures. Deputy Prime Minister Song Sak Thong Si, who oversees the Office of the National Water Resources, say the agency has been instructed to survey river basins nationwide and ensure provinces and relevant agencies are prepared for potential impacts from northern runoff. In addition to expanding flood water storage and improving drainage, authorities are being urged to develop more water retention areas to temporarily hold flood water and preserve it for use during the dry season. The plan follows a proposal by Hat Yai Mayor Norongpon Napathalung during the mobile cabinet meeting in Songkhla province to establish additional retention areas. The Office of the National Water Resources will survey suitable locations across all 22 river basins for projects based on the Royal Water Management Initiative. In the immediate term, authorities will focus on early warnings as northern runoff moves toward the south. The Water Resources Office will coordinate data with relevant agencies and work with the Department of Disaster Prevention and Mitigation to issue alerts through the cell broadcast system. The U.S. Embassy in Thailand is hosting the country's first American fair in Hat Yai, celebrating 250 years of American independence and the long-standing ties between Thailand and the United States. Held at Prince of Songkhla University, the three-day event brings together government agencies, businesses, and members of the public for a range of activities celebrating American culture and creativity. The fair features booths from the U.S. Embassy, Educational USA, and the U.S. Drug Enforcement Administration, along with food offerings from brands including KFC, CP, and Hot Tip. Visitors can also enjoy musical performances, street art workshops, cooking demonstrations, and U.S.-themed quiz and spelling bee. The event also highlights American history, innovation, and culture, as well as travel destinations across the United States. U.S. Ambassador to Thailand Sean O'Neill said Hat Yai District of Songkhla Province was chosen to host the first American fair in Thailand as part of celebrations marking the 250th anniversary of U.S. independence. He also shared his experience of visiting Hat Yai, saying he particularly enjoyed the city's famous fried chicken, describing it as a good introduction to Thai food for international visitors. And that's the end of our morning edition of NBT World Brief. For more stories, you can scan the QR code in your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

0: พิรุณพรำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัฐวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ต่างประเทศในข่าวเช้าสุดสัปดาห์วันนี้นะคะเริ่มกันที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะที่มีการออกหมายจับรองประธานาธิบดีฐานปองร้ายหมายเอาชีวิตประธานาธิบดีและคนอื่นๆค่ะศาลฟิลิปปินส์ค่ะได้ออกหมายจับนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีวัย48ปีเมื่อวานนี้จากข้อหาข่มขู่ร้ายแรง3กระทงหลังจากที่เธอได้กล่าวข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์รวมถึงภรรยาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยนางดูเตเต้ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่ก็คาดว่าเธอจะไม่ถูกควบคุมตัวเนื่องจากยังสามารถยื่นขอประกันตัวต่อศาลได้ขณะที่นักกฎหมายระบุว่าเธอยังสามารถยื่นคัดค้านการออกหมายจับต่อศาลได้เช่นกันด้านทีมกฎหมายของนางดูเตเต้ได้กล่าวว่าลูกความของตนไม่มีเจตนาจะหลบหนีคดีแต่อย่างใดและจะใช้ช่องทางทางกฎหมายที่มีอยู่ในการต่อสู้คดีจนถึงที่สุดค่ะทั้งนี้คำพูดที่นางดูเตเต้ที่ข่มขู่เอาชีวิตนายมาร์กอสจูเนียร์และบุคคลอื่นๆเป็นหนึ่งในข้อกล่าวหาในกระบวนการถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภาโดยเธอยังเผชิญข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและการใช้เงินสาธารณะในทางมิชอบซึ่งเธอก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันแต่หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงเธอจะถูกปลดจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งจะกระทบโดยตรงต่อแผนลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในอีก2ปีข้างหน้าอีกด้วยค่ะ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐโพสต์ทรูธโซเชียลขู่ประเทศคู่ค้าต่างๆที่สหรัฐยังขาดดุลอยู่ว่าสหรัฐอาจระงับการค้าที่มีต่อการหากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดยังปฏิเสธที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงโดยทรัมป์ได้หยิบยกรายงานข้อมูลการจ้างงานประจำเดือนสิงหาคมที่ชี้ว่าแข็งแกร่งมาเป็นเหตุผลสนับสนุนและกดดันการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในครั้งนี้โดยทรัมป์มีความเห็นว่าในช่วงเวลาที่สถานะทางเครดิตของสหรัฐแข็งแกร่งกว่าช่วงก่อนธนาคารกลางก็ควรที่จะลดอัตราดอกเบี้ยการออกมาเคลื่อนไหวของทรัมป์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการเชิงรุกที่ดุดันยิ่งขึ้นในการเข้าแทรกแซงและกดดันการทำงานที่เป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐโดยทรัมป์พยายามเชื่อมโยงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจจากตัวเลขตลาดแรงงานล่าสุดเข้ากับข้อเรียกร้องที่ต้องการให้ปรับลดต้นทุนทางการเงินลงเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและการส่งออกของสหรัฐในเวทีโลก
1: ประเทศโคลอมเบียเผชิญสภาพอากาศแล้งจัดจนถึงขั้นต้องมีการปันส่วนน้ำกินน้ำใช้แล้วนะคะโดยบริษัทผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคของโคลอมเบียเปิดเผยว่าพื้นที่บางส่วนของเมืองเมเดยินซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวและมองว่าการปันส่วนน้ำกินน้ำใช้จะเป็นวิธีเบื้องต้นที่ดีที่สุดในการเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แล้งจัดซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าสำหรับมาตรการจำกัดการใช้น้ำส่งผลกระทบต่อประชาชนเกือบ 300,000 คนโดยทางการโคลอมเบียจะหยุดให้บริการน้ำประปาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 5:00 น.ของเช้าวันรุ่งขึ้นโดยจะมีการจัดส่งรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่หยุดให้บริการทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญในโคลอมเบียมักจะทำให้ปริมาณน้ำฝนลดลงในหลายภูมิภาคส่งผลให้อ่างเก็บน้ำปีแอดราสบลังกาสซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำประปาสำคัญของเมืองเมเดยินประสบปัญหาขาดแคลนน้ำถึงวันละ10ล้านลิตรค่ะ

0: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬากันในเช้านี้นะคะกับคุณโก้โคชพลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทั้งสองท่านนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับวันนี้มีความพร้อมของหลากหลายสมาคมรวมถึงเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้ครับ
1: เชิญค่ะ
2: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องราวของแบรนด์สิริวรรณนวรีนะครับร่วมสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยสู้ศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5นะครับณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยครับนำโดยพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารแบรนด์สิริวรรณนวรีนำโดยนางรัตติรสจุลชาตินะครับรองประธานกรรมการบริหารแบรนด์สิริวรรณนวรีในโอกาสที่เข้าพบเพื่อแสดงเจตนารมณ์ครับในการร่วมสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกของไทยผ่านการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายคอลเลกชันพิเศษในชื่อเชียร์ทีมไทยครับมาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและส่งเสริมกีฬาพาราลิมปิกของประเทศไทยพร้อมเตรียมมอบหมวกเชียร์ทีมไทยครับให้แก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เพื่อสวมใส่ระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมนะครับครั้งที่5ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในความร่วมมือครั้งนี้ครับสะท้อนเจตนารมณ์ของแบรนด์สิริวรรณนวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ผู้ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและจะทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสความเท่าเทียมและการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาผู้พิการไทยครับพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยทั้งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ผ่านคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยครับ
3: ในแบรนด์สิริวรรณวรีนะคะโดยองค์ดีไซเนอร์นะคะพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านเอเชียนเกมส์แล้วก็ท่านก็ยังให้ความสำคัญกับนักกีฬาพาราลิมปิกไทยทุกท่านด้วยนะคะเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพูดเสมอว่ากำลังใจสำหรับนักกีฬานี่คือสิ่งสำคัญแล้วก็ควรจะได้รับความสำคัญเท่ากันด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในการแข่งขันครั้งนี้นะคะสำหรับนักกีฬาพาราลิมปิกของเมืองไทยนะคะท่านก็ได้พระราชทานนะคะส่งออกแบบในคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยนะคะให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกไทยท่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะคะในการส่งต่อกำลังใจแล้วก็แรงเชียร์จากคนไทยทุกคนค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราต้องการให้คนไทยทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมกับการส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬากองทัพไทยในครั้งนี้นะคะ
2: หลังนี้ครับรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยนะครับจะมอบผ่านคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกและร่วมส่งเสริมการพัฒนากีฬาพาราลิมปิกไทยอย่างต่อเนื่องและให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อนะครับว่าการได้คนในมาสารงานต่อนะครับจะทำให้งานราบรื่นยืนยันไม่ขอรับตำแหน่งทุกสมาคมกีฬาครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.จัดงานเลี้ยงครบวาระดำรงตำแหน่งสมัยที่2โดยมีผู้ใหญ่ในแวดวงกีฬาครับอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายวรวีมักกุดีอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมงานครับโดยผู้ว่ากกท.เปิดเผยครับว่าจากนี้เหลือการทำงานเดือนสุดท้ายในการทำงานก็ดีใจที่ได้เป็นผู้ว่าการกีฬาขออภัยนะครับที่ได้ผู้ว่าการกีฬาคนใหม่เป็นคนในครับเข้ามาสานงานต่อได้ทันทีผ่านความสำเร็จผ่านวิกฤตมาด้วยกันดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีกล่าวครับว่ายังมีงานที่ยังไม่เสร็จอย่างการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการพัฒนามวยไทยแห่งชาติก็เชื่อว่าจะได้รับการผลักดันและสานงานต่อส่วนเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเมินกันว่าจะได้14เหรียญทองยังเชื่อว่าการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้กับนักกีฬาไทยจะมีส่วนช่วยให้เรามีเหรียญทองเพิ่มมากขึ้นครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของดร.ก้องศักดิ์กันครับ
4: ตอนนี้เราใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มรูปแบบนะโดยการที่เรามีโครงสร้างเครื่องการฝึกซ้อมแบบ NTC หรือว่าศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาตินะจะเห็นว่ากลุ่มกีฬาที่อยู่ในกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นพิเศษซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นความหวังนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเอเชียนเกมส์คราวนี้เนี่ยเราจะมีชนิดกีฬาที่ได้เหรียญทองมากขึ้น นะเมื่อเทียบกับคราวที่แล้วแต่เหรียญรางวัลเนี่ยเราก็ยังอยู่ในประมาณที่15เหรียญ14 15เหรียญนะครับที่เราคาดไว้แต่ยังเชื่อลึกๆว่าในสมาคมบางสมาคมที่มิดเดิลเพลสแล้วเนี่ยไม่ได้คาดหวังเหรียญเนี่ยเรายังมีการมีความหวังนิดๆไม่ว่าจะเป็นมวยสากลนะครับหรือว่ายกน้ำหนักนะโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังแอบลุ้นนะครับว่านอกจาก14เหรียญที่ Mid The Place แล้วเนี่ยเราจะมีบวกจากสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจากสมาคมยกน้ำหนักแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อื่นๆนะครับจากสมาคมต่างๆด้วยนะก็คาดหวังนะครับว่าเราจะทำผลงานที่ดีขึ้นแล้วก็มีเหรียญรางวัลอยู่ติดเป็น1ใน6 1ใน7ของเอเชียให้ได้ครับ
2: ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กล่าวในตอนท้ายนะครับว่าหลังจากการเกษียณจะไม่ขอรับตำแหน่งในสมาคมกีฬาทุกตำแหน่งครับรวมถึงงานด้านการเมืองก็อยากจะขอพักผ่อนไปท่องเที่ยวและสานต่อธุรกิจของครอบครัวก็จะติดตามแวดวงกีฬาในฐานะแฟนกีฬาคนหนึ่งและเป็นกำลังใจพร้อมคอยช่วยเหลือสนับสนุนเท่าที่จะสามารถช่วยเหลือได้ครับไปดู Mid The Place Asian Games 2026ครั้งที่6นะครับทัพนักกีฬาไทยประกาศเป้าคว้า14เหรียญทองครับสมาคมกีฬาขออภัยนะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Mid The Place กีฬา Asian Games ครั้งที่20แถลงความพร้อมทัพนักกีฬาไทยครับซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6โดยมี7สมาคมกีฬาเข้าร่วมมีทางด้านของพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะครับหัวหน้าคณะนักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นประธานแถลงข่าวนะครับกีฬาขี่ม้าเข้าร่วม3ประเภทครับประกอบไปด้วยศิลปะบังคับม้าอีเวนติ้งและก็กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยฝึกซ้อมอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับและวันที่4ถึง14กันยายนนี้ม้าประเภทศิลปะบังคับม้ากับอีเวนติ้งจะเข้ากักโรคที่เยอรมนีก่อนเดินทางไปยังญี่ปุ่นส่วนกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจะเข้ากักกันโรค11กันยายนครับโดยนักกีฬาและม้าพร้อมทุกประเภทไม่มีการบาดเจ็บก็หวังว่าจะมีเหรียญทั้ง3อีเวนต์ที่ร่วมแข่งขันนะครับฟุตบอลเอเชียนเกมทีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มเอา1ใน3เข้ารอบครับดังนั้นโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์สูงกว่าแต่เราอยู่ในกลุ่มที่แข็งนะครับต้องเจอกับญี่ปุ่นเวียดนามแล้วก็ไต้หวันการไปในครั้งนี้เราต้องการขยับแรงกิ้งอันดับโลกตอนนี้อยู่อันดับที่49ของโลกนะครับขณะที่ทีมฟุตบอลชายจะคาบเกี่ยวกับศึก FIFA อาเซียนดังนั้นการเลือกผู้เล่นรอบนี้จึงได้ผู้เล่นดาวรุ่งที่ไม่ใช่ตัวหลักเต็มร้อยเพราะแอนโทนีฮัสซันโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ครับก็มุ่งไปที่การสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่ในทีมชุดใหญ่ส่วนการเตรียมทีมเน้นไปที่ฟิตเนสเป็นหลักครับด้านความหวังก็ดูไปแมตต์ต่อแมตต์นะครับมองว่า8ทีมมีโอกาสไปถึงครับไปดูกันที่เรือพายส่งแข่ง3ชนิดเรือนะครับรวม21อีเวนต์ล่าสุด4เกม2025ไทยเป็นเจ้าทองกีฬาเรือพายดังนั้นจะใช้ชุดดังกล่าวทำศึกแข่งขันครั้งนี้ครับมีจีนกับญี่ปุ่นเป็นคู่ปรับระดับโลกแต่ไทยก็เชื่อว่าน่าจะมี5เหรียญแต่หากเหรียญทองอาจจะยากสักนิดนะครับหวังว่าจะได้จากเรือสลาลอมกับแคนูสปรินต์ครับตอนที่รักบี้ทีมหญิงได้รับข่าวดีครับวรรณรีมีโชคกับตันทีมหายเจ็บกลับมาทำให้ทีมชุดนี้แข็งแกร่งนะครับจากนี้จะบินไปฝึกซ้อมที่นิวซีแลนด์10วันกับทีมระดับโลกอย่างแบล็กเฟิร์นนะครับพร้อมตั้งเป้าติด1ใน3ส่วนทีมชายก็ลุ้นอันดับ1ใน5ครับฟันดาฝึกซ้อมต่างประเทศอย่างต่อเนื่องได้สิทธิ์ส่งนักกีฬา10คนใน6ประเภทครับแบ่งเป็นชาย2หญิง8จึงใช้นักกีฬาชุด4เกมล่าสุดเป็นหลักเบื้องต้นหวังติด1ใน8จากเซเบอร์ชายและหญิงแล้วก็ทีมเซเบอร์หญิงนะครับกาบัดดี้ไทยปั้นสายเลือดใหม่ครับเน้นที่สรีระใหญ่เป็นหลักส่วนรอบแรกทั้งชายและหญิงของไทยต้องเจอกับทีมเต็งก็ถือว่าหนักเอาการครับแต่ยังหวังมีเหรียญติดมือกลับมาไตรกีฬาความหวังประเภทบุคคลชายและหญิงติด1ใน10ชาติสุดท้ายก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับเพราะในระดับเอเชียยังค่อนข้างห่างนะครับส่วนประเภททีมรีเลย์เราได้อันดับ5มาจากเอเชียนเกมคราวที่แล้วก็อยากจะพยายามให้เต็มที่ในการแข่งขันครั้งนี้ครับปัญจกกีฬาส่งชาย2คนหญิง3คนครับซึ่งได้ไปแข่งขันเวิลด์คัพที่กุ้ยหยางประเทศจีนผลงานติดท็อป3เอเชียนะครับ เราจึงคาดหวังจะได้เหรียญทองแดงจากคิวครับภูริศโยเฮืองที่มีประสบการณ์ควอลิฟายเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2024มาแล้วสรุปภาพรวมหลังจบ Meet the Place กีฬาเอเชียนเกม2026ทั้ง6ครั้งนะครับ46สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวมทั้งสิ้นตอนนี้14เหรียญทองจากคูลาสหวัง1เหรียญทองยิวยิสูหวัง1ทองครับเทควันโด1ทองกอล์ฟหวัง1ทองกรีฑาหวัง1เหรียญทองตะกร้อหวัง4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งนะครับเรือใบหวัง1เหรียญทองเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองแล้วก็อีสปอร์ตเชื่อว่ามี1ทอง2เงิน1ทองแดงครับก็เชื่อว่าจะสามารถทำได้และคว้าเจ้าอาเซียนได้เป็นอย่างน้อยครับทรอยปาล็อตครับยิงประตูชัยให้เรอัลเบติสเปิดบ้านชนะเรอัลมาดริด1ประตูต่อ0ขึ้นมาเป็นทีมจ่าฝูงร่วมในฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศสเปนครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนสัปดาห์ที่4ครับเรอัลเบติสเสื้อลายเขียวขาวเปิดบ้านเอสตาดิโอลากาคูต้าต้อนรับจ่าฝูงเรอัลมาดริดนะครับเริ่มเกมครึ่งแรกนาทีที่15เรอัลมาดริดได้ลุ้นประตูก่อนครับจากการยิงของวินิซุสจูเนียแต่ยิงบอลไปชนคานอย่างน่าเสียดายนะครับจากนั้นนาทีที่43วินิซุสจูเนียครับไหลบอลให้กับคริยันเอ็มบัปเป้ยิงไปติดเซฟของแนวรับเจ้าบ้านเรอัลเบติสครับจบครึ่งแรกยังไม่มีสกอร์ครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครึ่งหลังต้องเล่นมาถึงช่วงท้ายเกมนาทีที่81ครับจากจังหวะเตะมุมของเรอัลเบติสบอลมาถึงเนลสันดิโอซ่านะครับมงไปติดเซฟติโบกูตัวบอลมาเข้าทางทรอยปาล็อตครับตามซ้ำโล่งๆเข้าไปเบติสขึ้นนำ1ประตูต่อ0และนาทีที่88เรอัลมาดริดพลาดได้ประตูตีเสมอจากจังหวะวอลเล่ย์สุดสวยของกาลอสเอสปีครับแต่ว่าถูก VR ลิฟคืนเนื่องจากล้ำหน้าไปก่อนนะครับกระทั่งช่วงทดเจ็บเรอัลมาดริดก็มาได้จุดโทษครับในจังหวะที่นาตานไปทำฟาวล์วินิซุสก่อนที่จะเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้รับหน้าที่ยิงแต่ว่าบอลเนี่ยไปติดเซฟอัลเบโลบาเยสครับทำให้มาดริดพลาดได้ประตูตีเสมออย่างไม่น่าเชื่อนะครับจบเกมเรอัลเบติสครับพลิกเอาชนะเรอัลมาดริดไป1ประตูต่อ0ส่งเรอัลมาดริดแพ้นัดแรกของฤดูกาลภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่ส่วนเบติสเก็บเพิ่มเป็น9คะแนนครับเทียบเท่ากับเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลน่านำเป็นจ่าฝูงร่วมกันครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
5: ขอบคุณค่ะ
0: เราส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้กันด้วยภาพขบวนเรือของชาวฮินดูในแม่น้ำแซนของฝรั่งเศสซึ่งมีขึ้นเนื่องในโอกาสการสถาปนาวัดฮินดูแห่งแรกในประเทศนี้ซึ่งก่อสร้างขึ้นที่เมืองบุชซีแซงจอร์จว่ากันว่าผู้ที่ร่วมอยู่ในขบวนเรือเป็นชาวฮินดูหลายร้อยคนที่มาจากประเทศต่างๆราว40ประเทศค่ะ
5: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะเราทั้ง3คนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ความเชื่อเรื่องสีมงคลมันก็มีมานานแล้วนะ
1: คนเรา
0: โดยมากคนไทยจะเป็นสายมูก็จะมีอยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่น้องจะเชื่อแล้วก็ชอบตามจริงๆแล้วสีมงคลก็คือเป็นพลังบวก
2: ชีวิตผมผิดหวังเยอะกว่าสมหวังนะเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตทุกคนน่าจะเป็นแบบนั้นแบบจริงๆก็ทูบีก็น่าจะเป็นอย่างแรกเลยที่แบบว่าเราแบบประสบความสำเร็จจริงๆอะไรครับ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ดีค่ะรายการคิดดีวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่โรงเรียนวัดเชิงคีรีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะพามาดูพลังสร้างสรรค์ของเด็กๆค่ะที่หยิบเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปลงโฉมเป็นคุกกี้ชีสไส้สับปะรดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างน่าทึ่งค่ะแถมยังสร้างรายได้สร้างทักษะอาชีพให้แก่น้องๆอีกด้วยมาสวีวันนี้มีความสวีทอย่างแน่นอนค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามได้ในรายการในวันนี้เลยค่ะ

0: อมของชีสผสมผสานกับรสชาติหวานอมเปรี้ยวของสับปะรดกวนใครจะเชื่อล่ะคะว่าขนมเบเกอรี่หน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้จะเป็นฝีมือของน้องๆวัยประถมไม่ใช่แค่หน้าตาสวยงามอย่างเดียวนะคะรสชาติบอกก่อนเลยว่าอร่อยระดับมืออาชีพค่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: และตอนนี้ค่ะแก้มมาอยู่กับน้องๆโรงเรียนวัดเชิงคีรีค่ะผู้ที่จะนำเราชมขั้นตอนวิธีการทำคุกกี้ชีสไส้สับปะรดนั่นเองค่ะตอนนี้อยู่กับน้องๆแล้วค่ะให้น้องๆแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหนูชื่อคือคิตตี้ค่ะ
1: น้องคิตตี
3: ้สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอ้ําค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องคอปเตอร์ค่ะ
1: ทั้ง3คนนะคะวันนี้จะพาเราชมขั้นตอนการทำคุกกี้ชีสไส้สับปะรดค่ะโอเคพี่อยากทราบว่าส่วนผสมของการทำคุกกี้ชีสไส้สับปะรดเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
3: เนยเค็มค่ะไข่ไก่แยกเฉพาะไข่แดงค่ะน้ำตาลไอซิ่งค่ะพาเมซานชีสค่ะแป้งเค้กค่ะแป้งข้าวโพดค่ะนมผงค่ะแล้วก็ไส้สับปะรดค่ะ
1: ที่ขาดไม่ได้เลยคือไส้สับปะรดใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: ส่วนผสมครบแล้วใช่ไหม
4: คะ
1: เมื่อเตรียมส่วนผสมครบแล้วขั้นตอนแรกที่เราจะต้องลงมือทำคือเราต้องทำยังไงบ้างคะ
4: ต่อไปนะคะเราจะมาดูขั้นตอนการทำคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวีทเอ็มโอทดังนี้ค่ะ
1: พ่อพี่ไม่ได้ช่วยทำก่อนจะมาทำเราก็ต้องล้างมือมาแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: ล้างมือสะอาดแล้วก็มาใส่ถุงมืออีกทีนึงใส่ถุงมือเสร็จเรียบร้อยทำยังไงต่อคะ
4: ตวงเนยค่ะเราตวงเนยเพื่อจะทำคุกกี้ของเราค่ะตอนนี้นะคะ
1: อยู่ใต้ตาช่าง
4: เนยก็ตวงเสร็จแล้วเราก็จะขยำให้เนยออกตัวลงค่ะเพื่อจะได้ขยำง่ายค่ะขยำให้เนยของเราอ่อนตัวลงมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตวงน้ำตาลไอซิ่งค่ะจำนวน200 กรัมค่ะ

0: ไอซิ่ง200กรัมตัวนี้อะไรคะ
1: พาเมซานชีสค่ะเราจะใส่10กรัมค่ะเพื่อเพิ่มความหอมมันและนัวให้กับคุกกี้ของเราค่ะ
0: อันนี้เนยนี่เราต้องนวดนานไหมคะนาน
1: ประมาณ5นาทีค่ะกว่ามันจะอ่อนตัวลงค่ะเพราะว่ามันเพิ่งเอาออกมาจากเพียนค่ะ
0: ก็นวดจนกว่ามันจะนิ่ม
1: คลายตัวใช่ไหมคะ
0: ระหว่างนี้ก็เพื่อนช่วยเตรียมส่วนผสมใช่ไหมคะ
1: หลังจากนั้นเราก็จะตวงแป้งเค้กกับแป้งข้าวโพดค่ะแป้งเค้กเราจะใช้40กรัมค่ะและแป้งเค้กใช้250กรัมค่ะ
0: แป้งข้าวโพดกับแป้งเค้กผสมกันได้เลยเหรอคะ
1: ได้เลยค่ะพอจะทำให้คุกกี้ของเราจับตัวกันค่ะ
0: น้องมีความชำนาญนะแสดงว่าทำบ่อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทำมา 2-3 ปีแล้วค่ะ
0: โอเคไม่ได้ช่วยจับอะไรเขาเลยเพราะว่าความสะอาดอันนี้เป็นอะไรคะ
2: นมผง60
1: กรัมค่ะ
0: นมผง
1: ใส่จำนวน60กรัมค่ะ
0: นมผง60กรัมโอเคอันนี้ส่วนผสมครบแล้วใช่ไหมคะเหลือ
2: ไข่แดง
0: มีไข่เป็นส่วนผสมสำคัญไข่ที่ใช้เฉพาะไข่แดงเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ไข่ขาวมากเกินไปคุกกี้ของเราอาจจะฟูตัวและแตกง่ายค่ะ
0: ถ้าใส่ไข่ขาวเยอะไปคุกกี้มันจะฟูใช่ไหม
1: แล้วก็แตกง่าย
0: โอเควิธีการแยกไข่แดงคือ
1: ใช่
0: Okay.
1: ไข่แดงเราจะใช้จำนวน4ฟองค่ะ
0: ไข่แดง4ฟองไข่ขาวเราจะไม่ใช้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะไข่ขาวเราจะนำไปประกอบอาหารค่ะเอาไปทอดให้นักเรียนกินค่ะ
0: ถ้าเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกไม่ได้ทิ้งเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่อันนี้คือเตรียมชุดที่สองเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าแป้งของเราต้องใช้สองรอบค่ะถ้าเราใช้รอบเดียวมันจะเหลวค่ะเพราะว่าส่วนผสมก็มีมากค่ะ

0: คอันนี้คือไข่เตรียมไข่เสร็จแล้วใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ไข่แล้วเราทํายังไงต่อคะ
1: แล้วก็จะใส่น้ําตาลไอซิ่งลงไปก่อนค่ะจํานวน200กรัมค่ะ
0: โอเคใส่ลงไปในเนยที่เรานวดเมื่อกี้ใช่มั้ยคะ
1: เพราะว่าเนยของเราอ่อนตัวลงนะแล้วก็จะใส
0: ่โอเคค่ะแล้วก็นวดต่อจนกว่า
1: เนยกับน้ําตาลไอซิ่งจะเข้ากันค่ะ
0: แล้วใส่ทุกอย่างไปทีเดียวเลยไม่ได้หรอคะ
1: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวส่วนผสมมันจะผิดค่ะ

0: ี้เราต้องนวดด้วยมือเลยเหรอคะทำไมเราใช้เครื่องตีได้ไหมคะ
1: ใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเครื่องตีทำให้คุกกี้เราฟูกว่าค่ะ
0: มันจะฟูเกินไปใช่
1: ไหมใช่ค่ะ
0: นี่ขนมด้วยมือเราดูดิ
1: หลังจากนั้นเราก็จะใส่นะพาเมซานชีสลงไปเลยค่ะจำนวน40กรัมค่ะเพื่อเพิ่มความหอมมันและเนื้อชีสค่ะ
0: แล้วก็นวดให้เข้ากันอีกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่แดงไปเลยค่ะจำนวน4ฟองค่ะ
0: หลังจากนั้นหลังจากส่วนผสมเข้ากันก็เติมไข่แดงใช่ไหมคะ

0: ก็คืออันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมแป้งแล้วใช่ไหมคะ
1: ใส่ไปอีกหนึ่งรอบค่ะ
0: ค่อยๆทยอยเติมแป้งให้หมดใช่ไหม
1: คะที่เราต้องร่อนแป้งเพราะว่าจะทำให้แป้งของเราละเอียดขึ้น

0: ้นเราก็จะใส่แป้งก้อนที่2ไปเลยค่ะเพื่อให้มันจับตัวกันเป็นก้อนค่ะ
1: ตอนนี้มันหนืดหรือว่ามันแข็งมาก
0: มันหนืดค่ะ
1: มันหนืดมากแสดงว่าต้องใช้กำลังเยอะเลยใช่ไหม
0: มันยังไม่จับตัวกันค่ะเติมไปอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: เติมแป้งอีกหนึ่งรอบจนกว่าจะหมด
0: ใช่ค่ะตอนนี้ขั้นตอนการเดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ก็แป้งรอบสุดท้ายก็นวดให้เข้ากันแล้วก็จะได้เป็นแป้งสำเร็จแล้วใช่ไหมคะ
0: นวดจนกว่ามันจะจับตัวกันเป็นก้อน
1: พอนวดแป้งเสร็จเราเตรียมเอาแป้งใส่ถาดแล้วคะ
0: เราจะช่างแป้งก่อนค่ะแล้วก็หลังจากที่เราช่างแป้งเสร็จแล้วเราก็จะนำไปห่อไส้ค่ะก็คือเอาแป้งของเราห่อกับไส้สับปะรดค่ะตอนนี้แป้งของเราก็จับตัวกันเป็นก้อนแล้วเราก็จะเริ่มการช่างเลยค่ะ
1: อันนี้เราช่างแป้งก็คือสำหรับ1ชิ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้คุกกี้ชีสไส้สับปะรดของเราเหมือนจะขาดอะไรไปขาดพระเอกของเราใช่ไหมคะก็คือไส้สับปะรดนั่นเองเดี๋ยวไปดูที่เขาเตรียมไส้ไว้โอเค

0: หลังจากที่เตรียมแป้งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอย่างที่บอกเลยที่ขาดไม่ได้ก็คืออะไรคะพระเอกของเราคือ
1: ไส้สับปะรดสวีค่ะ
0: นี่เลยค่ะหน้าตาเป็นยังไงคะ
1: หน้าตาจะเป็นก้อนสับปะรดแบบนี้ค่ะที่กวนเสร็จแล้วค่ะ
0: ก็คือสับปะรดกวนนั่นเองใช่ไหมคะเป็นสับปะรดของสวีเลย
1: สวีค่ะ
0: หอมตอนนี้ก็คือหอมแล้วไส้สับปะรดหอมมากโอเคเริ่มปั้นได้เลยค่ะ
1: หลังจากนั้นเราก็จะมาดูการห่อไส้กันเลยค่ะ

0: เห็นน้องทำน่าสนุกอ่ะพี่ขอทำด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเค
2: ใส่ถุงมือ
0: ต้องใส่ถุงมือก่อนล้างมือมาแล้วนะคะก่อนเข้ากล้องแต่ก็ต้องใส่ถุงมือพร้อมเป็นไงคะสอนพี่ด้วย
1: เมื่อปั๊มเสร็จแล้วก็จะขึ้นรูปสับปะรดแบบนี้เลยค่ะ
0: แล้วก็ปั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ให้แบน
0: ปั้นก่อนแล้วก็
1: ให้แบนค่ะให้แบนเป็นแผ่นบางๆค่ะ
0: ทำให้เป็นแผ่นบาง
1: ๆจากนั้นก็ใส่ไส้แล้วก็ม้วนเป็นค่ะใส่ให้มิดชิดกับแป้ง
0: ใส่สับปะรดปุ๊บอุ้ยแป้งขาดนะเห็นไหมไม่ชำนาญการทำไม่ได้นะแล้วก็ห่อให้มันมิดใช่ไหมคะแล้วทำยังไงต่อคะเนี่ย
1: แล้วเราก็จะเอามาค่ะปั๊มค่ะ
0: ปั๊มอันนี้ปั๊มก็คือเป็นบล็อกที่มันเป็นรูปต่างๆใช่ไหมคะ
1: เป็นรูปสับปะรด
0: แต่ของเราก็คือเป็นรูปสับปะรดใช่ไหมคะ
1: เราก็จะเอาขึ้นมาดูก่อนค่ะว่าขนมของเรากับไส้สับปะรดเนี่ยเต็มพิมพ์หรือยังหลังจากที่เต็มพิมพ์แล้วเราก็จะนำมาปั๊มใส่ถาดเลยค่ะนำใส่แล้วก็ปั๊มลงไปเลยค่ะ
0: ก็คือกดให้มันแน่นแล้วก็เช็คดูว่าไส้ทะลักหรือเปล่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็กดให้แน่น

0: ตอนนี้ขั้นตอนการช่างแป้งก็เสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วเหลือขั้นตอนการห่อไส้กับการพิมพ์ค่ะและพอหลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะนำไปซีนเข้าตู้เย็นค่ะเพื่อให้ขนมของเราเซ็ตตัวแล้วก็นำไปอบได้ค่ะ
1: เดี๋ยวแก้มกับน้องๆจะช่วยกันปั้นแล้วก็ขึ้นลูกคุกกี้เสร็จก่อนหลังจากนั้นก็ไปแช่ตู้เย็นแล้วก็จะไปอบกันค่ะ

0: ก็วอร์มเตาไว้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้คือเทอร์โมมิเตอร์เอาไว้วัดอุณหภูมิค่ะ
0: ใส่เลยไหมโอเคเริ่มใส่ได้เลย
1: แล้วก็จะดึงเตาอบมัน
0: อันนี้จะร้อนใช่ไหมคะต้องใช้ความระมัดระวัง
1: ขั้นตอนที่อันตรายค่ะ
0: โอเคแต่นี่น้องเคยทำจนชำนาญแล้วนะคะโอเคสองถาดใช่ไหมโอเคอ๋อเนี่ยที่คุณครูเตรียมไว้
1: ทำไมหลังจากนั้นแล้วก็จะใส่ถาดที่สองลงไปเลยค่ะ
0: ค่อยๆปิดก็ดึง
1: เปิดอันนี้เลยเปิดแล้ว
0: อันนี้เราอบขนม25นาทีใช่ไหมคะเดี๋ยวระหว่างรออบขนมค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณครูผู้ฝึกสอนน้องๆกันค่ะ

0: สำหรับที่มาของชื่อแบรนด์ MO นะคะในตอนแรกค่ะที่เด็กๆร่วมมือกันตั้งชื่อค่ะก็ได้คิดชื่อออกมาเป็นชื่อหอมเนยค่ะเพราะเวลาที่เราอบคุกกี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นที่หอมมากๆค่ะแต่ว่าเราคิดถึงในอนาคตว่าถ้าเราจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยเราอยากจะได้ชื่อที่สื่อถึงความเป็นกลางแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะจึงได้ครับคำแนะนำมาจากท่านผอ.ธีรยุทธ์กิตินภวัฒน์ค่ะผอ.โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลนะคะได้ให้คำแนะนำว่าชื่อ MO ค่ะซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายว่ารสหวานรสอร่อยค่ะค่ะที่เลือกเป็นสับปะรดสวีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะโรงเรียนของเราเคยทํายาดมสมุนไพรค่ะแต่คุณครูก็มองว่ายังไม่ค่อยสะท้อนถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอําเภอสวีค่ะจึงได้มาร่วมกันค้นหากับเด็กๆเพราะว่าเราจะนําผลิตภัณฑ์อะไรดีที่จะมาทําค่ะเราก็เลยเลือกเป็นสับปะรดสวีค่ะซึ่งปรากฏอยู่ในคําขวัญของอําเภอค่ะแล้วก็โรงเรียนของเรานะคะได้มีการปลูกสับปะรดอยู่แล้วด้วยเราจึงนําสับปะรดสวีมาเป็นวัตถุดิบในการทำค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะสับปะรดสวีก็ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ค่ะซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับการฝึกฝนการฝึกน้องๆนะคะแรกเริ่มเลยนะคะเราได้มีการสำรวจทรัพยากรค่ะแหล่งผลิตภัณฑ์นะคะในท้องถิ่นซึ่งในอำเภอสวีนั่นก็มีสับปะรดสวีนั่นเองค่ะโรงเรียนของเรานะคะได้มีการนำหลักสูตรท้องถิ่นนะคะที่ชื่อว่าคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวีเอ็มโอ๊ตนะคะมาประกอบด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการบูรณาการในหลายๆกลุ่มสาระวิชาค่ะไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ในกระบวนการผลิตอาหารวิชาคณิตศาสตร์ในการคำนวณต้นทุนกำไรหรือแม้กระทั่งการชั่งวัตถุดิบต่างๆนะคะวิชาภาษาไทยค่ะในการพูดการนำเสนอวิชาภาษาอังกฤษค่ะในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ค่ะหรือว่าจะเป็นวิชาวิทยาการคำนวณนะคะเทคโนโลยีในการออกแบบโลโก้ของเรานะคะโดยใช้ AI ช่วยค่ะเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้นั่นก็คือนักเรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงค่ะการทำงานเป็นทีมการเป็นผู้ประกอบการการมีความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่ะซึ่งเรานะคะได้นำนักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนนั่นก็คือการนำไปจัดนิทรรศการการนำเสนอและการแข่งขันค่ะจนกระทั่งได้แข่งขันได้รางวัลถึงระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะทำให้นักเรียนเนี่ยฝึกความมั่นใจฝึกความกล้าแสดงออกและสามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตได้จริงค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนนะคะจากทางด้านผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนต่างๆนะคะอย่างเช่นในการที่จะเตรียมไส้สับปะรดนะคะเด็กก็เราได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่ช่วยกันกวนไส้สับปะรดให้ในการเตรียมผลผลิตนะคะต่างๆให้แล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านหรือต่างๆที่ในช่วยประชาสัมพันธ์นอกจากนี้นะคะสับปะรดสวีเราก็นับเป็นของดีประจำอำเภอค่ะเราได้มีการออกไปประกวดเป็นตัวแทนของตำบลปากแพรกนะคะในการประชุมกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ได้รับรางวัลที่1อีกด้วยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือทั้งโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนอีกด้วยค่ะ

0: คหลังจากที่เราเอาขนมไปอบในเป็นเวลา25นาทีแล้วใช่ไหมคะหลังจากอบเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อคะ
1: เรารอให้ขนมเย็นตัวลงค่ะเมื่อเย็นตัวลงแล้วเราก็จะนำมาใส่ถาดรองและซองกันชื้นค่ะ
0: ทำไมเราต้องใส่ซองกันชื้นในถาดขนม
1: เพราะว่าซองกันชื้นทำให้ยืดอายุขนมของเราให้นานได้ค่ะ
0: เพราะว่าขนมของเราไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะโอเคเริ่มได้เลยครับเอาขนมใส่บรรจุพร้อมซองกันชื้นต่อด้วย
1: และนำไปใส่ซองรูปสับปะรดค่ะ
0: บรรจุซองบรรจุซองเรียบร้อยทำไงต่อคะ
1: นำไปซีลค่ะ
0: แล้วก็ซีลปิดปาก
1: ปิดซอง
0: ปิดปากซองเรียบร้อย
1: หลังจากนั้นเราก็จะนำไปใส่กล่องค่ะที่ติดสก็อตเทปแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือบรรจุในกล่อง
1: ค่ะ
0: 1กล่องอันนี้มีกี่ชิ้นคะ
1: กล่องเล็กจะได้2ชิ้นค่ะราคา40บาทค่ะแต่ถ้ากล่องใหญ่120บาทได้6ชิ้นค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวให้น้องๆทำบรรจุภัณฑ์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันค่ะ
2: ค่ะโรงเรียนของเรานะคะมีการสนับสนุนนักเรียนอย่างรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของวิชาการคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิตแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะอย่างที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังก็จะเป็นในเรื่องของคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวีชื่อแบรนด์ M.O.A.T. นะคะซึ่งผ่านกิจกรรมที่หลากหลายนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับภูมิภาคระดับประเทศนะคะเช่นงานสมัชชาคุณธรรมระดับภาคค่ะระดับชาติด้วยค่ะส่วนของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรนะคะโรงเรียนเราได้มีการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอบรมสัมมนานะคะแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับประเทศนะคะเช่นงาน Sustainability Expo 2025ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะงานสมัชชาคุณธรรมระดับชาติโครงการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะเรามีแนวคิดที่ว่าการจัดการศึกษานอกจากจะต้องสร้างในเรื่องของความรู้แล้วนะคะก็ยังจะต้องมีการในเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของทักษะชีวิตทักษะอาชีพนะคะซึ่งโครงการของเราได้คิดวิเคราะห์สำรวจในการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อชูให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวีM.O.A.T. ที่ท่านเห็นในวันนี้นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราอยากจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมอาชีพสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงในอนาคตอีกด้วยค่ะ

0: ียบร้อยแล้วผลิตภัณฑ์ของน้องๆ นะคะใครที่อยากชิมหรือว่าอยากสปอร์ตน้องๆเขาทำเองทุกขั้นตอนค่ะติดตามมาทั้งวันแล้วแล้วก็ชิมแล้วว่าอร่อยจริงๆใครอยากสปอร์ตอุดหนุนได้ที
1: ่ฝากติดตามผลงานของหนูได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โรงเรียนวัดเชียงคีรีค่ะ
0: โอเคค่ะ

จากวัตถุดิบพื้นบ้านในท้องถิ่นสู่เมนูเบเกอรี่สุดสร้างสรรค์ด้วย2มือของน้องๆโรงเรียนวัดเชิงคีรีคุกกี้ชีสไส้สับปะรดจานนี้ไม่เพียงแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในชุมชนเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยสร้างทักษะชีวิตสร้างอาชีพและสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆอีกด้วยคุกกี้ชีสไส้สับปะรดสวีเอ็มโอดขนมโฮมเมดที่ขึ้นชื่อเรื่องความหอมเนยแป้งคุกกี้รสนุ่มละมุนที่ผสมผสานความเค็มของชีสอย่างลงตัวตัดกับรสหวานอมเปรี้ยวกำลังดีของไส้สับปะรดของดีสวีนิยมนำไปเป็นของฝากหรือเป็นของทานเล่นก็อร่อยค่ะลองสักครั้งจะติดใจอย่างแน่นอนเพราะน้องๆเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆค่ะ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักเราไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: โขนพระราชทานคือหนึ่งในมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทยศิลปะการแสดงชั้นสูงที่รวบรวมทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้อย่างวิจิตรการตาทั้งท่วงท่าการรำอันงดงามเครื่องแต่งกายที่ประณีตละเอียดอ่อนฉากแสงสีเสียงที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่จนเกิดเป็นการแสดงอันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้อภิบาลอนุรักษ์และสืบทอดโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์สืบไปโขนพระราชทานสมเด็จพระพันปีหลวงถือเป็นโครงการสำคัญในการเผยแพร่ศิลปะโขนอันเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยภายใต้พระราชดำริและการอุปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพร้อมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยในการอนุรักษ์และสืบทอดรูปแบบโขนชั้นครูให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย
1: กรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป

0: และวันนี้เรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจกำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทยเมื่อเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังก้าวตามความฝันสู่เวทีโขนพระราชทาน
1: ครับก็ในปี2568นะครับเราก็ได้รับการคัดเลือกนะครับเป็นนักแสดงของโขนพระราชทานนะครับในตอนสัตยาภาลีนะครับซึ่งโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารของเรานะครับก็ได้รับการคัดเลือกไป1คนนะครับก็คือนายณัฐนัยอินทมนต์นะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับซึ่งเราก็เป็นปีแรกครับเป็นปีที่เราได้ส่งนักเรียนก้าวไปสู่เวทีโขนพระราชทานซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นครับด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเสียสละด้วยความอดทนของเด็กนักเรียนและก็ของคุณครูหลายๆท่านที่ร่วมกันครับในการส่งเสริมและก็สนับสนุนเด็กเนี่ยก็ทำให้เราได้ผลตอบรับมาอย่างดีเยี่ยมก็คือได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักแสดงครับแล้วก็แสดงในพาร์ทที่1ก็คือในช่วงของรอบเสด็จพระราชดำเนินนั่นเองครับผม
0: จากจุดเริ่มต้นเล็กๆของกลุ่มเยาวชนที่มีความรักในศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่การพัฒนาอย่างจริงจังจนสามารถก้าวขึ้นไปแสดงบนเวทียิ่งใหญ่ระดับประเทศได้สำเร็จนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทั้งครูผู้ฝึกสอนตัวนักเรียนโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารที่สามารถสร้างชื่อเสียงและแสดงศักยภาพของเยาวชนชายแดนใต้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย
1: ก็แน่นอนครับว่าเรามีการฝึกซ้อมนะครับบ่มเพาะมาตั้งแต่ปี2565นะครับแล้วก็ครูฉัตรมีความตั้งใจว่าเราจะฝึกซ้อมอยู่ประมาณ3ปีหลังจาก3ปีนั้นครับเรามีความมุ่งหวังอย่างชัดเจนว่าเวทีสูงสุดของเราก็คือการที่เด็กของเราได้ไปยืนอยู่บนเวทีโขนพระราชทานสัก1ครั้งนะครับซึ่งเราก็มีการฝึกซ้อมเป็นระยะเป็นระยะนะครับในปีที่แล้วเนี่ยเราส่งนักเรียนเข้าร่วมออดิชั่นในจำนวนถึง3คนด้วยกันแต่เราได้รับการคัดเลือกเนี่ยก็คือจำนวน1คนนั่นคือขนยักษ์ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวปัตตานีแล้วก็ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันครับ

0: ก็ในปีนี้นะครับในปี2569นะครับเราก็มีความตั้งใจว่าเราต้องการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ในโรงเรียนสาบรีแจ้งประชาคารของเราเนี่ยให้ก้าวไปสู่เวทีโขนพระราชทานเนี่ยมากขึ้นในปีนี้เราตั้งเป้าหมายเอาไว้3ถึง4คนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโขนยักษ์แล้วก็โขนลิงครับเราก็มีการจัดทำโครงการเล็กๆครับเรียกว่าโครงการโขนสร้างคนคนสร้างชาตินะครับเพื่อที่จะเติมเต็มองค์ความรู้ครับแล้วก็เราได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเทพนะครับลงมาให้ความรู้เด็กๆในพื้นที่3จังหวัดครับแล้วก็เราจะมีการฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาแล้วก็กรกฎาคมครับพอวันที่เปิดออดิชั่นครับเราก็จะก้าวไปสู่การคัดเลือกครับเหมือนกับเพื่อนๆทั่วประเทศเลยครับผม
1: ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ความสามารถ

0: ด้านนาฏศิลป์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นความอดทนและพลังของโอกาสที่ช่วยเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างภาคภูมิใจภายใต้การสนับสนุนและการส่งเสริมจากคุณครูและผู้เชี่ยวชาญด้านโขนอย่างใกล้ชิดจนทำให้โขนกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสร้างคนสร้างแรงบันดาลใจและสร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างงดงามเบื้องหลังความงดงามบนเวทีเต็มไปด้วยการฝึกฝนอย่างหนักทุกท่วงท่าทุกจังหวะก้าวเดินต้องผ่านการฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับเยาวชนกลุ่มนี้เป้าหมายสำคัญคือการก้าวเข้าสู่เวทีโขนพระราชทานซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารสามารถส่งนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงโขนพระราชทานตอนสัตยาภาลีประจำปี2568ได้สำเร็จนับเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนครูผู้ฝึกสอนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครูจุลชาติถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยและโขนยักษ์ระดับตำนานของกรมศิลปากรผู้สืบทอดและอนุรักษ์นาฏศิลป์โขนพร้อมพัฒนารูปแบบการแสดงให้เข้ากับยุคสมัยโดยยังคงไว้ซึ่งจารีตอันงดงาม
1: เหตุผลที่ผมเดินทางมาทางนี้เนื่องจากว่าทางโรงเรียนสายบุรีนะครับแล้วก็มีโครงการที่จะส่งเสริมการแสดงโขนให้กับนักเรียนที่นี่นะครับเพื่อเข้าไปสอบนะครับสอบเพื่อคัดเลือกเป็นนักแสดงของโขนของศูนย์ศิลปาชีพหรือโขนพระราชทานนะครับซึ่งปีที่แล้วโรงเรียนสายบุรีก็ส่งไปนะครับก็ได้มีนักเรียนได้คัดเลือกนะครับเที่ยวนี้ก็เป็นการเตรียมการนะครับเพราะว่าโขนของมูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพที่เราเล่นประจำทุกปีนั่นแหละมีความสำคัญนะครับแล้วเป็นโขนอันหนึ่งเดียวที่เด็กจะได้โชว์ศักยภาพของตนเองนะครับในส่วนตัวของโรงเรียนสายบุรีเองนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ไกลถึงจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับทางโรงเรียนนะครับก็เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเด็กก็สนใจนะครับว่าโขนนะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติไทยนะครับได้รับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกนะครับและสายบุรีเองก็ให้ความสำคัญตรงนี้ก็พยายามส่งเด็กเข้าไปเพื่อเป็นนักแสดงเพื่อไปทดสอบตัวเองกับสิ่งที่นักเรียนใฝ่ฝันนะครับโขนศิลปาชีพมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะสืบสานนะครับต่อยอดนะครับของพระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับซึ่งให้งานนี้ได้อยู่โยงคงต่อไปแล้วเด็กก็พยายามจะฝึกฝนและโรงเรียนก็ส่งเสริมผมก็เลยเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เดินทางจากกรุงเทพมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในการที่จะเข้าไปคัดเลือกโดยขั้นแรกนักเรียนจะต้องรู้จักพื้นฐานในการเรียนก่อนนะครับคือการที่เข้าไปออดิชั่นโขนเนี่ยเด็กต้องมีพื้นฐานนะไม่ว่าตัวยักษ์ตัวพระตัวลิงนะครับอันนี้ผมมาเติมเต็มให้เขานะครับเติมเต็มเพื่อเอาตรงเนี้ยไปคัดเลือกแข่งกับเยาวชนในส่วนของอื่นๆที่มาสมัครครั้งนี้นะครับและปีนี้เด็กๆหรือทางโรงเรียนเองให้ความสำคัญผมรีบเดินทางมาก่อนที่จะมีการออดิชั่นอันนี้คือการเตรียมนะครับอันนี้คือผมว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการจะส่งให้เยาวชนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นการเตรียมตัวก่อนไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วไปคัดเลือกเลยอันนี้ไม่ได้จากปีที่แล้วซึ่งผมทำโขนให้กับจังหวัดปัตตานีไป1ตอนนะครับแล้วก็ประชาชนก็ให้ความสนใจเพราะโขนก็เชื่ออยู่แล้วว่าเป็นการแสดงที่ยากแล้วจังหวัดปัตตานีมีการแสดงโขนทุกคนก็ให้ความสนใจไม่ว่าราชการจังหวัดก็ดีว่าทางจังหวัดก็ดีผู้หลักผู้ใหญ่ในปัตตานีมีความชื่นชมนะครับและที่สำคัญก็คือว่าการที่อาจารย์มาเที่ยวเนี้ยอาจารย์อยากได้เด็กส่วนหนึ่งที่เป็นเยาวชนของไทยที่อยู่ปลายด้ามขวานเราเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมการแสดงกับโขนระดับประเทศนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการและเด็กให้ความสนใจและอย่างหนึ่งมันได้เลยรู้ไหมครับมันได้แน่นอนคือเรื่องความมั่นคงเพราะเด็กพวกนี้แต่ต้องโตขึ้นและก็เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพฉะนั้นโขนนี่ก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้เด็กเนี่ยเกิดความรักเกิดความมั่นคงของเยาวชนเกิดความกตัญญูเกิดความสามัคคีและอีกอันหนึ่งมีวินัยเพราะการเรียนโขนมันสร้างวินัยเด็กต้องมาเรียนตรงเวลาเด็กต้องมาฝึกซ้อมตรงเวลาอันนี้คือสิ่งที่ได้รับกลับไปครับเด็กเนี่ยเขาเห็นคุณค่าก่อนเห็นคุณค่าพอเขาไปดูการแสดงแล้วก็เห็นภาพรวมแล้วน่าสนใจนะครับเด็กที่นี่ทุกคนนะครับทุกคนให้ความสำคัญและทุกคนมีความตั้งใจที่ดีอย่าลืมนะครับว่าเด็กที่นี่ไม่ได้เหมือนเด็กกรุงเทพนะครับที่จะเห็นอะไรที่แบบนี้นะครับเด็กต้องตามเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่องทางต่างๆนะครับแต่เด็กที่นี่พอมาถึงปุ๊บตั้งใจ มาซ้อมเหนื่อยไหมโอ้โหเหนื่อยครับเหงื่อนี่โทมกาย3วันนี่รีดน้ำหนักได้หลายกิโลเลยนะครับแต่เราก็บอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เด็กจะได้กลับไปเรื่องสุขภาพเรื่องเวลาเรื่องวินัยและอีกสุดท้ายคือพอเราฝึกเต็มที่แล้วเนี่ยเราไปขึ้นไปสู่เวทีคัดเลือกเราจะมีความมั่นใจนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนเราไปเนี่ยเราเหมือนกับเรามีวิชาไปสู้กับเขาจากเมืองหลวงนะครับเมืองแค่พูดง่ายๆคือเราอยู่ต่างจังหวัดเราไปสู้กับคนเมืองหลวงแต่เรามีวิชาไปเด็กก็จะมั่นใจครับ
0: จากห้องซ้อมเล็กๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ความฝันของเยาวชนหลายคนกำลังเติบโตขึ้นอย่างงดงามโขนไม่เพียงสร้างศิลปินแต่ยังสร้างระเบียบวินัยสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าความเป็นไทยให้อยู่ในหัวใจของเยาวชนภายใต้ร่มพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงห่วงใยและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
1: จุดประสงค์ผมเป็นครูสอนโขนเนาะอดีตผมเป็นครูสอนโขนเป็นนักรำโขนเป็นครูผู้เชี่ยวชาญสอนโขนนั่นแหละแล้วสิ่งที่ผมก็มาคือความตั้งใจของเด็กที่นี่ความตั้งใจของผู้บริหารความตั้งใจของครูของประชาชนที่ชาวปัตตานีที่พอเราเข้าไปร้านค้าเขาเนี่ยมาทำอะไรครับออกมาสอนโขนอุ้ยดีใจจังเลยซื้อของให้ซื้อนมให้เด็กไปแสดงที่ไหนประชาชนก็ให้ไอ้หนูเอาไปกินเอาไปกินอันนี้คือความตั้งใจของคนที่นี่ฉะนั้นผมเห็นความตั้งใจที่ดีและอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าการที่เราเอาการแสดงที่ล้ำค่าอย่างเงี้ยมาสู่เยาวชนชายแดนโดยเฉพาะชายแดนใต้นะครับเราเชื่อว่าอันเนี้ยจะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะทำให้เยาวชนรักในศิลปวัฒนธรรมรักในสถาบันอันสูงส่งของเราอันนี้แหละครับมันเป็นตัวก็เรียกมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเลยที่เด็กพวกนี้จะเห็นความสำคัญอันนี้คือจุดประสงค์หลักๆที่มาเราก็อยากจะมอบในสิ่งที่ดีๆให้กับเยาวชนแดนใต้ซึ่งมันไกลโพ้นมากๆในส่วนนี้นะครับผมก็ภาวนาตัวเองเนาะเพราะเราได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์วิชาเราเนี่ยจนวิชาเราได้รับยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ระดับโลกฉะนั้นผมยังมีกำลังผมยังมีสติปัญญาผมก็อยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยจนกว่าผมจะหมดแรงเมื่อไหร่แล้วแหละให้กับเยาวชนที่ต้องการและสนใจนะครับโดยเฉพาะเยาวชนชายแดนใต้ผมรีเควสเลยถ้ามาใต้เนี่ยผมบอกเลยนะครับพูดตามสัจจริงนะถ้าบอกมาใต้ทุกคนต้องคิดก่อนแต่ผมไม่คิดเลยมาเลยฉัดครูมาช่วยเพราะเธอตั้งใจครูก็ตั้งใจเพราะครูมีวิชาครูอยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เป็นก็เรียกเป็นสมบัติของชาติที่ครูได้มาจากครูบาอาจารย์ให้กับที่นี่ไว้นะครับแล้วหวังว่าการที่ครูมาเทรนเที่ยวนี้เด็กขึ้นครูจะขึ้นไปคัดเลือกเที่ยวนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับและอีกอันที่ครูฝากไว้ก็คือว่าถ้าใครที่จะมุ่งมั่นจะทำจริงๆขอให้ตั้งใจจริงๆนะครับตั้งใจและซ้อมและตัวเองก็จะพาตัวเองไปสู่ในเวทีระดับโลกอันซึ่งทำให้รู้สึกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เรามีความสำคัญนะครับที่คงไว้เรื่องการแสดงโขนเรามาช่วยกันสืบสานและต่อยอดตามพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับ
0: โขนพระราชทานเป็นหนึ่งในศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ประสานศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันอย่างงดงามไม่ว่าจะเป็นผู้แสดงที่ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้นเครื่องแต่งกายและถนิมพิมพาพรที่รังสรรค์ขึ้นใหม่อย่างประณีตอลังการรวมถึงฉากแสงสีและเสียงที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มมิติให้การแสดงยิ่งตื่นตาตื่นใจตลอดทั้งเรื่องทำให้โขนพระราชทานครั้งนี้สมบูรณ์แบบทั้งด้านศิลปะและความยิ่งใหญ่ของการแสดงอย่างแท้จริงนายณัฐนัยอินทมนต์นักเรียนโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารจังหวัดปัตตานีรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นแสดงบนเวทีโขนพระราชทานซึ่งเป็นเวทีสำคัญระดับประเทศโดยใช้เวลาในการฝึกฝนยาวนานกว่า3ปีก่อนจะได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในปีนี้พร้อมย้ำว่าจะมุ่งมั่นสืบสานเจตนารมณ์และพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงด้วยการเข้าร่วมออดิชั่นในทุกปีเพื่อรักษาศาสตร์และศิลป์แห่งโขนให้คงอยู่สืบไป
2: รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาแสดงในเวทีที่ใหญ่ระดับประเทศครับแล้วก็มีความสุขว่าได้มีโอกาสมาแสดงในเวทีที่แบบไม่คาดคิดว่าจะได้มาเล่นครับฝึกก็ถ้าเป็นการฝึกก็ราว 2-3 ปีครับกว่าจะได้มาออแล้วก็มีโอกาสได้เข้าเล่นครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาเล่นโขนมาออดิชั่นทุกปีครับก็ จะพยายามให้มาให้มันติดให้ได้แล้วก็แบบจะมาเล่นบนเวทีนี้ให้ได้ทุกรอบครับเวลาเขามีโอกาส
3: ก็ถือว่าปีนี้เป็นการประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เด็กในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอจังหวัดสงขลาของเราได้เป็นตัวแทน1เดียวนะครับมัธยม1เดียวในภาคใต้ของเราที่ก้าวเข้ามาสู่โขนพระราชทานในปี2568ในครั้งนี้ครับแสดงให้เห็นแล้วว่าเด็กในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยก็ไม่แพ้ที่อื่นเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะเห็นได้ผลงานเชิงประจักษ์ในครั้งนี้เลยว่าการที่เรามีความมุ่งมั่นการฝึกซ้อมมีระเบียบวินัยทุกคนก็สามารถตามล่าความฝันได้เช่นเดียวกันครับ

ผู้ฉัตรมองว่าครับคือเรามีทั้งพรสวรรค์และก็พรแสวงนะครับต่อให้เรามีพรสวรรค์แต่ถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยมันก็ไปไม่ถึงฝันเช่นเดียวกันนะครับผู้ฉัตรมองว่าระเบียบวินัยมันเป็นตัวแรกครับที่จะทำจะนำมาซึ่งความสำเร็จของเด็กในพื้นที่3จังหวัดของเราครับผู้ฉัตรมาตอนแรกๆครับเราก็มองว่าถ้าเราจับเด็กกลุ่มนี้ได้เด็กเขาก็คือจะมีระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้นเป็นคนดีของสังคมมากยิ่งขึ้นครับเราก็เลยเตรียมความพร้อมครับเตรียมความพร้อมแล้วก็เรามองว่าเด็กในพื้นที่ของเราจริงๆแล้วเนี่ยมีความสามารถอย่างมากครับแต่อยู่ที่ว่าเรามีการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยเพียงพอแล้วหรือยังครับในเมื่อเรามีการฝ่ายซัพพอร์ตครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท่านรองผู้อำนวยการนะครับแล้วก็คุณครูซัพพอร์ตเด็กๆเด็กกลุ่มนี้ก็สามารถจะไปสู่ดวงดาวได้เช่นเดียวกันครับ

0: เราก็จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดนะครับในการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทยครับบริษัทก็จะดำเนินการกิจกรรมเรื่องโขนเนี่ยให้อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คู่กับเยาวชนที่มีความสนใจครับแล้วก็จะหาเวทีครับสนับสนุนเด็กๆครับแล้วก็หาโอกาสให้พวกเขาได้ไปสู่เวทีนานาชาติได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่าช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนนะครับลูกหลานของพวกเรานะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ก้าวไปสู่โขนพระราชทานได้อย่างสง่างามแล้วก็ร่วมกันภาคภูมิใจครับเด็กในพื้นที่ของเราว่าเด็กของเราเนี่ยสามารถที่จะไปยืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรตินั้นได้ขอแค่กำลังใจจากทุกๆ ท่านนะครับผู้จัดมีเป้าหมายตั้งเอาไว้ก็คือในเรื่องของ1ส่งเสริมเด็กไปสู่ระดับเวทีระดับชาตินะครับ2ส่งเสริมไปสู่เวทีนานาชาติแล้วก็3การแสดงโขนณพระที่นั่งแล้วก็4ก้าวไปสู่โขนพระราชทานซึ่งใน5ปีที่ผู้จัดทําโขนมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็คือประสบความสําเร็จแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าในประสบความสําเร็จตรงนั้นนะครับผู้จัดก็อยากที่จะส่งเสริมต่อครับว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้4เป้าหมายเนี่ยเราครบถ้วนหมดแล้วแต่ว่าเด็กที่เข้ามาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีความหวังอยู่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่พอครับการที่เราทำโขนณตรงนี้ครับคือโขนเราไม่ใช่แค่การแสดงอย่างเดียวแต่โขนเนี่ยเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเพราะว่าเด็กนักเรียนที่จบม.6ไปจากโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารก็คือจะได้รับทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีครับซึ่งปีนี้เนี่ยครูฉัตรส่งไปทั้งหมด3รุ่นแล้วครับผมก็แน่นอนครับว่าครูฉัตรก็อยากเห็นเด็กๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ไปเรียนในด้านศาสตร์และศิลป์นะครับในเรื่องของการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทยนะครับและสุดท้ายครับเด็กๆเหล่านั้นแหละครับต้องกลับมาช่วยกันพัฒนาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับให้นาฏกรรมชั้นสูงของไทยเนี่ยคงอยู่ในพื้นที่ต่อไปครับก็แน่นอนครับว่าความภาคภูมิใจต้องมาก่อนอันดับแรกเลยครับว่าเราเป็นแค่บุคคลเบื้องหลังครับว่าเป็นบุคคลที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่พอเราเห็นลูกศิษย์เราอยู่บนเวทีอยู่บนโอกาสต่างๆที่ผู้ใหญ่ให้มาแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากครับ
1: จากจุดเริ่มต้นเล็กๆของกลุ่มเยาวชนที่มีความรักในศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่การพัฒนาอย่างจริงจังจนสามารถก้าวขึ้นไปแสดงบนเวทียิ่งใหญ่ระดับประเทศได้สำเร็จนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทั้งครูผู้ฝึกสอนตัวนักเรียนโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารที่สามารถสร้างชื่อเสียงและแสดงศักยภาพของเยาวชนชายแดนใต้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงศิระกรานประนตนาถบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้

0: ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้น
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสที่ประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้ำลดลงด้วยสาเหตุทั้งจากการใช้อวนขนาดใหญ่ของเรือประมงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยจัดทำปะการังเทียมให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลและตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเรียนแบบธรรมชาติที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมใต้ทะเลที่มีอยู่เดิมนับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยนำวัสดุที่แข็งแรงทนทานมีน้ำหนักมากต้านทานกระแสน้ำได้อาทิซากโบกี้รถไฟแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่อซีเมนต์ที่ชำรุดตลอดจนรถถังรถบรรทุกรถเก็บขยะและเรือประมงที่ไม่ได้ใช้การแล้วนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณชายฝั่งที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล
0: ประชาชนมาบอกข้าพเจ้าบอกโอ้ตอนนี้สบายจับปลาได้ดีแล้วตอนนี้มันมากันเป็นแถวเขาได้ถ่ายหนังภาพของฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในแนวปะการังเทียมแม้แต่ปลาที่หายากที่สุดแทบไม่ได้เห็นเนี่ยคือปลาหมอทะเลตัวใหญ่เบ้อเร่อเชียวปลาจระเม็ดสีเทาปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาได้ชาวประมงพื้นบ้านก็มาหาข้าพเจ้าบอกแม้ดีท่านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลาได้มากขึ้นจากแทบจะว่าไม่มีรายได้เนี่ยกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ส่วนพื้นที่ชายทะเลที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรหลายส่วนก็เสื่อมโทรมลงบ้างก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเสียหายไม่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริว่าในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลชนิดต่างๆจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะเป็นทางเลือกสำคัญที่ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดทำฟาร์มทะเลตัวอย่างในพื้นที่นาเกลือริมทะเลซึ่งนางวาสนาเทพหัสดินณ์ณอยุธยาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน82ไร่เศษที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ผู้จับสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนต่อไป
2: เราสามารถผลิตสัตว์น้ำเหล่านี้ขึ้นมาได้เองโดยใช้ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่ศึกษาเป็นที่พัฒนาอาชีพทางด้านประมงเนี่ยเราก็สามารถจะผลิตสาหร่ายนะฮะโดยเฉพาะสาหร่ายพวงองุ่นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยงพันปลาเป็นพันที่หายากซึ่งรวบรวมพันปลาไว้เป็นจำนวนมากเราก็ยังมีการเลี้ยงหอยปูพื้นนี่ก็เรียกว่าลงทุนเนี่ยน้อยนะฮะเพราะว่ามันกินสาหร่ายคนที่เข้ามาดูงานในนี้เนี่ยสามารถจะเลือกเอาแต่ละอย่างที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยออกไปทำเป็นอาชีพได
1: ้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจึงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งแก้ไขปัญหาของราษฎรโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎร ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันนำมาซึ่งความผาสุกของชนในชาติ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้

0: ำแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
2: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
1: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
2: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
3: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ระบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
0: ใช
1: ่ล้าสมัยมาก

0: ปกรณ์นิรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับ
1: เวลาเราพูดคำว่าปฏิรูประบบราชการนะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะได้คุ้นชินกับคำนี้มาอย่างดีแล้วก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีกับคำนี้เพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการที่เราได้ยินมาเนี่ยผลลัพธ์มันกลายเป็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาผลการศึกษาเต็มไปหมดเดี๋ยวคงได้คุยในรายละเอียดกันครับว่าถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
0: ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลว
1: ครับ
0: มันคือการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัย
1: ครับ
0: แค่นั้น
1: ครับ
0: มีแต่นโยบายมีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำ
1: ครับ
0: ไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างปีนี้ชัดเจนนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 73% ของงบประมาณของทั้งประเทศนะครับเรามีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี
1: ้ครับ
0: ถามว่าถ้าเราปรับงบส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นงบประจำเนี่ยปรับลดลงนะครับแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไม่มีการลงมือทำเสียทีปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราพบว่าเป็นปีที่ของความยากลำบากแล้วเราเผชิญกับความท้าทายต่างๆของโลกเต็มไปหมดเลย
1: ใช่
0: ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีการใช้กำลังกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็กระทบซัพพลายเชน
1: ครับ
0: การค้าโลกก็ผิดปกติไปอย่างมาก
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่ามีการแซงชั่นมีการใช้มาตรการต่างๆในการกดดันประเทศอื่นๆการค้าพาณิชย์เราไม่ได้เหมือนยุค 3-40 ปีก่อนหรือเมื่อแม้กระทั่ง10ปีก่อนนะครับและระเบียบโลกก็กำลังเปลี่ยน climate change เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรวัน2วันนี้ที่เราเผชิญหน้าคือน้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มแม้กระทั่งทั่วโลกก็เจอปัญหานี้ในยุโรปเนี่ยร้อนจัดไฟไหม้ป่ามันกระทบหมดนะครับมันต้องรื้อฟื้นฟูแก้ไขเยียวยากว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้เนี่ยไม่ง่ายและสถานการณ์พวกนี้จะรุนแรงมากขึ้นแล้วเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรามีคนที่เกิดน้อยกว่าผู้สูงวัยกำลังแรงงานก็มีน้อยแต่ว่าต้องดูแลเนี่ยเขาต้องจ่ายภาษีมาเพื่อดูแลคนจำนวนมากก็คือคนสูงวัยจำนวนมากซึ่งเรื่องทางการแพทย์ดูแลดีขึ้นเรื่อยๆอายุยืนขึ้นเรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันไม่มีตังค์พอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราไม่พัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศในด้านอื่น
1: ครับ
0: แล้วประเทศเราจะพัฒนาไปทางไหนกันในขณะที่ประเทศคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาพัฒนาเขาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการปรับเปลี่ยนวิธีทำงานของภาครัฐไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดจากรัฐที่คอยธุรกิจของภาคเอกชนนะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีอยู่ 3-4 ส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือการลดอัตรากำลังคือรีดเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานได้ละงานบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อนละนะครับสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งภาคเอกชน
1: ครับ
0: ประเทศจีนขณะนี้เนี่ยกำลัง adopt AI อย่างหนักหน่วง
1: ฮะ
0: อาลีบาบานะครับไบดู
1: ครับ
0: แอนกรุ๊ปกำลังลดคนกำลังมหาศาลนะครับลดประมาณ10,000นะครับแล้วคนในบริษัทเหล่านี้คือคนเก่งๆทั้งนั้น
1: ครับ
0: ถามว่าทำไมเขาทำได้เพราะเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเขาสร้างงานใหม่ให้กับคนที่ออกไปแล้วเนี่ยไปทำธุรกิจใหม
1: ่
0: หารายได้ใหม่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
1: ครับ
0: อันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช
1: ่ครับ
0: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไป
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
1: ที่ปัจจุบัน 70% ที่เป็นฟิกคอร์ส
0: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้น
1: ครับ
0: จาก 20% อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้นอย่าง climate change เนี่ยที่ผมพูดนะครับมีแต่ความเสียหายทางธรรมชาติและยังไม่รวมแผ่นดินไหวอีกไม่รวมอย่างอื่นอีก

0: พื่อ
1: พัฒนา
0: ระบบราชการนะครับแต่พอมันมีแต่เพิ่มตลอดและที่ทำงานที่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มตำแหน่งผู้ปฏิบัติแต่ไปเพิ่มตำแหน่งผู้กำหนดนโยบายไปเพิ่มตำแหน่งบริหารจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยหลายหน่วยมีผู้กำหนดนโยบายมีฝ่ายผู้บริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติที
1: ่บางคนเรียกว่าหัวโตตัวรีบไม่มีคนทำงาน
0: แล้วมันจะเดินได้ไงหัวโตขนาดนั้นนะครับตัวอ้วนขนาดนั้นแต่ขาไม่มีไม่มีแรงเดินก็นึกภาพออกแล้วกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริง
1: ๆในอดีตเนี่ยเราบอกว่างานบางงานอาจจะมีความสำคัญแต่พอโลกเปลี่ยนไปหลายงานอาจจะไม่มีความสำคัญหรือการแบ่งงานตามโครงสร้างเดิมบางอย่างจะไม่ตอบโจทย์พอมันมีช่องว่างที่งานนี้ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งหน่วยงานใหม
0: ่
1: มีงานนี้ที่ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งกองใหม่มีงานนี้ที่มันอยู่คาบเกี่ยวเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงที่ไม่ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ไม่ต้องตั้งกองใหม่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการใหม่แต่สามารถสร้างงานหรือทำงานที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนหรือโลกในยุคปัจจุบันได้
0: อย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเราเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบันคือโลกของเทคโนโลยีนะครับเราสามารถ adopt เทคโนโลยีหรือรับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานของเราได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างที่กฤษฎีกาที่ผมเคยเป็นเลขาธิการ
1: ครับ
0: มันมี process ในการทำงานเมื่อก่อนที่ผมจะ re-process ใหม่นะครับมันมีกว่าเรื่องที่เข้ามาจากหน่วยงานมาถึงสารบัญผมเนี่ยกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: กี่วันนะ
0: รวม170กระบวนงานนะครับ
1: 170กระบวนงาน
0: ใช่ครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยผ่านโต๊ะนู่นนี่นั่นกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: ครับ
0: หลงจ้อง170
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าพอเราใช้เทคโนโลยีตอนเมื่อเกิดโควิดเราทำงาน work from anywhere นะ
1: ครับ
0: แล้วก็มานั่งดูว่าเราจะเห็นเลยตรงไหนมันไม่จำเป็นตรงไหนมันตัดได้
1: ครับ
0: แล้วพอเริ่มโควิดนะครับเราก็เอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ที่กฤษฎีกา
1: ครับ
0: เราลดกระบวนงานไปประมาณ101ได้เหลือไม่ถึง70แล้วไม่ถึง70และสามารถทำให้สั้นกว่านั้นได้อีกแล้วเราสามารถมอนิเตอร์เรื่องได้ตลอดเวลาว่าตั้งแต่เรื่องเข้ามาเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ไหนยังไง
1: tracking ได้ว่าถึงไหนแล้วไปถึงใครณวันไหนเวลาไหน
0: ผลงานเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไง
1: ครับ
0: แต่การทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องเริ่มจากฐานข้อมูลที่ดีก่อนแล้วถึงจะมาพิจารณาทำว่ากระบวนงานมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันจะไหลยังไง
1: ครับ
0: workflow มันควรจะเป็นยังไงให้มันสั้นที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ
1: แล้วเราจะทำฐานข้อมูลยังไงในเมื่อระบบราชการที่ผ่านมาหลายอย่างมันอยู่ในกระดาษแล้วกระดาษมันไม่เป็น machine readable คือเครื่อง AI เก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถอ่านผลลัพธ์ของมันได้อย่าง
0: นั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลวางนโยบายไว้นะครับการปฏิรูประบบราชการในหัวข้อนี้เนี่ยที่จะทำก็คือเรื่องดิจิตอลกัฟเวิร์นเมนต
1: ์
0: นะครับเป็นดิจิตอลกัฟเวิร์นเมนต์เสร็จต้องเป็นโอเพนกัฟเวิร์นเมนต
1: ์
0: จะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสนะครับไม่มีทุจริตเพราะว่าพอไปใช้เทคโนโลยีทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคุมได้หมดนะครับว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับอะไรที่มันแท็กกิ้งได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำดิจิตอลกัฟเวิร์นเมนต์นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำอย่างเช่นการเดินหนังสือ
1: ครับ
0: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ
1: ครับใช้สารบัญยิงปุ๊บปั๊บ
0: ยิงปุ๊บปั๊บ
1: ถึงปุ๊บปั๊บไปคนได้เลย
0: เรา adopt อันแรกคืออย่างที่ผมมีประสบการณ์คือผม adopt อีเมลก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็เคลียร์ดาต้าเบสทั้งหมดให้เป็น machine readable format
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังเราสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำเรื่องพันนี้ได้ในการค้นหาข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ไม่ใช่ Open AI นะครับ
1: ครับ
0: เราใช้ Agentic AI เพราะ Open AI เนี่ยมันคือเราจะไปถามแล้วมันก็จะไปดึงคำตอบจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ในขณะที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือใน database ของเราเนี่ยมันจะสังเคราะห์ข้อมูลยังไงเพราะนั้นเราต้องแยกไปอีกถังนึงต่างหาก
1: ใช้ซอสที่จะให้เขาอ้างอิงถึงข้อมูลต้นทาง
0: ต้อง
1: มาอยู่ในวงจำก
0: ั
1: ด
0: ของเรา
1: แล้วทางข้อมูลภาครัฐก็ต้องไม่ไหลไปที่อื่นด้วย
0: ถูกไม่งั้นมันจะไปดึงข้อมูลอะไรไม่รู้ของที่ใครให้ความเห็นแปลกไว้ก็มีมาให้ความเห็นซึ่ง AI จะบิดเบี้ยวได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทํา AI
1: ครับ
0: ต้องเซตดาต้าเบสก่อนต้องเชื่อมฐานข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เป็นดิจิตอลคอมเมนต์ได้ในที่สุดเพราะทุกวันนี้ทุกคนต่างมีดาต้าเบสของตัวเอง
1: ครับ
0: ไม่เชื่อมกัน
1: ครับ
0: แล้วทุกคนก็จะบอกว่าฉันอยากเป็นเจ้าภาพทำเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าไม่ต้องมีเจ้าภาพกลาง

0: แต่ทุกคนคือเจ้าภาพถังข้อมูลของตัวเองแล้วก็มีบันไดมีสะพานเชื่อมให้
1: ครับ
0: อันนั้นคือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
0: เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่
1: ม
0: หน
1: ึ่
0: งก็คือเปลี่ยนวิธีจัดเก็บข้อมูลนะครับจากเป็นรูปภาพสแกนเข้าไปเป็นรูปภาพธรรมดาซึ่งมันอ่านไม่ออกใช้ไม่ได
1: ้ครับ
0: เรามาเปลี่ยนให้เป็น machine readable format ซึ่ง AI มัน read ได้มันวิเคราะห์ได
1: ้
0: เพราะนั้นเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพราชการเรื่องดิจิตอลก็เม้นเรื่อง open government เรื่องป้องกันการทุจริตเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่พูดคนละมิติ
2: ทีนี้พอเราพูดคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแน่นอนมันอาจจะต้องโฟกัสที่คนทั้งมิติของจำนวนคนทั้งทักษะของคนเอามิติจำนวนคนก่อนเข้าใจว่าปัจจุบันเรามีตัวเลขคนในระบบราชการประมาณ3ล้านแต่ใน3ล้านนั้นจริงๆเป็นข้าราชการจริงๆอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะล้านเศษแล้วก็มีพนักงานราชการมีรูปแบบการจ้างอื่นๆหลายคนกังวลใจครับว่าใน3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการอาจจะมีทั้งคุณครูของลูกใครสักคนนึงคุณหมอพยาบาลที่กำลังรักษาคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวใครสักคนนึงคนเหล่านี้หรือการให้บริการประชาชนกลุ่มนี้จะกระทบมั้ยถ้าเราเอาฐานตัวเลขของคนเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปปรับลดตัวเลขกำลังคนฮะ
0: คือต้องเรียนก่อนนะครับว่ามีคนคิดอย่างนี้เยอะว่าถ้าลดจำนวนคนแล้วจะกระทบประสิทธิภาพแต่อย่างที่ผมเรียนก็คืองานแต่ละงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่บนพื้นฐานอย่างที่คุณแจ็คพูดเมื่อกี้เนี่ย
1: คือ
0: เราพูด one size fits all พูดเหมือนกับว่าทุกคนเหมือนกันหมดแต่ภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาที่จะดีไซน์ระบบการจ้างแตกต่างกัน คุณครูมีเวลาสอนชัดเจน คุณหมอพยาบาลต้องขึ้นเวรลงเวรใช่ไหมครับคุณตำรวจมีเวรแล้วภาระงานก็ไม่เท่ากัน
2: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันแต่กฎหมายไทยเนี่ยดีไซน์ระบบการจ้างข้าราชการพลเรือนแบบวันไซฟิตออฟ
2: แปดโมงครึ่งสี่โมงเย็นเหมือนกัน
0: คือจ้างเหมือนกันหมดแล้วก็คิดจากแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเหมือนกันหมดซึ่งถามว่ามันฟิตกับโลกปัจจุบันไหมมันไม่ฟิตแล้วทำไมคุณหมอพยาบาลเรียนมาตั้ง 6-7 ปีได้ค่าตอบแทนเท่ากับ
2: สตาร์ทเท่ากันคร
0: ับ
2: อาจจะได้เบี้ยวิชาชีพต่างกัน
0: ซึ่งอันนี้ก็ถ้าคิดแต่แรกก็ไม่ถูกละมันจะต้องมีระบบวิธีการจ้างที่หลากหลายนะครับแต่ตอนนี้ถามว่ายังทำแบบนั้นได้ทันทีไหมยังทำไม่ได้ถามว่าแล้วจะทำยังไงนะครับอันนี้คือคำถามที่สำคัญที่สุดในแต่ละวิชาชีพในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลัง
2: ณ
0: วันที่ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
1: ้ครับ
0: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลด
1: ครับ
0: วิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทน
1: ครับ
0: อันที่2คือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะ
1: ครับ
0: ทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
1: ัน
0: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าพอลดจำนวนแล้วงานมันจะล่อยลง
1: ครับ
0: ตรงข้ามลดจำนวนแล้วประสิทธิภาพคุณก็ต้องเอามาเสริมให้ได้เท่าเดิมไม่น้อยกว่าเดิ
1: ม
0: อย่างตอนนี้ผมคุยกับท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระวงทอง
1: ครับ
0: นะครับท่านประเสริฐท่านก็มีแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
0: โรงเรียนเมื่อก่อนคนเกิดเยอะ
1: ครับโรงเรียนกระจาย
0: โรงเรียนก็ต้องมีเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าต้องรองรับเด็กที่เกิดเยอะแต่เนี้ยเด็กลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ครูยังเท่าเดิมได้ไงน้ำตีกระทรวงศึกษาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้มันต้องโปรเลทก็คือต้องได้สัดส่วนซึ่งกันและกันครูก็ต้องน้อยลงแต่ถ้าถามว่าครูน้อยลงแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยังไงก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องเพิ่มงบลงทุนให้เขาเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กการศึกษาการเรียนการสอนถูกไหม
1: ครับ
0: ไม่งั้นเงินทั้งหมดเนี่ยจ่ายไปเฉพาะเดือนครูก็
1: หมดแล้ว
0: เดี๋ยวนี้เห็นไหมครับกระดานที่ประเทศจีนเขาใช้สอนหนังสือเป็นกระดาน AI ทั้งนั้น
1: ใช่
2: ของเขาใช้ช็อคไปแล้ว
0: คลาสสิก
1: คร
0: ับชอบอะไรที่คลาสสิกอันนี้เป็นตัวอย่างว่าไม่ใช่แค่ลดจำนวนแล้วมันจะลดประสิทธิภาพมันต้องไปพร้อมกัน
1: ครับ
0: ผมได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยว่าโอ้ยคิดแต่จะลดจำนวนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวประสิทธิภาพลดลงทำไ
1: ม
0: ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย
2: ต่อตัวงานมาเป็นตัวตั้งก่อน
0: คุณภาพมาก่
1: อ
0: นเสร็จแล้วคุณลดลง
2: โดยเอา เทคโนโลยีหรืออย่างอื่นมาทดแทน
0: ใช่
2: ทีนี้สิ่งที่มาทดแทนมันก็ต้องอาศัยทักษะใหม่ๆคำถามคือในสัดส่วนหรือว่ากรอบตำแหน่งอัตราเดิมบางทีเราอาจจะมีกรอบตำแหน่งอัตราบางทักษะที่ณปัจจุบันอาจจะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเราอยากได้นักวิชาการคอมพิวเตอร์อยากได้วิศวคอมเข้ามาเสริมในงานด้าน AI ในงานด้านเทคโนโลยีแต่กรอบอัตราพวกนี้ในตามหน่วยงานต่างๆจริงๆต้องบอกว่ามันน้อยมากๆ
0: มันต้องเปลี่ยนไงครับถึงบอกว่าที่ตอนนี้ที่มอบให้ทางกพ.กับกพ.ร.เขาไปศึกษาเรื่องนี้อยู
1: ่ครับ
0: นะครับว่าจะทำอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้บ้างมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำมาทดแทนแต่ผมเรียนตามตรงนะ
1: ครับ
0: ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมากถ้าต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร
1: ์ครับ
0: ถ้าต้องการโปรแกรมเมอร
1: ์ครับ
0: ท่านเชื่อไหมในยุคนี้ที่ประเทศจีน
1: ครับ
0: ในอเมริกาโปรแกรมเมอร์ตกงานแล้ว
2: แต่นี่เป็นไวท์โค้ดคือไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องโค้ดแต่สามารถเขียนโปรแกรมได
0: ้รู้พร้อมเราต้องมี
2: ทักษะ
0: คือทักษะใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลา
1: ครับ
0: ให้ผมไปเรียนวันนี้นะผมก็เรียนไม่ได
1: ้
0: จริงๆแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขามีเครื่องมือแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องปรับยังไงแล้วก็เอาไปใช้ยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะนั้นตำแหน่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี
1: ้ครับ
0: ผมจะบอกตรงว่าอัปเดตแต่สำหรับประเทศไทยยังมีความจำเป็นอยู่เพราะเรายัง
2: อยู่ช่วง
0: ยังไม่ adopt AI ได้ถึงขนาดนั้น
1: ครับ
0: แต่ในต่างประเทศเนี่ยเตรียมตัวตกงานกันหมดแล้วนะครับน
1: ัก
0: บัญชีกราฟิกดีไซเนอร
1: ์ครับ
0: โปรแกรมเมอร
1: ์ครับ
0: แม้กระทั่งทำอาร์ตเวิร์กอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ช่างศิลป
1: ์
0: เราเขียนพร้อมให้เจนเนี่ย AI มันเจนออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลย
2: คนตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องก็เป็นการใช้ได้
0: ถูก
2: จริงๆวันนี้ก็มีดราม่าเรื่องบรรณารักษ์อยู่เหมือนกันนะฮะ
0: บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพของเขา
1: ครับ
0: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับแต่ว่าเป็นวิชาชีพที่อยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอถ้าเกษียณปุ๊บเราจะไม่บรรจุเพิ่มที่เป็นข้าราชการแต่บรรณารักษ์ตัวเป็นๆแต่จ้างโดยวิธีอื่นยังมีอยู
1: ่ครับ
0: นึกออกมั้ยฮะไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการแล้ววิชาชีพบรรณารักษ์ไม่ได้อยู่กับห้องสมุด
1: ครับ
0: ห้องสมุดคือให้คนวิ่งเข้ามาหาห้องสมุดแล้วใช้ห้องสมุด
1: ครับ
0: แต่ห้องสมุดในโลกยุคใหม่มันต้องเอาความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องสมุดออกไปสู่ข้างนอกให้ได
1: ้ครับ
0: และให้คน access เข้าได้ง่ายโดยไม่ต้องมา
1: ครับ
0: ไม่ต้องเดินทางไปหอสมุดทำยังไงนี่คือวิธีที่จะปฏิรูปหรือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
2: อย่างผมเองทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็แทบไม่ได้เข้าห้องสมุดแล้วเราใช้ฐานข้อมูลจากฐานระบบฐานข้อมูลทั้งหลาย
0: เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะพัฒนาประสิทธิภาพของวิชาชีพเราต้องมาเริ่มคิดละเราจะพัฒนาวิชาชีพนี้ไปในทิศทางไหนนะครับไม่ใช่จะอยู่แบบเดิมจะอยู่กับห้องสมุดอยู่กับหนังสือแบบเดิมเพราะรับหนังสือไม่ใช่
1: ครับ
0: เนเจอร์ของห้องสมุดคือให้คนเอาความรู้ที่มีอยู่ข้างในนั้นน่ะไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ให้คนเดินทางมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
2: เดี๋ยวผมพูดถึงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการอย่างนึงก็คือว่าในมุมของประชาชนนะฮะณปัจจุบันบางครั้งเรายังต้องเดินทางไปติดต่อราชการในหลายๆหน่วยงานในเรื่องเดิมๆแล้วจริงๆก็มีผลต่อเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะตรงนี้เราจะพัฒนาในเชิงของการให้บริการประชาชนตรงนี้ให้มันสามารถที่จะ one stop service ได
0: ้ใช่ครับขอบคุณมากที่ตั้งคำถามนี้เดิมเนี่ยมันหน่วยงานใครหน่วยงานมันมันจะทำงานแบบ1ต่อ1
1: ครับ
0: กรมนึงกองนึงทำงานอย่างละ1ฟังก์ชันแต่จริงๆมันต้องทำงาน cross function ระหว่างทุกหน่วยทุกกรมเพราะอย่างชาวบ้านเนี่ยเค้าก็จะมองรัฐเป็น1องค์คาพยพเท่านั้นเค้าไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอยู่กรมไหนแต่ถ้ามาติดต่อกับรัฐเนี่ยเค้าจะมองรัฐเป็น1เท่านั้นเพราะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือแล้วทำไม
2: ฉันต้องไปที่นี
0: ่ทำไมต้องมาที่นี่เท่านั้นแล้วต้องมายื่นเอกสารยื่นคำขอเสร็จแล้วไม่พอสำเนาเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้น
2: สำเนานี่ก็บัตรของราชการนะ
0: บัตร
2: ทะเบียนราชก็อยู่ในฐานข้อมูลราชการ
0: ถูกแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระที่บ้านคุณมีเครื่องซีล็อกไหมล่ะ
2: ไม่มีครับ
0: แล้วไปซีล็อกข้างนอกแผ่นเท่าไหร
2: ่ก็บัตร
0: ก็หลายตังค์อยู่นะแล้วถามให้เพิ่มภาระประชาชนไหมก็ในเมื่อฐานข้อมูลมันอยู่กับรัฐคุณก็แค่มันเชื่อมเข้าหากันแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน
1: ครับ
0: นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้ว
1: ครับ
0: นะครับอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบ
1: ครับ
0: อีกหน่อยเนี่ย ไปหาที่เดียวขอใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ fast track
1: ครับ
0: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามปกติแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมี extra chargeขึ้นมา
1: เหมือนไปทำพาสปอร์ต
0: ให้ทำถูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
1: ให้มันอยู่ในระบบซะ
0: ให้มันอยู่ในระบบแต่นี่คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
1: ค
0: นละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
1: เนี่ยอ่ะทีนี้เข้าใจว่าปัจจุบันเรามีกฎหมายเยอะมากแล้วเราก็พูดถึงเรกูเลทอรี่กิโยตินการคัดกรองกฎหมายที่มันซ้ําซ้อนไม่จําเป็นแล้วจะเหลือเฉพาะกฎหมายที่มันมีความจําเป็นระเบียบที่มีความจําเป็นเพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือว่าทําให้การทํางานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดว่าตรงนี้จะเดินหน้ายังไงฮะ
0: อยู่ในนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วครับผมเรียนอย่างนี้นะครับในหมู่นักกฎหมายเรามีคําพูดอยู่คํานึงที่ติดปากกันคือนางฟ้าอยู่ในหลักการซาตานอยู่ในรายละเอียดนางฟ้าคือพรบกฎหมายระดับพระราชบัญญัติคือจำกัดสิทธิเสรีภาพคนนะครับแต่ข้างในเนี้ยจะไม่เขียนรายละเอียดมากเพราะมันเขียนไม่ได
1: ้ครับกฎหมายระดับพรบเลยไม่ลงรายละเอียด
0: มันจะไม่ลงรายละเอียดจะใส่เฉพาะหลักการไว้เท่านั้นเขาเรียกว่านางฟ้าอยู่ในหลักการดีมากแต่บอกว่าหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขให้ไปกำหนดในกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูกแค่นี้ก็จะไปกำหนดกันนัวเนียไปหมดก
1: ัน
0: ไปหมดอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยบอกว่าตอนนี้เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับ
1: ครับ
0: แต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่อง
1: ครับ
0: ที่ต่างมา2เรื่องคูณ2เข้าไป 7,600 คูณ2ก็ครับ
1: 14,000
0: 15,000 ไปแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกเนี้ยลงให้ได
1: ้ครับ
0: นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
1: เดี๋ยวเป็นผู้ประสบภัย
0: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกล
1: อ
0: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไงนะครับแล้วจะให้แก้ยังไงนะครับบอกมาเลยแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาออกรับฟังครับพี่เห็นถ้าเรามานั่งคุยกันแล้วเห็นว่ามันเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆนะไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึกเพียว
1: ๆครับ
0: เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆแล้วอาจจะต้องแก้นะ
1: ครับ
0: เราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นในระบบกลาง
1: ครับ
0: ทางกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็รับฟังอยู่หลายเรื่องอยู่เสร็จแล้วพอผ่านเราจะเอาเข้ากลอ
1: ครับ
0: เอาเข้าครม.อนุมัติหลักการเพื่อให้หน่วยงานไปแก้อะไรมันจะเร็วกว่าร
1: ับฟังจากผู้ประสบภัยโดยตรงแล้วไปแก้ให้ตรงจุด
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราไม่รับฟังจากผู้ประสบภัยเราจินตนาการเอาเองเราแก้ไม่ถูกหรอกครับบางทีจะเป็นลิงแก้แหไปเพราะว่า
1: แก้ตรงนั้นเป็นกระทบตรงนี้
0: ใช่
1: แล้วสุดท้ายครับอะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราทำมาถูกทางและประสบความสำเร็จ
0: สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนงานเท่าไหร่นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่ไหมครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
1: ตัวเวลาจะเป็นตัวชี้วัดว่าการพัฒนากระบวนการหรือประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐมาถูกทางหรือไม่อย่างไรนะแล้วเชื่อว่าการปฏิรูประบบราชการที่หลายคนอาจจะแบบมีภาพจำไม่ค่อยดีมากนักนะฮะ
0: เหมือนกิโยตินนะคุณเขาบอกกิโยตินทีไรก็ไม่สำเร็จสักทีผมเลยบอกผมเลิกดีกว่า
1: เลิกพูดกับว่ากิโยติน
0: เลิกพูดกับว่ากิโยตินเรื่องพัฒนากฎหมายนั่นแหละ
1: ค
0: ืออันเดียวกันเหมือนกันเลิกพูดว่าปฏิรูประบบราชการเถอะเพราะมันตอกย้ำถึงความล้มเหลวผมจะรีแบรนด์มันใหม่เป็นเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังสลัดภาพนี้ไม่หลุดมันก็ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: ง่ายๆเหมือนกับข้าราชการนะครับ
1: ครับ
0: นะครับเราเปลี่ยนระบบข้าราชการนะครับจากระบบ C
1: ครับ
0: มาเป็นระบบบริหาร
1: ตามแท่ง
0: ตามแท่ง
1: ครับ
0: มาตั้งแต่ปี50แล
1: ้
0: วแต่ทุกวันนี้ยัง
1: ยังเป็น4
0: ลงท้ายมันเป็น41 40อะไรกันอยู่เลย
1: ครับ
0: ตลกมาก
1: ฮะแล้วเป็นแท่งวิชาการแท่งอำนวยการแท่งบริหาร
0: ถูกยังตอนนี้ยังพูดถึง C อยู่เลย
1: ครับ
0: แท่งนี้มันคนละเรื่องกันละ แบบเดียวกันล้างไม่ออก
2: ก็สุดท้ายก็หวังว่าเราคงได้เห็นนะครับว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการที่เป็นภาครัฐเราต้องยอมรับครับว่าสุดท้ายการขับเคลื่อนประเทศหรือการเดินหน้าประเทศคงไม่ใช้กลไกอื่นใดก็ต้องหวังไว้กับกลไกของราชการนะครับที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์อิมพันธ์นะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจกฎหมายง่ายๆในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันฟางณัฐาพรธนโชตธนันสกุลมาพร้อมกับทีมงาน NBT ภาคใต้ค่ะออกอากาศผ่านทางทีวีดิจิทัลช่อง11รวมไปถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ทาง NBT ภาคใต้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้นะคะเรามักจะเห็นข่าวของเด็กที่กระทำความผิดนะคะแล้วก็คำถามที่เกิดขึ้นค่ะก็มีหลายคำถามเลยทีเดียวไม่ว่าเด็กอายุ12ปีกับเด็กอายุ17ปีนะคะถ้ากระทำผิดกฎหมายการรับโทษทางกฎหมายเนี่ยจะต่างกันหรือเปล่านะคะหรือว่าเด็กจะต้องรับโทษเหมือนผู้ใหญ่ไหมแล้วก็อีกกรณีนึงนั่นก็คือผู้ปกครองจะต้องรับผิดแทนเด็กหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะคะกับทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แน่นอนว่าตอนนี้เห็นข่าวเกี่ยวกับเด็กแล้วใจสั่นเลยค่ะทนายคะ นะคะเด็กอายุ10ขวบ11ขวบนะคะบางครั้งก็อาจจะเกิดการกระทำความผิดกันได้
1: เยอะครับช่วงนี้สภาวะกดดันแหละ
0: ค่ะก็คือมีโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆที่เข้ามามีผลในชีวิตประจำวันด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ก่อนที่จะไล่ไปทีละช่วงอายุอยากจะให้ทนายช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าทำไมเวลาคนคนนึงที่กระทำความผิดเนี่ยค่ะกฎหมายเขาถึงไม่ได้มองทุกคนเหมือนกันแต่ทำไมเขาถึงจะต้องแบ่งตามอายุด้วยค่ะ
1: เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของวุฒิภาวะครับการตัดสินใจการยับยั้งชั่งใจนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตครับซึ่งก็เราก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายเนี่ยมีการแบ่งช่วงอายุของเด็กออกเป็นช่วงๆไปนะครับก็คือเหมือนกรณีถ้าเป็นเด็กเนี่ยครับตามพระราชบัญญัตินะครับเกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็คือจะบัญญัติไว้ว่าเด็กเนี่ยหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุเกินกว่าอายุที่กำหนดไว้ในมาตรา73แห่งรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่เกิน15ปีบริบูรณ
0: ์
1: เห็นไหมครับเด็กคำว่าเด็กเนี่ยต้องไม่เกิน15แต่พอเกิน15มาแล้วเนี่ยแต่ไม่เกิน18ปีบริบูรณ์เนี่ยเรียกว่าเยาวชน
0: 15ถึง18
1: ใช่15ถึง18เรียกว่าเยาวชนครับนั่นแหละ
0: ก็จะมีช่วงอายุ
1: ถูกครับเพราะว่าถามว่าหลายคนถามว่าทำไมต้องมาแยกว่าไหนเด็กไหนเยาวชนนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของการกำหนดอัตราโทษในกรณีที่เกิดการกระทำความผิดเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อครับ
0: นะคะเริ่มจากเด็กที่อายุน้อยที่สุดก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเด็กก็คืออายุไม่เกิน12ปีเพราะฉะนั้นถ้าเด็กอายุไม่เกิน12ปีตรงนี้ค่ะทนายคะกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: อย่างนี้ครับกรณีอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยไม่ต้องรับโทษทางอาญา
0: ไม่ต้องรับโทษ
1: ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่มีความผิดนะแต่แค่ไม่ต้องรับโทษทางอาญาเพราะว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73อะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ขออ่านให้ฟังเนาะ
0: ค่ะ
1: เด็กอายุยังไม่เกิน12ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษเห็นไหมครับ
0: ค่ะ
1: แปลว่ายังมีความผิดนะแต่แล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยส่งตัวเด็กให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในการดำเนินการเกี่ยวกับตัวเด็กนั้นครับ
0: ก็คือถึงจะทำผิดแล้วไม่ต้องรับโทษแต่จะมีกระบวนการทางกฎหมาย
1: ใช่ครับ
0: ยังคงอยู
1: ่ถูกต้องยังคงอยู
0: ่เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่บอกว่าไม่เป็นไรลูกฉันอายุไม่ถึง12
1: ก็เหมือนที่บอกครับไม่มีโทษแต่มีความผิดและถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยไปทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกอะครับอันนี้พ่อแม่ก็ต้องรับเขาเรียกว่ารับชดใช้ค่าเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายครับ
0: พ่อแม่ต้องเป็นคนชดใช้ให้
1: ถูกต้องครับในกรณีที่แบบไปทำให้เกิดสมมุติว่าเหมือนเด็กเนี่ยปาหินใส่เด็กอีกคนนึงแล้วเด็กคนนึงหัวแตก อันนี้โอเคครับเด็กอาจจะไม่มีความผิด
0: ค่ะ
1: นะครับไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษแต่เด็กมีความผิดแล้วพอเด็กมีความผิดเนี่ยทีเนี้ยเด็กก็คืออยู่ใต้การปกครองของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นภายในโรงเรียนก็อาจจะเป็นครูต้องรับผิดชอบด้วยนะ
0: คุณครูด้วย
1: คุณครูก็มีสิทธิ์ต้องรับผิดชอบเพราะถ้าเกิดว่าอยู่ในการดูแลของครูในห่วงเวลานั้นโรงเรียนต้องร่วมรับผิดชอบมันก็ต้องแยกเป็นกรณีไปครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่บิดามารดาและผู้ปกครองหรือผู้ปกครองนะครับไม่สามารถปฏิเสธการชดใช้ค่าเสียหายเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได
0: ้ยังไงก็ต้องชดใช้
1: ยังไงก็ต้องชดใช้ครับ
0: ก็ยังคงต้องขึ้นศาลไหมคะแบบนี
1: ้จริงๆก็ต้องขึ้นศาลครับตามกฎหมายยังไงก็ต้องขึ้นครับเพราะว่ามันต้องมีการพิสูจน์ความเสียหายมูลค่าความเสียหายแต่ว่าหลายครั้งหลายคดีอะครับเมื่อเป็นความผิดที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันอาจจะจบกันได้ตั้งแต่ที่ชั้นพนักงานสอบสวน ครับเพราะว่ามันมีการจ่ายค่าปรงค่าปรับอะไรเงี้ยครับก็จบแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายไปจนเป็นที่พอใจครับ
0: แต่ยังไงก็คือยังคงเป็นการกระทำความผิดอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถัดกันมาอายุเกิน12ปีแต่ไม่เกิน15ปีตรงช่วงอายุนี้หลักการทางกฎหมายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ
1: คือต้องบอกอย่างนี้ครับอันนี้จะอยู่ในมาตรา74ของประมวลกฎหมายอาญานะครับก็คือเด็กอายุกว่า12ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ให้ศาลมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้1อนุ1นะครับก็คือว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไปและถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ก็คือเหมือนกับว่าส่งเด็กกลับไปให้ผู้ปกครองดูแล
0: ค่ะ
1: นะครับก็คือมือคือไม่ได้ปล่อยผ่านเลยไม่ได้บอกว่าไม่ผิดไม่ต้องรับโทษก็ปล่อยกลับไม่ใช่ครับเป็นอำนาจของศาลที่ท่านจะเรียกเข้ามานะครับแล้วก็อนุ2นะครับถ้าศาลเห็นว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ศาลจะมีคำสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไปโดยวางข้อกำหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลกำหนดซึ่งต้องไม่เกิน3ปีนะครับและกำหนดจำนวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องชำระต่อศาลไม่เกินครั้งละ 10,000 บาทในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอีกนะครับในกรณีที่เด็กไปทำความผิดกับใครก็แล้วแต่ในห้วงเวลาที่ศาลสั่งกำหนดเนี่ยว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องดูแลผิดปุ๊บเนี่ยคุณต้องเสียค่าปรับนะครั้งหนึ่งครั้งละไม่เกิน 10,000 บาทครับในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้นแต่ถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองและศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียกบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาวางข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาสอบถามว่าจะยอมรับข้อกำหนดทำนองที่บัญญัติไว้สำหรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองดังกล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ได้ถ้าบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อกำหนดเช่นว่านั้นนะครับก็ศาลมีคำสั่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั้นโดยวางข้อกำหนดดังกล่าวก็คือเหมือนกันก็คือมีการกำหนดไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็ในการกระทำความผิดของเด็กก็คือปรับครั้งละไม่เกิน 10,000 บาทนั่นแหละครับ
0: ก็อาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้หรือผู้ปกครองผู้ปกครองคือไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้
1: ใช่ครับแล้วก็กรณีอีกกรณีนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือส่งตัวเด็กนั้นไปยังสถานศึกษาหรือสถานฝึกและอบรมหรือสถานแนะนำทางจิตหรือสถานที่ซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อฝึกและอบรมเด็กตลอดระยะเวลาที่ศาลกำหนดแต่ไม่ให้เกินกว่าวันที่เด็กนั้นจะมีอายุครบ18ปี
0: ก็ถึง18ปี
1: ใช่ครับก็คือนั่นหมายความว่าอันนี้กรณีตามอนุ3อ่ะครับเราเห็นไหมครับว่าศาลเนี่ยสามารถส่งเลยส่งไปที่สถานศึกษาก็ได้สถานฝึกอบรมก็ได้หรือจะเป็นสถานแนะนำทางจิตประมาณนี้ครับเพราะเหตุผลก็คือว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการกระทำความผิดร้ายแรง12ถึง15เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเหมือนที่บอกที่กฎหมายเขียนเลยครับเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดพ้นจากการรับผิดนะครับซึ่งตรงนี้ข้อ3เนี่ยมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนมันไม่ได้เป็นโทษที่ต้องลงโทษเด็กครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการที่เราจะต้องเอาเด็กเนี่ยมาอยู่ในการปกครองดูแลของหน่วยงานราชการหรือสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมในการดูแลเด็กอะไรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสภาวะจิตใจความเครียดสมมุติส่งกลับไปที่บ้านก็อาจจะไปมีการกระทำความผิดซ้ําไปทําร้ายคนอื่นหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็เลยอาจจะใช้วิธีการเนี้ยในการควบคุมดูแลเด็กไม่ใช่ควบคุมเขาเรียกว่าในการดูแลอบรมสั่งสอนเด็กมากกว่าครับ
0: ใช้วิธีการฝึกขัดเกลา
1: ใช่ครับ
0: เนาะไหนๆก็ยังเป็นเยาวชนอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กน่าจะเป็นไม้อ่อนที่กำลังดัดง่าย
1: ก็ถูกครับแต่ว่าก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับศาลท่านก็จะมองจากองค์ประกอบเรื่องของสภาวะสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยการกระทำความผิดซ้ำนะครับถ้าเกิดยังกระทำความผิดในเรื่องเดิมๆเนี่ยศาลท่านก็จะดำเนินการ

0: ในส่วนที่อาจจะเป็นตามอนุสามของมาตรา74นี่แหละครับครับ
1: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานฝึกอบรมแบบนี้เนี่ยในห้วงเวลากี่ปีกี่เดือนอะไรเงี้ยคะ
0: ก็คือไม่เกินอายุครบ18ปีครับศาลสามารถสั่งให้ควบคุมได้จนถึงอายุไม่เกิน18ปี
1: ค่ะก็ต้องดูความประพฤติไปเรื่อยๆ
0: ถูกต้องครับก็คือถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะไปร้องขอต่อศาลเพื่อให้เปลี่ยนการดูแลจากอนุ3ไปเป็นอนุ1หรืออนุ2ก็ได
1: ้อ๋อ
0: ครับ
1: ก็อาจจะลดดีขึ้นก็ลดเป็นให้พ่อแม่ดูแล
0: กลับไปพ่อแม่ดูแลเพราะว่าจริงๆมันก็บางทีก็ต้องบอกครับจริงๆแล้วเนี่ยเด็กก็คงไม่มีความสุขเท่ากับอยู่กับพ่อกับแม่อยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าครอบครัวจะมีปัญหากันภายในอันนี้เด็กอาจจะไม่อยากกลับบ้านก็อีกเรื่องหนึ่งครับ
1: ค่ะมาถึงช่วงที่หลายครอบครัวกังวลมากที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงที่เริ่มโตแล้วเริ่มที่จะมีสังคมเขาเรียกว่าเป็นช่วงวัยรุ่นเลยนะคะในช่วงอายุ16หรือ17ปีถ้าทำผิดจะติดคุกเหมือนผู้ใหญ่ไหมคะทนาย
0: ต้องบอกอย่างนี้ครับก็คืออันนี้จะไปบัญญัติไว้ในมาตรา75ของประมวลกฎหมายอาญานะครับก็คือผู้ใดอายุกว่า15ปีแต่ต่ำกว่า18ปี
1: ค่ะ
0: กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้นในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษนะครับก็ให้จัดการตามมาตรา74หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดลงกึ่งหนึ่งแต่ว่าคือต้องบอกอย่างนี้ครับตามกฎหมายไทยเนี่ยเด็กระหว่างอายุ15ถึง18เนี่ยส่วนใหญ่ศาลท่านก็ยังใช้มาตรา74ก็คือจะเป็นมาตรา74อนุ3ก็คือส่งตัวให้กับสถานดูแลควบคุมนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นเหตุชะกันร้ายแรงเนี่ยก็อยู่ที่ดุลพินิจศาลแล้วครับว่าศาลจะมองว่ามันควรใช้มาตรา74ไหมเพราะว่าตามกฎหมายเลยเนี่ยพิพากษาหรือถ้าศาลเห็นสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลงกึ่งหนึ่งนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเด็ก15ถึง18เนี่ยถ้าเราว่ากันโดยหลักตามประมวลกฎหมายนะครับเด็กอาจจะต้องติดคุกแต่ว่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็เขาจะไม่ได้ไปติดคุกหรอกครับเขาจะอยู่ในสถานพินิจนะครับซึ่งก็อันนี้ก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลอีกหน่วยงานหนึ่งครับ
1: ก็จะต้องมีการควบคุมในเรื่องของความประพฤติ
0: ถูกต้อง
1: เด
0: ็
1: กใช่ครับ
0: ใช่คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: ยังมีอีกช่วงอายุหนึ่งนะคะนั่นก็คืออายุ18ปีเต็มขึ้นไปแต่ว่ายังไม่เกิน20ปีค่ะอันนี้เดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อว่าถ้าเด็กอายุ18ปีเต็มขึ้นไปแต่ยังไม่เกิน20ปีตรงนี้จะมีโทษอะไรและเมื่อเกิน20ปีไปแล้วมีโทษอะไรและหลังจากนั้นเป็นคำถามที่ทางบ้านน่าจะอยากทราบกันพอสมควรเลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องรับผิดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันในเรื่องนี้กันค่ะ

0: อ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับหมอควันนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะช่วงแรกเราได้พูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายเด็กนะคะอายุไปจนถึง16ถึง17ในช่วงนี้ค่ะช่วงที่2นะคะมาถึงประเด็นที่ลึกลงไ

0: นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุที่มากขึ้น18ถึง20ปีและเมื่อเกินอายุ20ปีเด็กที่กระทำความผิดทางกฎหมายจะได้รับโทษอะไรรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะจะต้องได้รับโทษอะไรบ้างจะต้องได้รับโทษด้วยไหมและจะมีความผิดยังไงบ้างนะคะมาคุยกันต่อกับทนายจอมจตุรงค์แก้วเล็กค่ะมาต่อกันในเรื่องของกฎหมายของเยาวชนที่อายุ18ปีเต็ม18ปีเต็มขึ้นไปแต่ว่ายังไม่เกิน20ปีตรงนี้กฎหมายยังไงบ้างคะทนาย
1: ก็คือกฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา76ของประมวลกฎหมายอาญานะครับผู้ใดผู้ใดอายุตั้งแต่18ปีแต่ยังไม่เกิน20ปีนะครับกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลง1ใน3หรือกึ่ง1ก็ได
0: ้
1: นะครับนั่นหมายความว่าสมมติว่าโทษจำสมมติว่าเป็นโทษจำคุก30ปี
0: ค่ะ
1: นะครับศาลอาจจะลดลงไป10ปีให้แล้ว
0: ล
1: งโทษจำคุก20ปี
0: กึ่ง1
1: 1ใน3ครับ
0: อ๋อ1ใน
1: 3ลดให้1ใน3
0: ค่ะ
1: หรือกึ่ง1ก็คือเหลือ15ปีก็ได้อันนี้เป็นดุลพินิจของศาลท่านแต่ว่าเมื่ออายุ18ปีเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดเนี่ยอันนี้ติดคุกจริงแล้วครับติดคุกใหญ่ละมันจะไม่ใช่สถานพินิจละครับ
0: อ๋อคือคุกจริง
1: จริงแล้วใช่
0: จริง
1: เป็นคุกผู้ใหญ่แล้วครับ
0: 18ถึง20
1: ใช่ตั้งแต่18ไปครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตั้งแต่20เป็นต้นไปเนี่ย
0: ค่ะ
1: อันนี้คือจบเลยครับคุกใหญ่โดยที่ทุกอย่างเป็นไปตามตัวบทกฎหมายเลยว่าถ้าโทษเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแล้วก็อยู่ที่ดุลพินิจศาลว่าจะมีองค์ประกอบการลดโทษยังไงบ้างแต่ว่านี้จะเป็นตัวกฎหมายบัญญัติไว้ในกรณี18ถึง20
0: ค่ะ
1: แต่พอ20ปีบริบูรณ์ปุ๊บอันนี้คือโทษปกติ
0: จริงๆเขาบอกว่า20ปี20ถ้ายังไม่ถึง20ปียังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ถ้าในตามหลักกฎหมายการรับโทษการกระทำความผิด18ปีก็คือรับโทษเหมือนผู้ใหญ่ปกติ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: แต่ว่านั่นก็เหมือนที่บอกครับคือตอนนี้คือหลายๆคนก็เข้าใจว่าก็ติดคุกเด็กไหมอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่ครับพอ18ก็คุกผู้ใหญ่แล้วนี่แหละ
0: คุกผู้ใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้การดูแล
1: ครับเพราะการรู้จิตภาวะเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าลูกทำผิดพ่อแม่ต้องติดคุกแทนลูกไหมคะ
1: ไม่ต้องครับ
0: ไม่ต้อง
1: อันนี้ยืนยันได้เลยว่าไม่ต้องยกเว้นเสียแต่ว่าพ่อแม่เป็นผู้ใช้ให้ลูกไปกระทำความผิด
0: อย่างเช่น
1: ก็เหมือนที่บอกครับเด็กอายุไม่เกิน12ไม่ต้องรับโทษใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษก็ใช้ให้เด็กคนนี้ไปทำร้ายคนคนหนึ่งเด็กคนนั้นอาจจะหัวร้างข้างแตกเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสอันนี้พ่อแม่ต้องรับโทษครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ถามว่ามีไหมก็มีเป็นการใช้เด็กยังไงลูกฉันไม่ติดคุกก็เลยบอกให้ลูกไปตีไปทำร้ายแต่ด้วยหลักการเวลาที่มันมีการสืบสวนสอบสวนเวลามีการสอบสวนเด็กเนี่ยครับพ่อแม่จะถูกตัวกันตัวออกแล้วก็จะเป็นบุคคลที่เด็กร้องขอหรือคนที่เด็กร้องไว้วางใจร่วมรับฟังการสอบสวนและสำคัญเนี่ยเวลาบางครั้งเวลาการสอบสวนเนี่ยก็จะมีการใช้นักจิตวิทยาพอนักจิตวิทยาเนี่ยสอบสวนเด็กครับเด็กก็จะพูดหมดเขาจะมีวิธีการพูดวิธีการคุยซึ่งผมเคยนั่งร่วมรับฟังการสอบสวนเนี่ยเอาตรงๆก็คือถ้าเด็กทำผิดอะยังไงเด็กก็รับหมดครับ
0: เขาพูด
1: หมดครับเขาปิดไม่อยู
0: ่
1: อืมครับ
0: มีการสืบสาวเราเรื่องยังไงบ้างคะถึงจะได้รู้ได้ว่าผู้ปกครองเป็นคนใช้เด็กหรือเปล่า
1: อย่างนี้ครับต้องดูกรณีครับว่าบุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือบุคคลที่ถูกกระทำเนี่ย
0: ค่ะ
1: มีปัญหากับพ่อแม่เขาหรือเปล่า
0: ต้องดูต้นตอของปัญหาก่อน
1: ใช่ถ้าต้นตอไม่มีก็คือไม่มีครับก็จะไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าต้นตอมันมีทะเลาะกันข้างบ้านมีปัญหากันอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะมีประเด็นครับ
0: คอมเมนต์กันมาอยู่แล้วข้างบ้านทะเลาะกันเถียงมีปากเสียงกันอันนั้นก็อาจจะเข้าข่าย
1: ถูกครับ
0: ถ้าลูกไปทำให้คนอื่นเสียหาย อย่างเช่นเสียทรัพย
1: ์
0: ทรัพย์สินคนอื่นพังทำร้ายร่างกายตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าที่ทนายบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าพ่อแม่ใช้ให้เด็กไปทำ
1: อ
0: ันนี้พ่อแม่ไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าลูกไปทำ
1: ถ้าพ่อแม่ใช้ให้เด็กไปทำ
0: พ่อแม่ต้องรับโทษ
1: รับโทษใช
0: ่และแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ใช้แต่เด็กไปทำเองทำให้ทรัพย์สินของคนอื่นพังทำร้ายร่างกายหรือว่าก่อความเสียหายอื่นๆเรื่องนี้จะมีความแตกต่างจากคดีอาญายังไงแล้วพ่อแม่มีส่วนที่จะต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
1: ก็เหมือนที่เกริ่นไปช่วงแรกอะครับก็คือพ่อแม่เนี่ยไม่ได้หลุดพ้นซะทีเดียวครับคือไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็จริงครับไม่มีความผิดทางอาญาก็จริงแต่ยังต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือที่คือผู้ที่ถูกกระทำละเมิดนะครับก็คือมันจะถูกบัญญัติไว้ในประมวล

0: หมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429นะครับก็คือว่าบุคคลใดไม่ได้ความสามารถเพราะเหตุตนทําละเมิด
1: ค่ะ
0: นะครับบิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่า
1: ถ้าดูแลแล้วแต่ลูกยัง
0: พ
1: ยายามที่จะไป
0: ซึ่งมันก็บางครั้งก็ต้องบอกว่าบางครั้งครับพ่อแม่ก็จะมีการเก็บมือถือเก็บข้อมูลเก็บเอกสารให้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกมาขโมยไปอะไรเงี้ยก็จะมีข้อเท็จจริงแบบนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะมีเคสที่เป็นอุบัติเหตุเด็กขับรถออกไปแล้วไปชนรถคนอื่นหรือไปชนคนอื่นอะไรเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยพ่อแม่ต้องรับผิดใช่ไหมครับรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา429เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยถามว่าทําไมพ่อแม่จะต้องก็เลยเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยได้ป้องกันทุกอย่างแล้วตามสมควรที่ตัวเองจะทําได้แล้วเช่นเอากุญแจซ่อนแล้วเอาอะไรไปซ่อนไปหมดแล้วปรากฏลูกเนี่ยไปถอดปลั๊กสายตรงเพื่อให้รถมันวิ่งได้อันเนี้ยพ่อแม่ก็อาจจะหลุดพ้นจากการรับผิดได
1: ้เด็กมีความพยายาม
0: ถูกต้องใช่คือเก่งเก่ง
1: เก่งอันนี้ต้องยอมรับที่แบบเขาคิดเน
0: า
1: ะเขาช่างสรรหาจริงๆนะคะคือเกินจากการควบคุมของพ่อแม
0: ่
1: นะคะอันนี้ก็เห็นใจพ่อแม่ด้วยถ้าเป็นแบบนี
0: ้
1: สมมุติถ้าลูกทําโทรศัพท์ของคนอื่นเสียหายแต่ลูกอายุยังน้อยไม่ต้องรับผิดทางอาญา
0: ถูกต้อง
1: แต่ในทางแพ่งพ่อแม่
0: ต้องรับผิด
1: ก็ยังต้องรับผิด
0: ใช่ครับโดยเฉพาะถ้าเกิดข้อที่จริงปรากฏว่าพ่อแม่ดูแลลูกอย่างเงี้ยเอาง่ายๆครับเหมือนเราพาลูกไปเดินห้างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอยู่ๆลูกเราเนี่ยเดินเสร็จเอามือกวาดเลยชั้นกระเบื้องชั้นจานอ่
1: ะ
0: กวาดในห้างหล่นแตกหมดเลยพ่อแม่ปฏิเสธความรับผิดไม่ได้เลยครับ
1: เพราะว่าไม่ดู
0: หนึ่งคือคุณไม่ดูแล้วสองเนี่ยคือโดยเหตุตามสมควรแก่พฤติการเนี่ยเด็กย่อมเป็นเขาเรียกว่าเขาย่อมขาดวุฒิภาวะในการควบคุมยับยั้งชั่งใจตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้เด็กไปกระทําแบบนั้นนะครับนั่นแหละก็เลยแบบบางคนบอกว่าเนี่ยจะทํายังไงเนี่ยลูกฉันกวาดจานก็แตกหมดเลยซึ่งมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆครับ
1: จับมือลูกเอาไว
0: ้
1: มัดมือลูกเอาไว
0: ้ถ้าเป็นวิธีการของผมเลยก็คือผมจะไม่พาลูกเข้าไปในอะไรที่มันแตกง่ายเลย
1: ค่ะ
0: ครับแล้วโดยเฉพาะโซนของเล่นเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่
1: เข้าไปปุ๊บอันนี้คือไม่ใช่จานแตกแบงค์พันแตก
0: แบงค์พันแตกเลยครับเขาก็จะแกะเลยฉีกกองเลยจบโอเคจ่ายเงิน
1: ต้องจ่ายเงินกับบ้านให้เรียบร้อย
0: ใช่ครับ
1: นะคะทางมีตัวอย่างไหมคะทนายว่าศาลมองเรื่องหน้าที่ของพ่อแม่เอาไว้ยังไงบ้าง
0: ก็คือเพราะหน้าที่ของพ่อแม่ถ้าเกิดว่าในทางกฎหมายอาญานะครับพ่อแม่ก็ต้องมีหน้าที่ดูแลอบรมสั่งสอนบุตรไม่ให้ไปกระทำความผิดกับผู้อื่นนะครับแล้วก็ศาลก็จะมีวิธีการกำหนดขอบเขตการลงโทษเหมือนที่ผมบอกว่าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาครับศาลอาจจะกำหนดเลยว่าถ้าเด็กไปทำความผิดลักษณะแบบนี้แบบเดียวกันอีกเนี่ยฉันจะปรับพ่อแม่เนี่ยครั้งละ10,000นะแต่ไม่เกิน10,000 บาทซึ่งก็จะมีกรอบกำหนดอยู่ประมาณ3 ปีนะครับแต่ว่าอีกส่วนนึงก็คือเหมือนในส่วนของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ได้รับการกระทำที่ได้ถูกกระทำครับอันนี้พ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามีเหตุยกเว้นหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ครับ
1: สมมติถ้าไปทำในยอดเงินเกินกว่า10,000ก็คือต้องจ่ายไม่เกี่ยวกันกับศาลถูกต้องไหมคะ
0: อย่างนี้ครับในส่วนของศาลเป็นบทลงโทษครับส่วนของศาลเป็นบทลงโทษแต่มูลค่าความเสียหายคือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงคนละส่วนกันเลย
1: ก็คือคนละส่วนกันเลย
0: ไม่เกี่ยวกันหมื่นก็ต้องจ่ายค่าเสียหายที่แท้จริงก็ต้องจ่าย
1: ก็เกินหมื่นก็ต้องจ่ายในส่วนของค่าเสียหาย
0: ไม่ใช่คำว่าเกินหมื่นครับนับหนึ่งเลย
1: นับหนึ่งเลย
0: หนึ่งเลยสมมติว่าโดนปรับไปแล้ว10,000ความเสียหายอยู่ที่12,000ก็ต้องจ่าย12,000เท่ากับคุณต้องจ่าย22,000ครับ
1: สมมติถ้าบอกว่าไม่รู้
0: ก็เหมือนที่บอกครับก็ตามสมควรแก่พฤติการคุณจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่าคุณเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดแล้วแต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้เพราะว่าไม่สามารถอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลาไม่สามารถดูแลเด็กได้ตลอดเวลาเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับ1234ศาลท่านอาจจะไม่ต้องให้เราร่วมรับผิดกับเด็กก็ได้ครับก็คือถ้าเกิดเราว่ากันโดยหลักการบางครั้งมันก็เป็นเรื่องอาจจะคนที่ถูกกระทำครับอาจได้รับความเสียหายไปโดยใช่เหตุ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับนั่นแหละเขาถึงบอกว่าการกระทำความผิดของผู้ใหญ่อะว่าน่ากลัวแล้วแต่การกระทำความผิดของเด็กน่ากลัวกว่า
1: น่ากลัวยิ่งกว่าผู้ใหญ่
0: ใช่ไห
1: มคะด้วยความที่เขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได
0: ้
1: ด
0: ้
1: วยนะคะกลับมาที่คดีของเด็กอายุ12-15กันสักนิดนึงค่ะทนายคะเมื่อศาลอาจจะส่งเด็กกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะแล้วก็กำหนดให้พ่อแม่เนี่ยระวังไม่ให้เด็กก่อเหตุร้ายแล้วแต่ว่าตรงนี้เรื่องนี้พ่อแม่ควรที่จะต้องระวังในเรื่องอะไรต่อไป
0: ก็เหมือนที่บอกครับพ่อแม่จะต้องระมัดระวังไม่ให้เด็กไปกระทำความผิดซ้ำต้องอบรมสั่งสอน

0: ต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกครับว่าศาลมีการกําหนดวิธีการไว้แล้วก็ตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือกําหนดเลยว่าถ้าเด็กไปทําผิด
1: ค่ะ
0: ฉันปรับคุณนะกี่ครั้งก็ไม่รู้แต่ก็จะปรับไปเรื่อยๆอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกคุณอยู่ในช่วงวัยที่ต้องรับโทษอาจจะต้องเปลี่ยนจากการดูแลโดยผู้ปกครองไปเปลี่ยนเป็นการดูแลโดยสถานพินิจหรือหน่วยงานอื่นที่ศาลมองว่าเหมาะสมกับการอบรมบ่มนิสัยเด็กคนนั้นครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่ทนายพูดถึงผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม
0: ่
1: ตรงนี้มีส่วนที่จะรับผิดชอบหรือว่ามีหน้าที่ยังไงบ้างคะ
0: ส่วนนี้ก็คือเหมือนถ้าเป็นผู้ปกครองก็มีหน้าที่ดูแลครับ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับก็คือเหมือนตามที่ผมพูดไปตามมาตรา429นั่นแหละ
1: ก็เหมือนกับพ่อแม่เลยคือถ้าเด็กทำผิดก็ต้องจ่าย
0: ใช่เพียงแต่ว่าต้องเกิดต้องปรากฏชัดเจนว่าอยู่ในความควบคุมดูแลของบุคคลคนนั้นครับ
1: ค่ะก็ต้องมีหลักฐานยืนยันว่าเด็กอยู่กับปู่กับย่า
0: ถูกต้อง
1: จริงๆแล้วถ้าแบบนี้พ่อแม่สมมติในกรณีที่พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดเด็กอยู่กับตากับยายใครต้องจ่ายใครต้องรับผิดคะ
0: คือจริงๆก็เป็นตากับยายนั่นแหละครับแต่ว่าในความเป็นจริงพอสุดท้ายแล้วก็พ่อแม่นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะก็อาจจะแบบอ๋อพ่อแม่เขาต้องรับผิดชอบ
0: ถูกต้องครับ
1: แค่ฝากเอาไว้เฉยๆตากับยายก็ไม่ได้อยากจะรับผิดชอบอะไร
0: ถูกต้องครับ
1: ก็จะมีในเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้น
0: มีครับมีเยอะๆโดยเฉพาะ
1: จริงๆใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับมีเยอะครับโดยเฉพาะทางพื้นที่ภาคอีสานที่พ่อแม่ต้องไปทำงานแล้วก็จะให้ลูกอยู่กับคุณปู่คุณย่า
1: ค
0: ุณตาคุณยายอะไรเงี้ยครับก็จะมีเหตุการณ์เด็กไปเกเรไปชกต่อยไปทำร้ายร่างกายคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆครับแม้กระทั่งทางใต้บ้านเราก็มีครับ
1: นะคะสุดท้ายค่ะถ้ามีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ดูอยู่แล้วก็ลูกกำลังมีปัญหาในเรื่องของคดีความตรงนี้สิ่งแรกที่พ่อแม่ควรจะทำค่ะทนายช่วยแนะนำคุณผู้ชมสักนิดว่าควรจะทำอะไรบ้างคะ
0: สิ่งแรกครับเราต้องดูก่อนเลยว่าลูกเราเนี่ยได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม
1: ่
0: นะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าลูกคุณผิดอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมเคยเจอมาบ่อยครั้งแล้วกลายเป็นว่าเด็กหลังจากนั้นเด็กเกิดความฝังใจแล้วเด็กทำผิดจริงเพราะผู้ปกครองบางคนจะไม่ฟังลูกตัวเองเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนถึงได้มีที่มาที่ไปถึงเหตุการณ์นั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าที่เด็กได้กระทำความผิดลงไปครับมันเกิดจากความผิดของเด็กโดยเด็กตั้งใจเองตั้งแต่แรกหรือไม
1: ่
0: นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเหมือนกับเหตุที่มันเคยที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเร็วๆนี้ครับก็สรุปข้อมูลที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กโดนกระทำมาโดยตลอดบอกพ่อแม่ก็ไม่เชื่อไม่ฟังแล้วก็โทษบอกก็บอกให้ลูกทนให้ลูกเนี่ยสุดท้ายก็เลยนำมาสู่การกระทำความผิดของเด็กอันนี้จริงๆครับก็เหมือนที่บอกครับเหมือนเราอ่ะผลักให้เขาลงเหวไปนั่นแหละครับมันก็สุดท้ายก็ต้องยอมรับอย่างครับว่าเด็กจะดีหรือไม่ดีเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่การดูแลของพ่อแม่ครับครับ
1: ก็ถือว่าสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญ
0: ถูกต้องครับ
1: นะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมการเลี้ยงดูการให้การใส่ใจนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเด็กไปกระทำความผิดแล้วกลับมาแล้วก็พ่อแม่ป้องกันแต่มันรวมถึงการใส่ใจด้วย
0: ถูกต้องใช่
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะความผิดเมื่อเด็กทำผิดแล้วเด็กต้องรับโทษยังไงแล้วก็พ่อแม่มีส่วนที่จะต้องรับโทษไหมนะคะวันนี้ก็ได้มาไขข้อข้องใจขอบคุณทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กมากนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับหมอความวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้ทาง NVT ภาคใต้กับดิฉันฟ้าณฐาพรธนโชธนันสกุลกันอีกเช่นเคยค่ะศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปพบกับเสียงเพลงลูกทุ่งของรัชนกศรีโลพันธ์กับการถ่ายทอดบทเพลงนะคะที่เรียกว่าเป็นกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยค่ะบนเวทีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดน

0: ขอบพระคุณนะคะวิลาฐานช่วยรองไปกำนกด้วยนะคะ
1: เป็นความรักของคนรอที่ส่งไปถึงคนรักที่อยู่ห่างไกลรอคอยเขากลับคืนมาตามคำที่เคยสัญญาเอาไว้กับบทเพลงรอที่ผมเรียงนะคะขอบพระคุณนะคะพวงมาลัยสวยๆนะคะเนี่ยจากเฮียจิตซ้อแมวนะคะนี่และครอบครัวแฟนคลับจากสมุทรสาครนะคะตามมาเชียร์ถึงสุราษฎร์ธานีบอกว่าเมืองสุราษฎร์ธานีนี่มีแต่สิ่งที่ดีๆเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยโอ้โหสุดยอดเลยมีแต่สิ่งดีๆค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยเสียงว่าฝนตกก็ไม่กลัวโอ้ค่ะโอ้นี่ลูกหลานลูกหลานของอาจารย์จูเลียมกิ่งทองเลยค่ะคุณพี่ขอบพระคุณมากรู้สึกว่าเป็นมงคลชีวิตค่ะก่อนอาจารย์จูเลียมจะสิ้นชีวิตท่านก็ได้เปลี่ยนเรียกว่าแปลงเพลงจากผู้ชายเป็นผู้หญิงนะคะจากนิราศรักมาเป็นรอที่ผมเรียงให้นกได้ร้องขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่เศร้าสุดซวยด้วยถ้าไม่แค่ผิวร้องเพลงเพื่อนๆนั่นก่อนนะพี่เศร้านะเพลงอะไรจ๊ะคุณพี่ขอมาเดี๋ยวคุณน้องจัดให้เลยบทเพลงต่อไปนะคะเป็นบทเพลงที่นกมอบพิเศษเพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อเดียวกับอัลบั้มเดียวชุดแรกของนกแทนคำอวยพรจากใจรัชนกศิโรพันธ์ไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่งานหรือว่าฟังผ่านไลฟ์ไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องคิดฝันหวังอะไรขอให้ได้อย่างที่ฝันทุกประการในไข่ฝันอยากได้แฟนมั้งคะขอให้ได้นะคะเอาคนเดียวพอนะที่รักจริงนะขอให้สุขภาพแข็งแรง

ไม่ว่าทันไหนทีอยากได้งานดีๆก็ขอให้ได้เงินทองก็ขอให้คล่องให้พบเจอแต่สิ่งดีๆไม่ว่าจะฝันอะไรนกอวยพรผ่านผลงานเพลงจากอัลบั้มเดียวชุดแรกเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเขียนฝันไว้ข้างฟ้า

ียนฟันไหวข้างฟ้าค่ะส่งท้ายกันอีก2เพลงนะคะเริ่มต้นโดยผลงานเพลงของผีเศร้าคนซวยพี่ยิ่งดวงจันทร์สุวรรณีใครยังไม่มีคู่หมอเพลงนี้เป็นกำลังใจเลยรองูมาเข้าฝันนี่น้องเฟิร์นคะ

0: เสียงกรี๊ดดังๆสักครั้งได้ไหมคะ
1: เรียกว่าเวทีแห่งนี้ค่ะไม่ใช่เพียงพื้นที่ของเสียงเพลงแต่เป็นเวทีที่รวบรวมพลังสร้างสรรค์ของคนใต้ถ่ายทอดอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าทางวัฒนธรรมสู่สายตาคุณผู้ชมทั่วทั้งประเทศเลยค่ะติดตามกันต่อในรายการศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้ทาง NBT ภาคใต้ของเราสัปดาห์หน้าซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะนำศิลปินท่านใดมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนั้นติดตามพร้อมกันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: วันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมาร ู้ทันลดผลกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได้

0: ดาลาบาติกคือการสืบทอดและฟื้นฟูลายผ้าบาติกโบราณโดยครูช่างศิลปะหัตถกรรมครูธนินทร์รักษาวงศ์ได้นำลายผ้าบาติกโบราณของคุณยายที่เคยใช้ทำสโรงมาพัฒนาต่อยอดเป็นการสร้างสรรค์งานผ้าบาติกที่มีกรรมวิธีเฉพาะตัวคือการพิมพ์มือผสมกับการเขียนลายโดยใช้แม่พิมพ์โลหะและผู้กันในการลงสีซึ่งเป็นวิธีที่พบน้อยมากในสมัยก่อนตอนนี้นะคะขวัญก็อยู่ในร้านดาราแล้วนะคะจะเห็นว่าตรงโซนนี้เป็นลายผ้าแบบโบราณนะคะที่มีความสวยงามมากๆแล้วก็สีสวยด้วยนะคะนี่จะเป็นแบบลายจีนนะคะโบราณจะเห็นถึงเส้นที่มีความละเอียดนะคะรวมถึงเอกลักษณ์ของร้านจริงๆนะคะดูจากสีและลวดลายนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งลายก็คือที่ขวัญชอบก็คือนี่ค่ะลายประแจจีนนะคะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะคะลายประแจจีนนี่เรียกอีกชื่อนึงก็คือลายที่ร่ำรวยความเป็นมงคลเป็นลายมงคลนั่นเองนะคะอย่างผืนนี้สวยมากเลยค่ะทั้งลวดลายทั้งเรื่องของสีสันนะคะเป็นสีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจริงๆนะคะเพราะที่นี่นั้นมีเทคนิคในการที่ผสมสีทำสีผ้าออกมาได้เป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะซึ่งถ้าหากต้องการลวดลายผ้าโบราณที่มีเอกลักษณ์รวมทั้งสีที่มีเป็นสีเอกลักษณ์ก็ต้องมาที่นี่นะคะดาลาที่จังหวัดกระบี่นะคะสวยจริงๆลายนี้ขวัญชอบค่ะเป็นพิมพ์ลายโบราณลายประแจจีนนะคะนอกจากลายประแจจีนนี้แล้วนะคะก็จะมีแบบที่เป็นประแจอีกแบบนึงนะคะซึ่งเป็นทางฝั่งโซนโรมันนะคะเดี๋ยวขวัญดูให้เมื่อสักครู่จะมีอยู่นี่นะคะมีแบบประแจ2แบบนี้เป็นแบบประแจจีนก็จะเป็นอีกแบบนึงส่วนนี้เป็นแบบโรมันหรืออิตาลีนะคะก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะพิมพ์คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าด้วยลักษณะก็จะแตกต่างกันเห็นไหมคะทั้งสีทั้งรูปแบบของลายพิมพ์เองเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็สามารถมาดูกันได้นะคะและที่มีความผสมผสานกันนี่ค่ะเป็นลวดลายประแจนะคะทั้งสีสันที่มีความสวยงามแล้วมีการดีไซน์ร่วมกันกับลายขอพระราชทานด้วยนะคะก็นำมาผสมในผ้าไทยที่กลมกลืนแล้วก็สวยงามมากๆเลยละค่ะเห็นว่าสีสันนั้นสวยจริงๆนะคะอีกหนึ่งลายพิมพ์โบราณของที่ร้านดาลานะคะที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่นก็คือนี่ค่ะลายดอกยาเป็นดอกไม้เป็นดอกเล็กๆนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นลายดอกหญ้าดอกเล็กๆอยู่ซึ่งก็จะมีหลากสีอย่างที่ขวัญบอกนะคะจะมีสีเลือกเยอะมากซึ่งจะเป็นโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะแต่ละสีเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูเทคนิคของการทำสีที่นี่กันนะคะซึ่งกว่าครูโอจะได้แต่ละสีมาเนี่ยก็ต้องผ่านในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนรู้มาแล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาค่ะก็จะมีการส่งต่อจากนี้ไปอีกนะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ลายผ้าแบบนี้โบราณแบบของกระบี่เอาไว้ให้คงอยู่ต่อไปด้วยนะคะ
1: ครูชนินทร์รักษาวงศ์ผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มดาลาบาติกได้สืบสานและรังสรรค์ความงดงามของผ้าบาติกโบราณของภาคใต้จนได้รับยกย่องเชิดชูให้เป็นครูช่างศิลปะหัตถกรรมปี2556
2: ผ้าโบราณนะคะสมัยโบราณเนี่ยค่ะมันก็จะมีลวดลายที่เราได้เห็นนะคะเราจะเห็นว่าผ้าบาติกโบราณนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเป็นผ้ามงคลนะคะจะเป็นผ้าที่สำหรับรับไหว้หรือว่างานมงคลต่างๆอย่างเช่นลายตัวนี้นะคะชื่อลายประแจจีนหรือกุญแจจีนหรือตะขอเกี่ยวทรัพย์ซึ่งเป็นลายหนึ่งในมงคลฮวงจุ้ยของจีนนะคะหมายถึงการเกี่ยวทรัพย์ให้กลับเข้ามาอยู่ที่เราให้เยอะๆอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าพอลายประแจจีนเนี้ยมันก็จะมีประแจจีนที่เป็นโซนเอเชียนะคะกับอีกอันนึงเป็นประแจจีนที่มันเป็นของโซนโรมันอิตาลีอะไรพวกแบบนี้นะคะเป็นการผสมผสานลวดลายวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยค่ะเป็นลายประแจจีนอีกอันนึงก็จะเป็นลวดลายโบราณของอินเดียนะคะเราได้รับวัฒนธรรมอินเดียมาผสมด้วยนะคะในประเทศของเรานะคะ
3: อันนี้เรียกว่าลายอะไรนะคะ
2: ตัวนี้เป็นลายดอกหญ้าค่ะตัวนี้นะคะ มันมีความเรียบง่ายแต่ว่าตัวเชิงต่างๆของเขาเนี่ยจะมีลวดลายที่เป็นกำหนดเป็นคู่แล้วถ้าเราจะสังเกตเห็นนะคะนี่ค่ะเป็นปะตะเห็นไหมคะปะตะก็คือตัวปะเต๊ะที่คนเรียกเข้าใจว่าผ้าปะเต๊ะจริงๆผ้าปะเต๊ะกับผ้าบาติกคือตัวเดียวกันนะคะผ้าบาติกปะเต๊ะเป็นตัวเดียวกันเป็นผ้าที่แต่มีหน้าผ้าผ้าโบราณทุกชิ้นเนี่ยค่ะมันก็จะมีหน้าผ้าของมันนะคะจะให้ดูนะคะร้อนนะคะเวลาเขาใส่มันบ่งบอกถึงฐานะของผู้ใส่ด้วยนะคะถ้าเป็นทั่วอันนี้ก็จะเห็นไหมคะว่าจะมีรายละเอียดงดงามมันก็คือเหมือนยอดใบสีหรือหน่อไม้นะคะหมายถึงความเจริญเติบโตที่ขึ้นมาค่ะนะคะเป็นเครื่องมือชั้นหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นยอดใบสีนะคะแล้วยอดใบสีเนี่ยฐานันดรศักดิ์สมัยโบราณก็จะเป็นพวกเจ้าหญิงหรือพวกราชวงศ์ค่ะเขาก็จะเป็นคนใส่นะคะเหมือนเวลาออกมาจากวังหรือว่าอะไรนะเราจะเห็นเลยว่าผ้านุ่งเนี่ยจะแตกต่างนะคะใส่ไว้ข้างหน้าค่ะเดินมาก็จะเห็นเลยใช่ลักษณะใช่ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าดาราบาติกค่ะเราก็เก็บลวดลายและวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เป็นวิถีชีวิตของเราเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลายหนังตะลุงนะคะลายหนังตะลุงวายังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยค่ะตัวตรงนี้จะเป็นการละเล่นนะคะการละเล่นของคนพื้นที่ในภาคใต้นะคะก็จะมีหนังตะลุงมโนราอะไรพวกแบบนี้ค่ะ
1: ดาลาบาติกเป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการพิมพ์ลายผ้าด้วยแม่พิมพ์โลหะกับการเขียนลายด้วยผู้กันลงบนผืนผ้าซึ่งเป็นเทคนิคดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากคุณยายเป็นการอนุรักษ์ลายโบราณโดยการนำลายผ้าบาติกโบราณที่เคยมีใช้กันมาในอดีตโดยเฉพาะลายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่และถ่ายทอดสู่สาธารณชน
2: เราก็เอาลวดลายหนังตะลุงต่างๆเรายังทำเป็นกรรมวิธีแบบโบราณนะคะแต่เราเอามาใส่ให้มันมีสีสันที่เป็นอัตลักษณ์ของคนใต้บ้านเรานะคะก็จะมีสีสันที่สดใสนะคะแล้วก็เรามาพูดถึงลายอีกอันนึงที่เป็นอัตลักษณ์ของคนใต้นะคะก็คือวิถีเพลานากั้นบ้าบ่ายะหยาที่ในโซนอันดามันของเราก็มีกระบี่พังงาภูเก็ตระนองตรังและก็สตูลนะคะตัวตรงนี้ก็จะเห็นเป็นชุดที่เขาใส่คู่กับบ้าบ่านะคะก็จะเป็นสีสันและเป็นพูดเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผ้าบาติกที่เป็นผ้าโบราณหรือผ้าเราเรียกผ้าปะเต๊ะเนี่ยก็จะมีหน้าผ้าของมันนะคะก็จะเป็นลวดลายเห็นไหมคะว่าเป็นลวดลายสีสันใส่กับลูกไม้ก็จะสวยไหมคะอันนี้เราเริ่มปรับแต่จริงแล้วมันเป็นสีสันของทางภาคใต้บ้านเราแบบโบราณอยู่แล้วนะคะที่เป็นสีสันแต่เราเริ่มปรับให้มันดูหวานขึ้นดูแบบวัยรุ่นกล้าใส่อะไรเนี้ยดูหวานนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะพอใส่กับลูกไม้มันจะสวยมากแล้วก็นี้ก็จะเป็นลายอีกลายหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอในความเป็นกระบี่นะคะก็คือลายลมหายใจกระบี่นะคะจะเป็นการพูดถึงวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตของคนกระบี่ก็คือมีใบปาล์มมีเรือหัวโชงแล้วก็มีหอยชักตีนนะคะลายหอยชักตีนอาจจะพูดไม่สุภาพนิดนึงนะคะว่าเป็นลายหอยชักตีนนะคะแต่เป็นคำพูดของพื้นถิ่นนะคะ แล้วก็เป็นวงน้ำนะคะตัวนี้จะได้รับการออกแบบจากของหน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่นะคะตัวนี้ค่ะจะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นลายเส้นที่ละเอียดนะคะด้วยการที่กรรมวิธีการทำผ้าบาติกเนี่ยค่ะมันจะต้องถ้าให้ดีอ่ะมันจะต้องเส้นเล็กละเอียดคมนะคะมันถึงจะเป็นผ้าโบราณแล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะที่อยากจะภูมิใจนำเสนอแล้วเราก็รู้สึกว่าคนไทยเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้มีโอกาสที่มีเจ้าหญิงของเราทรงพระปรีชาสามารถท่านได้พระราชทานลายนะคะมาให้ช่างต่างๆของประเทศไทยได้มีโอกาสทำสืบสานต่อยอดจากพระองค์ท่านนะคะในตัวตรงนี้ก็คือลายขอพระราชทานของพระองค์หญิงสิริวัณวรีนะคะพระองค์หญิงท่านน่ะทรงพระราชทานหลายลายมาให้ช่างโดยเฉพาะลายนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าดาราบาติกอะค่ะในช่วงโควิดเราได้ลายนี้มาช่วยให้เราได้ยินต่อนะคะในช่วงนั้นก็จะมีการที่หน่วยงานต่างๆค่ะได้เอาลายเนี่ยค่ะลายพระราชทานเอามาใส่กันในหน่วยงานนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นลายที่2คือลายขิดนาดีรัตน์นะคะแต่พระองค์ท่านก็ให้เราทำลวดลายที่ผสมในความเป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านเข้าไปนะคะเราก็เลยใส่คือท่านไม่ได้ว่านำอย่างเดียวท่านอยากให้เราได้ถ่ายทอดความเป็นจิตวิญญาณของเราใส่เข้าไปแต่อันนี้ครูเอามาผสมกันลายที่1กับลายที่2มันทำให้เกิดเป็นลวดลายผ้าแบบใหม่ซึ่งพระองค์จะปล่อยอิสระเสรีให้เราได้ทำอันนี้คือความสุขอย่างหนึ่งนะคะมันทำให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะพระองค์ท่านได้ทรงถ่ายทอดแล้วก็ท่านได้ท่านทรงรักในงานช่างของประเทศไทยทั้งหมดนะคะไม่ใช่เฉพาะทางภาคใต้นะคะคือเหมือนเราเป็นช่างในการทำเราจะเห็นเลยว่าท่านทรงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานมาให้แล้วก็ท่านก็อยากจะใกล้ชิดกับเราอย่างนั้นนะคะท่านก็เลยให้เราผสมผสานกันอันนี้เราก็เลยผสมผสานขึ้นมาอีกอันหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมของบ้านเรานะคะ
1: การทำผ้าของดาหลาบาติกแต่ละผืนต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกผ้าการวางลวดลายการพิมพ์การเขียนไปจนถึงการลงสีทำให้ผ้าแต่ละผืนใช้ระยะเวลานานในการผลิต
2: อย่างที่บอกค่ะว่าดาหลาบาติกอะค่ะเรามีสีสันที่เราถ่ายทอดของชีวิตและจิตวิญญาณของคนภาคใต้นะคะมันทำให้ผ้าของเราอะค่ะจะมีสีสันนะคะเช่นสีพวกนี้ค่ะเป็นสีของจังหวัดกระบี่ทั้งหมดนะคะที่ถ่ายทอดออกมานะคะอันนี้เป็นสีของน้ำทะเลภูเขาต่างๆนะคะแล้วก็ดอกไม้แล้วก็สีสันในปะการังนะคะเราจะถ่ายทอดงานที่เป็นเชิงอัตลักษณ์ของเรานะคะเราก็จะเก็บสีสันที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติในจังหวัดกระบี่ของเราค่ะเช่นสีม่วงเนี่ยนะคะสีเขียวต่างๆเราถ่ายทอดอัตลักษณ์ออกมาดาราบาติกอะค่ะได้ถอดลวดลายจากสีที่มันเป็นอัตลักษณ์แล้วเรามาเอาผสมด้วยเทคนิคเฉพาะของดาราบาติกอะค่ะมันทำให้ผ้าบาติกของดารามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะคะมีสีสันที่เป็นอัตลักษณ์ชัดเจนคือทุกคนมาเขาจะรู้เลยว่าอ๋อนี่ผ้าดาราอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคะลูกค้าจะพูดแต่ว่าพูดหลายๆท่านให้ฟังก็เลยละอ๋อก็เราก็แสดงว่าเราทำมาถูกทางแล้วเพราะว่าเราอยากถ่ายทอดอัตลักษณ์ของบ้านเราเพราะว่าเรามีอัตลักษณ์เฉพาะอีกอย่างนึงค่ะเหมือนผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยค่ะก็จะมีแบบชิ้นหนึ่งสองชิ้นไม่เกิน3ชิ้นนะคะแล้วงั้นก็หมดแล้วเพื่อให้เห็นถึงความพิเศษที่เราจะส่งมอบให้กับผู้รับไปนะคะ

อย่างที่บอกอะค่ะว่าดาราวาติกอะค่ะเป็นดอกไม้พื้นเมืองของภาคใต้ของเราดาราเนี่ยค่ะคุณยายเป็นคนตั้งเป็นแบรนด์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเพราะคุณยายอะมองว่าดอกดาราเป็นดอกไม้ประจำของภาคใต้ของเราแล้วมีความแข็งแรงสง่างามนะคะคุณยายก็เลยตั้งสีไว้ให้เราเรียบร้อยเลยพอเราเมื่อก่อนอะเราไม่รู้หรอกแต่พอเรามาเริ่มเรียนเรื่องการสร้างแบรนด์อะเรามีของพวกนี้อยู่แล้วเราก็เลยทำงานออกมาได้ง่ายก็อย่างที่บอกนะคะอัตลักษณ์เฉพาะเป็นกลีบดอกที่คุณยายเลือกก็คือคุณยายจะสังเกตว่าเห็นเป็นเส้นเทียนขอบขาวๆของดอกดาราท่านก็เลยเอาผ้าเป็นผ้าบาติกนะคะแล้วก็สีที่เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกก็คือสีแดงที่หมายถึงเชื้อชาติไทยกับมลายูผสมแล้วก็จีนนะคะแล้วก็สีทองหมายถึงเรื่องศาสนานะคะศาสนาหรือความแสงสว่างความรุ่งเรืองสีดำหมายถึงความรักและความศรัทธาที่เข้มข้นที่มันไม่มีสามารถจะเจือจางได้เลยคือที่สุดของมันและสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และก็จิตใจที่ดีงามที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่หรือคนที่เขาจะอยากจะมาเรียนรู้ในตัวตรงนี้ค่ะนี่ก็เลยกลายเป็นพันธกิจของดาราบาติกนะคะในตัวตรงนี้เพราะฉะนั้นช่างทุกคนที่นี่เราภาคภูมิใจที่เราได้มีโอกาสเป็นลูกหลานคนใต้ที่ได้มีโอกาสรักษาภูมิปัญญาของภาคใต้ของเราไว้นะคะเราจะภูมิใจมากๆเลยค่ะ

บาติกปาเต้ภาคใต้ของเราเลยค่ะมันเป็นผ้ามงคลมันเป็นผ้าที่มีความเชื่ออยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยเด็กคนใต้นะคะเขาบอกเลยคุณยายเล่าฟังพวกพี่ทุกคนเนี่ยถูกห่อมาด้วยผ้าปาเต้ทั้งนั้นแม้กระทั่งเปลที่เรานอนอยู่ก็ทำด้วยผ้าปาเต้นะคะเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของเราอะของคนใต้หรือของเราเนี่ยโดยเฉพาะพวกพี่ๆเนี่ยก็คือเติบโตมาแบบนี้เลยนะคะเราอยู่กับลายผ้าผืนผ้าลายผ้ามงคลแม้กระทั่งว่างานอาวะมงคลต่างๆเราก็ยังมีผ้าที่เป็นมงคลเช่นก็งงใช่ไหมครับเช่นลายนี้เห็นไหมคะว่าผ้าสีดำในงานอาวะมงคลเนี่ยเรายังมีลายครุฑลายครุฑต่างๆเพื่อครุฑเนี่ยเป็นเรื่องละเป็นความเชื่อว่าเป็นป้องกันสิ่งชั่วร้ายเห็นไหมคะเราก็ยังจะมีลายพวกนี้เข้ามาให้เห็นว่าเออเนี่ยแม้กระทั่งงานอวมงคลอ่ะเราก็ยังมีความเชื่อตัวตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นบาติกที่เป็นแท้ๆที่กำลังจะสูญหายไปเราก็เลยอยากจะมีความคิดว่าอนุรักษ์และรักษามันไว้ส่วนที่จะเป็นผ้าอื่นเช่นผ้าสกรีนหรือผ้าอะไรพวกแบบนี้ค่ะมันก็จะสามารถที่จะใช้ได้ในตัวตรงนี้ตามกำลังนะคะแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ไว้อะมันก็จะภาคภูมิใจเราเนาะในความเป็นคนใต้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ก็ขอขอบคุณนะคะที่ทางคุณขวัญแล้วก็ทางช่องนะคะได้เลือกนะคะให้ดาราบาติกได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานแล้วก็การนำเสนอภูมิปัญญาที่เรารักษาไว้นะคะตัวนี้เราสมาชิกของดาราบาติกทุกคนเรามีความภาคภูมิใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้รักษาภูมิปัญญาของบ้านเราไว้ดีกว่าและเราก็ยังรักษาวิถีชีวิตของเราและเราก็ยังอนุรักษ์ถ่ายทอดสิ่งต่างๆนี้ลงบนผืนผ้าให้คนได้เห็นว่าผ้าของผ้าใต้ของเราเนี่ยมันสวยจริงๆแล้วมันก็ถูกถอดลายอัตลักษณ์ต่างๆทั้งวิถีชีวิตทั้งอะไรต่างๆลงบนผืนผ้ามันเป็นผ้าที่เราทำด้วยความภาคภูมิใจและก็มีความสุขในการทำนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวภาคใต้ของเรากระบี่ของเรายังมีของสวยๆงามๆอีกเยอะมากนะคะให้ทุกคนได้เข้ามาเที่ยวอันนี้ค่ะเขาถึงบอกว่ากระบี่มาครั้งเดียวไม่เคยพอนะคะต้องมาซ้ำๆอีกค่ะแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวที่ดาหลานะคะว่าสมาชิกชาวดาราทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ
1: มาที่นี่ก็จะได้มาเห็นผลงานฝีมือจริงๆนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณโอแล้วก็คุณปุ้ยนะคะรวมทั้ง
0: น้องๆใช่
1: เขาตั้งใจที่จะทำนะคะอย่างตรงหน้าเรานี่คือการันตีคุณภาพได้เป็นอย่างดีเลยนะคะที่ดาราบาติกจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ลักษณะเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของงานกลุ่มดาราบาติกคือการทำภาพพิมพ์บาติกโบราณโดยการพิมพ์มือผสมเขียนด้วยความตั้งใจจริงจะสืบทอดการทำบาติกโบราณจากกรงสโรงของยายครูธนินทร์จึงทำการรวบรวมแม่พิมพ์ผ้าโบราณซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ที่โรงเก็บแม่พิมพ์ผ้าโบราณโดยเฉพาะจัดเก็บแม่พิมพ์เกือบ 1,000 ลายโดยแม่พิมพ์ทำมาจากทองแดงและทองเหลืองเช่นแม่พิมพ์ลายครุฑลายการน้ำชาลายประแจจีนอีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆก็อิงแอบโบราณทั้งบล็อกพิมพ์ผ้ากระทะเตาต้มเทียนที่เป็นแบบเฉพาะไม่มีขายในประเทศไทยหล่อกันมาตั้งแต่โบราณและการทำบล็อกพิมพ์เหมือนช่างทองต้องเอาแผ่นมาหลอมผสมทองแดงกับทองเหลืองรีตีเป็นแผ่นแล้วก็ตัดดัดเชื่อมนอกจากการทำบาติกลายโบราณจากแม่พิมพ์โลหะแล้วอีกเอกลักษณ์ของที่นี่คือเป็นงานพิมพ์มือนำลวดลายจากแม่พิมพ์มาต่อกันจนเต็มพื้นลวดลายที่โดดเด่นคือลายขอพระราชทานลายขิดพระราชทานลายครุฑดาราบาติกคืองานพิมพ์ผ้าบาติกโบราณสืบสานลายผ้าโบราณผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยให้คงอยู่สืบไปสวัสดีค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้จะใส่เที่ยวให้ดูว่าใส่แล้วก็มีสไตล์เที่ยวสามวัฒนธรรมแฟชั่นท้องถิ่นก็เอาอยู่เที่ยวแบบสายธรรมชาติก็ฟีลกู๊ดท้องถิ่น
1: มาแล้วต้องได้ชิมอร่อย
0: สุดะ
1: ร้อยจังฮู
0: ้
1: ผ้าถิ่นใครๆก็ใส่ได้
0: สนุกได้ทุกที่ทุกวัน

0: สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยคืออัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยเนี่ยครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดิอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันถูกปลูกฝังไปในจิตสำนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนไทยต้องช่วยการเสพของคนไทยใช้ของคนไทยและสนับสนุนความเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
2: ่ชุมนุมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
3: เดี๋ยวมาช่วยจุดให้อาม่า
2: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
4: มากลับบ้านกันนะครับ
2: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้าบ้า
1: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการล้องตายวันนี้ค่ะรายการที่มาพร้อมข้อมูลข่าวสารและก็สาระดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะติดตามกันได้แล้วก็ช่วยเผยแพร่ข้อมูลให้กันนะคะเราออกอากาศกันทางทีวีดิจิตอลไมค์เล็ก10แอดค่ะรวมไปถึงเราไลค์กันแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้นะทางเพจของ NBT ภาคใต้ค่ะรวมไปถึงฝากไลน์ช่องทางของ NBT ภาคใต้ด้วยที่เห็นหน้าจอตอนนี้เลยนะมีข้อมูลข่าวสั้นเรื่องไหนที่เป็นประเด็นน่าสนใจเอามาตัดเป็นข่าวสั้นๆข่าวใจง่ายๆนะคะก็ไปแลกกันได้ค่ะสำหรับ NBT ภาคใต้นั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะสำหรับรายการลองใต้ของเรานะคะลองใต้วันนี้พาคุณผู้ชมมารู้เท้าท่านอารมณ์กันในลองสังเกตอารมณ์ตัวเองที่ว่าตอนนี้ผันพรือกันมากนะคะต้องยอมรับพันนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมการทำงานการเรียนด้วยว่าอะไรก็ตามอะค่ะบางทีเราอยู่ภายใต้สภาวะกดดันทำให้เราเกิดความเครียดหรือว่าบางคนเนี่ยเครียดแล้วไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมารู้จักเท้าทันอารมณ์กันให้มากขึ้นค่ะจะได้จัดการกับปัญหาเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคและก็สิ่งอื่นๆตามมานั่นเองค่ะโดยวันนี้ค่ะเราจะมารู้เท้าทันอารมณ์ของตัวเองไปพร้อมๆกับบุคลากรทางการแพทย์ซ่องฐานด้วยกันค่ะโดยวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากแพทย์ยิ่งณัฐาสงวนศักดิ์บารมีนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลส่วนสรานรมและก็อีกหนึ่งฐานค่ะก็คือคุณทิววิไลชวรังกูลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่วนสรานรมจะมารวมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะตอนรับเข้าสู่รายการล่องใต้วันนี้นะคะประเด็นน่าสนใจมากๆเลยค่ะในเรื่องของการรู้เท่าทันอารมณ์ของเราโดยเฉพาะเราเจาะจงไปเลยวันนี้ก็คือการรู้ทันอารมณ์เข้าใจไบโพล่าเพราะฉะนั้นทำความรู้จักกับโรคไบโพล่าให้มากขึ้นค่ะคุณหมอช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าไบโพล่าคืออะไรแล้วลักษณะอาการของมันลักษณะของโรคมันเป็นยังไงคะคุณหมอ
1: ค่ะก็สำหรับตัวโรคไบโพล่านะคะแปลชื่อเป็นภาษาไทยก่อนก็คือไบเป็น2เนาะโพล่าคือขั้วแปลว่าโรคที่เป็นอารมณ์2ขั้วนะคะก็คือเป็นความผิดปกติอย่างนึงเป็นอาการเจ็บป่วยค่ะมันก็จะไม่ใช่แบบคนอารมณ์ขึ้นๆลงๆเนาะทีนี้อารมณ์2ขั้วมีขั้วอะไรบ้างขั้วแรกก็เด่นๆก็จะเป็นขั้วของระยะซึมเศร้านะคะอีกขั้วนึงก็จะเป็นขั้วระยะแมเนียหรือว่าเป็นช่วงดีดคึกครื้นนะคะทีนี้ในช่วงของระยะซึมเศร้าอะค่ะคนไข้ก็จะมีอาการเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยก็คือรู้สึกหดหู่เบื่อหน่ายท้อแท้นะคะคิดลบกับตัวเองคิดลบกับโลกใบนี้โดยที่อารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องคงอยู่นานประมาณนึงคือไม่ใช่เป็นหายๆอะค่ะคือกินระยะเวลาแบบเป็นสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าเราต้องมีการแยกแยะกันก่อนว่าไม่ใช่อารมณ์ขึ้นลงๆแต่ต้องคงอยู่ในอาการนั้น1ถึง2สัปดาห์คือสรุปง่ายๆว่าถ้าอารมณ์ดีก็อารมณ์ดีสุดขั้ว
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าดิ่งเศร้าก็คือเศร้าสุดๆเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะแตกต่างจากโรคซึมเศร้าอยู่มีข้อสังเกตยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเกิดว่าเป็นในคนไข้ที่เป็นอารมณ์สองขั้วค่ะจะมีช่วงที่เศร้าที่มันดูคล้ายคลึงกันนะคะแต่ว่าก็จะสลับเป็นอีกขั้วหนึ่งค่ะก็คือมีช่วงที่คนไข้จะดูเปลี่ยนจากเศร้ากลายเป็นคึกครื้นนะคะกิจกรรมเยอะพลังเยอะจากที่คิดลบในตัวเองกลายเป็นมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นบางคนอาจจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งในเรื่องของการใช้เงินพฤติกรรมทางเพศตามมาได้ค่ะ
0: คือซึมเศร้าเขาก็จะเศร้าอย่างเดียวไปเลยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวอาจจะมีอารมณ์ที่แบบอารมณ์ดีขึ้นมาเราเคยพูดคุยกับบุคลากรท่านหนึ่งเขาบอกว่าเคยมีคนไข้ที่ตอนที่อารมณ์ดีดีเนี่ยไปใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก
1: บางคนเป็นนี่เป็นสินเลย
0: ควบคุมสติไม่ได้
1: ใช่ค่ะคนไข้ก็จะขาดการยับยั้งชั่งใจ
0: อันนี้ก็คือลักษณะอาการนั่นเองคราวนี้เรามาพูดถึงสถิติของผู้ป่วยไบโพล่าเนี่ยบางทีเราจะไปโฟกัสแค่โรคซึมเศร้าในปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงไบโพล่าค่ะแนวโน้มผู้ป่วยมันมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงคะคุณหมอ
1: จริงๆถ้าพูดถึงแนวโน้มปัจจุบันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นแต่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยความที่การรักษาเราเข้าถึงง่ายโรงพยาบาลเราคนไข้เขาตระหนักมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้รับเปอร์เซ็นต์การวินิจฉัยที่สูงขึ้นกว่าอดีตค่ะ
0: คือเหมือนกับว่าเอาง่ายๆว่าคนเปิดใจมากขึ้นว่าเฮ้ยฉันมีอาการฉันลองไปหาคุณหมอดูดีกว่านะคะเดี๋ยวคุยกับพี่ทิวบ้างเราดูแลคนป่วยมาเพิ่มขึ้นจริงไหมคะอันนี้
2: ขึ้นจริงค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าถึงด้วยเนาะเมื่อก่อนคนเขาก็จะคิดว่ามาโรงพยาบาลบ้าต้องมีอาการบ้าอย่างเดียวจริงๆอันเนี้ยเป็นโรคทางอารมณ์นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีช่วงที่อาการหนักมันอาจจะทำให้แบบมีอาการทางจิตมีอะไรเพิ่มขึ้นมาทำให้เข้าใจผิดว่าโอ้มาโรงพยาบาลบ้าเป็นบ้าแน่ๆ
3: บางคนกลัวว่าเดี๋ยวไปโรงพยาบาลอ่ะฉันจะต้องไปโดนรักษาอยู่รวมกับผู้ป่วยจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะแต่จริงๆคือไม
2: ่จริงๆในหอผู้ป่วยจะมีแบ่งเป็นหอผู้ป่วยที่เป็นโรคทางอารมณ์ค่ะแต่อาจจะมีโรคอื่นอยู่บ้างประปรายค่ะ
3: แต่คุณหมอก็มีการแบ่งโซน
2: ใช่ค่ะ
3: นะคะคราวนี้กลับมาที่คุณหมอค่ะแน่นอนว่าเรามีอารมณ์สองขั้วและเดี๋ยวฉันเศร้าเดี๋ยวฉันดีสาเหตุหลักๆที่คุณหมอได้คุยกับคนไข้แล้วพบว่าเนี่ยแหละคือสาเหตุคืออะไรคะ
1: จริงๆปัจจัยหรือว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดไบโพล่านะคะมีได้หลายสาเหตุร่วมกันอาจจะไม่ใช่สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งนะคะอย่างแรกอาจจะพูดถึงในเรื่องของพันธุกรรมค่ะมีคนในครอบครัวใกล้ชิดเป็นก็มีโอกาสที่ความเสี่ยงที่ลูกหลานจะเป็นก็จะมีโอกาสสูงขึ้นได
3: ้
1: นะคะสาเหตุถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของความเครียดสิ่งแวดล้อมหรือว่าเหตุการณ์รุนแรงที่กระตุ้นให้รู้สึกเครียดมากๆนะคะอันนี้ก็กระตุ้นให้เกิดตัวโรคได้เนาะอุปนิสัยบางคนก็อาจจะมีส่วนบ้างเล็กน้อยค่ะเช่นแบบเป็นคนคิดมากเป็นคนมองโลกในแง่ลบอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นตัวปัจจัยส่งเสริ
3: ม
1: อาจจะไม่ใช่สาเหตุแบบหลักขนาดนั้น
3: หลายๆปัจจัยรวมกันอันนี้เพิ่งทราบเหมือนกันว่าพันธุกรรมก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
3: โอ้อะคราวนี้นะคะมาพูดคุยกับพี่ทิวกันบ้างดีกว่าพี่ทิวก็เป็นอีกหนึ่งท่านพยาบาลก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้มากๆเหมือนกันเท่าที่พูดคุยค่ะอาการบ่งชี้หรือเนี่ยสมมติว่าเรานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมีความผิดปกติทางอารมณ์ถ้ามีอาการอันนี้ขึ้นมาควรจะต้องพบแพทย์แล้วนะคืออะไรบ้าง
2: จริงๆต้องพูดว่าอย่างนี้ค่ะให้สังเกตอาการตัวเองเนาะจากปกติเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอต้องสังเกตว่ามันมีอาการเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดขึ้นกับเราได้บ้างเช่นช่วงที่มีอารมณ์คลื่นเคลงนะคะก็อาจจะมีนอนน้อยนอนน้อยในที่นี้คือบางคนนอนแบบ 2-3 ชั่วโมงพอและอิ่มและ
3: หมายถึง
2: จะทำงานต่อ
3: ดีดแบบไม่นอน
2: ใช่ค่ะคือไม่นอนเลยก็มีบางคนที่แบบป่วยก็จะแบบไม่หลับไม่นอนแล้วกลางคืนเขาก็คือจะคิดโครงการจะทำนั่นจะทำนี่อย่างที่บอกใช้เงินเยอะโครงการเยอะแต่คือไม่ได้มีสมาธิกับการทำสิ่งนั้นให้มันเสร็จอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่สังเกตได้เนาะแต่บางทีเจ้าตัวไม่รู้เนาะแต่ว่าคนในครอบครัวญาติจะรู้ค่ะแล้วก็เรื่องของช่วงที่ซึมเศร้าก็จะมีอาการเศร้าเหมือนซึมเศร้าเลยค่ะเศร้าแบบไม่อยากทำอะไรไม่อยากลุกไปทำงานไม่อยากลุกมาอาบน้ำแต่งตัวแบบนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่าเราจะต้องรู้อารมณ์ปกติของเราแล้วคนใกล้ตัวก่อนว่าเป็นยังไงแล้วพอมันผิดปกติเนี่ยมันผิดไปจากเดิมแบบไหนถ้าเริ่มมีแบบนี้คือสามารถเริ่มขอคำปรึกษาจากคุณหมอได้เลยค่ะคราวนี้หนึ่งสิ่งที่เป็นกังวลค่ะพอคนที่เขาถูกวินิจฉัยแล้วว่าเขาเป็นโรคไบโพล่าค่ะคุณหมอเราสามารถจะอยู่ร่วมกันกับคนเหล่านั้นได้ไหมหรือสมมติว่าหนูไปอยู่ร่วมกับคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะมาทำอันตรายผู้อื่นหรือไม่คะคุณหมอ
1: โอเคก็อาจจะขอแยกอาการด้านซึมเศร้ากับด้านคึกครื้นนะคะด้านซึมเศร้าจริงๆคนไข้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปทำร้ายคนอื่นเขาจะทำตัวเองเขาเศร้าเขาจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องความตายอยากตายอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีทำวิธีการต่างๆเพื่อที่จะทำร้ายตัวเองให้เสียชีวิตส่วนใหญ่อันตรายกับตัวเองนะคะส่วนในขั้วของแมนเนี่ยอาจจะมีคนไข้บางส่วนที่อารมณ์หงุดหงิดก้าวร้าวมากๆมีคว้างปาข้าวของทำลายข้าวของได้นะคะแต่ว่าส่วนน้อยค่ะที่จะไปทำร้ายคนอื่น
3: อาจจะทำร้ายโดยแบบไม่ได้ตั้งใจคว้างไปโดนอะไรอย่าง
1: น
3: ี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเดี๋ยวเราจะพูดถึงการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันด้วยนะคะคราวนี้มันมีในเรื่องของการรู้เท่าทันอารมณ์ด้วยค่ะเป็นยังไงคะในการรู้เท่าทันอารมณ์ค่ะคุณหมอ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนาะสถานการณ์ต่างๆรอบตัวมันกดดันให้เราเครียดได้มากๆเลยใจเราฉันจะอารมณ์รู้สึกยังไง
3: มันเรื่องของฉัน
1: ต้องหาเช้ากินข้าวหรือมันเป็นเรื่องที่แบบเขารู้สึกว่ามันสำคัญรองลงไปในชีวิตต้องเอาตัวรอดก่อนตอนนี
3: ้
1: ก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่ากายใจสัมพันธ์กันนะคะใจที่เรากำลังไม่โอเคก็ส่งผลให้ร่างกายรู้สึกไม่โอเคได้ด้วยเหมือนกันเนาะนั่นก็เรื่องจิตใจเรื่องอารมณ์เราก็สำคัญนะคะทีนี้ถามว่าเรารู้เท่าทันอารมณ์ยังไงเราอาจจะต้องกลับมาสำรวจค่ะว่า ความรู้สึกตอนนี้เราเป็นยังไงโรคภายในของตัวเราเป็นยังไงนะคะสิ่งนี้ทำให้เราตระหนักได้เร็วขึ้นว่าเฮ้ยมันเริ่มไม่ปกติของฉันแล้วนะก็อาจจะทำให้เราเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้นยิ่งรักษาเร็วก็ยิ่งรักษาง่ายความซับซ้อนจะยิ่งน้อยลงไปค่ะ
3: ต้องรู้เท่าทันเท่าที่ฟังคุณหมอพูดดูก็คือสตินั่นเองต้องรู้เท่าทันตนเองนั่นเองนะคะอ่ะพูดคุยกันมาพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะยังมีในเรื่องของความเชื่อผิดๆคุณผู้ชมคะมันมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับไบโพล่าบางคนมีคนรอบตัวเป็นแต่ไม่เชื่อว่าเป็นคิดว่าเป็นนิสัยส่วนตัวเรื่องนี้จริงแท้พันตรีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อผ่านกันสักเดียวค่ะ

0: ไปได้
1: แล้ว
2: ได้หมวกกันน็อกอ่ะ
0: หมวกกันน็อกเขาไม่ไก่แล้วเดี๋ยวนี้เขาไก่ใจ
2: เสียวตายเฮ้ยวันนี้เลิกกันปะ
0: อะไรของเธออีกเนี่ยแล้วนี่ใครอีกเนี่ย
3: หายเพิ่งไปช่วงมาครับ
2: ก็พี่ไม่เคยแสดงความห่วงใยเลยนี
0: ่
2: ท่อใส่ให้เราถีตาเราใส่ไม่ได
3: ้เลยรุ่นฟังง่าสมมติกันนกไม่นกแน่นอนมาเจอขึ้นรถ

0: มาติดตามรายการร้องใต้วันนี้กันต่อค่ะยังคงชวนคุณผู้ชมมารู้ทันอารมณ์เข้าใจไบโพล่ากันนะคะรักแต่เดียวเราแล้งคางเอาไว้ซึ่งคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้บางคนไม่เข้าใจว่าเขาเป็นโรคนี้จริงๆบางคนว่าเฮ้ยเป็นนิสัยส่วนตัวมายต้องถามคุณหมออะไรค่ะคุณหมอคะมันมีความเชื่อไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นความเชื่อแบบผิดๆได้ไหมถ้าเราไปเจอคนหนึ่งที่เขาแบบเป็นผู้ป่วยโรคนี้จริงๆอ่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นโรคหรอกเนี่ยนิสัยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราอธิบายเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเราก็อาจจะเคยได้ยินเนาะแบบแซวเพื่อนเป็นไบโพล่าไหมเนี่ยเด
0: ี๋
1: ยวดีเดี๋ยวร้ายจริงๆต้องบอกว่าความที่มันเป็นโรคเนาะมันเป็นอาการเจ็บป่วยแปลว่ามันก็จะต้องผิดปกติไปจากบุคลิกเดิมของเขาถ้าเกิดเทียบกับก่อนหน้านั้นแล้วมันมีความแตกต่างกันชัดเจนส่งผลกับการดำเนินชีวิตส่งผลทำให้ทำงานทำการไม่ได้มีปัญหาการเข้าสังคมแบบนี้
0: ค่ะ
1: อันนี้แปลว่าอาจจะเข้าข่ายว่าเป็นโรคแล้วว่ามันไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้แต่ถ้าเป็นบุคลิกเดิมก็คือเราก็ต้องเห็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเป็นคนหงุดหงิดง่ายอารมณ์ร้อนมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกับการดำเนินชีวิตยังทำงานทำการได้เข้าสังคมอะไรกับเขาได้อยู
0: ่อันนั้นถึงว่าจะเป็นอารมณ์ส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นผิดแผกไปจากเดิมอาจจะเข้าข่ายว่าป่วยลองไปแย้งๆกันแล้วนะคุณผู้ชมไปสังเกตคนใกล้ตัวกันแล้วนะคราวนี้เราพูดถึงแนวทางการรักษากันบ้างก่อนอื่นทำอย่างนี้ก่อนว่าโรคนี้ถ้าเป็นแล้วแบบมันหายเองได้ไหมไม่หาหมอได้ไหมคะ
1: โอเคจริงๆหายเองแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำมันก็จะสูงค่ะหายเองนี่คือโอกาสจะหายเองมันก็น้อยนะคะเพราะว่าพออยู่ไปเรื่อยๆความรุนแรงของโรคส่วนใหญ่มันก็จะมากขึ้นมากขึ้นค่ะ
0: แล้วมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นที่ปลายทางไม่รู้เลย
1: มันก็จะยิ่งซับซ้อนยิ่งรุนแรงขึ้นกว่าเดิมไปอีก
0: หายได้แต่อาจจะหายช้าและผลกระทบอาจจะรุนแรง
1: นะคะ
0: เพราะฉะนั้นพูดถึงแนวทางการรักษานิดนึงค่ะว่าเรามีวิธีการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังไงบ้าง
1: ค่ะก็การรักษาหลักในปัจจุบันนี้ยังคงเป็นการใช้ยานะคะกลุ่มยาที่เราใช้ก็คือเป็นยาเรียกว่าเป็นมูดสเตบิไลเซอร์เนาะก็คือเป็นตัวยาที่ทำให้อารมณ์เนี่ยคงที่อยู่ตรงกลางไม่ไปขั้วใดขั้วหนึ่งนะคะแล้วก็มีการรักษาในด้านสังคมก็คืออาจจะมีการทำจิตบำบัดพูดคุยกับครอบครัวสร้างความเข้าใจตระหนักเกี่ยวกับตัวโรคนี้นะคะเพราะอย่างที่พี่บอกเลยก็คือครอบครัวบางคนไม่เข้าใจคิดว่าอย่าคิดมากสิเดี๋ยวหายอย่างเงี้ยจริงๆก็มันหายเร็วกว่านั้นได้อาการดีกว่านั้นได้ค่ะก็มีการทำจิตบำบัดร่วมกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดในรายที่อาจจะดื้อต่อการรักษาด้วยยามากๆหรือว่าอาการรุนแรงมากๆที่เรารอไม่ได้ก็จะมีการรักษาด้วยการใช้ไฟฟ้านะคะ
0: ก็แสดงว่าเรามีสเต็ปในการรักษาแล้วแต่ความรุนแรงของโรคก
1: ็
0: เริ่มจากยาเริ่มจากการมาพูดคุยบำบัดหรืออาจจะต้องไปมากกว่านั้นแล้วแต่เคสเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นย้ำเลยว่ารักษาหายได้ใช่ไหมคะแต่ว่ายิ่งมาเจอคุณหมอเร็วก็หายเร็วด้วย
1: ค
0: ่ะแล้วก็ตอนนี้อยากจะให้พูดถึงนิดนึงค่ะในส่วนของโรงพยาบาลสวนสราญรมของเราค่ะพี่ทิวเรามีมาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้ยังไงบ้างแล้วจะมีขั้นตอนในการรักษายังไงบ้างบางคนเขินนะที่จะเข้าไป
2: ค่ะในตอนนี้ค่ะโรงพยาบาลสวนสราญรมจะมีให้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกนะคะสำหรับท่านที่สังเกตแล้วว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างข้างต้นที่บอกไปใช่ไหมคะเริ่มนอนน้อยนอน 2-3 ชั่วโมงเริ่มมีโครงการใหญ่โตเริ่มแบบมีปัญหาละใช้เงินเยอะฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยค่ะบางทีเจ้าตัวสังเกตไม่เห็นแต่ว่าญาติสังเกตเห็นเนาะนะคะถ้าญาติสังเกตได้ก็ช่วยพามาตรวจค่ะมาที่แผนกผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลสวนสราญรมได้นะคะในวันเวลาราชการนะคะหรือถ้าช่วงที่แบบอาการรุนแรงก็ยังมีบริการที่ห้องฉุกเฉินเนาะนะคะซึ่งตรงแผนกผู้ป่วยนอกก็จะมีบริการคัดกรองนะคะให้การดูแลเนาะโดยทีมสหวิชาชีพซึ่งก็จะประกอบด้วยจิตแพทย์มีพยาบาลจิตเวชนะคะมีนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็มีนักจิตวิทยาที่เผื่อว่าบางท่านที่มีปัญหาที่มันลึกซึ้งต้องได้รับการบำบัดค่ะ
0: นะคะคือเข้าไปอาจจะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงเพราะว่าเนี่ยค่ะตอนที่อ้อมเคยไปเนี่ยอ้อมไปถ่ายอินเสิร์ตนะอ้อมไม่ได้ไปเป็นคนไข้คุณหมอเนี่ยจะมีพี่ๆคอยแนะนำเลยว่าเนี่ยเข้าไปต้องผ่านจุดคัดกรองต้องทำอะไรยังไงบ้างก็คือบุคลากรทุกคนน่ารักมากให้คำแนะนำดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครมีอาการ

0: เนี่ยไม่ต้องรอให้มันดุนแรงนะไปข้อคำปรึกษากันได้แต่ว่าในทีมของสหวิชาชีพนิดนึงค่ะพี่ทิวน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าอาจจะไปขอคำปรึกษาได้ตรงนี้เราดูแลในเรื่องอะไรกันบ้างเพราะว่าขึ้นไปก็เห็นมีการดูแลผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมคะ
1: คลินิกจะแบ่งกันไปค่ะก็คือเฉพาะถ้าสูงอายุก็จะไปอีกส่วนหนึ่งค่ะก็ตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปก็จะไปที่คลินิกสูงอายุเนา
0: ะ
1: แต่เฉพาะโรคก็จะมีคลินิกเฉพาะเหมือนกันค่ะเหมือนคลินิกที่เป็นโรคทางอารมณ์ก็ให้การดูแลทั้งโรคไบโพล่าแล้วก็โรคซึมเศร้าด้วยค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือลักษณะของห้องจะเป็นอย่างนี้เนาะคุณหมอก็จะเหมือนกับว่าพูดคุยถามไถ่ว่าอาการเราเป็นยังไงอะไรบ้างแล้วทุกท่านดูไปกันเองหมดเลยนะคะโอ้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะพอได้เข้าไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าในการอยู่ร่วมกันเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเราคุยกันแล้วว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสจะมาทำร้ายทั้งตนเองและผู้อื่นได้หรือไม่ในกรณีที่เรามีคนในครอบครัวเพื่อนที่เป็นโรคไบโพล่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ยังไงบ้างให้มันเกิดความปกติมากที่สุด
2: ค่ะก็ในช่วงที่คนไข้อาจจะดูอาการรุนแรงหน่อยอาการเยอะหน่อยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะใช้วิธีเช็คกับคนไข้ในครอบครัวของเราเนี่ยแหละค่ะว่าเอ้ยเขามีปัญหาตรงไหนที่ต้องการให้เราช่วยเหลือหรือมีส่วนไหนที่เขาอยากให้เรามาพูดคุยมาทำความเข้าใจกันนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งจะเจอบ่อยมากเลยคนไข้จะรู้สึกว่าคนในครอบครัวไม่เข้าใจไม่ฟังเขา นะคะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งอยากจะให้คนรอบตัวของคนไข้จะในสังคมหรือในครอบครัวก็แล้วแต่เรียกว่าลดการตีตราว่าเธอป่วยสิ่งนี้ทำให้คนไข้รู้สึกแย่มากเขารู้สึกว่าฉันเป็นคนป่วยคนนึงฉันไม่ใช่คนปกติแบบนี้ค่ะก็จะทำให้คนไข้รู้สึกแย่ก็จริงๆถ้าเกิดเขารับการรักษาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทำตามคำแนะนำของการดูแลตัวเองอย่างนี้ค่ะคนไข้ก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้เลยค่ะ
0: ค่ะนั่นหมายความว่าคนรอบข้างมีส่วนสำคัญมากๆเหมือนเราต้องมาคุยกันแล้วเราต้องเป็นผู้ที่ฟังเขาให้มากๆแล้วก็ลองดูซิว่าเขามีความต้องการยังไงบ้างเพื่อที่จะได้มาหาทางออกร่วมกันคือบางทีมันต้องร่วมมือกันนะคนไข้คุณหมอและครอบครัวคนป่วยจะได้หายเร็วขึ้นแต่นี่คือหนึ่งสิ่งที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่ทราบว่าเราอย่ามองว่าเขาเป็นคนป่วยอย่าตีตราคำนี้ดีมากๆอย่ามองว่าเขาเป็นผู้ป่วยมองแค่ว่าเขาเป็นคนนึงที่อยู่ในครอบครัวเราแล้วก็แค่ต้องการความเอาใจใส่มากขึ้นเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอาการแบบเริ่มจะเข้าข่ายแล้วคุณหมอคะแนะนำหน่อยค่ะว่าต้องทำยังไง
2: ค่ะก็ถ้าเกิดเราสังเกตตัวเองได้แล้วว่าเอ้ยเราน่าจะไม่ค่อยโอเคละอารมณ์เราตอนนี้นะคะจริงๆมีถ้าเบื้องต้นเลยทำได้ตั้งแต่ตอนอยู่ที่บ้านเลยก็คือเราจะมีสายด่วนสุขภาพจิตนะคะเบอร์1323อันนี้ก็ติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาได้นะคะต่อมาลำดับถัดไปก็จะเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะก็จะมีคุณหมอใกล้บ้านสามารถดูแลเบื้องต้นให้เราได้ขั้นถัดมาก็จะเป็นอย่างสวนสราลมอันนี้จะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชเลยค่ะ
0: ค่ะลองดูนะสายด่วนสุขภาพจิตก็ได้โรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้หรือจะเป็นโรงพยาบาลสวนสราลมก็ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้เราได้พูดคุยกันมาแล้วค่ะมาทางด้านของโรงพยาบาลเราอีกสักนิดนึงตอนนี้บุคลากรของเราเครื่องไม้เครื่องมือเพียงพอยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวให้พี่ทิวเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
1: เครื่องไม้เครื่องมือก็เพียงพอค่ะบุคลากรก็อย่างที่บอกค่ะไปก็จะมีบุคลากรที่ต้อนรับตั้งแต่แผนกผู้ป่วยนอกเนาะแล้วก็หากท่านอาการรุนแรงต้องเข้าไปรักษาแบบผู้ป่วยในข้างในก็จะมีหอผู้ป่วยที่ให้การดูแลค่ะมีสหวิชาชีพที่ตามเข้าไปดูแลแล้วก็พอถึงขั้นตอนหลังจำหน่ายนะคะก็จะมีการประสานส่งต่อไปยังพื้นที่เนาะเพราะว่าการดูแลมันไม่ได้จบแค่ที่ครอบครัวนะคะถึงครอบครัวเข้าใจแต่ว่าสังคมไม่เข้าใจชุมชนไม่เข้าใจก็จะเป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกับชุมชนได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นชุมชนก็ต้องมีการที่แบบเข้าใจในตัวโรคของคนไข้มีการสื่อสารทางบวกด้วยค่ะ
0: สุดท้ายแล้วค่ะให้ทั้งคุณหมอแล้วก็พี่ทิวนะคะได้ฝากความห่วงใยถึงคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ในการที่จะสังเกตตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็เข้าใจไบโพล่าให้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวเชิญคุณหมอกันเลยค่ะ
2: ค่ะก็ตอนนี้นะคะโลกเรามันมีสถานการณ์หลายๆอย่างที่ไม่ปกติแล้วทำให้เรารู้สึกเครียดมากนะคะทั้งเรื่องสังคมทั้งเรื่องการเงินนะคะหรือว่าแม้แต่การเรียนการทำงานของแต่ละคนก็อาจจะมีปัจจัยที่กระตุ้นให้เรารู้สึก อารมณ์เราเปลี่ยนแปลงไปนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเราเริ่มรับมือกับมันยากลำบากขึ้นนะคะสามารถปรึกษาแชร์กับเพื่อนคนใกล้ตัวบางทีก็บางคนก็สามารถช่วยแบ่งเบาไปได้เนาะหรือว่าการมาพบแพทย์เพื่อประเมินโดยละเอียดอันนี้ก็ช่วยได้ค่ะ
0: ค่ะเชิญพี่ทิวเลยค่ะ
1: ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะลองหันมาใส่ใจสุขภาพจิตใจของตัวเองด้วยเนาะบางคนอาจจะใส่ใจสุขภาพกายทางเดียวมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะสุขภาพใจก็สำคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยค่ะการขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวเนาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมุติว่ารู้เร็วรักษาเร็วอย่างที่คุณหมอบอกตอนต้นค่ะก็จะทำให้อาการเราดีขึ้นไวแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ไวขึ้นค่ะ
0: เหมือนที่คุณหมอได้บอกนะคะกายใจสัมพันธ์กันกายจะแข็งแรงอย่างเดียวไม่ได้ใจเราก็ต้องแข็งแรงกันด้วยนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆที่มาร่วมพูดคุยค่ะขอบพระคุณทั้งคุณหมอแล้วก็พี่ทิวเลยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเวลาของรายการลองตายวันนี้มดลงแล้วค่ะตอนหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมติดตามให้ได้นะเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ุกเรื่องที่อยากรู้
1: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้าร
6: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: สวัสดีครับ
8: สะพายกล้องท่องแคนาดาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
9: เป็นบรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตานี
8: เป็นจุดเช็คอินของปัตตานีครับและส่วนสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามและที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลย
9: มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาล
8: เรียกว่าตลาดขยะ
9: ตลาดขยะ
8: ใช่ครับ
9: ชื่อแปลกมากนะ
8: ชื่อแปลก
9: ว้าว
8: ว้าวมาถึงแล้วนะครับที่โรงปี๊บสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: สะพายกล้องท่องแคนาดาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับซึ่งพาน้องพัดครับมาเที่ยวปัตตานี
9: ครับ
8: เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับ
9: หลายครั้งแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาเที่ยวแบบเจาะลึกก็คืออยากให้พี่ยุเนี่ยแหละพาเที่ยวในพื้นที่แบบวันเดย์ทริปน่ารัก
8: ได้เราจะไปแชะชิมแล้วก็
9: ช็อป
8: ช็อป
9: หรือเปล่านะต้องรอดู
8: ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยจะพาน้องพัดไปทั้งกินไปทั้งชิมไปทั้งช็อปในพื้นที่ต่างๆของตัวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับซึ่งช่วงเย็นๆที่นี่ครับก็จะมีบรรดาผู้คนมาถ่ายรูปนะฮะนักศึกษามาออกกําลังกาย
9: มาวิ่งกันรอบสระตรงน
8: ี้แล้วก็มาเนี่ยถ่ายรูปตรงนี
9: ้ก็สวยครับเพราะว่าคือข้างในถ้าเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นหอดูนกใช่มั้ยครับ
8: หอด
9: ู
8: นกเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปดูเหมือนกันว่าหอดูนกข้างในจะเป็นแบบไหนจะมีสวยงามขนาดไหนไปกันเลยครับ
9: มาได
8: ้นี่เราก็มาถึงแล้วนะครับป่าในเมือง
9: ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับ
8: ครับ
9: ก็วัยรุ่นปัตตานีก็ชอบมาดูวิวการช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวิวพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีเรือขับผ่านนะครับระหว่างที่พระอาทิตย์ตกก็คือสวยจริงๆครับก็มันเป็นอีกสเปซนึงให้พี่น้องชาวปัตตานีแล้วก็นักศึกษามาใช้พื้นที่ตรงนี้ออกกําลังกายก็ได้มาหิวใจตอนเย็นก็ได้นะครับ
8: ถูกต้องครับ
9: โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูที่หอดูนกกันครับ
8: นี่นะครับเป็นหอดูนกนะครับเดี๋ยวไปขึ้นข้างบนกันที่นี่เคยมาไหม
9: เคยมารอบนึง
8: มาตอนเย็น
9: สวยมากมันจะเห็นดวงอาทิตย์กลมๆใหญ่ๆ
8: จะขึ้นเสิร์ตภาพไหม
9: แล้วก็ค่อยเดี๋ยวดูอินเสิร์ตนี้นะแล้วก็ค่อยๆหายไปกับขอบทะเลครับคือสวยมากมันเป็นโกลเด้นเฮาส์แบบเป็นช่วงเวลาสีทองที่สวยจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสที่นี่เลยสวยมาก
8: เหนื่อย
9: ก็คือเย็นสบายอ่ะครับตอนเย็นๆนี้ก็คือแนะนำว่ามาเดินเล่นได้จ็อกกิ้งเบาๆได้ครับ ก็จะได้บรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมออปัตตานีเห็นทั้งปากอ่าวปัตตานีก็จะมีเรือเล่นผ่านไปมากับนกนะครับที่ดูสวยงามเลยล่ะนะฮะ
7: ครับ
8: อีกหนึ่งจุดเช็คอินของปัตตานี
9: ครับ
8: นั่นคือสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสะพานปลา
9: อ๋อสะพานสูงเลย
8: ใช่ครับ
9: เรือสามารถเข้าได้นะครับเรือประมงเข้าได้
8: หอบหรอ
9: หอบมากทุกคนคือเดินขึ้นมาเหนื่อยมาก
8: แต่ว่า
9: แต่คุ้ม
8: คุ้มไหม
9: คุ้ม
8: สวยมากคุณผู้ชมไปดูกันเป็นสะพานปลานะครับซึ่งข้างล่าง

0: เนี่ยก็จะมีการซื้อขายปลาเนี่ยคือสะพานปลาปัตตานีเลย
1: ครับ
0: เป็นที่เรือมาลงปลาที่นี
1: ่ก็ยังคงเรียกว่าปัตตานีนี่ยังคงเป็นเมืองท่าสำคัญอยู่นะครับเรื่องของเศรษฐกิจอาหารทางทะเลนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: นี่ก็จะมีภาพแบบนี้ยังให้เห็นอยู่ยังมีกลิ่นอายความเป็นชุมชนประมงให้เห็นอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับ
0: ใช่เลยครับผมเคยมาไหมครับที่นี
1: ่ไม่เคยเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันกับสะพานเฉลิมพระเกียรติไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้สูงมาก
0: ขอบแต่ว่าสวยเนาะ
1: สวยครับสวย
0: บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของปัตตานีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยครับเป็นท่าเรือหมดเลยเวลาเรือเข้ามาจาก
1: เ
0: ข้าเทียบท่าก็จะมาลงปลาที่นี
1: ่ครับ
0: ตอนเช้าๆเนี่ยตีสามตีสี่ก็จะมีผู้คนมาซื้อปลามาจับจ่ายมันจะมีของสดที่นี่เยอะมาก
1: ก็คือบอกว่าเป็นตลาดปลาเลยใช่ไหมครับ
0: ที่
1: จะม
0: ี
1: แบบว่ามารับซื้อปลาไปขายปลีกขายส่งกันอีกส่งต่อไปจากนอกจากปัตตานีก็ส่งต่อไปสงขลาแล้วแต่พื้นที่นะครับว่าปลาที่เข้ามาเนี่ยจะออกไปที่ไหนบ้างครับ
0: ใช่หิวเรื่องพัด
1: เริ่มหิวแล้วครับอยากจะให้พี่ยุเนี่ยพาไปดื่มชาเย็นแบบที่เป็นชาเย็นที่ถึงใจอ่ะอยากทานอ่ะ
0: คิดแป๊บ
1: ชาเย็นปัตตานีเลยเหรอใช่ครับ
0: ชาเย็นที่มันถึงเลยเหรอ
1: ที่มันถึงเลยว่าอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นแบบของปัตตานี
0: ของซิกเนเจอร์เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวพาไปดีกว่าเป็นร้านจำไม่ได้ไปดูกัน
1: เดี๋ยวไปดูกันเพราะเมื่อกี้เราบอกคุณผู้ชมไปว่าเราจะพามาหาอะไรกิน
0: ใช่
1: ตอนนี้คืออยากกิน
0: นี่นี่อยู่นี่ครับนมหรือดีเคยมาไหมครับที่นี
1: ่เคยผ่านอย่างเดียวไม่เคย
0: ผ่าน
1: วันนี้ครั้งแรก
0: เพราะว่าที่นี่มีนมที่รสชาติดี
1: นมหรือดี
0: นมหรือดีวิสวยงาม
1: พอเข้ามาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะแบบได้กลิ่นอายความเป็นวิถีพหูก็จะมีเสียงอาสานนะครับ
0: น้องป้าจะกินอะไรครับ
1: เมื่อกี้สั่งขนมปังไปขนมปังนม
0: นี
1: ่แล้วก็ชาไทยนม
0: ที่นี่แนะนำเลยชาไทยฉาบ๊วย
1: งาซิกุ๊ดอายัง
0: นี่ถ้าสมมติมาที่3จังหวัดเนี่ยก็จะสั่งอันนี้กันงาซิกุ๊ดอายังก็จะเป็นข้าวที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยชิกุกุก็จะมีเครื่องเทศต่างๆมีตะไคร้มีอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำแกงปลาต้องโกปกติที่นี่ก็จะเน้นขนมนะครับก็จะมีข้าวด้วยมีข้าวเนื้อย่างชิกุกุอายามข้าวไก่ทอดแล้วก็พวกต่างๆข้าวมันไก่ข้าวหน้าไก่อะไรเงี้ยก็มีโจ๊กกุ้งกะเพราที่เราจะมากินตรงนี้คือของกินเล่นแล้วก็ขนมนี่ที่เราว้าวอันนี้เป็นชาคุ้ยนมสดไอศกรีมกะทิน้องไปกินอะไร
1: กินชาไทยนม
0: ชาไทยนม
1: โอเคเดี๋ยวรอดู
0: น้องพัดตรงนี้เขาจะมีแบบริมน้ำริมน้ำปัตตานีเลย
1: จะมีงานประจำปีที่เป็นขึ้นชื่อเลยก็คืองานประเพณีของเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวครับเขาจะมีการนำเอาองค์เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวนะครับมาทำพิธีลุยน้ำลุยไฟนะครับเป็นงานประจำปีที่เรียกว่าคนในพื้นที่อ่ะคือให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงความพยายามและความมุ่งมั่นขององค์เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวครับในการที่แบบข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยมันเป็นตำนานอยู่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพพิธีที่มีการแห่องค์เจ้าแม่ลงในน้ำข้ามไปอีกฟากหนึ่งนี่ก็เป็นแรงศรัทธาในพื้นที่ความเป็นพหุวัฒนธรรมครับก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่รอบเมืองเพื่อให้พี่น้องจีนนะครับได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
0: ครับ
1: ก็จะมีพิธีอยู่หลายวันเลยครับนี่ก็เป็นสีสันนึงที่จังหวัดปัตตานีก่อนที่จะลุยน้ำลุยไฟอ่ะครับก็วันแรกเลยก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่ด้วยเกี้ยวแห่พระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อแห่เสร็จปุ๊บตอนกลางคืนก็จะเป็นพิธีลุยไฟเช้ามาก็จะลุยน้ำแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยคือคนแน่นตลอดพื้นที่เลยครับถนนอโนรูคือแน่นจริง
0: ๆซึ่งที่นี่ก็จัดเมื่อไม่นาน
1: ไม่นานมานี้ครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปสำหรับงานขององค์เจ้าแม่ลิ้นกอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิถีของความเป็นจีนวิถีมุสลิมเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสถาปัตยกรรมนะครับมัสยิดหรือว่าเสียงอาซานเนี่ยก็ถือว่าม ีความกินอายความเป็นมุสลิมอยู่แล้วครับ
0: ด้วยความที่นี่มีความหลากหลายทาง
1: วัฒนธรรม
0: อยู่แล้วก็จะเห็นเป็น

0: มัสยิดเห็นเป็น
1: หลักเมือง
0: หลักเมืองเห็นเป็นมัสยิดต่างๆที่แบบเรียกว่าแบบหลากหลาย
1: หลากหลายจริงๆคือปัตตานีเนี่ยเขาขึ้นชื่อจริงๆนะครับเรื่องของความเป็นพหุวัฒนธรรมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเมืองเก่าเนี่ยคือปัตตานีเนี่ยชัดมากครับ
0: ทั้งผู้คนเน
1: า
0: ะผู้คนก็ชัด
1: สถ
0: านที่สถาปัตยกรรมต่างๆก็ชัด
1: เนี่ย
0: เห็นเสียงอาจารย
1: ์คืออันนี้จะเป็นวิธีของมุสลิมนะครับแล้วซึ่งเขาอะอยู่กันได้แบบกลมกลืนมาก
0: ค
1: ือผมก็ไปงานเจ้าแม่นี่แหละครับเป็นงานของความเป็นจีนแต่พี่น้องมุสลิมก็ไปค้าขายในงานได้พี่น้องพุทธก็ไปค้าขายในงานได้เราไปถามถึงเจ้าของพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาอยากเปิดโอกาสให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้แบบมีความสุขแฮปปี้แล้วก็จอยกันได้ทุกงาน

0: เป็นร้านนมฤดีอันนี้พัดก็มาครั้งแรกเหมือนกันก็จะขายเหมือนฟิลพวกเมนูนมแล้วก็พวกอาหารที่เป็นอาหารของปัตตานีก็มีเนาะอาหารของปัตตานีก็มี
1: นา
0: ซิดาแก่แล้วก็เป็นพวกเมนูขนมปังอะไรเงี้ยครับเยอะแยะมากมายแบบมาก็เที่ยวก็มาพักที่นี่ได้มาแวะกินอะไรที่นี่ได้อันนี้คือ
2: เ
0: ฉากล้วยนมสดถ้าเป็นภาษายาวีเรียกว่า
1: เฉากล้วย
0: ฮะ
2: บุเดอร์ฮิตเต้
0: บุเดอร์ฮิตเต้
2: บุเดอร์ฮิตเต้
0: ผมชื่อเสียห้ามมาก

0: ได้กินน้ำกันทุกคนเลยเขาสั่งน้ำมาเป็นสอง
1: แต่ว่าอันนี้อร่อยมากครับชอบครับเป็นชาชาเย็นเนาะ
2: ชาไทยนมสด
1: ชาไทยนมสด
2: ก็จะเน้นฟิวนมนิดนึงเพราะว่าชื่อร้านนมดี
1: ถ้าใครที่อยากจะมากินขนมที่ร้านนี้ก็จะสามารถที่จะมาได้เลยลงสะพานชินาเทนีแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาข้างๆกับร้านสภากาแฟพรีเมียม
2: ก็เข้ามาในย่านเมืองเก่า
1: ขนมเยอะเลยมีอาหารทานเล่นแล้วก็มีข้าวด้วยมีไก่จงไก่จอเฟรนฟูเฟรน
2: น้ำผงน้ำชา
1: ชาชานม
2: เป็นภาษาเดียวที่ไม่ต้องเรียนเขาต้องกลมมาต้องโง
1: ่เรากินตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปเดินเล่นที่หาดรูสมิแล
2: ท่านอยากเดินเล่น
1: เดินเล่นที่นั่น
3: ท้องพัดตรงนี้เป็นหาดรูสมิแลใช่รูสมิแลคืออะไรรู้ไหม
4: ไม่รู้ครับความหมาย
3: รูก็คือต้นสน
4: สมิแล
3: สมิแลคือ9ต้นสน9ต้น
4: คือจุดเริ่มต้นของรูสมิแล
3: ใช่แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนเป็นในใจเหมือนกันเป็นข้อมูลที่รูก็คือต้นสนสมิแลคือ9ซึ่งที่นี่นะครับช่วงเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่นี่กันเป็นจำนวนมากเลย
4: ครับนี่ก็เป็นสีสันนะ
3: ใช่เดี๋ยวเขาจะมีมาวิ่งเล่นแถวๆนี้ตอนเย็นไปเราไปกันต่อ
4: ไปที่ไหนต่อครับ
3: มาแบบแป๊บ
4: ๆเป็นทัวร์ชะโงก
3: ทัวร์ชะโงก
4: แล้วก็เดี๋ยวพาไปหาอะไรกินเพราะเมื่อกี้ค้างไว้อยู่ว่าจะพา
3: จริงๆเราก็มาเกือบทุกที่แล้วแหละแต่ว่าน้องพัดก็มาเกือบทุกที่แล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามแล้วก็ที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเรามาถึงอีกหนึ่งจุดแล้ว
4: ใช่ครับ
3: นั่นก็คือที่
4: มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาลเมืองไทยนะครับที่นี่ด้วยตัวมัสยิดแล้วก็ตัวอาคารที่มีความสวยงามมากๆนะครับ
3: นี
4: ่ก็มัสยิดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่บนถนนยะรังตำบลอานะรูอำเภอเมืองปัตตานีนะครับก็เป็นหนึ่งในศาสนสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็ย้อนไปก่อนในนี้ในหลวงรัชกาลที่9ก็เสด็จมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันสถาบันกษัตริย์นะครับที่ยังคงให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมแล้วก็มีการเสด็จมาเป็นประจำทุกปีปีไหนท่านไม่ได้เสด็จมาเนี่ยก็จะมีการมอบหมายให้องคมนตรีเนี่ยครับเป็นผู้แทนมานะครับ
3: อยู่ถนนยะรังใช่ไหมครับ
4: ถนนยะรังครับก็จะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับมัสยิด

0: ถูกออกแบบจากกรมการศาสนาโดยนายประสิทธิผลม่วงเขียวได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็มีต้นแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมนะครับมาจากทัชมาฮาลประเทศอินเดียผสมผสานกับศิลปะตะวันตกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นนะครับ
1: ไปดูอีกที่นึง
0: ครับ
1: ทำยังไม่จบตัวนี
0: ้ก่อนจะลาเราจะพาทุกคนไปอีกที่นึงที่ไหนก
1: ็2ที่3ที่เลยมั้ง
0: รอดูเลย
1: ไปดูตลาดขยะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปัตตานี
0: ตลาดขยะ
1: น้องพัดข้างมัสยิดตรงนั้นก็เป็นมัสยิดใช่ไหมครับตรงข้ามนี้ก็จะเป็นตลาดมือสองนี่เป็นตลาด
0: สดเทศบาลเมืองปัตตานี
1: ใช่ครับแล้วก็ตอนเช้าจะเป็นตลาดสดแต่ตอนเย็นๆนี่ก็จะเป็นตลาดมือสองเขาเรียกว่าตลาดขยะ
0: ตลาดขยะ
1: ใช่ครับ
0: ชื่อแปลกมากนะ
1: ชื่อแปลก
0: ได้ยินชื่อเหมือนกัน
1: ตลาดขยะที่นี่ครับซึ่งจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาอนำเสื้อมือสอง
0: เสื้อมือสอง
1: คือก็ของใช้มือสองทั้งหมดอ่ะ
0: ของใช้มือสองมาแบกกระดิน
1: คือ
0: กลางเลยแล้วก็ขาย
1: ใช่นี่สวยๆนั่นเลย30บาท20บาท60บาท40บาทมีหมดนะครับชอบไหมที่นี
0: ่ได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรให้เราแบบจุกกลับบ้านได้บ้าง
1: เออนี่เขาจะซื้อกันกลางแจ้งอย่างนี้เลยทุกคน
0: ก็ห่างจากมัสยิดกลางนิดเดียว
1: ใช่ครับประมาณ300เมตร
0: ประมาณ300เมตรก็คือถึงเลยนะครับตอนเย็นๆเปิดทุกวันไหมพี
1: ่เปิดทุกวัน
0: เปิดทุกวันนะครับตลาดขยะ
1: ตลาดเป็นตลาดมือสองนะ
0: ตลาดของสองเลย
1: ของพื้นที่จังหวัดปัตตานีเลยตอนเช้าที่นี่ก็จะขายพวกอาหารสดปลาต่างๆ
0: ครับ
1: นะครับพอตอนเย็นก็จะ
0: แปลงสภาพ
1: แปลงสภาพ
0: เป็นตลาดมือสองนะครับไม่ตลาดมือสองดีกว่าเดี๋ยว
1: เราไปตลาดมือสอง
0: ตลาดรายชื่อไม่น่าเดินเลยจริงๆของเยอะมากนะครับของดีๆราคาถูกเยอะมากนะครับ
1: ใช่ครับรู้สึกหิวอย่างน้องพัด
0: รู้สึกหิววันนี้รู้สึกกินเยอะมากกินจุก
1: ๆแต่ว่าของหนักเราจะไม่กินเลยเมื่อกี้เรากินของหวานไปละเดี๋ยวอยากกินแบบของข้าวบ้างเดี๋ยวไปดู
0: คุณพี่ยุทธภาเราไปทานอะไรครับเย็นนี
1: ้ไปกินราดหน้
0: า
1: ที่ขึ้นชื่อของที่เลยเป็นราดหน้าหมี่กรอบ
0: ครับ
1: ครับของโรงปี๊บ
0: โรงปี๊บ
1: โรงปี๊บเนี่ยเป็นโรงปี๊บเก่าโรงทำปี๊บเป็นโรงงานทำปี๊บสมัยโบราณ
0: แต่อันนี้ก็คือมาเป็นร้าน
1: ใช่เขาดีโนเวทมาเป็นร้านเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกัน
0: โอเคไปเลยครับร้อย
1: อู้ว้าวอ
0: ู้ว้าว
1: มาถึงแล้วนะครับที
0: ่โรงปี๊บ
1: มาเย็นๆอย่างนี้เรามากินข้าวเย็นที่นี่นะครับน
0: ี
1: ่โรงปี๊บอุ๊ยเห็นไหมนี่โรงปี๊บคืออะไรน้องพัด
0: โรงปี๊บคือได้ยินมาว่าที่นี่เมื่อก่อนเขาทำปี๊บมาก่อน
1: เป็นโรงงานทำปี๊บนั่นเองนะครับดูทางเข้า
0: แล้วอย่างนี้เขาก็ปรับใหม
1: ่ทางเข้าก็แคบนิดเดียวนะครับ
0: ร้านละ
1: แต่ว่าที่นี่นะครับขึ้นชื่ออาหารหลายอย่างมากนะครับ
0: อย่างเช่น
1: แม่ราดหน้าหมี่กรอบ
0: ที
1: ่เดี๋ยวจะลองชิมเหมือนกันว่าที่นี่จะมีความอร่อยขนาดไหนนี่ลึกลับนะทางเข้าค่อนข้างจะลึกลับเน
0: า
1: ะ
0: ซอยเข้าตรอก
1: เข้าตรอกซอกซอยลึกๆนะครับนี่สมัยก่อนเนี่ยที่นี่จะเป็นโรงปี๊บเดี๋ยวไปดูว่าสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อันนี้นี่โรงปี๊บอยู่นี่ว้าวนี่ครับครับ
0: นี่ปี๊บ
1: ใช่
0: ใช่ไหมปี๊บก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทำปี๊บสมัยก่อนนะครับยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี
1: แต่ตอนนี้น่าจะไม่ใช้แล้ว
0: ไม่ใช้แล้วเรื่องข้อมูลปี๊บเยอะมากปี๊บที่หลายคนชอบเอาไปตีตอนกีฬา
1: ที่มาของโรงปี๊บ
0: เออนี่คือโรงปี๊บอันนี้ก็ปรับเป็นร้านอาหารแหละ
1: เออไปนั่งไปหาที่นั่งที่นี่มีบรรดานักท่องเที่ยวนะมาเวลามาก็จะถ่ายรูป
0: ใช่ก็มีแอร์นะ
1: ครับ
0: จะร้อนมีแอร์นะครับสบายมากแล้วก็มันให้ฟิลเหมือนเราอยู่ในโรงงานนี่แหละดูดิมันอยู่ในอยู่บรรยากาศเราเป็นแบบเรืออะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่ามันมาจอกแนวแบบชิโน
0: ยูโรเปียน
1: ชิโนยูโรเปียนชิโน
0: หรือเปล่านะเออชิโน
1: โปรตุเกสนี่
0: มีก็จะมีความหินขัด
1: ใช่
0: ประตูหน้าต่างแบบมีความจีนอะไรเง
1: ี้ยก็ยังคงความเป็นสมัยก่อนอยู่นะ
0: ใช่ตัวโครงสร้างตึกยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่มีการตกแต่งเพิ่มขึ้นเพื่อ
1: รู้จักทางเข้าทางเข้าม
0: ันเข้าซอย
1: แค่ตรอกเลยแค่อะไรอย่างงี้ครับนี่เป็นเมนูอาหารของที่นี่นะครับ สั่งเลยอยากกินอะไรแต่ว่าเมนู
0: ไม่
1: แนะนำที่นี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นร้านหน้าลงปิ๊บ
0: โอเคร้านหน้า
1: แล้วก็เมนูเครื่องดื่มก็จะเป็นชาเย็นแล้วที่เราจะสั่งก็คือจะมีร้านหน้าลงปิ๊บแล้วก็ข้าวผัดปูแล้วก็กระเพราเนื้อมีแค่นี้พอกามิซุกิแห้งด้วยใช่ไหมดี
2: ไม่มีข้าวผัดปู
0: ครับ
1: สวัสดีครับเป็นยังบ้างวันนี้ได้มาเที่ยวปัตตานีครึ่งวันบ่าย
0: ครึ่งวันบ่าย
1: ยังไม่หมดนะพูดถึงปัตตานีเนี่ยเรามาแค่นิดเดียวเอง
0: ครับก็ฟูลฟิลนะมันเป็นแบบช่วงสั้นๆแต่ว่าคือมันก็มีหลายที่อีกที่เราแบบอยากไปอะไรเงี้ยใครว่างๆก็เชิญชวนดีกว่านะครับแบบมาเที่ยวดูปัตตานีมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยครับ
1: แต่ว่าส่วนใหญ่ปัตตานีเนี่ยส่วนใหญ่อย่างเช่นส่วนทานนะหรือริมหาดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวในช่วงเย็น
0: ครับช่วงเย็นวันนี้ก็สองประเด
1: ี๋ยวแต่ว่าวันนี้เรามีเวลาจำกัดเนาะเรามาเที่ยวแค่ช่วงครึ่งวันบ่ายครึ่งวันบ่ายวันนี
0: ้แต่ก็ได้หลายที่อยู่นะ
1: ได้
0: เราไปที่ไหนมาบ้างนะครับเราไปที่
1: มอปัตตานี
0: ที่
1: อะไรนะ
0: ที่สวน
1: ลู่วิ่งอ่ะจุดชมวิว
0: ชมวิวแล้วก็
1: ขอดูนก
0: แล้วเราก็ออกมาไปที่สะพานปลา
1: สะพานปลา
0: แล้วก็ไปกิน
1: นมฤดี
0: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราไปมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีนะ
1: อ๋อลืมไปที่ริมหาด
0: ริมหาดแล้วก็ไปด้วย
1: ริมหาดเขาเรียกหาด
0: รูสมิแล
1: แล้วก็มัสยิดกลางปัตตานีก็แวะละหมาดเป็นไงบ้างสวยไหม
0: สวยนี่ขนาดเป็นคนพุทธแต่พอเข้าไปมันรู้สึกมันได้กลิ่นอายความเป็นศาสนาอิสลามความเป็นสถาปัตยกรรมที่มันสวยแล้วคืออย่างเงี้ยด้วยแสงด้วยสีเป็นการจัดวางของมัสยิดที่มันถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วพอเข้าไปในมันสวยมากก็เชิญชวนนะครับพุทธก็เข้าไปได้เนาะพุทธก็เข้าไปถ่ายรูปได้ของเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชาย
1: ผู้หญิงก็จะผู้หญิงจะเข้าก็ต้องแบบใส่คลุม
0: เรียบร้อยมิดชิด
1: เรียบร้อยใช่ครับถ้าผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายถ้าจะเข้าก็ต้องกางเกงต้องเลยหัวเข่า
0: ก็คืออย่างนี้ดีกว่าครับว่าไม่ว่าจะศาสนาไหนทุกอย่างเราก็ต้องให้เกียรตินะครับด้วยการแต่งกายที่มิดชิดไปวัดเราก็ต้องมิดชิดไปมัสยิดเราก็ต้องมิดชิดเป็นการให้เกียรติสถานที
1: ่ครับผมหลังจากที่เราละหมาด
0: ครับ
1: ก็ไปที่ตลาด
0: ขยะหรือว่าตลาดมือสอง
1: ตลาดขยะนี่ดูชื่อแบบแปลกๆนะ
0: ชื่อแปลกๆคืออันนี้ตีความหมายเองนะคิดว่าแบบเหมือนเขาตีว่าของมือสองเนี่ยเป็นขยะอย่างนี้เปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรมาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คือเหมือนที่พี่ยูบอกไปช่วงเช้าคือตลาดสดขายของสดช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นขายของมือสองพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยซึ่งเหมาะสำหรับนักช็อปมือสองมากหลายคนเนี่ยมาซื้อต่อไปอัพขายราคาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเหมือนกันนะครับ
1: เพราะว่าตลาดนี้ก็จะอยู่ประมาณ 2-3 ทุ่มก็จะวายตลาดก็จะวายในช่วงนั้น
0: ครับ
1: แล้วที่สุดท้ายที่เรามาคือโรง
0: ปี๊บ
1: เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วของ
0: ครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันมาที่นี
1: ่
0: โรงปี๊บก็ตามชื่อเลยเนาะก็คือเคยเป็นโรงงานทำปี๊บมาก่อนแล้วก็พอเวลาผ่านไปมันก็ลืมใช้ความนิยมก็ลดน้อยถอยลงจากโรงปี๊บก็แปรสภาพมาเป็นร้านอาหาร
1: วันนี้เราสั่งเป็น
0: ราดหน้า
1: โรงปี๊บซึ่งเป็นด้านหน้าที่เป็นเมนูที่มียอดนิยมยอดฮิตเลยที่นี่ถ้าใครมาต้องห้ามพลาดที่จะสั่ง
0: เดี๋ยวเราจะไทอินให้ดู
1: ไทอินให้ดูว่าจะ
0: ชมได้เห็นว่ามันอร่อยแค่ไหน
1: พักมาเลย
0: เร็วจัง
1: นี่เป็นเมนูอะไรครับ
2: ซ
1: ุ
2: ก
1: ี้
2: เน
1: ื้อ
2: หม
1: ูซุกี้เนื
2: ้อ
0: คือมันไม่ใช่ราดหน้า
1: ราดหน้า
0: ใหญ่มากยำเส้นแก้ว
1: เส้นแก้วแล้วก็นี่กระเพราเนื้อ
0: กระเพราเนื้อไข่ดาว
1: อันนี้เป็นเมนูราดหน้าโรงปิ๊บ
0: ใช่ครับ
1: นี่ราดหน้าโรงปิ๊บ
0: ใหญ่มาก
1: ใหญ่มาก
0: จานใหญ่กว่าหน้าอีกอ่ะ
1: นี่หน้าใหญ่เลยนะเฮ้ยจานใหญ่กว่าหน้าอีกแล้วก็ยำเส้นแก้ว
0: นี่ก็จะเป็นกุ้งสดๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูซุกี้แห้งแล้วก็ข้าวกระเพราเนื้อไข่ดาวคือแค่คิดก็อิ่มแล้วทุกคนมันใหญ่มากจริงๆจะกินหมดไหม
1: นี่ราดหน้าดูราดหน้านะดูกุ้งนะ
0: ตัวเติบๆเลย
1: ตัวเติบๆนี่ราคาไม่แพง
0: เป็นไงรสปะ
1: มันจะมีกลิ่นไหม้ของกระทะลองถ้ากินดู

0: ไงบ้างทุกคนวันนี้อิ่ม
1: อิ่มสนุก
0: สนุก
1: แล้วก็แบบได้ถ่ายรูป
0: ใช่ไปชิมช็อปแชะ
1: ชิมช็อปแชะแล้วก็อิ่มมากวันนี้คือพี่อายุจัดเต็มมากแม้ว่าครึ่งวันแต่แบบเที่ยวได้หลายที่มากในจังหวัดปัตตานีครับ
0: ครับผมน้องพัชจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ไหมครับว่าให้แนะนำที่ท่องเที่ยวในปัตตานีครับ
1: เชิญชวนนะครับคนทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็มาเที่ยวได้นะครับปัตตานีมีที่เที่ยวเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวเลยที่นี่แบบมันเป็นเมืองที่ต้องมาเที่ยวต้องไม่พลาดครับ
0: น้องพัชมาจากนคร
1: นครครับนครศรีธรรมราชครับ
0: วันนี้ก็
1: มาอยู่ที่นี
0: ่คนน่ารักไหม
1: ผู้คนน่ารักคือทุกคนแบบเอนจอยสนิทนิดนึงแจกขนมแจกขายได้แจกหมด
0: ถูกต้องครับ
1: วันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับที่จังหวัดปัตตานีพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปช็อปนะครับ
0: ครับผมครั้งหน้านะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหน
1: ต้องติดตาม
0: ไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็ต้องติดตามชมในรายการครับสำหรับวันนี้เราสองคนน้องพัชกับผมนะครับอายุอามินต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าเล็กน่ารักไหม Baby Shark do do do do do Baby Shark do do do do do do Baby Shark แต่ด้วยความเล็กของมันจึงสามารถพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันเสาร์ที่5สิงหาคม2569นะครับสำหรับที่นี้ผู้ชมอยู่กับผมสุพนาลิตมนตรีคุณอภิกาชวนปรีชานะครับล่ามภาษามือคุณคมคิดสันสนเกียรติครับ
0: คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะเข้ามากดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: สำหรับเสาร์นี้ครับต้องบอกว่าหลายคนตื่นเช้านะฮะก็ได้รับชมกันไปแล้วสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะครับกับการเปิดใจคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับถึงแนวคิดเรื่องของการพัฒนาระบบราชการนะครับทั้งเรื่องของการปรับกำลังคนการนำเทคโนโลยี AI เนี่ยมาใช้นะครับเพื่อประชาชนได้รับบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนายประกรณ์นิมประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถึงแนวคิดเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการโดยระบุครับว่าจุดสำคัญวันนี้คือการลงมือปรับกระบวนการทำงานให้เห็นผลจริงเนื่องจากในอดีตครับมีความพยายามในการที่จะปฏิรูประบบราชการไปแล้วหลายครั้งแต่มักจบด้วยการตั้งคณะกรรมการการจัดทำนโยบายแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของราชการได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ปัจจุบันครับเราเผชิญหลากหลายความท้าทายครับทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการเข้าสู่สังคมสูงวัยรวมถึงปัญหาใหญ่ที่สุดและความท้าทายหนักที่สุดก็คือเรื่องของโครงสร้างงบประมาณประเทศครับในปีงบ70เนี่ยเรามีรายจ่ายประจำอยู่ที่ร้อยละ73เท่านั้นนะฮะถ้ากับว่าที่เหลือเนี่ยเราเหลืองบประมาณในการเอามาพัฒนาประเทศแค่ 20% เศษเท่านั้นเองหากเราสามารถลดรายจ่ายประจำแล้วมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐได้ก็มีโอกาสที่เราจะเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนจาก 20% ขยับให้ถึง 30% 30% ตรงนี้ก็จะเกิดเรื่องของโอกาสเรื่องของขีดความสามารถต่างๆที่จะมาพัฒนาคนพัฒนาประเทศรับมือกับความท้าทายต่างๆในอนาคตได้มากขึ้นครับ
2: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
1: ครับ
2: อันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ลดคนไม่ใช
1: ่
2: อย
1: ู่
2: ต
1: ั
2: ดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช
1: ่ครับ
2: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปเราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
1: ที่ปัจจุบัน70%ที่เป็นฟิกซ์คอส
2: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก20%อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30%มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้น
1: ปัจจุบันครับรัฐบาลยังคงทำงานกับภาคเอกชนนะครับในรูปแบบของกรอ.เพื่อจะพิจารณาข้อกฎหมายอุปสรรคต่างๆที่กระทบกับการทำธุรกิจของภาคเอกชนกระทบกับขีดความสามารถของประเทศนะครับเพื่อให้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการเนี่ยสามารถวัดจากสิ่งที่ประชาชนนั้นสัมผัสได้ลดกระบวนการภาครัฐลงอย่างน้อยให้ได้ร้อยละ20ร้อยละ30เช่นสิ่งที่จะเห็นคือพี่น้องประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องไปติดต่อผ่านหลายหน่วยงานนะฮะสามารถ tracking ตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของกระบวนการต่างๆได้และพี่น้องประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศเองก็จะสามารถลดรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนยกระดับขีดความสามารถมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ด้วยนะครับ
2: เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับ
1: ครับ
2: แต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่อง
1: ครับ
2: ที่ต่างมา2เรื่องคูณ2ก็ไป 7,600 คูณ2ก็
1: 14,000
2: 15,000 ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกเนี้ยลงให้ได้ตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
1: เดี๋ยวเป็นผู้ประสบภัย
2: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกรอ
1: ครับ
2: ผ่านกกรประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไง
1: ครับ
2: นะครับแล้วจะให้แก้ยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนการเท่าไหร
1: ่ครับ
2: นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่ไหมครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
1: ถ้าใครชื่นชอบนะครับทุกวันเสาร์ 9:00 น.นะครับจะมีรายการแบบนี้นะครับคุยกับครม.อนุทินนะครับจะเชิญรัฐมนตรีในรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยนะครับมาร่วมพูดคุยกันในแต่ละเรื่องนะครับทุกวันเสาร์ 9:00 น.นะครับ 9:05 น.ถึง 9:35 น.นะผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะฮะถ้าเช้าวันเสาร์มี NBT มีช่อง5นะครับแล้วก็ทีวีรัฐสภาส่วนเช้าวันอาทิตย์จะมีในส่วนของช่อง 9M ด้วยนะครับนอกจากนี้จะมีคู่ขนานผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าด้วยนะครับ
0: หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแจ้งเตือนนะคะว่ายังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่จะเกิดฝนตกหนักทำให้ตอนนี้ต่างจังหวัดวางแผนรับมือกันบ้างแล้วนะคะอย่างที่จังหวัดยะลาค่ะมีการเตรียม4มาตรการเชิงรุกเพื่อปิดจุดอ่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองโดยยกระดับเทคโนโลยีเตือนภัยและการช่วยเหลือนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาได้เปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลา4มาตรการได้แก่1เร่งระบายน้ำจากต้นทางโดยขุดลอกคูคลองตั้งแต่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากอำเภอยะลาหาลงสู่แม่น้ำปัตตานี2ขุดลอกคลองในพื้นที่ตำบลท่าธงเพื่อดึงมวลน้ำจากตำบลบูดีให้ออกสู่แม่น้ำสายบุรีช่วยป้องกันการเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสะเต็งนอกและเขตเทศบาลนครยะลา3ตัดวงจรมวลน้ำผ่านแนวคลองใหม่มีการเจรจาขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชนจำนวน32คนเพื่อขุดแนวคลองใหม่สำหรับตัดมวลน้ำจากเขาบือยอและสี่แยกมลายูบางกอกให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรง 4. ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลบูดีเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3: ที่น้ำที่เคยไหลเข้ามาสาย15นะครับก็อาจจะไม่มีแล้วนะครับก็จะไหลลงเข้าไปสู่แม่น้ำสายบุรีที่ตรงบางงวยบะแดเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ก็คิดว่าจะทำให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อนในช่วงฤดูฝนนะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2569โดยที่ประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 1. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท 2. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท 3. กรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงเช่นจมน้ำหรือถูกกระแสน้ำพัดให้ความช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือนั้นจะดำเนินการผ่านระบบพร้อมเพย์นะคะทั้งนี้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สามารถขอรับสิทธิการช่วยเหลือได้2ช่องทางได้แก่การยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือการ Walk-in ติดต่ออปท.ในพื้นที่ที่ประสบภัยได้ด้วยตัวเองค่ะ
1: ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองได้ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนออกประกาศเป็นฉบับที่7แล้วนะครับฉบับที่7เนี่ยแจ้งเตือนช่วงเวลาที่มีผลกระทบตั้งแต่5กันยาจนถึง7กันยายน2569โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ได้แจ้งเตือนนะครับให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมและอาจจะเกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงครับที่จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นะครับ5กันยายน2569เนี่ยภาคเหนือครับที่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานครับที่จังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษ และอุบลราชธานีนะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้แจ้งเตือนจังหวัดภาคกลางกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับในช่วงวันที่7ถึง13กันยา2569โดยเฉพาะในช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับตั้งแต่ช่วง 16:00 น.ถึง 19:00 น.จากเรื่องของระดับน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยอาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นนะครับอาจจะเจอน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ลุ่มริมแม่น้ำได้นะครับรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันถาวรนะฮะสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่จะเจอเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงครับปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพโดยบางพื้นที่ครอบคลุมหลายอำเภอและจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเฝ้าระวังทุกอำเภอขอให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการที่อยู่ริมแม่น้ำและคลองต่างๆเนี่ยนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับมือในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงครับ
0: และเพื่อเป็นการประสานกำลังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้ลงนาม MOU กับ134องค์กรค่ะทั้งองค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิและสมาคมเพื่อยกระดับการบูรณาการป้องกันภัยของประเทศนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม MOU ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายจำนวน134หน่วยงานเพื่อยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลเครื่องมืออุปกรณ์และระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้สามารถระดมเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีเอกภาพทั้งนี้การบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐองค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิสมาคมและเครือข่ายอาสาสมัครถือเป็นกำลังสำคัญที่มีทั้งบุคลากรความเชี่ยวชาญเครื่องมือและประสบการณ์ในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยและให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินความร่วมมือในวันนี้ไม่ใช่เพียงการประสานงานระหว่างหน่วยงานเท่านั้นแต่เป็นการเชื่อมโยงกำลังของทุกภาคส่วนให้เป็นพลังเดียวกันหรือทีมประเทศไทยเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
1: รัฐบาลครับได้เปิดให้บริการซ่อมฟรีนะครับในส่วนของเครื่องจักรกลทางเกษตรนะครับระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนเพื่อเป็นการลดภาระลดต้นทุนการผลิตนะครับและพี่น้องเกษตรกรเองก็สามารถนำเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นำกลับไปประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมานะครับได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังจากน้ำลดไปแล้วเนี่ยก็พบว่าเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้ให้กรม

0: กลุ่มหลากหลายด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นรถไถเดินตามเครื่องตัดหญ้าเครื่องใหญ่นะครับไปใช้บริการกันได้ครับที่อำเภอท่าวังผานะครับเปิดให้บริการ 12-14 กันยายนนี้ที่หอประชุมบ้านศพบัวหมู่4ตำบลยมที่อำเภอปัวครับเปิดให้บริการ 12-15 กันยานะครับที่หอประชุมบ้านดอนสถานหมู่4ตำบลสถานและที่อำเภอเมืองน่านครับวันที่15กันยานะครับณหอประชุมบ้านน้ำครกใหม่หมู่ที่4ตำบลกองควายครับ
1: มีคำเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนภัยเรื่องของเอลนีโญค่ะโดยเตือนว่าจะมีขนาดใหญ่พิเศษและนี่อาจจะรุนแรงมากที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้นะคะเพิ่มความเสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วไปจนถึงปีหน้าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอีกในปี2027และอาจรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพิ่มความเสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วไปจนถึงปีหน้าหน่วยงานด้านสภาพอากาศของสหประชาชาติระบุว่าการพยากรณ์นี้แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้เกือบ 100% ที่เอลนีโญจะคงอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2027โดยมีสาเหตุมาจากอุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิกที่อบอุ่นผิดปกตินี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ WMO แสดงความมั่นใจมากถึงในระดับนี้ทั้งนี้เอลนีโญที่รุนแรงมากสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิทั่วโลกได้อย่างมีนัยยะสำคัญและกระตุ้นให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วเช่นภัยแล้งและพายุไต้ฝุ่นสำหรับเอลนีโญนั้นคือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเป็นระยะซึ่งเกิดจากลมสินค้าที่อ่อนกำลังลงทั้งนี้ลมสินค้าคือกระแสลมประจำปีที่พัดสม่ำเสมอในบริเวณเขตร้อนรอบเส้นศูนย์สุดของโลกปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีและมักจะกินเวลานานถึง12เดือนทำให้เกิดฝนตกหนักและภัยแล้งทั่วลาตินอเมริกาและแม้ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแต่อุณหภูมิของมหาสมุทรที่สูงขึ้นสามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้รุนแรงขึ้นได้
0: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่พักกันครู่เดียวครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

แถมมาดูความคืบหน้าเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐกันหน่อยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐเร่งหาข้อสรุปความตกลงการค้าเพื่อให้ประเทศไทยนั้นได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้เปิดเผยหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสไวเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีว่าการเจรจาในครั้งนี้ครับมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญก่อนการประกาศผลไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐครับให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้มีทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายมาสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับปัจจุบันครับ

0: สหรัฐเนี่ยไต่สวนไทยและประเทศต่างๆภายใต้มาตรา301ใน2กรณีนะครับ1ก็คือกรณีไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับซึ่งสหรัฐนั้นได้กำหนดตราภาษีไทยอยู่ที่ร้อยละ 12.5 และกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างที่อยู่ระหว่างการพิจารณานอกจากนี้สหรัฐเองยังผลักดันนะครับให้จัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือว่า ART กับประเทศคู่ค้าที่สหรัฐขาดดุลการค้าด้วยซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีการค้าดิจิทัลการค้าเชิงพาณิชย์ซึ่งเมื่อสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ครับประเทศคู่ค้ามีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่ต่ำลงและสามารถแข่งขันกันได้มากขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยครับก็ได้เร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้า ART ให้มีข้อสรุปได้โดยเร็วเพื่อได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้และยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐซึ่งต้องบอกว่าเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งมีมูลค่าการค้าเนี่ยนะครับ 2.37 ล้านล้านบาทและการจ้างงานภายในประเทศกว่า 400,000 ตำแหน่งอีกทั้งยังช่วยรักษาและก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับนักลงทุนในประเทศไทยมองกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศนะครับ
1: ขยับมาดูบรรยากาศการจับจ่ายช่วงต้นเดือนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลากันบ้างนะคะเพราะว่าคึกคักมากจริงๆค่ะมีประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่จะเลือกซื้ออาหารและสินค้าจำเป็นบางส่วนเสนอขยายเวลาโครงการไปจนถึงสิ้นปี2569ด้วยค่ะบรรยากาศร้านค้าปลีกค้าส่งในอำเภอเบตงที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและรับสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มคึกคักตั้งแต่ต้นเดือนนะคะมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างหนาแน่นนายกิตติดามาอูผู้ประกอบการร้านเบตงมินิมาร์ทเปิดเผยว่านับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการมีประชาชนมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องทางร้านได้เตรียมความพร้อมทั้งการเพิ่มปริมาณสินค้าที่มีความต้องการสูงได้แก่ข้าวสารเครื่องปรุงรสน้ำมันพืชและสินค้าอุปโภคเช่นผงซักฟอกสบู่แชมพูน้ำยาล้างจานรวมถึงจัดเตรียมสถานที่จุดจำหน่ายและพนักงานให้เพียงพอเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วพร้อมกับประเมินว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นยอดขายผู้ประกอบการรายย่อยและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวได้เป็นอย่างดีและเห็นด้วยหากจะมีการขยายโครงการออกไปอีก
2: ถ้ามีก็ดีครับช่วยชาวบ้านได้เยอะครับแล้วก็ช่วยพวกประกอบการแบบผมนะ SME แบบผมเนาะช่วยได้เยอะเลยมันไม่ใช่แต่ผมนะทุกร้านก็ดีเป็นเท่าเลยครับรัฐบาลชุดนี้ทำโครงการนี้ออกมานี่ผมว่าตอบโจทย์ในทุกด้านเลยช่วยชาวบ้านนะฮะช่วยชาวบ้านได้มากเลยครับทำให้ชาวบ้านมีกินมีใจกับโครงการไอ้60/40แล้วก็คนละครึ่งแล้วก็อะไรโครงการประชารัฐให้1,000นี่รู้สึกกระตุ้นมากเศรษฐกิจเฟื่องโอเคครับยอมรับดี
1: ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อเดือนนั้นช่วยลดค่าครองชีพได้มากนะคะและเมื่อทราบว่าโครงการนี้จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้จึงอยากให้รัฐบาลขยายเวลาออกไปจนถึงสิ้นปี2569ค่ะเนื่องจากโครงการนี้เป็นประโยชน์กับผู้ที่มีรายได้น้อยช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและช่วยเพิ่มกำลังซื้อและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จริงค่ะ
3: ช่วยได้หลายอย่างเลยช่วยได้ 1,000 ครับครับผมเพราะวันนี้ซื้อข้าวสารอยู่ครับถ้าสองคนก็พันก็อยู่ได้ทั้งเดือนก็ขอบคุณครับถ้าเราซื้อแหละกับข้าวก็พอได้ข้าวกับข้าวถ้าซื้อข้าวสารก็ได้ข้าวสารครับใครๆก็อยากให้มี
0: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.เดินหน้าโครงการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการผลิตภาพยนตร์สั้นถ่ายทอดความฝันและความสามารถของคนพิการเปิดมุมมองใหม่ให้กับสังคมครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับได้เปิดงาน7 Inspirations Phase 4นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการซึ่งทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับได้ร่วมกับกระทรวงพม.จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อสร้างสรรค์ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการลดการมองคนพิการผ่านข้อจำกัด และส่งเสริมให้สังคมนั้นได้เห็นถึงความสามารถศักยภาพและคุณค่าของคนพิการในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุครับว่าภาพยนตร์สั้นทั้ง7เรื่องครับไม่ได้ทำให้สังคมนั้นมองในคนพิการในมิติของความสงสารแต่ต้องการที่จะสะท้อนครับว่าคนพิการเองก็มีศักยภาพเท่าเทียมกับทุกคนหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมก็สามารถที่จะสร้างคุณค่าให้ตนเองชุมชนและสังคมได้นะครับสำหรับในเฟส4ครับมีการนำเสนอเรื่องราวคนพิการ7ประเภทผ่านภาพยนตร์สั้นถ่ายทอดความฝันความสามารถการค้นหาตัวตนและการก้าวข้ามข้อจำกัดโดยเตรียมที่จะจัดโครงการนี้ต่อเนื่องในทุกปีนะครับ
4: ก็จะเห็นข้อมูลฟีดเข้ามาใน TikTok เยอะมากเกี่ยวกับพี่น้องคนพิการด้านต่างๆนะด้านต่างๆนะพี่น้องคนพิการที่สู้ชีวิตด้านต่างๆพี่น้องคนพิการที่ success ในอาชีพการงานด้านต่างๆเยอะมากเยอะมากครับแต่ในอีกหนึ่งมุมนะอาจารย์ครับผมก็ต้องบอกว่าก็ยังมีพี่น้องคนพิการที่ยังกลัวอยู่พี่น้องคนพิการบางกลุ่มยังไม่กล้าอยู่พี่น้องคนพิการบางกลุ่มยังไม่รู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นผมเห็นวันนี้โครงการอาจจะเป็นครั้งที่4แล้วถึงต้องขอท่านอธิบดีท่านผอ.กองทุนนะช่วยต่อยอดไปเฟส5เฟส6เฟส7เฟส8ไปถึงหลายๆเฟสได้ไหมครับ
0: ทั้งนี้ครับโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2563ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยภาพยนตร์ทั้ง7เรื่องครับเตรียมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับในทุกวันเสาร์เวลา 11:05 นถึง 11:30 นครับ
1: ส่วนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมหารือเวทีสัญจรสับฟอรัมปูทางสู่การประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัมที่จะจัดขึ้นในวันนี้นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสนเจิ้นสับฟอรัมนครสนเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดโดยสำนักข่าวซินหัวและเครือข่ายพันธมิตรเปิดกิจกรรมอุ่นเครื่องก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026หรือ APMF 2026เพื่อรับฟังมุมมองและประสบการณ์จากเครือข่ายสื่อชั้นนำเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในยุคดิจิทัลและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการจัดเวทีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่5กันยายน2569ภายใต้หัวข้อ Building a Path to Share Prosperity for the Asia Pacific Community Media Consensus and Action หรือร่วมปูประชาคมเอเชียแปซิฟิกฉันทามติและการขับเคลื่อนของสื่อโดยสำนักข่าวซินหัวได้เชิญผู้แทนประมาณ200คนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรสื่อชั้นนำองค์กรระหว่างประเทศนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและผู้แทนสถานทูตจากประเทศต่างๆจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไฮไลท์สำคัญของงานในวันนี้คือเวทีปาฐกถาของผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่จะร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นสำคัญในการสื่อสารข้อมูลที่น่าเชื่อถือการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและภูมิทัศน์สื่อตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงที่เอเปกไชน่าเยร์2026ก่อนที่นครเซินเจิ้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่33ในเดือนพฤศจิกายนนี้สะท้อนบทบาทของสื่อในการเชื่อมโยงข้อมูลสร้างความเข้าใจและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคสำหรับประเทศไทยการเข้าร่วมของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นับเป็นโอกาสสำคัญในการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรสื่อระหว่างประเทศแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านการสื่อสารตลอดจนแสวงหาแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านข่าวและเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในประชาคมเอเชียแปซิฟิก
0: มท.4ครับได้กำชับฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ผนึกกำลังขับเคลื่อนงานความมั่นคงเชิงรุกย้ำเรื่องของการใช้ข้อมูลร่วมกันในการแก้ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทะเบียนราษฎรและความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่3ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานะครับในงานนี้ครับมีทั้งฝ่ายปกครองตำรวจจาก 14จังหวัดภาคใต้มาร่วมเวิร์กช็อปกันนะครับ

0: นายวรศิษฐ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงเนื่องจากปัจจุบันครับภัยคุกคามด้านความมั่นคงนั้นมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงต้องปรับการทำงานเป็นเชิงรุกไม่รอให้เกิดเหตุพร้อมบูรณาการข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การประเมินความเสี่ยงร่วมกันสำหรับแนวทางสำคัญ13ด้านนะครับก็จะครอบคลุมทั้งปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้มีอิทธิพลธุรกิจนอมินีการฟอกเงินหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอาวุธปืนสถานบริการและโรงแรมการทุจริตทางทะเบียนและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเตรียมเดินหน้าโครงการนำร่องที่จังหวัดสตูลคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดนะครับที่มีอาการรุนแรงและผู้มีภาวะทางจิตเวชขยายการบำบัดฝึกอาชีพและสร้างโอกาสคืนสู่สังคมนะครับทั้งนี้ครับยังมีการเน้นนะครับเรื่องของการทำงานแบบไร้รอยต่อโดยจะมีการจับคู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในอำเภอกับผู้กำกับสถานีตำรวจนะครับเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
1: ช่วงนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษนะคะกับ NBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nakha Visut. In our first story this afternoon, the Meteorological Department has warned of heavy to very heavy rain in parts of Thailand through Monday, while several provinces are stepping up preparations for possible flooding.In Yala Province, Mayor Phong Sak Ying Chon Jareun said the municipality is accelerating drainage by dredging waterways to move runoff more quickly into nearby rivers. It is also planning a new canal to divert water directly into the Pattani River and reduce the risk of flooding in communities around the city.The municipality is seeking land donations from 32 residents for the new canal project, while additional automatic water level sensors will be installed to provide faster and more accurate warnings. In Chiang Mai, Deputy Provincial Governor Siwakorn Wo Pong shared a briefing on procedures for providing flood assistance during the 2026 rainy season. Eligible households affected by flooding can receive 9,000 baht in assistance.While families of people who die from floods or mudslides can receive 2 million baht in funeral assistance. Meanwhile, the Department of Disaster Prevention and Mitigation is warning Bangkok and six central provinces to monitor high tides from September 7th to 13th, particularly between 4 p.m. and 7 p.m. The higher water levels could raise river and canal levels and increase the risk of flooding in low-lying communities and areas outside permanent flood barriers. Authorities are urging residents and riverside businesses to closely monitor developments, while local agencies are being asked to inspect flood barriers and keep equipment, machinery and personnel ready to respond around the clock.Turning to trade, Thailand is pushing to finalize a reciprocal trade agreement with the United States, seeking competitive tariff rates for Thai exports in the country's largest overseas market.Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan held talks with U.S. Trade Representative Jamison Greyer and Deputy U.S. Trade Representative Rick Switzer in Washington, D.C., with both sides reaching agreement on the main terms of the deal.The U.S. has assured Thailand that any tariff resulting from its Section 301 investigation into structural excess capacity will be fair and competitive. Technical teams from both sides will now work to finalize the remaining details as soon as possible. The United States is pursuing reciprocal trade agreements with countries where it runs the trade deficits. The agreements cover issues including non-tariff barriers, digital trade and commercial opportunities, with countries that reach agreements potentially receiving lower and more competitive U.S. tariff rates. Thailand is seeking to conclude the agreement as quickly as possible to maintain the competitiveness of Thai exporters in the U.S. market, which accounts for more than 2.37 trillion baht in Thai exports and supports more than 400,000 jobs domestically. Meanwhile, Thailand is joining regional media leaders in Shenzhen for the Asia-Pacific Media Forum 2026, with the event focusing on media cooperation, trusted information, and the changing digital media landscape. PRD Director General Sudhruthai Lerkasem took part in the Shenzhen Sub-Forum, organized by Xinhua News Agency and its partners as a lead-up to Asia-Pacific Media Forum, or APMF 2026. The discussion brought together media representatives to exchange views and experiences on the role of media in the digital age and ways to strengthen cooperation across the Asia-Pacific region. The main forum, taking place today under the theme Building a Path to Shared Prosperity for the Asia-Pacific Community, Media Consensus and Action, brings together government representatives, leading media organizations, international organizations, academics, and diplomats from across the region. The PRD Director General is also taking part in discussions on delivering credible information, responding to technological and media landscape changes, and building stronger regional media networks. The forum is being held as part of the 2026 APEC China Year, ahead of the 33rd APEC Economic Leaders Meeting in Shenzhen in November. For Thailand, the event provides an opportunity to expand international media partnerships and explore greater cooperation in news and content sharing. And that completes our NBT World Brief this afternoon. For continued coverage, scan the QR code on your screen and explore more stories. Until next time, สวัสดีครับ

ชุดไทยจิตรลดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้ราชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่ผู้นำสหรัฐครับออกมาชี้ครับว่าการนำสงครามกับอิหร่านนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับสหรัฐแม้จะยืดเยื้อมานานแล้วกว่า6เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐครับได้กล่าวถึงสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากสำหรับสหรัฐครับเขามองสถานการณ์นี้เป็นความขัดแย้งทางทหารและไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเนื่องจากมีการโจมตีเป็นระยะเท่านั้นไม่ใช่การสู้รบต่อเนื่องพร้อมกับเปรียบเทียบจำนวนทหารอเมริกัน18นายที่เสียชีวิตในความขัดแย้งดังกล่าวกับสงครามเวียดนามและอัฟกานิสถานซึ่งดำเนินมาหลายปีและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตหลายหมื่นนายอย่างไรก็ตามครับทรัมป์ยอมรับว่าการสูญเสียทหารทั้ง18นายถือเป็นการสูญเสียที่มากเกินไปขณะเดียวกันทรัมป์ก็เปิดเผยครับว่าสหรัฐนั้นอาจโจมตีภูเขาพิกแอ็กซ์นะครับหรือว่าคูเอโกลังกัสลาในอิหร่านเร็วๆนี้หลังถูกจับตาครับว่าพื้นที่ใต้ดินบริเวณภูเขาแห่งนี้อาจเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งยังไม่ตกเป็นเป้าการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลโดยมีการป้องกันอย่างหนาแน่นและมีวงใต้ดินกว่า2แห่งที่ฝังอยู่ลึกลงไปใต้ภูเขาก่อนหน้านี้มีรายงานครับว่าอิหร่านอาจเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงบางส่วนไว้ที่ภูเขาพิกแอ็กซ์ครับ
1: สำนักงานใหญ่หน่วยความมั่นคงในใจกลางกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนถูกโจมตีด้วยโดรนจากรัสเซียส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ12คนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าการโจมตีครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่สำนักงานของนายโอเล็กซานเดอร์โปกลัดหัวหน้าหน่วยความมั่นคงซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารดังกล่าวโดยเขาได้สั่งให้นายโปกลัดดำเนินการตอบโต้รัสเซียอย่างเหมาะสมและสร้างผลกระทบที่ชัดเจนด้านหน่วยความมั่นคงยืนยันในเวลาต่อมาว่านายโปกลัดปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทั้งนี้กรุงเคียฟเผชิญกับการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียต่อเนื่องเกือบไม่เว้นมาตลอด8วันมีอาคารหลายแห่งในพื้นที่ใจกลางเมืองรวมถึงคลังสินค้าและโรงงานในเขตชานเมืองตกเป็นเป้าซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย53รายและบาดเจ็บ134คนในขณะที่ยูเครนนั้นกำลังประสบกับข้อจำกัดด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างหนัก
0: รัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วเขตเซเรียนรัฐสลาวักหลังสถานการณ์หมอกควันรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือว่า API นะครับพุ่งเกินระดับ500ซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้ถึงมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนโดยวิกฤตหมอกควันพิษครั้งนี้ครับเกิดจากผลกระทบจากควันไฟที่พัดมาจากไฟป่าในพื้นที่กาลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเบื้องต้นมาเลเซียได้พยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการทำฝนเตรียมต่อเนื่องกัน3วันซึ่งนอกจากจะเป็นการลดหมอกควันแล้วนะครับยังเป็นการเติมน้ำลงแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งในเขื่อนเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคงตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินว่าการปะทุของภูเขาไฟกรากตัวในอินโดนีเซียจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่ส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นหรือไม่อย่างไรก็ตามจนถึงเวลา 6:30 นตามเวลาท้องถิ่นยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลอย่างชัดเจนในประเทศทั้งนี้ภูเขาไฟกรากตัวได้เกิดการปะทุรุนแรงเมื่อวานนี้ซึ่งส่งผลให้ลาวาและเท่าฐานพวยพุ่งสูงสู่ท้องฟ้าสูงถึง400เมตรล่าสุดทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอยู่ที่ระดับ3และกำหนดเขตห้ามเข้าในรัศมี3กิโลเมตรจากปากปล่องเพื่อความปลอดภัย
0: ซานฟิลิปปินส์ได้ออกหมายจับนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีวัย48ปีจากข้อหาข่มขู่ร้ายแรง3กระทงนะครับหลังจากที่เธอได้กล่าวข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์รวมถึงภรรยาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยนางดูเตเต้ครับได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่คาดครับว่าเธอจะไม่ถูกควบคุมตัวเนื่องจากยังสามารถยื่นขอประกันตัวต่อชั้นศาลได้ขณะที่นักกฎหมายระบุครับว่าเธอยังสามารถยื่นคัดค้านการออกหมายจับต่อศาลได้เช่นกันด้านทีมกฎหมายของนางดูเตเต้กล่าวครับว่าลูกความของตนไม่ได้มีเจตนาหลบหนีคดีใดๆและใช้ช่องทางกฎหมายที่มีอยู่ในการต่อสู้คดีจนถึงที่สุดทันทีคำพูดที่นางดูเตเต้ข่มขู่เอาชีวิตนายมาร์กอสจูเนียร์และบุคคลอื่นๆครับเป็นหนึ่งในข้อกล่าวหาในกระบวนการถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา
1: โคลอมเบียต้องเผชิญกับสภาพอากาศแล้งจัดจนถึงขั้นที่ต้องมีการปันส่วนน้ำกินน้ำใช้นะคะโดยบริษัทผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคของโคลอมเบียเปิดเผยว่าพื้นที่บางส่วนของเมืองเมเดยินซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวและมองว่าการปันส่วนน้ำกินน้ำใช้จะเป็นวิธีเบื้องต้นที่ดีที่สุดในการเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแล้งจัดซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะลากยาวไปถึงช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า สำหรับมาตรการการจำกัดการใช้น้ำส่งผลกระทบต่อประชาชนเกือบ 300,000 คนโดยทางการโคลอมเบียจะหยุดให้บริการน้ำประปาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 น. ถึง 5:00 น. ของเช้าวันรุ่งขึ้นโดยจะมีการจัดส่งรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่หยุดให้บริการ
0: ที่ฮ่องกงครับยังมีอาชีพปลูกโรงงิ้วด้วยไม้ไผ่ให้เห็นนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่นับวันจะเลือนหายรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
2: ภาพคนงานที่กำลังตั้งเสาไม้และผูกลำไม้ไผ่ยึดกันไว้จนขึ้นเป็นโครงคือการก่อสร้างโรงงิ้วสำหรับการแสดงงิ้วกวางตุ้งแบบดั้งเดิมโดยส่วนหนึ่งจะเป็นการจัดแสดงเพื่อให้เทพเจ้าได้ชมตามงานเทศกาลของชาวจีนโบราณนอกเหนือจากการแสดงให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบได้ชมไล่ไผ่แห่งเกาะฮ่องกงวัย53ปีบอกว่าการก่อสร้างโรงงิ้วแบบดั้งเดิมนี้เป็นงานที่ยากลำบากแต่ก็เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีการสืบสานต่อกันมากว่า100ปีแล้วปัจจุบันเขายอมรับว่ามีความกังวลอย่างยิ่งที่ศิลปะการ

0: ่อสร้างอย่างที่เห็นอยู่นี้อาจจะสูญสลายหายไปซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความยากลำบากและมีกรรมวิธีปลูกสร้างที่ง่ายกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้คนงานที่ยังรักษางานแขนงนี้ไว้ในปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 30-40 คนเท่านั้นบนเกาะฮ่องกงจากเมื่อช่วงทศวรรษที่1980มีประมาณ130คนเขายังเสริมว่าความต้องการโรงนิ้วไม้ไผ่เพื่อใช้จัดแสดงตามเทศกาลประเพณีที่ลดน้อยลงก็มีส่วนทำให้ยุครุ่งเรืองของการก่อสร้างแบบนี้ถดถอยลงด้วยเช่นกันถึงกระนั้นเขาก็ยืนยันจะรักษางานสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่ต่อไปตราบที่เขายังทำไหวพร้อมกันก็จะฝึกฝนคนงานรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดงานฝีมือแขนงนี้ไล่จีหมิงบอกว่าการก่อสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่ไม่ใช่เรื่องที่เรียนรู้ยากแต่การที่จะประสบความสำเร็จในการก่อสร้างแต่ละครั้งขึ้นมายังมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคนานับประการทั้งสภาพอากาศน้ำหนักของวัสดุแสงแดดและฝนทำให้เวลาก่อสร้างเหลือระยะที่สั้นกระชั้นชิดเกินไปคนงานจึงต้องตรากตรำทำงานหนักแบบสู้แดดสู้ฝนอย่างวันนี้เขาและคนงานต้องทำงานกันต่อถึงฝนจะตกแต่ก็จะต้องทำโครงสร้างส่วนล่างให้เสร็จเพื่อที่จะได้ปีนขึ้นไปทำโครงในส่วนบนที่สูงขึ้นอีกเรื่องที่ไล่จีหมิงกล่าวถึงการที่มีคนมาสืบสานการสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่กันน้อยก็น่าจะเป็นเพราะรายได้ที่ไม่มากโดยในงานเทศกาลแต่ละงานที่มีการจัดขึ้นมาเจ้าภาพมักจะมีเงินไม่มากเช่นกันที่งานเทศกาลซามชานกัวหวังเป็นอีกงานหนึ่งที่มีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แต่งานแบบนี้ก็ไม่นิยมจ้างโรงนิ้วที่ปลูกขึ้นด้วยไม้ไผ่อีกต่อไปแล้วโดยเจ้าของงานได้ปรับรูปแบบงานให้ง่ายขึ้นลดความยุ่งยากจึงใช้วิธีเปิดโรงนิ้วที่สร้างขึ้นง่ายๆและในงานก็มีเพียงการเปิดให้ผู้คนเข้าไปกราบไหว้เทพเจ้ามีเชิดสิงโตเพียงเท่านั้นไล่จีหมิงยังได้กล่าวถึงการจัดเทศกาลฮ่อหวังที่เป็นการฉลองวันเกิดของเทพเจ้าฮ่อหวังว่าต้องใช้งบประมาณสูงระหว่าง 2-3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งรวมค่าก่อสร้างโรงนิ้วไม้ไผ่และค่าจ้างคณะงิ้วกวางตุ้งแต่บ่อยครั้งที่ผู้จัดงานไม่สามารถหาทุนได้มากขนาดนั้นจึงเป็นที่น่าเสียดายที่ทำให้คนงานต้องพลาดโอกาสหารายได้ไปด้วย
1: ในตอนที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชผลครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจเมื่อวานนี้เรอัลมาดริดแพ้นัดแรกของฤดูกาลแล้วครับ
1: ครับใช่ครับ
3: ครับสวัสดีครับในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนทรอยปาลอสครับยิงประตูชัยให้แล้วเบติสนะครับเปิดบ้านชนะแล้วมาดริด 1-0 เป็นจ่าฝูงร่วมในลาลิก้าสเปนครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนสัปดาห์ที่4ครับแล้วเบติสเสื้อลายเขียวขาวเปิดบ้านเอสตาดิโอลากาตูคานะครับต้อนรับจากฝูงเรอัลมาดริดเริ่มเกมครึ่งแรกนาทีที่15มาดริดได้ลุ้นประตูก่อนครับจากการยิงของวินิซุสจูเนียร์นะครับแต่ว่ายิงไปชนคานอย่างน่าเสียดายจากนั้นนาทีที่43วินิซิอุสจูเนียร์ครับไหลบอลให้กับคิลิยันเอ็มบัปเป้ยิงไปติดเซฟแนวรับของเจ้าบ้านเรอัลเบติสจบครึ่งแรกยังไม่มีสกอร์ครับเสมอกัน0-0ครึ่งหลังมาสู่ช่วงท้ายเกมครับนาทีที่81จากจังหวะเตะมุมของเรอัลเบติสบอลกระดอนมาถึงเนลสันบิโอซ่านะครับโมงไปติดเซฟตีโบกูตัวแต่ว่าบอลมาเข้าทางทรอยปาลอสครับตามซ้ำลงโลเข้าไปเบติสขึ้นนำ 1-0 ครับจากนั้นนาทีที่88เรอัลมาดริดก็พลาดได้ประตูตีเสมอจากจังหวะวอลเล่สุดสวยของกาลอสเอสปีนะครับถูกวีอาลิฟประตูนี้ไปครับเพราะว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับช่วงทดเจ็บเรอัลมาดริดมาได้จุดโทษครับจังหวะนี้และผู้ที่รับหน้าที่สังหารเป็นคิลิยันเอ็มบัปเป้นะครับปรากฏว่ายิงไปติดเซฟของอัลเบโลบาเยสครับมาดริดก็พลาดได้ประตูขึ้นประตูตีเสมอนะครับไปอย่างน่าเสียดายจบเกมเรอัลเบติสครับพลิกเอาชนะเรอัลมาดริด 1-0 มาดริดแพ้นัดแรกของฤดูกาลครับภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่ส่วนเบติสเก็บเพิ่มเป็น9คะแนนขึ้นไปเทียบเท่ากับเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาเป็นจ่าฝูงร่วมกันครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแข่งขัน1คู่ครับอิปสวิชทาวน์เปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูล0-2เกาโชซิลาอิตาลีครับเจนัวแพ้โคโม1-4ฟอร์มแดงจริงครับสำหรับโคโมและฟุตบอลลีก้าของเยอรมนีนะครับสตุตการ์ดครับเปิดบ้านเอาชนะโคโลน4-1นะครับและก็ลีกเอิงฝรั่งเศส โอลิมปิกลียงเอาชนะโอแซ3-1แล้วก็เปเชครับแพ้โมนาโก1-2ครับไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ำคืนวันนี้นะครับเอนโซ เฟร์นันเดสอาจจะได้ประเดิมสนามเกมแรกให้กับแมนซิตี้ในคืนวันนี้ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้คู่ที่น่าสนใจแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับชนะรวด2นัดมี6คะแนนจะเปิดเอติฮัดสเตเดียมต้อนรับโคเวนทรีทีมน้องใหม่ที่ยังไม่มีแต้มนะครับแข่งขันในช่วงเวลา21:00 น.แมนซิตี้ของเอนโซ มาเลสกาเกมนี้เอนโซ เฟร์นันเดสครับเพิ่งจะย้ายมาจากเชลซีค่าตัวมหาศาลถึง125 ล้านปอนด์อาจได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับโดยกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจะต้องไปแย่งตำแหน่งกับเอเลียตแอนเดอร์สันครับอีกหนึ่งแข้งใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อายุบวัดดีนะครับขณะที่อิลิมานเอ็นดีไอครับอีกหนึ่งนักเตะที่เพิ่งจะย้ายมาสู่ทีมเรือใบสีฟ้านะครับน่าจะเป็นสำรองในเกมนี้เชลมิโดกูปีกทีมชาติเบลเยียมครับยังหมดสิทธิ์ลงสนามเนื่องจากการบาดเจ็บนะครับแต่ข่าวดีคือมาเทอุสนูเนสฟิตกลับมาลุ้นตำแหน่งแบ็คขวากับอับดุโกดีคุซันนอฟแต่อย่างไรก็ตามเอนโซ มาเลสกาอาจจะเลือกใช้งานองตวนเซเมนโยครับแล้วก็ฟิลโฟเดนในตำแหน่งริมเส้นต่อไปด้านแลนเชกีที่มีส่วนร่วมกับ15 ประตูจากการลงตัวจริง20 นัดในพรีเมียร์ลีกแบ่งเป็น5 ประตูกับ10 แอสซิสต์และคาดว่าจะได้เล่นในบทบาทตัวรุกด้านหลังเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับที่ยิงไปแล้ว19 ประตูจาก20 เกมในลีกนะครับที่เจอกับทีมน้องใหม่ครับที่ของแฟรงค์แลมพาร์ดครับกลับมาเยือนถิ่นเก่าโดยยังคงไม่มีฮาจิไลท์นะครับที่มีการบาดเจ็บต้นขาน่าจะต้องพักระยะยาวขณะที่แฟรงค์ออนเยก้าแล้วก็ซิดิกี้ชลิฟครับพลาดเกมที่แพ้เฮาคาบ้านนะครับและต้องรอประเมินความพร้อมบ๊อบบี้โทมัสที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่เจอกับเฮาซิตี้เนื่องจากเป็นตะคริวก็คาดว่าจะพร้อมกลับมาลงสนามโดยน่าจะยืนร่วมกับโอแลอาเมนดาและก็อีธานพินน็อกครับหากเลือกปรับมาใช้ระบบหลัง3คนนะครับในแดนกลางกรณีที่ออนเยก้าไม่พร้อมก็คาดว่าเป็นหน้าที่ของแจ็คลูโดนี่หรือว่าวิกเตอร์ทรอปครับจะได้ออกสตาร์ทร่วมกับกัปตันทีมอย่างแมตต์กรานและก็เคเลปยิเลนกี้ส่วนเอฟลอนเมสันคราครับมีโอกาสจับคู่กับไตโวอาวนิยี่ในแดนหน้านะครับก็น่าลุ้นสำหรับคู่คืนวันนี้ครับไปดูโปรแกรมในวันนี้ครับคู่แรก 18:30 น.นิวคาสเซิลจะเจอกับบอนมัดนะครับส่วนคู่21:00 น.มีแมนซิตี้เจอโคเวนทรีเบรนท์ฟอร์ดเจอซันเดอร์แลนด์ครับไบรตันเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดฟูลแลมเจอกับคริสตัลพาเลซแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสจะเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์และก็คู่ดึกครับเฮาซิตี้จะเจอกับแอสตันวิลล่าเวลา 23:30 น.ครับไปดูหลังเกมลิเวอร์พูลกันบ้างครับแอนโทนีอิไลโอล่าครับเผยว่าพอใจกับฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลในแมตช์ที่เอาชนะอิปสวิชทาวน์ซึ่งเป็นชัยชนะนัดแรกของทีมในฤดูกาลนี้ครับแอนโทนีอิไลโอล่านะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยหลังเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่บุกชนะอิปสวิชทาวน์ไป2-0ซึ่งก็กล่าวว่าพอใจฟอร์มการเล่นของทีมครับและก็ชื่นชมเกมรับว่าทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแมตช์นี้ทีมเยือนได้ประตูจากอเล็กซานเดอร์อิซักเหมาคนเดียว2 ประตูนะครับนาทีที่6และก็นาทีที่9ทำให้ลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้ครับผ่านไป3 นัดเก็บเพิ่มเป็น5 คะแนนส่วนอิปสวิชมีอยู่3 คะแนนครับอิไลโอล่าก็กล่าวว่าเราต้องการชัยชนะในนัดนี้นะครับและก็พอใจฟอร์มการเล่นของทีมได้บทเรียนจาก2 เกมแรกที่เสียประตูเร็วครับและวันนี้เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมเราจะไม่มีโอกาสลุ้นประตูมากนักแต่ก็สามารถเล่นเกมรับได้ดีและก็คุมสถานการณ์ไว้ได้นะครับขณะที่แกลลี่โอนิลกุนซืออิปสวิชก็กล่าวว่าภูมิใจกับทีมครับคิดว่าเล่นได้ยอดเยี่ยมแล้วส่วนความผิดพลาด2 ครั้งใน10 นาทีแรกก็ทำให้เกมนี้ยากยิ่งขึ้นแต่หลังจากนั้นเราก็สามารถครองเกมได้ดีครับและก็มีโอกาสลุ้นประตูหลายต่อหลายครั้งเพียงแต่ว่าไม่สำเร็จเท่านั้นเองครับไปดูเทนนิสกันบ้างครับอารีนาซาบาเลนกานะครับนักขวดสาวมือหนึ่งของโลกเข้ารอบ16 คนสุดท้ายเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ครับ เทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ครับที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับหญิงเดี่ยวรอบที่3อารีนาซาบาเลนกาครับมือ1ของรายการและเป็นมือ1ของโลกจากเบลารุสดีกรีแชมป์2สมัยเจอกับคามิล่าลาคิโมวามืออันดับ92ของโลกจากอุซเบกิสถานครับเกมนี้ซาบาเลนกาอาศัยการเสิร์ฟที่รุนแรงนะครับเอาชนะไปไม่ยากเย็นครับ2ต่อ0เซตสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ4ทำให้ซาบาเลนกาที่กำลังลุ้นเป็นผู้เล่นคน

0: แรกที่คว้าแชมป์ US Open 3สมัยติดต่อกันนับตั้งแต่เซรีนาวิลเลียมทำได้ระหว่างปี2012ถึง2014จะเข้าไปเจอกับเทเลอร์ทราวเซนนะครับจากสหรัฐอเมริกาครับคู่ต่อมาครับมาตาคอสติยุกนะครับมือ11ของรายการมือ11ของโลกจากยูเครนก็ทำได้ดีกว่าครับเสิร์ฟไป3 S ตีไปอีก23วินเนอร์ก็แก้มือเอาชนะทางด้านของเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวานะครับมือ18ของรายการมือ19ของโลกจากรัสเซียไป2เซตรวดสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ2คอสติยุกเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบกับลินดานอสโกวาครับนักเทนนิสจากเช็กเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันครับส่วนในประเภทชายเดี่ยวรอบที่3คาร์ลอสอัลคาลาสมือ2ของรายการมือ3ของโลกจากสเปนก็ผลงานยอดเยี่ยมเสิร์ฟไป6 S ตี21วินเนอร์เอาชนะอูอี้ปิงครับมือ113ของโลกจากจีนไป3เซตรวด6ต่อ3 6ต่อ4และ6ต่อ1เข้ารอบที่4ไปเจอกับทอมมี่พอลนะครับมืออันดับ20ของรายการจากสหรัฐอเมริกาและปิดท้ายที่สเตฟานอสซิซิพาสนะครับมืออันดับ53ของโลกจากกรีซกลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งครับเสิร์ฟไป12 S ตี34วินเนอร์พลิกแซงเอาชนะชิลีเลเฮกก้านะครับมือ18ของรายการมือ19ของโลกไป3ต่อ1เซต2ต่อ6 6ต่อ1 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3และ6ต่อ1ครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อนะครับว่าการได้คนในมาสานงานต่อจะทำให้งานราบรื่นยืนยันครับไม่ขอรับตำแหน่งทุกสมาคมกีฬาครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานเลี้ยงครบวาระดำรงตำแหน่งสมัยที่2โดยมีผู้ใหญ่ในแวดวงกีฬาอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายวรวีมักกุดีอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมงานครับซึ่งผู้ว่ากกท.เปิดเผยว่าจากนี้เหลือการทำงานเดือนสุดท้ายในการทำงานก็ดีใจที่จะได้ผู้ว่าการการกีฬาคนใหม่เป็นคนในนะครับเข้ามาสานงานต่อได้ทันทีผ่านความสำเร็จผ่านวิกฤตมาด้วยกันแล้วทั้งนั้นครับดร.ก้องศักดิ์กล่าวอีกครับว่ายังมีงานที่ยังไม่เสร็จนะครับก็อย่างการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการพัฒนามวยไทยแห่งชาติเชื่อว่าจะได้รับการผลักดันและสานต่อส่วนเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเมินกันไว้14เหรียญทองยังเชื่อนะครับว่าการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้กับกีฬาไทยจะช่วยให้มีโอกาสคว้าเหรียญมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของดร.ก้องศักดิ์กันครับ
1: ตอนนี้เราใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มรูปแบบนะโดยการที่เรามีโครงสร้างของการฝึกซ้อมแบบ NTC หรือว่าศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติน่าจะเห็นว่ากลุ่มกีฬาที่อยู่ในกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นพิเศษซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นความหวังนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยเราจะมีชนิดกีฬาที่ได้เหรียญทองมากขึ้นนะเมื่อเทียบกับคราวที่แล้วแต่เหรียญรางวัลเนี่ยเราก็ยังอยู่ในประมาณที่15เหรียญ14 15เหรียญนะครับที่เราคาดไว้แต่ยังเชื่อลึกๆว่าในสมาคมบางสมาคมที่มิดเดิลเพลสแล้วเนี่ยไม่ได้คาดหวังเหรียญเนี่ยเรายังมีการมีความหวังนิดๆไม่ว่าจะเป็นมวยสากลนะครับหรือว่ายกน้ำหนักนะโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังแอบลุ้นนะครับว่านอกจาก14เหรียญที่ Mid The Place แล้วเนี่ยเราจะมีบวกจากสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจากสมาคมยกน้ำหนักแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อื่นๆนะครับจากสมาคมต่างๆด้วยนะก็คาดหวังนะครับว่าเราจะทำผลงานที่ดีขึ้นแล้วก็มีเหรียญรางวัลอยู่ติดเป็น1ใน6 1ใน7ของเอเชียให้ได้ครับ
0: ผู้ว่ากกท.กล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับว่าหลังจากเกษียณจะไม่ขอรับตำแหน่งในสมาคมกีฬาทุกตำแหน่งครับรวมถึงงานด้านการเมืองด้วยก็อยากจะพักผ่อนขอไปท่องเที่ยวแล้วก็สานต่อธุรกิจของครอบครัวครับส่วนหลังจากนี้ก็จะติดตามวงการกีฬาในฐานะแฟนกีฬาคนหนึ่งและก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมคอยช่วยเหลือสนับสนุนเท่าที่จะสามารถทำได้ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
2: ครับขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมภาพกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจของชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติช่วยกันออกแรงค่ะชักลากปราสาทฮิโรซากิน้ำหนักกว่า360ตันเพื่อเตรียมนำกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมนะคะหลังจากที่ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่ปี2558เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมกำแพงหินที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นั่นเองค่ะ
2: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

หมอกสวยงามแบบนี้ไม่ต้องเดินทางไปชมถึงภาคเหนือแค่เดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาก็จะได้พบกับลมหนาวและภาพความสวยงามทางธรรมชาติทะเลหมอกภูตาจอม่านหมอกเมืองใต้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

อำเภอกระโปงขุมทรัพย์สีเขียวมรดกทางธรรมชาติของจังหวัดพังงาเมืองสวยในหุบเขาปกคลุมด้วยสายหมอกยามเช้าเป็นแหล่งต้นน้ำและขุนเขาซับซ้อนที่อบล้อมสวนผลไม้โบราณของชุมชนเอาไว้เมื่อสายฝนพัดมาถึงเวลาแห่งความอร่อยที่ทุกคนรอคอยพบกับที่สุดแห่งราชินีและราชาผลไม้จากสวนคุณภาพอำเภอกระโปงจังหวัดพังงามังคุดทิพย์พังงาหวานอมเปรี้ยวและทุเรียนสาลิกาหอมหวานมันเมล็ดลีบอัตลักษณ์ที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจกรีนซีซั่นมาเยือนคือฤดูการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสวิถีชาวสวนทานผลไม้สดๆจากต้นในบรรยากาศสุดฟินท่ามกลางธรรมชาติพังงาซีซันนอลฟรุตปักหมุดความอร่อยแล้วรีบมาชิมผลไม้ของดีอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

เสน่ห์ของฤดูผลไม้ที่นักท่องเที่ยวเฝ้ารอกระโปงไม่ได้เป็นเพียงเมืองผ่านแต่เป็นคุ้มทรัพย์ทางเกษตรกรรมของจังหวัดพังงาฟรุตซีซั่นในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงที่โดดเด่นคือการเปิดให้ท่องเที่ยวในรูปแบบกินทุเรียนถึงสวนช่วงฤดูกาลผลไม้พฤษภาคมถึงกรกฎาคมสัมผัสรสชาติทุเรียนสาลิการาชาทุเรียนแห่งภาคใต้และมังคุดทิพพังงาสินค้า GI สร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชนอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งปลูกทุเรียนโบราณและผลไม้หาทานยากที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงโดยจังหวัดพังงาและททสำนักงานพังงาผลักดันให้สวนทุเรียนกว่า34 แห่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมสวนผลไม้ด้วยค่ะ

ี้ถือเป็นช่วงเวลาทองของคนรักทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกาผลไม้ GI ชื่อดังของจังหวัดพังงาเช่นเดียวกับสวนป้าละไม้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาปลูกทุเรียนสาลิกามา22ปีแล้วได้เปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักชิมให้ได้มาสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนสาลิกาแท้ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้ธรรมชาติสวนป้าละไม้ตั้งอยู่บนพื้นที่3ไร่มีลูกค้าสั่งจองทุเรียนสาลิกาเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาถึงสวนเพื่อเลือกซื้อและชิมทุเรียนสดจากต้นด้วยตนเองเนื่องจากทุเรียนสาลิกาได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติหวานมันเนื้อครีมมี่เมล็ดลีบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปงและจังหวัดพังงาค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะปลาไม้นะคะเจ้าของสวนสาลิกาค่ะเดิมๆเลยเป็นคนที่ชอบผลไม้ชอบปลูกผลไม้ทีนี้ก็มาชอบติดใจสาลิกาค่ะเริ่มปลูกเมื่อปี47ค่ะค่ะก็ประมาณ21 22มั้ยอ่ะประมาณนั้นค่ะ
1: คือมีหวานแล้วก็มัน
0: หวานก็ถ้าว่าหวานเลี่ยนมันก็ไม่ใช่หวานก็ขนาดพอดีนะแล้วก็เนื้อมันจะแห้งเม็ดจะกินสาลิกาและทุเรียนอื่นไม่อยากค่ะต้องเป็นสาลิกาค่ะ
2: เคล็ดลับความอร่อยทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้คือคุณภาพเพราะแต่ละปีเธอจะรอให้ผลทุเรียนหล่นจากต้นก่อนประมาณ 1-3 ลูกเพื่อเป็นสัญญาณว่าทุเรียนแก่จัดและพร้อมตัดขายวิธีดังกล่าวช่วยได้ทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมและเนื้อสัมผัสที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคที่สั่งจองทุกปีค่ะสำหรับราคาจำหน่ายแบ่งตามขนาดผลค่ะราคา 150-200 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มมูลค่าทุเรียนพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ
0: ตอนแรกก็รอให้มันร่วงมาก่อนต้นหนึ่งสัก 3-4 ลูกอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปตัดก็บางครั้งก็ตัดใส่ถังนี่ก็โยนลงมาบางครั้งก็อยู่ที่ปลายๆหน่อยก็ตัดกับกันเกยแล้วก็มารับตาข่ายรับก็การดูแลก็คือดูแลในส่วนของพื้นที่ใส่ปุ๋ยแต่งกิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูเรื่องให้น้ำให้ปุ๋ยหวานพวกปูนขาวอะค่ะฆ่าเชื้อดินอะไรแบบนี้นี่มียาที่ว่าไปพ่นเลยไม่มีค่ะไม่มีเอาปกติเอาธรรมชาติไปเลยก็มีใส่ปุ๋ยใส่อะไรแบบนี้ค่ะร้อนอยากให้ถ้าทุเรียนเรามีคุณภาพเราก็ต้องดูว่าทุเรียนที่ว่าเราไม่ได้คุณภาพเราอย่าเอาออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าค่ะคือมันส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งหมดของอำเภอกระโปงค่ะเพราะว่าอำเภอกระโปงนี้เป็นต้นกำเนิดของสาลิกาทีนี้เราอย่าให้มันเสียค่ะมันเสียคือเสียทั้งหมดเลยคือกับบุคคลส่วนที่ว่าส่วนน้อยที่ว่าทุเรียนยังไม่อยู่ที่เอาออกมาขายทำให้คุณภาพทุเรียนมันไม่ได้คุณภาพที่ทำให้คนที่ว่าทุเรียนคุณภาพเขาก็มีปัญหาไปด้วยค่ะการคอยขายไปไม่ได้ด้วย
2: การดูแลสวนสาลิกาอายุ22ปีของป้าละไม้ทำอย่างไรมาตามติดวิถีเกษตรกรในการดูแลทุเรียนสาลิกาให้ได้รสชาติหวานมันเมล็ดรีบเนื้อครีมมี่กันค่ะ
0: คือสาลิกาเอกลักษณ์ของเขาคือไส้ต้องเป็นสนิมใช่ไหมไส้ต้องเป็นสนิมแล้วก็เนื้อ

หวานมันครีมมี่และรีบถ้าเล็ดอย่างโต3ปี4ปีแบบนี้พี่ก็ไม่ขายค่ะเน้นคุณภาพค่ะรสชาติเริ่มต้นเราเริ่มปลูกได้ประมาณสัก5 6ปีมันก็เริ่มได้ผลแล้วใช่มั้ยพอได้ผลช่วงนั้นเราก็มาดูปีแรกที่ที่ออกนะเราก็มาดูว่าเนื้อได้ไหมใช่ไหมเนื้อได้ไหมรสชาติเป็นยังไงเปลือกอยู่ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือจะไม่ขายให้จะมาเทสมาเลยก่อนปีที่1ไม่ขายปีที่2ไม่ขายปีที่3อาจจะไปขายปีที่4ค่ะเราต้องดูว่ามีรสชาติดีไหมสีดีไหมเปลือกหนาไหมไอ้ที่ช่วงปูมันเปียกไหมอะไรแบบนี้ค่ะปีที่5ค่ะปีที่5ในก็

0: บอกว่าสวนที่นี่นั้นสร้างมาเริ่มทำสวนตั้งแต่ปี2547 22ปีมาแล้วนะคะที่เราปลูกสาลิกาแล้วก็เป็นสาลิกาที่รสชาติเป็นไงนะคะแม
1: ่หวานมันครีมมี่

0: คะก็ถ้าโตสุดก็ไม่
1: อันนี้ที่เราเดินจับมือกันเพราะว่าตอนนี้พื้นที่สวนนั้นลื่นมากและแม่บอกว่าการดินที่ดีสำหรับการปลูกสาลิกาก็คือต้องมีดินเหนียวข้างบนใช่ไหมคะแม่เล่าให้ฟังหน่อย
2: เหนียวข้างบนเป็นทรายข้างล่างค่ะที่เป็นเนินๆแบบนี้ค่ะมันเป็นเฉพาะอำเภอกระปงที่เราสาลิกาคือดีก็คืออากาศอากาศก็คือมันมีหมอกทั้งปีเลยหมอกลงทั้งปีอากาศดีสาลิกาท่ามกลางสายหมอก
1: สาลิกาท่ามกลางสายหมอกก็เลยรสชาติ
2: ดี
1: รสชาติดีด้วยดินที่ปลูกข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นดินเหนียวแล้วก็เจอกับอากาศที่ดีที่แบบมีหมอกตลอดทั้งปีแล้วก็อากาศ

0: ค่ะแม่บอกว่าอะไรนะคะถ้าเกิดได้มาลองชิมสาลิกาที่นี่จะเป็นยังไงนะคะ
1: จะกินทุเรียนอื่นไม่ได้เลยค่ะ
0: ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยอย่างที่แม่บอกจริงหรือเปล่านั้นต้องมาที่นี่ค่ะทุเรียนสาลิกาที่อำเภอกระโปงที่บ้านท่านาส่วนปลาละไม้นั่นเองค่ะ

0: ทศบาลตำบลท่านาอำเภอกะปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งต้นกำเนิดดั้งเดิมของทุเรียนสาลิกาได้ผลักดันการขายและการท่องเที่ยวผ่านการจัดงานเทศกาลประจำปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้และการพัฒนาคุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายบัญญัติอนันตมงคลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่านาวันนี้ผมมาแนะนำสวนทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนถ้ามาอำเภอกะปงถิ่นกำเนิดของทุเรียนสาลิกามันต้องที่ปักถักครับของเทศบาลตำบลท่านาเพราะต้นกำเนิดอยู่ที่ปักถักครับเมื่อก่อนมันมีเขาเรียกว่าต้นแม่ที่ว่าอยู่ที่ปักถักแต่ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าได้ตายไปแล้วครับเที่ยวได้หลายสวนนะทั้งอำเภอกะปงจะมีอยู่เยอะมากครับสาลิกานี่ทั้งอำเภอกะปงเลยครับตอนนี้ครับถ้าซื้อทุเรียนสาลิกาครับผมอยากให้มาที่กะปงนะครับเพราะว่าที่ต้นกำเนิดคือกะปงและเป็นคุณภาพเราจะขายคุณภาพ

แล้วก็มีมังคุดในส่วนของทุเรียนสันติกาไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูในส่วนของมังคุดที่พังงาด้วยนะคะก็คือแน่นอนว่ามาพังงานั้นในช่วงของกรีนซีซั่นในช่วงของฟุตซีซั่นต้องไม่พลาดผลไม้ซึ่งเป็นราชากับราชินีผลไม้ของพังงาแน่นอนเดี๋ยวเราเที่ยวชมสดกันต่อนะคะ

0: าละไม้นำขวัญเดินชมสวนทุเรียนดูการเก็บทุเรียนจากต้นวันนี้สวนป้าละไม้มีคณะเดินทางมาชมสวนและเก็บผลไม้สดๆจากต้นเป็นของฝากกลับบ้านด้วยชมสวนกันสักพักป้าละไม้ก็ชวนไปชิมสาลิกาแบบพรีเมียมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระโปงและสวนป้าละไม้ด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นะคะนายกแล้วก็แม่นะคะพาเราลงไปดูสาลิกาที่สวนกันมาแล้วนะคะก็ได้เห็นว่าสภาพสวนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่ต้นก็จะมีสาลิกาอยู่ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็จะมาชิมความอร่อยของสาลิกาค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาซื้อสาลิกาของแม่นะคะจะมาเป็นสักขีพยานได้ว่าสาลิกาของแม่นั้นรสชาติดีเนื้อสวยจริงๆนะคะยังผลนี้ก็คืออายุเท่าไหร่นะคะแม
2: ่อายุต้นก็ประมาณ6ปีค่ะแล้วเป็นออกลูกปีนี
1: ้ออกลูกปีแรก
2: ปีแรกแล้วก็เราก็จะไม่ขายเพราะเราต้องมาดูเนื้อก่อนว่าปีแรกเป็นยังไงที่ว่าไม่ขายนะ
1: ค่ะ
2: คือไส้มันได้แต่ตัวนี้มัน
1: เละ
2: ๆค่ะแล้วก็สีมันก็ไม่เข้มอ่ะค่ะ
1: นี่ก็คือเป็นสาลิกาที่ไม่ได้คุณภาพที่สวนเราไม่ขายนะคะก็คือจะเห็นว่ามันเป็นสนิมก็จริงแต่ว่าสีมันไม่สวยใช่ไหมคะแม่
2: เปลือกหนา
1: เปลือกหนาเกินไปซึ่งสาลิกาไม่ต้องเปลือกบางกว่านี้
2: ใช่
1: อันนี้ลูกที่หล่นนะคะที่ร่วงเองตามธรรมชาติโอเค
2: ค่ะ อันนี้หล่นนะนะสีมัน
1: นะนี่คือลูกที่หล่นนะคะแม่บอกว่าเนื้อมันจะนิ่มเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะก็จะสุกประมาณนี้สีเหลืองสีเหลืองอ่อนนะคะแต่จะเห็นไส้สนิมไม่ชัดใช่ไหมคะแม่
2: ค่ะ
1: แต่ก็คือสาลิกานะคะ
2: สาลิกามันมีบ้าง
1: อันนี้คือผลนี้คืออะไรคะแม
2: ่สุกคาบลิงค่ะ
3: ฮะ
2: สุกบนต้น
1: อ๋อสุกบนต้นนะคะแล้วเราตัดเองใช่ไหมคะ
2: ค่ะตัดแล้วมันร่วงเลย
1: นี่นะคะจะเห็นว่าสีและคุณภาพของเนื้อจะไม่เหมือนกับลูกที่แบบเก็บมาปีแรกนะคะ
2: อันนี้ก็สุกอันนี้เรียนตัด
1: ที่อายุหลายปีแล้วพอผลมาหลายรอบแล้ว
2: ค่ะเนื้อมันจะแห้งกว่า
1: เนื้อแห้งสีสวยค่ะทุเรียนสาลิกาค่ะสวนป้าละไม้นะคะลักษณะเด่นของทุเรียนสาลิกาเลยคืออะไรนะคะแม่บอกหน่อยค่ะ
2: ไส้สนิมค่ะ
1: ไส้สนิมแล้วเลยค่ะ
2: เนื้อค่ะสีเหลือง
1: เนื้อสีเหลือง
2: ค่ะเปลือกก็จะบางขึ้นแล้วก็เมล็ดก็รีบเนื้อสีเหลือง
1: เมล็ดรีบรสชาติเป็นไงคะ
2: รสชาติหวานมันค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ว่าหวานมันจริงไหมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนตรงนี้นะคะได้ชิมพร้อมกันนะคะว่าหวานมันเมล็ดรีบจริงหรือเปล่านะคะ

0: แม่หาแม่จะปอกให้หมดนี่เลยเหรอคะ
1: ไม่เนี่ยเนี่ยเอาสักลูกก่อนสักลูกก่อนหลายคนอยู่นะนี่ลูกเล็กนะนี่ลูกเล็กนะแต่ว่าเปลือกบางนะ
0: ลูกเล็กนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าเนื้อนั้นสวยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นภูที่สวยนะคะอัน
1: น
0: ี้
1: 20กว่าปี
0: ถูกนี่ต้น20กว่าปีแล้วฉะนั้นต้นนี้รสชาติดีอย่างแน่นอนนะคะ
1: แต่ว่าลูกเล็ก
0: แต่ว่าคุณภาพดีนะคะก่อนที่แม่จะปอกจนหมดโต๊ะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะได้ชิมความอร่อยของทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็มาการันตีด้วยกันว่าทุเรียนสวนของป้าละไม้สาลิกาของอำเภอกระโปงนั้นรสชาติดีจริงๆค่ะอร่อยมากค่ะรสชาติจริงหวานอร่อยนะคะผิวเหลืองนะคะคิวมี่เม็ดลีบอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะ
1: เยี่ยม

0: เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกระปงครับวันนี้มาชิมทุเรียนที่สวนป้าละไม้ครับเรียนที่นี่เป็นทุเรียนดั้งเดิมนะครับปลูกมานานแล้วครับก็รสชาติก็จะแตกต่างกว่าทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่ๆสาลิกานี่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมครับหอมแล้วก็หวานมันครับจะแตกต่างจากทุเรียนชนิดอื่นๆครับต้องมาลองครับเขาบอกว่าสาลิกาเป็นราชาแห่งทุเรียนไทยครับเป็นทุเรียน GI ของจังหวัดพังงาครับสาลิกาพังงาเป็นออริจินัลของสาลิกาดั้งเดิมนะครับยังไงผมเชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วครับถ้าอยากชิมสาลิกาต้องมาพังงากระปงครับ
1: มาจากท้ายเหมืองค่ะเป็นลูกค้าของป้าละไม้มาหลายปีแล้วนะคะทุเรียนที่นี่คุณภาพจริงๆค่ะเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็ทุกครั้งก็จะไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ

ปลาถึงสวนก็ต้องมีของถูกไม้ดีเมืองเก่านะคะสวนทุเรียนค่ะเราสั่งไปส่งทางไปรษณีย์นะคะส่วนนี้ค่ะของสดๆก็ขึ้นรถกลับบ้านได้ค่ะ

อำเภอกระโปงนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของราชาทุเรียนนะคะโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกานะคะซึ่งเป็นทุเรียนที่บอกว่ารสชาติดีหวานหอมอร่อยนะคะที่สำคัญนั้นเนื้อมีความสวยและเปลือกบางมากๆเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีเจ้าของสวนเกษตรกรมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะจะเห็นนี้บริเวณตรงนี้นะคะหลายสวนมากซึ่งเป็นสวนสาลิกาชื่อดังของอำเภอกระโปงนะคะมีทั้งพันไม้ที่เป็นพันธุ์ทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็พันไม้จำปะดะนะคะไม้ผลต่างๆมากมายนำมาจัดแสดงที่นี่นะคะอย่างตรงนี้ค่ะเป็นผลไม้พื้นถิ่นนะคะสวนนายบ้านนะคะก็จะมีทั้งสาลิกามีทั้งมังคุดนะคะรวมทั้งผลไม้ภายในพื้นถิ่นนะคะอย่างเช่นมะไฟกานั่นเองนะคะรวมทั้งนี้ค่ะเป็นสวนป้านุชสวนลุงเปียนะคะสวนป้าภัยสวนคนพัทลุงแล้วก็สวนโกไข่รวมทั้งสวนเกษตรสวกรด้วยนะคะก็คือมีหลากหลายสวนมากมายซึ่งตรงนี้นะคะก็การันตีว่าเป็นสาลิกาสายพันธุ์แท้แล้วก็รสชาติอร่อยทุกเกษตรกรที่มาจัดงานเลยล่ะค่ะ

านนี้บอกเลยนะคะใครที่ชื่นชอบทุเรียนสาลิการวมทั้งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสาลิกานั้นห้ามพลาดค่ะต้องแวะมาชิมความอร่อยของสาลิกานะคะซึ่งมีหลากหลายสวนนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะนอกจากนั้นนะคะภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนเพชรกระปงด้วยนะคะซึ่งเป็นการเฟ้นหาทุเรียนพื้นบ้านนะคะสายพันธุ์ต่างๆค่ะนำมาประกวดการเพื่อหาเพชรกระปงที่รสชาติที่ดีที่สุดรวมทั้งการประกวดทุเรียนขาวนะคะทุเรียนคุณนายและก็การประกวดกล้วยเล็บมือนางรวมทั้งมังคุดชิพพังงาด้วยค่ะซึ่งถือว่ากระปงนั้นเป็นเมืองของผลไม้ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะมาเที่ยวกระปงมาเที่ยวฤดูฟู้ดซีซั่นของกระปงนะคะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนที่สำคัญออร์แกนิกทุกสวนด้วยล่ะค่ะอำเภอกระปงจังหวัดพังงาเมืองผลไม้ขึ้นชื่อทุเรียนสาลิการาชาผลไม้เมืองพังงารสชาติหวานมันเข้มข้นกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของแท้ต้องที่กระปงพร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวมาฟินกินสดๆจากต้นและท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนออนเซ็นเมืองใต้การพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เพื่อการันตีคุณภาพสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยกระดับราคาผลผลิตสร้างมูลค่าให้กับผลไม้พื้นเมืองของชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยด้วยเหตุนี้ฤดูกาลผลไม้กระปงไม่ใช่แค่เรื่องของการกินแต่คือประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนสวัสดีค่ะ

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงศิระกรานประนตนาฏบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้

0: น้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: สวัสดีค่ะพบกับออมนะคะในรายการรอบภูมิภาคค่ะมาเช็คอินที่ระนองทั้งทีอีกหนึ่งของดีเลยค่ะที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือผ้าบาติกดินขาวค่ะแล้วทำไมต้องดินขาววันนี้มีคำตอบค่ะไปชมกันได้เลยค่ะ
1: ผ้าบาติกอัตลักษณ์ผ้าถิ่นใต้หนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ไทยยกระดับสินค้าชุมชนจากท้องถิ่นสู่สากลนิยามความงามถูกเขียนขึ้นมาใหม่ด้วยระนองบาติกความวิจิตรที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครด้วยการนำดินขาววัตถุดิบอันล้ำค่าจากผืนดินท้องถิ่นมาในละมิดเป็นลวดลายที่อ่อนช้อยสวยงามสะดุดตาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นผลงานศิลปะที่มีชีวิต
0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
2: ครับผมอาจารย์หมูครับดำรงศักดิ์ฝอยทองเจ้าของร้านระนองบาติกครับผม
0: ค่ะ
2: ซึ่งเป็นการทำบาติกตั้งแต่สมัยยุคแรกครับผมแต่เรามาประยุกต์ใช้แบบแนวใหม่เพื่อให้สามารถทำให้รวดเร็วแล้วก็มีคุณภาพครับผม
0: ค่ะที่นี่มีชนิดผ้าอะไรบ้างคะ
2: ส่วนมากจะเป็นผ้าใยธรรมชาติ 100% มีผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าซาตินแล้วก็ผ้าลินินแต่ตอนนี้หลักๆคือผ้าฝ้ายกับผ้าซาตินครับผมที่ลูกค้าเขาต้องการสูงแล้วก็สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดครับผม
0: มีผ้าบาติกดินขาวด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆอันนี้คือเป็นวิธีทำคือบาติกดินขาวส่วนมากจะเป็นการกัดสีกับกั้นสีซึ่งจะส่วนมากจะทำในช่วงฤดูฝนเพราะเทียนจะมีปัญหาเรื่องความชื้นทำให้ไม่สามารถทำให้ลวดลายชัดได้เราเลยประยุกต์มาใช้ดินขาวมากั้นลายแทนก็ลายจะคมกว่าแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระนองครับผม
0: ครับออมสังเกตเห็นว่ามีลวดลายผ้ามากมายเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่อ
0: ันนี้ผ้าอะไรบ้างคะที่เป็นโดดเด่นเลยสำหรับร้านนี้ค่ะ
2: ที่จริงอะผมจะเป็นลายแบบพิมพ์แบบเน้นลายแบบผ้าบาเต้โบราณผสมกับลายไทยประยุกต์ครับผมแล้วก็จะมีลายประจำจังหวัดแล้วก็ผสมด้วยลายพระราชทานซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยครับผมจะได้คือหน่วยงานราชการหรือว่าประชาชนทั่วไปจะนิยมใช้กันมากครับผม
0: ค่ะเหมือนลวดลายผ้าอย่างเงี้ยพี่หมูเป็นคนคิดเองเลยไหมคะ
2: ก็ประมาณ 90%
0: ค่ะ
2: มันจะมีเครื่องแนวคิดก่อนว่าเป็นเอกลักษณ์ของระนองคืออะไรบ้างก็คือเป็นดอกไม้ที่เหลือเราก็จะแปลงให้เป็นลายบาติกครับผมเหมือนถ้าเป็นบาติกจากเทียนเราก็ใช้บล็อกอีกแบบนึงถ้าใช้ดินขาวแล้วก็ใช้เทคนิคอีกแบบนึงอาจจะเป็นการสกรีนแล้วการสแตมป์แล้วก็การเขียนสดซึ่งก็จะใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันไปครับ
0: เหมือนการออกแบบลายผ้าอะไรอย่างนี้ก็คือไม่มีจำกัดเลยว่าต้องเป็นดอกไม้ต้องเป็นอะไรเหมือนเราชอบแมวอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นลายแมวได้ไหมคะ
2: ได้ครับเหมือนกับขึ้นอยู่ว่าเอาไปใช้อะไรอย
0: ่
2: างถ้าไปตัดเสื้อผ้าเราก็ออกแบบเป็นอีกเชิงนึงถ้าเป็นผ้านุ่งเราก็ต้องทำให้มันละเอียดหน่อยก็พอพื้นที่กว้างแล้วก็ต้องดูความเหมาะสมคือมีการออกแบบผสมกับลวดลายครับผมแล้วก็เหมาะกับอะไรนะประโยชน์ใช้สอย
0: ครับก็คือถ้าเหมือนเราทำผ้าแบบเหมือนเป็นเสื้อยืดอะไรอย่างนี้เราก็แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบเลยว่าจะเป็นลายที่เราชอบ
2: อาจจะเป็นแมว2ตัวอันนี้กรณีเสื้อยืดที่เราตัดมาแล้วแล้วมาสกรีนมาทำลายแต่ถ้าเราแมวเต็มตัวเราก็ใช้วิธีเป็นผ้าผืนแล้วไปทำลายแล้วก็ไปตัดเป็นเสื้อยืดทีหลังมันจะได้ลวดลายที่สวยขึ้นครับผม
0: เหมือนสีที่เรานำมาใช้เนี่ยค่ะเป็นสีจากธรรมชาติเลยไหมคะ
2: มันจะมี2ส่วน
0: ค่ะ
2: คือเคมีด้วยเคมีนี่คือจริงๆก็เป็นผ่านมปช.นะปลอดสารพิษแต่ความคงทนของผ้าจะสูงกว่าธรรมชาติซึ่งธรรมชาติต้องใช้เวลามากแล้วก็ต้นทุนจะสูงเราก็จะแบ่งเป็น 30% คือเป็นงานเฉพาะกลุ่มที่ชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เราจะใช้ธรรมชาติแต่ถ้าจำหน่ายทั่วไปประชาชนทั่วไปเราก็ใช้สีบาติกเพื่อความคงทนและความรวดเร็วครับผม
0: ค่ะสีธรรมชาติที่เราสกัดมาค่ะสกัดมาจากอะไรบ้างคะ
2: ตอนนี้จะเน้นที่สีครามแล้วก็ต่อไปก็คือสตอรี่คือเป็นเปลือกจากต้นกาหยูหรือว่ามะม่วงหิมพานต
0: ์
2: แล้วก็ใบหูกวางมะพร้าวโกโก้กาแฟครับคือพืชท้องถิ่นที่หาได้แล้วก็มีเขาเรียกมีเอกลักษณ์เราสามารถดึงมาเพื่อโปรโมทผ้าได้ครับผม
0: ค่ะมันมีหน่วยงานรัฐเข้ามาผลักดันบ้างหรือยังคะ
2: ก็มีครับจะมีกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็พัฒนาชุมชนครับผม
0: ค่ะ
2: พอใจคำแนะนำก็ส่งเสริมเรื่องการอบรม บรรจุภัณฑ์แล้วก็การตลาดแล้วก็เทคนิคการพัฒนาการต่อยอดครับผม
0: ค่ะมันกินข่าวอะค่ะเดี๋ยวเราจะมีแบบขั้นตอนในการผลิตอย่างไรบ้างคะเหมือนการวาดเทียนไหมคะ
2: มันจะแตกต่างหน่อยเพราะเทียนต้องใช้ความร้อนแล้วเทียนบอโดความร้อนเป็นของเหลวแต่ดินขาวเป็นของแข็งเราต้องผสมให้ละเอียดที่สุดเลย
0: ค่ะ
2: คล้ายเนื้อแป้งเหมือนแป้งสกีนถึงจะมาใช้งานได้
0: ดินขาวก็จะเป็นดินขาวของตะนองเลย
2: ใช่จะคล้ายดินสอพองเลยแต่เอกลักษณ์เขาคือจะเอาไปทำซีรามิก
0: ค่ะ
2: เครื่องเคลือบสีขาวทุกอย่างทำจากดินขาวหมดเลย
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: อันนี้มีการ
2: ทาง Facebook ทาง LINE ครับผมแล้วก็จะมีช่วยโปรโมทด้วยครับผม
0: เหมือนถ้าลูกค้าแบบออกแบบลายมาเราสามารถผลิตให้ได้ไหมคะ
2: ได้ครับแต่เราต้องมาดัดแปลงให้เข้ากับไอ้เทคนิคของเราว่าอะไรทำง่ายทำยากบางทีลูกค้าให้ลายมายากเกินเราก็บอกว่าได้แค่นี้นะเพื่อประหยัดเวลาแล้วประหยัดต้นทุนครับผม
0: ก็คือตัวพิมพ์ก็คือพี่หมูเป็นคนแบบสลักขึ้นมาเองใช่ไหมคะ
2: อาจจะเขียนมือเหมือนพิมพ์อ่ะเราต้องทำงานที่ซ้ำๆกันเป็น10 20ชิ้น
0: เอาเป็นลายแบบซ้ำๆกัน
2: แต่ถ้าเขียนมือแบบชิ้นเดียวอย่างเงี้ย
0: ตัวลายก็อิสระ
2: ใช่มีเวลาให้ไม่จำกัดเราก็เขียนมือไปเลยเพราะมันจะรวดเร็วกว่าแต่ถ้าจำนวนเยอะเราต้องทำการพิมพ์ก็จะได้ใช้เวลาน้อยแล้วลูกค้าก็ได้ใช้สอยตามเวลาที่กำหนดครับผม
0: ที่นี่มีเวิร์กช็อปด้วยใช่ไหมคะ
2: มีแจ้งล่วงหน้าได้ครับ
0: แจ้งล่วงหน้าใช่ไหมคะจะมีเวิร์กช็อปแบบทำผลิตอะไรบ้างคะ
2: มีตั้งแต่การทำผ้าบาติกการมัดย้อมการสกรีนครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วก็การตัดเย็บเบื้องต้นอย่างกางเกงหมวกกระเป๋าผ้าดิบ
0: มีการตัดเย็บด้วย
2: ได้ครับ
0: ค่ะ
2: ทำง่ายๆครับสอนการใช้จักร
0: เย็บผ้าลองไปเวิร์กช็อปกันดูนะคะแต่ว
2: ัน
0: นี้จะเป็นเวิร์กช็อปสินค้าตัวไหนดี
2: ก็ทำผ้าบาติกกับการทำสแตมป์ดินขาวง่ายๆครับผม
0: ได้ค่ะโอเคค่ะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวไปเวิร์กช็อปกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เราก็มาเวิร์กช็อปกันนะคะ
1: ครับผม
0: ตรงนี้จะเป็นเทคนิคอะไรคะ
1: อันนี้คือการสเต็มบนลายฉลุโดยใช้ดินขาวเป็นสื่อครับผม
0: ตรงนี้เป็นดินขาวผสมสีมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเราสามารถเอาอันนี้มาปะปะได้เลยเนาะ
1: จะเป็นช่องว่างลายฉลุครับผมครับ
0: แบบนี้นะคะ
1: ถ้าลายติดจะผ่านรูที่เราแกะสลักไว้ก็จะเป็นสีแดงครับผมคือติดแล้วให้มั่นใจว่าติดหมดแล้วค่อยยกแบบเนา
0: ะ
1: เดี๋ยวลายจะมันจะหายไปแล้วจะทำยาก
0: อันนี้มีวิธีดูไหมคะว่าลายแบบติด
1: ต้องเป็นสีแดงเข้มครับผม
0: อ๋อต้องเป็นแดงเข้มทั่วทั้งลายเนาะ
1: ใช่
0: ถ้าเรายกแล้วเราแบบวางไม่ที่เดิมก็คือเสียเลย
1: ลายจะไม่ครบองค์ประกอบ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็สแตมป์ใหม่เหมือนสีหมดแล้วเราก็ลองดูไล่จากบนลงล่างก็ได
0: ้อันนี้ต้องกดแรงไหมคะ
2: ไม่ต้องครับ
1: เบาๆเราให้ม
0: ันค่อยๆเต็มไป
1: ใช่ให้สีอยู่ในฟองน้ำครับผมอันนี้ใช้เทคนิคเดียวกับการทำลายฉลุบนในบทวัดครับลายทองอะไรแต่เราเปลี่ยนรูปแบบเป็นพลาสติกสมัยก่อนจะเป็นกระดาษฉลุอย่างเงี้ยครับผม
0: เหมือนลายตรงนี้พี่หมูเป็นคนออกแบบเลยใช่ไหมคะ
1: อันนี้จะเป็นลายสำเร็จรูปเลยคร
0: ับ ถ้าเราจะใช้หลายสีในลายเดียวกันก็คือสามารถทำได้
1: ทำได้ครับผม
0: ก็คือไล่สีได้เลยนะ
1: ใช่แต่อาจจะผสมสีใ

0: แบบนี้ได้ได้หรือยังคะถ้าแบบนี้
1: ก็จะมีส่วนหน้า
0: อ๋อยังติด
1: ด
0: ู
1: จะเป็นสี
0: ก็จะเปลี่ยนเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ลายก็จะบิดเบี้ยวไปเลย
1: เป็นกุหลาบกายเป็นชบาแท้
0: จะมาไม่หมดอะไรประมาณนี
1: ้ใช่ใช่
0: พอมาอยู่รวมกันก็ไม่สวยเนาะจะแบบลายมาไม่ครบ
1: ค่อยๆกดเป็นไล่ระดับทีละนิดค่อยขยับทีละนิดคร
0: ับ โอ้อันนี้ต้องมีเทคนิคนะคะลายจะได้สม่ำเสมอกัน
1: เราจะได้ไม่ลืมลาย
0: ไ
1: ล่จากบนลงล่างกันง่าย
0: ๆโอเคอันนี้ได้ได้หรือยังอาจจะ
1: มีส่วนตรงนี้
0: ตรงปลาย
1: เราเน้นก็ได้เน้นกดครับ
0: ได้โอเค
1: ขยับไปทางซ้ายหน่อยได
0: ้โอเคนี่ถ้ามีผู้ชมทางบ้านแบบสนใจมาเวิร์กช็อปก็พี่หมูก็จะสอนเป็นขั้นตอนแบบนี้เลยเนาะ
1: เคยไปสอนให้ทางไอ้ศูนย์พัฒนาของกทมครับผม
0: อันนี้สามารถติดต่อไปทาง
1: ทางร้าน
0: ได้ไหม
1: แล้วน้องมาติกได้เลย
0: เป็นเบอร์โทรได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เบอร์โทรอะไรคะ
1: 0941709075ครับผม
0: ถ้าทางเพจ Facebook อะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็น้องมาติก
0: แล้วน้องมาติกได้เลยใช่ไหมคะโอเค
1: แต่บางทีถ้าโทรจะเร็วกว่า
0: เพราะว่าพี่หมูก็เป็นคนแบบผลิตเองเลยถ้าแบบโทรก็จะแบบรวดเร็วกว่าเนาะ
1: ก็จะอ่าน Facebook วันละรอบเท่านั้นครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมลอง
0: ได้ได้ค่ะ
1: พวกครั้งแรกอาจจะไม่ชินว่าอะไรติดไม่ติด
0: โอเคอ๋อต้องชุ่มๆเลยเนาะ
1: ใช่ใช่ย้ำย้ำย้ำ
0: ชุ่ม
1: บางทีสีบางทีเล็กๆเราก็ไม่รู้
0: ค่ะ
1: เอาส่วนข้างบนชัดข้างล่างไม่ชัดก็ได้เพราะข้างล่างอาจจะเป็นส่วนก้านส่วนลาย
0: ละ
1: เอียด
0: ส่วนปลายอะไรอย่างนี้เนาะเราก็แบบเหมือนเป็นการไล่สีไปในตัว
1: ใช่
0: แต่ว่าเดี๋ยวพอเราปั๊มหลายๆลายก็ต้องเหมือนกัน
1: ใช่
0: เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่แต่ข้างล่างเราก็ปล่อยวางได้เหมือนจะติดไม่ติดก็ได้เพราะมันเหมือนกับ
0: ตัวสีเนี่ยค่ะมีส่วนผสมของอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นดินขาวแล้วก็สีของบาติกแล้วก็สีธรรมชาติตัวนี้รีดได้ครับแต่ต้องใช้ความร้อนเป่าให้แห้งแล้วคราวนี้รีดได้เลยสีจะไม่มีความแข็ง
0: ค่ะ
1: จะเหมือนสีบาติก 100% เลย
0: ค่ะอันนี้สีแดงกับธรรมชาติไหมคะ
1: อันนี้ธรรมชาติผสมกับเคมีหน่อย
0: เพราะจะทำจากอะไรคะตัวนี
1: ้อันนี้เปลือกกับดินแดงครับผมเปลือกต้นกาหยูเพราะกาหยูมียางเยอะครับส่วนสีแดงจัดๆก็เป็นดินแดงครับผม
0: ก็จะเป็นตัวช่วยในการให้แบบติดภาพขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะดินแดงก็มีพวกสนิมเหล็กเนี่ยทำให้ผ้าติดดีขึ้น
0: ค่ะ
1: นี่ลองดูสีจะดูใกล้เคียง
0: ต้องชุ่มชุ่มแบบนี้เลย
1: ใช่ใช่ย้ำย้ำเพราะถ้าเราเหลวมากสีก็จะไม่คมแต่มันจะทำยากหน่อยโอเคน่าจะยกได้แล้ว
0: โอเคจะมาดูกันนะคะว่าลายจะมาครบหรือเปล่าโอเคครบเลยสวยเลยอันนี้เป็นดอกอะไรคะลายดอกอะไรอ
1: ันนี้ดอกกุหลาบครับผม
0: ลายดอกกุหลาบค่ะ
1: ครับทำบ่อยๆอาจจะชัดขึ้น
0: โอเค
1: ฝึกๆไปเรื่อยเป็นช่องไฟ
0: จึงเดี๋ยวเรามาที่ตัวพิมพ์กันบ้างนะคะอันนี้มีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างคะ
1: อันนี้จะแกะสลักด้วยมือครับผม
0: กูด้วยมือเลยล่ะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆใช้ดอกแกะสลักมันพวกความรวดเร็วบางทีเราใช้คอมพิวเตอร
0: ์ใช้เวลานานไหมคะ
1: อันนี้ประมาณ3ชั่วโมง
0: 3ชั่วโมง
1: ใช่เพราะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนมากเขาจะใช้เป็นลายเลขาคณิต
0: อ
1: ันนี้เป็นส่วนเว้าส่วนโค้งเยอะเราได้แกะมือ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะมาลองกันอีกดอกนะคะว่าสำเร็จเหมือนที่พี่หมูทำไปไหม
1: นี่ต้องสเต็ม
0: ตรงนี้สเต็มใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่กดไปเลยกดหลายๆทีไม่ต้องไอ้พวกสีดูสีลองหงายมาดูสีเต็มไหมอ๋อกดไปเลย
0: น
1: ี่กดแล้วก็ย้ำสักทีกด
0: ตรงนี้แหละค่ะตรงนี้นะวางไป
1: เลยครับผม
0: โอเคว
1: างเฉยๆแล้วเคาะ 2-3 ที
0: แล้วก็ยกเลย
1: สีมันตื่น
0: ยกเลยโอเคสีสวยเลยค่ะ
1: อันนี้จะเร็วกว่าอันนี้ก็สลับ
0: เหมือนใน1ผืนเราสามารถใช้หลายเทคนิคได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆเดี๋ยวอาจจะไปพิมพ์เทียนต่อก็ได้แล้วก็ดู

0: ว่าสีเต็มหน้าลายไหม
1: โอเคนี่นะคะตรงนี้นะคะ
0: ครับแล้วแต่วางช่องไฟได้เลย
1: โอ้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็
1: สวยเลย
0: อันนี้ก็สลับกับกุหลาบก็ได
1: ้ปั๊มเพลินๆเลย
0: เหมือนถ้าเราจะปั๊มอีกเราก็วางไว้ดูเป็นมาร์คไลน์แล้วก็อันนี้ก็มาปั๊มเลย
1: ค่ะ
0: จุดนี้เราก็มาพิมพ์ตรงนี้ต่อได้เลยโดยไม่ต้องทำอะไร
1: เหมือนในบางผืนแบบนี้ค่ะก็จะมีหลายลายแบบนี้คือพี่หมูก็แบบออกแบบเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่
1: แต่ละลายต้องแบบมีเทคนิคอะไรบ้างมีลายอะไรบ้างในผืนนึง
0: อันนี้จะเป็นลายพระราชทานปีนี้ครับผ
1: ม
0: จะมีไกด์ลายคือต้องมีตัว S ต้องมีดอกสิริกิติ์อันนี้เป็นบุปผาราชินีเกี่ยวกับพระพันปีหลวงครับ
1: ก็คือจะมีแพทเทิร์นมาแล้วว่าต้องวางลายแบบไหน
0: ใช
1: ่แต่อะไรอยู่ข้างบน
0: กุหลาบในความคิดของเราคือแบบไหนเราก็ออกแบบได้ครับค่ะ
1: นอกจาก2แบบนี้ค่ะจะมีเทคนิคแบบไหนบ้างคะ
0: ก็มีพิมพ์เทียน
1: เดี๋ยวลองดูเลย
0: เขียนเทียน
1: ลองพิมพ์เทียนได้เลยค่ะ
0: นี่ถ้าเป็น2แถวมันจะขัดกันเราก็เอาเป็นดอกไม้กับนกก็แล้วกันนี่น่าจะดับแล้วลองดูก่อน
1: ได้ค่ะ
0: แต่เทคนิคคือเราต้องสะบัดประมาณนี้
1: อืมนี่ก็จะเป็นพิมพ์เทียนเทียนก็คือเราต้มมันเรียบร้อยแล้วเนาะ
0: ใช่100องศา
1: อืม100องศานะคะโอ
0: ้อันนี้นกลองเปลี่ยนร้อนหน่อยนะครับโลหะจะร้อนหน่อย
1: นก
0: อันนี้พิมพ์
1: น
0: ายกเล
1: ย
0: พิมพ์นายกขึ้นเลยไม่ต้องแช่
1: นกอยู่ตรงนี้เนาะ
0: ครับกดไปเลยแล้วก็ยกขึ้นเลยอย่าแช่นาน
1: โอเค
0: เพราะมัน
1: สวยงาม
0: ความร้อนจะขยายทำให้ลายนี้ชัดครับผมใช
1: ่ถ้าเป็นเหมือนเราผลิตลายขึ้นมาเองเนี่ยค่ะอ
0: ัน
1: นี้จะมีขั้นตอนประมาณไหนบ้างคะแบบเหมือนเราวาดเองอะไรเงี้ยค่ะ
0: วาดเองก็ต้องอาจจะสเก็ตโครงสร้างก่อนว่าตรงไหนเป็นเมนตรงไหนเป็นลายประกอบครับนี่เราเขียนจากโครงสร้างลายข้างนอกก่อนแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังครับผมอาจจะผืนนึงก็ใช้เวลา3ชั่วโมงอย่างพิมพ์นี่แป๊บเดียว
1: พิมพ์ก็คือมันก็มีบล็อกอยู่แล้วเราก็มาวางอะไรอยู่ตรงไหนอะไรนี
0: ้
1: แล้วเขียนเองก็คือเราก็ต้องมาดูว่าตรงนี้จะเป็นรูปอะไรตรงนี้เป็นรูปอะไรแล้วเราก็แบบวาดตามแพทเทิร์นที่เราวางไว้ใช่ไหมอ
0: ย่างดอกไม้เนี่ยก็ประมาณ15นาทีกว่าจะเสร็จ1ดอกแต่นี้เราใช้เวลาแค่3วินาทีในการทำว่าจะประหยัด
1: ตรงนี้เป็นโอท็อปหรือยังคะ
0: เป็นครับ
1: ค่ะเป็นโอท็อปของระนองเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ๆครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้จะได้5ดาวครับ
1: 5ดาวเลยค่ะโอ้โห
0: พร้อมน่าจะเหลือไม่กี่เจ้าแล้ว ครับผม
1: อันนี้จะมีเทคนิคอื่นๆไหมคะนอกจากตรงนี้คะ
0: ก็จะมีการกัดลายแล้วก็การเขียนด้วยชันติ้งความร้อนแต่ถ้าเรามีทักษะน้อยจะเขียนยากโอกาสได้ลายที่สวยงามมันจะยากขึ้น
1: อันนี้เดี๋ยวออมดูพี่หมูเขียนได้ไหมคะอยากเขียนมากเลย
0: ได้เขียนเต็ม
1: ได้โอ้อันนี้งานฝีมือของแท้มันจะเป็นด่างๆนี้ไม่มีปัญหาเนาะเราก็จะเหมือนมาทับด้วยลายอยู่แล้ว
0: เก็บสีไปเรื่อยๆ
1: ค่ะอันนี้คือไม่ต้องดูแบบแล้วแบบวาดจนชินไปแล้ว
0: อันนี้เหมือนกับเราเขียนเทียน
1: ค่ะ
0: แต่เทียนมันจะหายร้อนเราก็ตัดใหม
1: ่ค่ะ
0: แต่ดินขาวไม่ต้อง
1: โอเค
0: ครับกดเบาๆเซ็นชื่อเราก็ได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้ชิดชู่เลย
1: อันนี้ก็จะเป็นดินขาวผสมสี
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เราทดสอบลองลากเส้นดู
1: ค่ะอันนี้เลย
0: น้ำหนักเส้นช้าๆไม่ต้องเร็วมองตามเส้นไปครับผม
1: โอเครอบภูมิภาคสวยๆโอเคโอเคก่อนจะมาเป็นดินขาวแบบนี้ค่ะมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: ต้องไปแช่น้ำให้ดินละลายแล้วก็ให้ตกตะกอนแล้วก็มากรองด้วยผ้าสกรีนเบอร์ละเอียดสุดครับผมก็ให้สีให้ละเอียดเหมือนแป้งเหมือนยาสีฟันเลย
1: ก็คือให้เป็นเนื้อละเอียดแบบนี้เลยเนาะ
0: ใช่ครับผม
1: อันนี้ใช้เวลาแช่นานไหมคะ
0: คืนนึง
1: คืนนึง
0: ครับผม
1: ดินขาวก็คือเราก็ได้มาจากดินธรรมชาติเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับดินที่ทำเซรามิกที่เหมือนดินขาวเลยครับผม
1: มีการคัดเลือกมาไหมคะหรือว่าใช้ได้ทั้งหมดเลย
0: ก็เอาที่เขาบดละเอียดแล้วแล้วค่อยมาแช่น้ำ
1: เราต้องบดก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: เราไปได้มาจากแหล่งดินธรรมชาติแล้วก็เอามาบด
0: ครับ
1: แล้วก็เอามาแช่น้ำ
0: ครับ
1: พอแช่น้ำก็มาผสมสีว่าเราแบบอยากได้สีอะไรแล้วก็นำสีที่เราสกัดไม่ว่าจะเป็นแบบสีธรรมชาติหรือว่าสีแบบเคมีผสม
0: ครับ
1: เพื่อรอไว้เหมือนถ้าเราเนี่ยวาดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราต้องทำอะไรต่อไหมคะ
0: ก็เดี๋ยวเป่าลมร้อนประมาณ100องศา170องศา
1: ค่ะโอเค
0: ถ้าไม่เป่าสีจะก็เลยก็ไปซักก็จะลอกก็ใช้ความ
1: ถ้าเราเป่าอย่างนี้ปุ๊บไม่ลอกเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่เลย
1: ไม่ลอกไม่ดำ
0: รีดได้ด้วย
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยจะเป่าง่ายหน่อยเพราะมันจะบางแต่การเขียนน่ะเราต้องเป่านานหน่อยเพราะเขามีความหนาเอามือแตะได้เลย
1: ค่ะอันนี้แห้งเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่อันนี้จะซึมไปเส้นใยเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: มันพอทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเราต้องเคลือบด้วยอะไรอีกไหมคะ
0: ไม่ต้องเลยครับ
1: ไม่ต้องแล้วเนาะอันนี้ก็คืออยู่ในเส้นใยเรียบร้อยแล้ว
0: จากบาติกใช้เวลา10ชั่วโมงเหลือแค่10นาที
1: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นบาติกปกติเนี่ยเราใช้เทียนใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วก็เคลือบสีอีกประมาณ10ชั่วโมงแต่ตอนนี้ไม่ต้อง
1: อันนี้ก็คือย่นเวลาเลย
0: ใช่
1: ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยไหมคะใช้ดินขาวเนี่ย
0: ใช่ใช่ครับผม
1: เราของพี่หมูเป็นที่แรกเลยไหมคะ
0: ถ้าดินขาวก็จะมีในประเทศไทยมีอยู่2ที่มีลำปางกับระนองแล้วก็ที่นราธิวาสแต่นราธิวาสน่าจะไม่นิยมแต่ลำปางกับระนองจะใช้เยอะก็เป็นวัตถุดิบในการทำน้ำเคลือบเซรามิก
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: โอ้อันนี้จะเป่านานนิดนึงใช่ไหมคร
0: ับ ใช่เราก็ดูว่าสีเขาจะเสริมไปในเนื้อผ้าก็ใช้ได้
1: โอเคเป่าไปเรื่อยๆ
0: นี่เทียนจะละลาย
1: อ๋อถ้าเป็นเทียนก็คือไม่ต้องเป่า
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าตอนเทียนเราจะมาพิมพ์ทีหลัง
1: ค่ะ
0: ไม่นั้นเทียนอยู่กับความร้อนก็ลายจะหายไป
1: ใช่ละลายไปเลย
0: แต่เราไปต้มลายพวกนี้ก็อยู่เทียนก็จะหายไป
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: เอาพอเราเป่าเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปต้มใช่ไหมคะ
0: ถ้าไม่มีเทียนเราไม่ต้องต้
1: ม
0: เราทำลายพวกนี้เสร็จใช่ไหมเราก็มาพิมพ์เทียนต่อถ้าเราทำผสม
1: ค่ะเหมือนอมเห็นเป็นสีครามด้วยอันนี้ก็คือใช้คามแบบเป็นผงใช่ไหมคะต้นคาม
0: คามเปียกเป็นคามที่สกัดกับปูนขาว
1: ให
0: ้เนื้อสีตกตะกอนแล้วก็มาก่อหม้อใหม
1: ่เป็นสีคามธรรมชาติเลยใช่ไหมคะ
0: ครับธรรมชาติ
1: ค่ะมันผ้าตัวนี้เราก็เป็นสีเปลือกไม้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่พอไปซักสีจะตกธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ก็จะเหลือก็เวลาตากก็อย่าตากในแดดจัดๆตากในที่ร่ม
1: เราต้องแยกซักนะคะ
0: ใช่เพราะตรงนี้เขาจะสู้แดดไม่ค่อยได
1: ้
0: มันไม่เหมือนเคมีไงเราเลยทำเป็นการตลาดจำนวนเยอะยาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องคนที่เขาดูแลผ้าเป็นถึงจะใช้ได
1: ้ค่ะอันนี้ถ้าไม่มีเครื่องเป่าอย่างนี้คือใช้ไดร์เป่าผมได้เลยเนาะ
0: ได้หรือไม่ก็ทิ้งไว้สักสองวันก็ได้ก็แห้งเอง
1: ถ้าทิ้งไว้ธรรมชาติก็คือเทียนละลายไหมคะถ้าธรรมชาติ
0: ไม่
1: ละลายเทียนก็จะติดไปด้วยถ้าไม่รีบนะคะก็ไว้ในอุณหภูมิแบบธรรมชาติได้เลยค่ะจะใช้เวลาประมาณ2วันค่ะตอนนี้เทียนละลายหายไปแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต้มก็ทำใหม่ได้
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: นี้เราสามารถทำได้หลายครั้งนะคะเหมือนเราทำลายแบบนี้เสร็จแล้วเราจะมาแบบพิมพ์เทียน
0: ได้หมด
1: ได้หมดเราก็จะแบบหรือว่าจะวาดมือเพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะได้หมดเลยนกเราได้หายไปแล้วตอนนี้
0: อย่างนี้แห้งเราก็ไปรีดเอากระดาษมารีดซับเทียนออกแล้วก็พิมพ์ใหม
1: ่ค่ะ
0: แล้วไปต้มก็ได
1: ้ถ้าเป็นตัวพิมพ์แบบโลหะเนี่ยค่ะต้องทํายังไงคะต้องผลิตยังไงคะ
0: อันนี้ใช้แผ่นทองแดงมาเชื่อมด้วยเหมือนกับทองแดงบักกีใช้อุณหภูมิ1,000ประมาณ1,300 1,200
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความชำนาญแต่ถ้าไม้ทำเร็วมีหลายวิธี
1: ที่เป็นโลหะก็ที่หมูทำเองเลยใช่ไหม
0: ทำบางส่วน
1: ทำบางส่วน
0: บางส่วนก็ต้องซื้อมาเพราะใช้เวลาเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอใช้เวลาเยอะเราก็เสียเวลากับแม่พิมพ์เยอะเราก็ซื้อดีกว่าเพราะต้องใช้ความชำนาญสูงเราอาจจะทำแบบรูปแบบง่ายๆได
1: ้
0: ถ้าซับซ้อนเราก็ต้องจ้างเขาจ้าง
1: นี่จะมีลายพระราชทานด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ครับผมอ
1: ันนี้จะมีลายอะไรบ้างคะ
0: ก็เป็นลาย
1: พระราชทานนะคะ
0: มันมีหลายปีหลักๆก็คือลายตัว S ครับแล้วก็ลายตอนนี้ปีล่าสุดก็ลายบุปผาราชินีที่เป็นดอกไม้เกี่ยวกับพระพันปีหลวงครับผมเกี่ยวข้องคือมีชื่อพระนามก็เป็นสิริกิติ์อย่างนี้ครับผมเป็นเพชรพิริยาดอกกุหลาบสิริกิติ์อย่างนี้ครับที่เกี่ยวข้อง
1: ถ้าเป็นลายเอกลักษณ์ของระนองเนี่ยค่ะจะมีลายอะไรบ้างคะ
0: ระนองก็จะเป็นวัฒนธรรมแบบจีนผสมเนาะผสมฝรั่งก็จะเป็นลายแบบลวดลายจีนก็ประแจจีนแล้วก็ลายปูนปั้นแบบแนวฝรั่งลายเลขาคณิตครับผม
1: เดี๋ยวเราพิมพ์ลายเสร็จเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างลายที่มีในร้านกันนะคะว่ามีลายอะไรสวยๆบ้าง

0: นี่จะเน้น
1: จะเป็นลายอะไรคะ
0: เป็นลายพระราชทานบุกผาบรมราชินีครับเป็นที่เกี่ยวกับพระพันปีหลวง
1: จะเป็นลายตัวนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ที่เราทำไป
0: ครับจะเน้นเนี่ยก็คือลายดอนย่าควีนศิริกิติ์อันนี้เป็นพ
1: ัน
0: พ
1: ื
0: ชที่ทางฟิลิปปินส์เขาทดลองแล้วก็มอบให้พระพันปีก็เป็นดอกบัวกุหลาบแล้วก็เป็นแคทริยาส่วนตัวเอสนี่ก็เป็นศิริกิติ์แล้วก็ผสมกับเซียมมุลี
1: โอ้พอรวมกันแล้วสวยงามมากเลยนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้จะเน้นการเขียนด้วยมือครับผ
1: ม
0: ส่วนอีกลายก็จะเป็นพวกตระกูลผ้าทอจะเป็นแถวทางภาคเหนือภาคอีสานยกทอครับผมเป็นลายยกดอกครับผมเอกลักษณ์เหมือนกัน
1: แล้วตัวนี้ค่ะ
0: นี่จะเป็นลายพระราชทานปี2566
1: ค่ะ
0: อันนี้เกี่ยวกับตัวเอสแล้วก็เป็นดอกไม้กับดอกลักครับก็จะพัฒนาไปทุกปีครับผม
1: อันนี้สินค้าก็จะไม่ได้มีแค่ผ้าเนาะก็จะมีร่มมีผ้าพกหัวม
0: ี
1: หม
0: วกอะไรนี่เนาะก็ตอนนี้เราจะเน้นเป็นผ้าอีกผสม
1: ค่ะ
0: เพราะลูกค้าส่วนมากจะซื้อเป็นของฝากไม่ต้องมีไซส์แล้วก็10คนก็10ถุงจะเอาตัวง่ายก็จะเป็นเน้นสีธรรมชาตินี่มาจากเปลือกมังคุดเปลือกไอ้ต้นกาอยู่หรือมะม่วงกระพานย้อมด้วยน้ำด่างส่วนสีน้ำสีเทา
1: บรรลัยนี้เราก็ใช้วิธีการมัดใช่ไหมคะ
0: ก็เป็นธรรมชาติ 100% เลยอันนี้ย้อมด้วยสนิม
1: โอ้ย้อมด้วยสนิมเลย
0: สีสองตัวนี้คือสีเดียวกันแต่ตัวพิกสีไม่เหมือนกันเฉดสีก็ออกมาต่างกันถ้าเป็นสีเคมีจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นธรรมชาติก็จะเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะ
0: อันนี้จะเป็นกรดอ่อน
1: ก็จะตากก็หลบแดดนิดนึงใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นสีธรรมชาติ
0: ก็จะแพ้แสง UV แสงแดดจัดๆ
1: ค่ะ
0: น้องนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร
2: จากการรังสรรค์ในระดับโลเคอลวันนี้ผ้าไทยได้ก้าวผงาดสู่เวที global อย่างสง่างามไม่เพียงแต่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่สร้างรายได้และหล่อเลี้ยงชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
1: กว่าจะได้ผ้าสวยๆสักผืนนึงไม่ง่ายเลยนะคะต้องใช้ทักษะความชำนาญจินตนาการและใจรักในผืนผ้าจริงๆค่ะวันนี้ออมสนุกมากเลยนะคะได้ทั้งความรู้แล้วก็ผ้าสวยๆกลับบ้านด้วยค่ะสำหรับวันนี้รายการรอบภูมิภาคได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: อันนี้คือได้ชัวร
4: ์ทุกเรื่องที่อยากรู้
5: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
6: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
7: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
4: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
8: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ทำกลางพื้นป่าและก็คุ้นเขาเขานำคางในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะพื้นที่ที่ธรรมชาติยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และก็วิถีชีวิตของผู้คนที่มีความผูกพันอยู่กับพื้นดินค่ะแถลงถึงนะคะส่วนยางพาราก็ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญค่ะแต่ว่าวันนี้กำลังเกิดเรื่องราวของทุเรียนผลไม้ที่เข้ามาสร้างสีสันและก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณเขานำคางค่ะซึ่งที่นี่เขามีสภาผู้มีประเทศและก็ผู้มีอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกหมายพ้นทำให้ทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่นี้ค่ะค่อยๆได้รับความสนใจไม่ไหวเป็นพันม่อนทองไปจนถึงพันผืนเมืองที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะจากเมล็ดพันธุ์แหลกๆที่เกษตรกรนำมาปลูกวางอีกหลายเป็นทุเรียนคุณภาพนึ่งน้วยนะคะต้องผ่านทั้งความอดทนความรอและก็การดูแลเอาใจใส่ในทุกๆฤดูกาลค่ะวันนี้ทุเรียนเขานำคางจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของผลไม้รสชาติร้อยนะคะแต่ว่าเกษตรกรที่นี่ค่ะเขาก็มุ่งมั่นนะคะที่จะผลิตโดยลดการฉายสารเคมีและการใส่ใจความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเกษตรกรเขากำลังพิสูจน์ค่ะว่าข้องดีจากธรรมชาติสามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับคุณภาพความปลอดภัยและก็ความยั่งยืนได้และนี่ก็คือเรื่องราวของทุเรียนเขานำคางจากสวนที่ใส่ใจสู่ผู้ผลิตที่ผู้บริโภคไว้วางใจนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะน้องการก็ได้อยู่ที่สวนผีมูเขานำคางเป็นเทเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสวนทุเรียนแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในพื้นเทมูที่1ตำบลคลองกวางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะที่นี่ค่ะมีพื้นที่ประมาณ10รายนะคะที่ผีมูชายปลูกทุเรียนแต่ว่าไม่ใช่ทุเรียนพันม้อนทองพันเดียวนะคะมีพันอื่นๆเลยค่ะจะเป็นพันอะไรมั่งแต่เดี๋ยวเราจะไปถามพี่มูนอกจากนี้ค่ะไม่ใช่มีทุเรียนอย่างเดียวนะคะมีผลไม้อื่นๆกันที่พี่มูปลูกในพื้นที่10ไร่แห่งนี้แต่ว่าจุดเด่นของที่นี่ค่ะมีคนจองทุเรียนนะคะจองกันข้ามปีเลยบางปีบางคนค่ะจองตอนเดิม2ปีซ้อนก็ยังค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามพี่มูกันว่าเขามีเคล็ดลับอะไรใส่คนถึงได้จองถึง2ปีซ้อนด้วยกันมาแลกกันเลยค่ะพี่หมู
1: ครับ
0: พี่หมูอยู่ตรงไหนครับอยู่ไหนครับ
1: อยู่ที่โรงเก็บเลี้ยนครับเชิญเลยครับ
0: โอเค
1: ข้างบนเลยครับโอเคได้เลย
0: กำลังขัดเลี้ยนอยู่อะคะ
1: ครับขัดเลี้ยนที่ไปส่งลูกค้านี่ครับที่สั่งจองไว้นะครับ
0: โอเคต้องถอดรองเท้าไหมคะ
1: ไม่ต้องครับไม่ต้องเชิญเลยคร
0: ับ ขึ้นเลยเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคสวัสดีครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: โอ้เลี้ยงตายวายสวย
1: ครับเลี้ยงตายวายสวย
0: อันนี้ก็คือ
1: เรียน
0: แยก
1: ครับ
0: ทุเรียน
1: ก้อนที่อีสงลูกค้าเราอีตัดเรียนลงมาเก็บไว้คืนนึงเพราะว่าอีกวันนึงสงลูกค้ามันอีรสชาติอีพอดีเพราะว่าเราไม่ตัดก้อนไม่แฉยาไม่ใช่ยาในวินในไรนะครับนะ
0: ค่ะอันนี้ที่ต้องการเห็นอยู่หลากหลายขนาดนี้พันผือคะ
1: อันนี้เป็นม้อนทองนะครับที่ว่าตัดไว้สงเรียกว่าผมตัดนี่ลูกค่าบางคนอยากอีกกินกรอบหนอกหนุ่มในนี่ครับวินนิรุตเลยครับบ้านเราเหียกวินนิรุตเด้อให้เล่นเนื้อนะนี่ของที่ลูกค้าสั่งไว้ครับนี
0: ่ก่อนอีกที่มาแล้งกันเหลืองเอิญเรามาแล่เนื้อกันก่อนเลยโอเค
1: นี่ครับ
0: ว้าว

0: อันนี้คือพัน
1: มอนทองครับกรอบนอกนุ่มในครับ
0: อันนี้อยู่ในลักษณะกรอบนอกนุ่มใน
1: เนื้อไก่ฉีกเป็นที่นิยมของคนที่กินเลี่ยนปัจจุบันนะครับอีกินเลี่ยนตัดก็คือกินเนื้อนี
0: ่เนื้อนี้เลย
1: นะครับเม็ดอีเล็กนะครับเลี่ยนนี้ทะเลนะครับนี่เนื้อเต็มๆ เลยครับนี่กรอบนอกนุ่มในนี่ครับเนื้อไก่ฉีก
0: ใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
1: โอเคครับ
0: อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อที่เขาเรียกอะไรนะผู้บริโภค
1: ครับนิยมมากครับชอบมากเลยนี่
0: กรอบนอกนุ่มใน
1: ครับกรอบนอกนุ่มในเนื้อไก่ฉีกที่หวานเลยครับนี่นี่ถ้าว่าเรียกว่าผมตัดลงมานี่ครับของนี้ทรงตัวเช้ามันก็อีเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ
0: ค่ะก็คือถูกน้อยเลยม้อนทองที่ตัดบอกว่าเนื้อจะเป็น
1: เนื้ออีเป็นเนื้อนี่เลยครับกรอบนอกนุ่มในถึงที่นี
0: ่น้อยเอียดล่ะว่า
1: ที่ว่าเห็นเล็กเดียวที่ว่าลูกเอียดนะครับนี่น้อยเอียดมันเป็นนี่พันพวงมานี่พวงมานี่น้ำเขียวสวนผีหมูนี่ได้รับความนิยมมากครับเพราะว่าเนื้ออีสีสวยนะครับเดี๋ยว
0: คิดเนื้อให้ได้นะครับอันนี้ก็คือกินได้แล้วกัน
1: กินได้แล้วกันครับแล่เนื้อพวงมานี่กับม้อนทองเหมือนกันไหมนะครับเราเปิดแล่ก่อนนะครับพวงมานี่เนื้ออีสวยว้าครับ
0: ว้าวมันจะเหลืองแบบเหลือง
1: สีทองครับ
0: อันนี้จะเหลืองแบบอ่อนอ่อน
1: ครับเหลืองอ่อนลงนิดนึงถ้าว่าคนที่ไม่ชอบหวานเกินเผื่อสุขภาพกาพวงมานี่นั้นหวานหน่อยมันอีมันเรียกก
0: ันอันนี้จะหวานหน่อยว่าม้อนหรอ
1: ครับม้อนนี่หวานหวานนี่ถ้าว่าสุกวันนี้อีหวานวันนี้เลยนะครับนี่ม้อนนี่นี่พวงมานี่น้ำเขียวนี่หากินยากสวนผีหมูสวนหมากอีเป็นพวงมานี่น้ำเขียวนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือที่ปลูกในพื้นที่ซิกไกรนอกจากพวงมานี่น้ำเขียวม้อนทองแล้วมีอะไรเลยคะ
1: วันนี้มีนกกระจิบกำกันครับนี่นกกระจิบนี่ก็เป็นพันแปลกพันหนึ่งในบ้านเราสงขลานา
0: ค
1: ่ะมีไม่กี่เจ้านะครับที่ปลูกนะคร
0: ับ ไอ้พันนี้เหรอคะ
1: ครับผม
0: ทำไมเขาถึงปลูกกันหน่อยอะคะพี่มูเพราะอะไร
1: ความนิยมในการกินเลี่ยนมันบ้านเราแน่นอนที่สุดคือม้อนทองมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนของพี่มูไม่ว่าจะปลูกพวงมานี่สาลิกาหลงหลับเล่อะไรต่างๆสุดท้ายความนิยม
0: ก
1: ็คือม้อนทองครับ อีกอย่างหนึ่งบ้านพี่มูถ้าว่าเปรียบเทียบเขาอีกว่าเลี่ยนภูเขานะครับ
0: เลี่ยนภูเขา
1: เลี่ยนภูเขาเพราะว่าความชุ่มในบรรยากาศที่ว่ามันเป็นป่าดงดิบหุบเขาถึงอากาศมันดิบชื้นอยู่เลยนะครับรสชาติเลี่ยนมันอีร้อยหวา
0: การปลูกเลี่ยนนี้ก็คือมันอยู่ที่สภาวะภูมิอากาศ
1: ครับ
0: ด้วย
1: ครับมีความจำเป็นถ้าว่าพื้นที่ที่แรงเลวกาไม่ชุ่มน้ำนั้นมันมีผลในการดูแลเลี่ยนต้องใช้น้ำเลวกระชายยาเพื่อประกันประคองเหมือนในถี่ของพี่หมูนี่อยู่ใน
0: แสดงว่าต้นทุนเล่าดีว่าหลายๆสวนที่อาจจะอยู่ติ้นเราอยู่บนเนินบางคนอยู่ติ้นเขาก็คือการใช้การดูแลรักษาก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยนั่นใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งพื้นที่ของเราพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์มันมีมาแมลงทุกชนิดมันจัดการระบบนิเวศของมันเองทั้งหมดที่สวนพี่หมูไม่ฉีดยาได้เพราะอะไร
0: อันนี้คือจุดเด่นของสวนพี่หมูเขานำทางเลยก็คือไม่มีสารเคมีแน่นอนใช่ไหมคะ
1: ครับทุกทองลูกค้าที่กินเลี่ยนเล่าต่างบอกว่าจากสวนผมกับสวนอื่นความแตกต่างสวนอื่นอาจจะเซฟเซฟคันคันดีปากเซฟลิ้นแต่ว่าที่นี่ไม่มีของเล่าคำว่าไม่ใช่สารเคมีคือสามารถเอาเครื่องมาตรวจหอยกินได้เลยนะครับอัน
0: นี้คือทาพิสูจน์ได้เลยว่านั่นก็คือถ้าใครจะมาทาพิสูจน์ก็คือเอาอุปกรณ์เครื่องมือมาวัดคาได้เลย
1: คาในดินอะไรเลยว่ามีสารเคมีตกค้างไหมนะครับมีเราแหลงค้างไว้เล็กเดียวนะครับ
0: ก็คือพัน
1: นกกระจิบ
0: นกกระจิบ
1: นกกระจิบนี่เนื้อกาอี
0: คล
1: ้ายๆแต่ว่าสี
0: อ่อน
1: ว้าพวงมานี่ฮิตนึงนะครับแต่ว่าความร้อยนั้นถ้าว่าภาษาผมนะครับบ้านเราม้อนทองร้อยวา
0: อ๋อม้อนทองร้อยวา
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่
0: ร
1: ่อง
0: ร้อยวา
1: ร้อยวาที่สุดแล้วก็ร่องลงมาคือนี้นะครับ
0: พวงมานี่อันดับ2
1: พวงมานี่ครับ
0: ค่ะนกกระจิบอันดับ3
1: อันดับ3นี่อีกชนิดนึงนะครับม้อนทองอีกพันนึงที่แบบผมปลูกไม้นี่เหนื่อยสวยมากเลยครับ
0: พันไรหลาว
1: ม้อนทองเหมือนกันมันเป็นม้อนทองอีกสายพันนึงที่ผมปลูกหลังมันออกลูกที่หลังนะครับเดี๋ยวกรีดเนื้อให้เล่เนื้อสวยมากเลย
0: จะไม่เหมือนกับปลูกแหลกหรอคะ
1: ครับ
0: แต่ม้อนทองเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: แล้วพันนี่เล่าอีแยกเปลือก
1: เล่ที่น้ำเลยนะครับเหมือนสเก็ตเล่นี่น้ำมันอีฉิดอีทีใช่ไหมครับน้ำแนนวะเห็นไหมครับนี่น้ำอีแนนวะนี่น้ำหางสังเกตนะครับนี่เห็นไหมครับนี
0: ่ค่ะ
1: ทั้งอีกพันหนึ่งอันนี้ไอ
0: สี
1: สีกีสวยถ้าว่าเขาแก้ว่านี่สีเข้มว่านี่
0: อันนี้ก็คือถูกน้วยที่ปอกออกมาจะเป็นอยู่ในระยะก็คือไก่ฉีกหมดเลยเหรอคะ
1: ไก่ฉีกครับนี่คือไก่ฉีกทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าส่วนมากปัจจุบันเขาอีกเนื้อนี่เลยไม่ว่าไปขายที่ไหนที่ไหนก็เนื้อเพิ่นนี่ทั้งหมดนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่ๆตัวเช้าถึงมือลูกค้าก
0: ็ปอกกินได้เลย
1: ปอกกินได้เลยโรงงานเซฟสกินสาวๆโรงงานสังโจกไว้เลยครับนี่เตรียมไว้พี่หมูตัดใส่เคงที่เอาไปส่งนี่ครับนี
0: ่โอเค
1: ถึงที่นี่เราไปเดินเล่สวนเลี้ยนไม้ว่าพี่มูทำ
0: ได้เลยพี่มูดำไปเลยค่ะไอ้นี่เราเห็นในสวนของความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์เนาะแต่เดี๋ยวเราไปเล่ตอนมันมังว่ามันอยู่มันหรือมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงพี่มูนำไปเลยค่ะ
1: โอเค

0: นี่นะครับเบื้องต้นที่ว่าเราไม่ใช้ยาเราไม่ฉีดยานะครับสังเกตเลยต้นของผมที่ตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งศีลกิ่งออกทั้งหมดผมยังไม่ใช้ยาทุกชนิดในลำต้นน้ำไหลแต่ตามลำต้นอะไรยังไม่มีสารทุกชนิด
1: ค่ะอันนี้ที่ตัดกิ่งออกเพราะอะไรคะ
0: ตัดกิ่งออกเพราะว่าเขารับน้ำหนักผลผลิตของเขาเยอะเกินไปครับเยอะเกินไปถ้าว่าทั้งหมดถ้าว่าเขาอยู่ในจุดกิ่งที่ผมตัดแต่งไว้ทั้งหมดมันก็ประมาณสัก50-60ลูกมันก็พอดีกับต้นมัน
1: เอาเหมือนตอนนี้ที่พี่มูพามาแล้วตอนแรกนี่เป็นพัน
0: หมอนทอง
1: หมอนทองอันแรก
0: ที่
1: เรา
0: เป็นเอกลักษณ์ของสวนพี่มูเป็นซิกเนเจอร์คือหมอนทองชุดนี้ครับ
1: ที่เห็นนี่ที่ข้างอยู่นี
0: ่
1: สามารถตัดได้วันไหน
0: ตัดนี่สามารถตัดได้เลยแล้วกับบางลูกซุกติดต้นแล้วนี่ถ้าว่าเราอีคายลูกค้าสั่งนี้คำนี้เราตัดแล้วก็ตัวเช้าสงนะครับ
1: ในแต่ละตอนส่วนใหญ่ในหนึ่งตอนเนี่ยค่ะฝีมือจะค้างลูกไว้ให้อยู่ที่ประมาณกี่ลูกต่อตอน
0: โดยเฉลี่ยประมาณ60ลูกต่อต้นนะครับถ
1: ้
0: าว่าค่ะ60ลูกต่อต้นถ้าว่าเราแลสภาพต้นเรามันแข็งแรงมันสมบูรณ์ถ้าว่าต้นไหนไม่สมบูรณ์เราก็ไว้น้อยสักคิดเพราะว่าการที่ไว้เยอะบำรุงสารยาต่างๆเราไม่ได้ประคับประคองเขาเราปล่อยธรรมชาตินี่ต้นนี้นะครับนี
1: ่กี่ปีแล้วเนี่ยพี่มู
0: นี่ถึงปีนี้อายุครบ10ปีนะครับนี
1: ่
0: 10ปีเต็มพอดีเลยจากต้นนี้นะครับ
1: Happy Birthday to you เลยนะ
0: ข
1: นาด10ปีพอดี
0: นี่ต้นนี้หนูสีต้นนี้เขาอีจองคามปีเลยนะครับ
1: เมื่อกี้นั่นแหละว่าอีคามพี่มู
0: นี่นี่มาเล่ตรงนี้ครับนี
1: ่เห็นมีป้ายจองไว
0: ้
1: ก็เลยสงสัยว่าเขาจองน้วยหรือว่าจองทางต้นเลยคะ
0: นี่จองทางต้นเลยครับนี่สีต้นนี่แขวนปลายวายเหมือนนี่หลบเลยมาเรียกต้นนี้นะครับนี่นี่สองสามสีต้นนี่เขาจองคำปีเลยครับนี่คำว่านี่จองแล้วจองแล้วนั้นถึงที่นี่เขาจองปุ๊บผมรู้เลยว่าต้นนี้ไม้เหล็กที่สองผมอีไปจดบันทึกลงไหว้ในสมุดในนูเหล่ามันอีต้นนี้ออกดอกวันที่เท่าไรเรียกก็ดอกบานวันไหนเราจดบันทึกไว้ลูกค้าเลย
1: ค่ะ
0: ถ้าช่วงประมาณเลี้ยนดอกบานดอกไรเป็นหางแย่เราก็ต้องส่งข้อมูลให้เขาเลยว่าเออนี่นะเลี้ยนเพราะมันหางแย่สิหางแย่ไม้สิเลี้ยนติดทั้งหมดเหลืออยู่กี่ลูกเราก็ต้องรายงานนําเลี้ยนให้เขาแจ้งลูกค้า
1: ก็คือว่าเราต้องบอกเขาเป็นระยะเลยค่ะแล้วการจองแบบเนี้ยเอาสมุดนะเหมือนตอนนี้เขาจองไปแล้วใช่ไหมคะมันมีตอนไหนเลยมั้งที่ยังไม่มีคนจองหรือว่าถ้าสมมุติต้องการอยากจะจองต้องการต้องทำพันธุ์พืช
0: ครับถ้าว่าอยากจะจองก็คือบอกจองต้นหนึ่งอีกต้นไหนก็ได้ในสวนเราดูแลคุณภาพอย่างดีจองปุ๊บวันที่เราตัดเลี้ยนราคาเลี้ยนต้นนี้เลือดย่างเลี้ยนอยู่กี่ลูกแล้วราคาในณปัจจุบันกี่บาทวันที่คนเจ้าสวนกับคนที่จองได้มา
1: ตกลงกัน
0: กับวันนั้นครับว่าเลี้ยนราคาปัจจุบันตลาดกี่บาทเหลือผลผลิตที่เหลือในต้นยังอยู่กี่ลูกที่ไม่เสียโรคลูกที่ไม่ยุ่
1: ม
0: ลูกที่ยังรู้ยังอะไรในเราอีไม่ให้ลูกค้าเราจะเอาลูกที่สวยที่สุดในต้นที่เขาจองลงมาชั่งแล้วก็หมอบทรงให้กับลูกค้านี่พวงมณีครับนี
1: ่น้ำที่ใช้ในการล่อเลี้ยงก็คือประปาภูเขา
0: ประปาภูเขาน้ำมาจากภูเขาเลยครับนี่นะครับบางครั้งนี้ต้องยอม

0: เราไม่ต้องจำเป็นเอาออกเพราะว่าถ้าว่าเราเหวี่ยงออกจริงๆต้องเอาจอออกตอนที่ผสมที่สวนก็คืออีกอย่างนึงก็คือเหงาะนะครับนะ
1: เหงาะพันธุ์อะไรครับพี่
0: เหงาะเหงาะโรงเรียนนาสารนี่ครับจากพันธุ์นาสารนะครับ
1: สุราษฎร
0: ์ครับ
1: เอามาปลูกนี่
0: ครับนี่ก็พวงมานี่นี่ตัดหมดแล้วครับนี่พันธุ์พวงมานี่ตัดหมดแล้วหนูกับพวงมานี่นี่ก็มอนนะครับมอนที่ตัดแล้วยังมีลูก
1: เขาแล่พันธุ์เผือฮะความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างมอนกับพวงมานี
0: ่ลูกอันดับแรกเรื่องลูก
1: ลูกมันนะแต่ว่าตอนมันนี่จะคล้ายๆกันเหรอ
0: คล้ายๆครับแล้วสิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือใบนะครับใบพวงเนี่ยเขาอีเลี่ยวเหล็กนั่นคือมอนทองเห็นไหมใบอีกว้างไงทางไงทางยาววะไอ้นี้ใบแคบๆเล็กนี่ใบเหล็กอันนี้ก็เหมือนกันนี่ครับไม่ครับนี่พวงมานี่ใบอองเป็นมานี
1: ่ก็คือใบเลี้ยวเหล็ก
0: ใบเลี้ยวเหล็กครับ
1: พวงมานี่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นมอสนี่ใบจะกว้างว้าสักนิดนึง
0: ครับโดยมากแล้วสวนนั้นยังไม่ได้ลดน้ําเพราะว่าน้ํามันมาจาก
1: ใ
0: ต้เขาธรรมชาติเลยครับซึมลงมานี่เรียนทั้งหมดก็ได้รับน้ําจากคลองตรงนี้ทั้งหมดเลยครับนี่

0: นี่ปลายฤดูแล้วถ้าว่าช่วงฤดูเรียนเยอะๆน่ะเต็มหมดเลยครับนี่ต้นนึง5 6 10ลูกนี่พันธุ์นกกระจิบยังอยู่ไม่กี่ลูกแล้วครับเหลือจากสิตัดแล้วว่านี่พันธุ์นกกระจิบใบใหญ่นะครับใบใหญ่แล้วก็อีกนี่ลอยหยุบลอยอันนู้นนะครับ
1: อันนี้เหรอคะ
0: ครับครับนี่ครับนี่
1: เอานี่มันล้นเหรอ
0: ล้นครับเลี่ยนที่ไม่ใช่ยานี่ครับล้นมาร้อยละ80นี่ครับนอนใช่เพศนี่ครับนี่นี่ครับรูนอน
1: อ๋อก็คือจะมีนอนใช่แบบนี
0: ้ร้อยนึงประมาณ30ลูกสวนพี่หมูต้องยอมรับวันนึง
1: ไม่ได้ว่าใน100ลูกจะนอนใช่แค่30ลูก
0: แต่เราก็ต้องยอมรับยอมทําใจว่าเราไม่ใช่ยาก็แข็งใจทําเล่พี่หมูอีทำเลขไปอีก2ปีถ้าว่าร้อยละ30หรือร้อยละ20ยังทำได้อยู่เลยเพราะว่าเราสามารถขายได้แพงกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่า
1: เอามาช็อตกัน
0: กับ
1: ผีเสียพอผีเสียบางทีแล้วก็เอาไปแปรรูปทำเป็นอย่างอื่นได้อีก
0: แล้วมันเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคลูกค้าอย่างน้อยที่สุดเขากินเลี่ยนที่ไม่ฉีดยาจริงๆใช่ไหมครับต่อไปผมอาจจะบวกราคาเพิ่มแต่คิดนึงลูกค้าก็อีไม
1: ่ก็ต้องคุยกันก่อนถ้าเขาพอใจก็คือโอเคใช่ไหมคะก็คือผู้บริโภคกับเราต้องคุยกันก่อนค่ะถ้าสมมุติเราไม่ฉีดยานะแต่เราจะขอเพิ่มราคาเป็นราคาทางที
0: ่มากกว่าคนอื่นสัก5บาท10บาทไม่ใช่เยอะนะครับนะนี่มาเล่พันนกกระจิบนะครับนะ
1: เรียน
0: ลูกค้ามาเอาเรียนเก็บเองเลยครับนี่พันนกกระจิบนะครับนี่
1: ช่วงนี้ที่เราไม่ได้เห็นทุเรียนแบบเยอะแยะเพราะว่ามันอยู่ปลายฤดูแล้วใช่มั้ยครับก็คือก่อนหน้านี้พี่มุกเก็บไปกี่
0: เก็บไปแล้ว 2-3 ลูกก็ประมาณ 5,000 วาโลแล้วครับ5ตันวาปกติมันอีเต็มถูกต้นเลยนี่ครับในปลายฤดูแล้วนี่เหลือประมาณสัก 4-500 ลูกแล้วนี่ครับ
1: ก็ยังได้อยู่เน
0: า
1: ะ
0: ยังได้อยู่ครับนี่คือพันนกกระจิบครับนี
1: ่เมื่อกี้ที่เรา
0: ผ่านมาม้อนกับพ่วงมานี
1: ่
0: นั่นครับลูก
1: สีที่3เมื่อก
0: ี้สีที่3ครับ
1: เนื้อก็คือแค่เก็บได้แล้วกันมั้ย
0: ครับแค่เก็บได้แล้วนู่นเลยครับที่ว่าเลี่ยนที่ว่าอ่อนหลังสุดนั้น2ต้นอย่างเต็มต้นอยู่เลยนะครับเพราะว่าอนุเป็นหลังสุดเพื่อน
1: ค่ะ
0: เราก็ตัดหลังเพราะว่าตัดโคนนั้นติดครับอันนี้ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับลูกใหญ่นี
1: ่ใหญ่จังน้อยนี่นะ
0: ครับ
1: อันนี้คือม้อนใช่มั้ย
0: ม้อนครับ

0: าสมมุติว่าคนที่ว่าอยากจะสนใจจองทุเรียนผีมูไม่ถึงว่าหรือว่าจะมากินที่ร้านเนี่ยค่ะมากินที่สวนเนี่ยค่ะเขา
1: ติดต่อ
0: ได้แบบไหนมั้ง
1: มันจะมีเฟซผีมูนะครับเฟซบุ๊กผีมูเขานำ

0: ข้างหรือว่าเพจสวนพี่หมูเขาน้ำค้างติดต่อได้เลยนะครับถ้าว่าโทรไม่ติดอะไรก็ตั้งข้อความไว้ทิ้งข้อความไว้ผมก็เย็นๆผมก็ลบไปแล้วแล้วก็ติดต่อถูกข้อความนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ปัจจุบันที่ภาคเหนืออีสานกลางทั้งหมดก็เยอะนะครับเยอะครับถือโอกาสนี้ขอบคุณด้วยนะครับนะลูกค้าทางจังหวัดครับ
1: ค่ะให้พี่มูแนะนําอีกทีนึงค่ะว่าสวนพี่มูเขาทําทางเนี่ยเป็นทุเรียนที่ปลอดสารพิษจริงๆผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการบริโภคได้ล่ะค่ะนอกจากเรียนแล้วผลไม้อื่นๆก็มีตามฤดูกาลด้วยนิดนึงค่ะ
0: ครับผมพี่มูเขาทําทางนะครับสวนเรียนพี่มูเขาทําทางผมปลูกเรียนมา10ปีแหลกๆปลูก2ปีแหลกก็ใช้ยากับแม่บ้านถึงอันดับแรกที่มองเห็นก็คือสุขภาพของเราเองของแฟนเองสุขภาพของดินด้วยสัตว์ทุกชนิดต้องได้ทำงานนักเหมือนกับเราเพราะว่าเราไปทำลายระบบวิธีของเขาทำให้เขาไม่อ่อนแอลงเขาก็ไม่สามารถ
1: ไม่มาพรวนดินให้เราได
0: ้ใช่ถูกต้องเสร็จทีนี้หลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจว่าลองไม่ฉายยาลองเลยคำว่าไม่ใช่ยาของผมนี่คือเอาเครื่องมาตรวจมาวัดในขาดินในขาอากาศขาน้ำในริมคลองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วให้พี่น้องผู้บริโภคหรือว่าเป็นลูกค้าของสวนพี่มูเขาน้ำค้างได้มั่นใจเลยนะครับว่าเรียนสวนนี้ทำได้แล้วจริงแล้วก็สามารถให้มาพิสูจน์แล้วได้เลยนะครับว่าเราทำได้จริงๆเพื่อว่าจะเป็นแนวทางกับชาวบ้านทั่วไปเกษตรกรไร่ย่อยใช่ไหมครับที่ไม่ต้องพึ่งพาพอขาคนกลางเราย่างไง10-20ต้นดูแลได้ขายไม่ได้ปรึกษาพี่หมูได้ผมมีตลาดรองรับอย่างหน่อยที่สุดพี่น้องก็ไม่ต้องไปคุกคีอยู่กับสารผิดที่มันพี่น้องได้รับเองโดยตรงแล้วก็สภาพแวดล้อมน้ำสายท่านต่างๆส่งผลกระทบกับชุมชนโดยส่วนมหาส่วนใหญ่นะครับนะก็ให้มั่นใจเลยนะครับวันนี้คือสวนพี่หมูรับรองการันตีแน่นอนครับผม
1: ค่ะและนี่ก็เป็นข้อแน่นยำของพี่มูเลยนะคะเหมือนที่บอกไปเอาเครื่องมาวัดได้เลย
0: ตรวจหาดินได้เลย
1: ทางอากาศทางดินนะคะว่าปลอดสารผิดแน่นอนค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจทุเรียนไม่ไหวเป็นพันม่อนทองแล้วก็อะไรเดี๋ยวพี่มูบอกม่อนทองมีสองแบบหล
0: าน ุ่มมีสองแบบ
1: ม่อนทองพัน
0: น้ำ
1: ดำ
0: น้ำเขียวกับม้อนทองน้ำเหล็ก
1: น้ำเหล็ก
0: นะครับ
1: แล้วก็พวงมณีแล้วก็นกกระจิบ
0: นกกระจิบยังมีเลยสาลีกาหลงลิงหลงหลับแร่ราชานนท์นกยิบ
1: จังเสียแม
0: ่จังเสีย
1: ที่ว่าสายพันธุ์ว่ามันเป็นแบบไหนเป็นฝือให้มาที่สวนพี่มูเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปชิมทุเรียนที่พี่มูปอกเลยเดี๋ยวใจก่อนแล้วก็พี่มูจะเก็บด้วยไหมคะ
0: เก็บด้วย
1: เดี๋ยวจะลองจะไปลองเก็บ
0: เรีย
1: นกันโอเคค่ะขนาดล่ากันไปกับภาพบรรยากาศเล่าหนีเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: บ้านเกาะยาวอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุมชนเล็กๆที่อบล้อมด้วยแม่น้ำตากใบและทะเลจนเกิดเป็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งสัตว์น้ำป่าชายเลนและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำมาหลายชั่วอายุคนในอดีตการเดินทางเข้าออกเกาะยาวต้องอาศัยเรือเป็นหลักแม่น้ำจึงเปรียบเสมือนถนนสายสำคัญของชาวบ้านในทุกเช้าเรือประมงลำเล็กที่เล่นออกจากฝั่งกลายเป็นวิถีชีวิตที่คุ้นตาและก็เป็นหัวใจสำคัญในการหล่อเลี้ยงครอบครัวของผู้คนที่นี่เพราะชาวบ้านเกาะยาวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านใช้ภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทั้งการจับปลาการถนอมอาหารการแปรรูปสัตว์น้ำจากท้องทะเลให้กลายเป็นรายได้ของชุมชนแต่ปัจจุบันนี้ได้มีการก่อสร้างสะพานเชื่อมเข้าสู่ชุมชนทำให้การเดินทางสะดวกขึ้นแต่เสน่ห์ของเกาะยาวก็ยังคงอยู่ทั้งธรรมชาติที่งดงามวิถีชีวิตริมฝั่งน้ำและรอยยิ้มของผู้คนที่ต้อนรับผู้มาเยือนอย่างจริงใจหนึ่งในทรัพยากรสำคัญที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนบ้านเกาะยาวก็คือปลากุเลาปลาเศรษฐกิจที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ของชาวบ้านเพราะสามารถนำมาแปรรูปเป็นปลากุเลาเค็มสินค้าโอท็อประดับขึ้นชื่อของพื้นที่จนได้รับขนานนามว่าราชาแห่งปลาเค็มหนึ่งพลังสำคัญที่เข้ามาช่วยหนุนเสริมชุมชนก็คือวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงสถานศึกษาแต่ยังทำหน้าที่เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทางของคนในชุมชนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านเข้าใจต้นทุนของชุมชนและร่วมกันต่อยอดศักยภาพที่มีอยู่เดิมผ่านการเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ๆทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหารการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยรวมถึงการวางแผนด้านการตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้สินค้าชุมชนสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น
1: วันนี้นะคะพี่ต้นค่ะพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านเกาะยาวหรือที่ในพื้นที่ค่ะรู้จักกันดีว่าปูลาปันยังนั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากและที่พี่ต้นนั่งอยู่นี้คุณผู้ชมด้านหลังนี้ก็เป็นชายหาดของบ้านเกาะยาวแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นเหมาะที่มาท่องเที่ยวมากๆค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมอยากจะบอกว่าชุมชนเล่าเรื่องในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้แล้วก็มารู้จักชุมชนบ้านเกาะยาวโดยทางวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะที่เข้ามาดูแลแล้วก็ผลักดันผลิตภัณฑ์ของชุมชนแล้วก็รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนที่นี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพ่ออ้อค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่ะพ่ออ้อค่ะก่อนอื่นเลยอะค่ะแน่นอนเลยว่าวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาสนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ใกล้ชิดชุมชนมากๆเลยแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนก็ดีผลิตภัณฑ์ของชุมชนก็ดีเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดแล้วก็ตรงโจทย์ตรงถูกต้องกับของชุมชนมากที่สุดเลยไม่ว่าชุมชนต้องการอะไรวิทยาชุมชนก็พร้อมที่จะผลักดันอย่างเช่นที่นี่เลยในวันนี้ที่เรามาในส่วนของชุมชนบ้านเกาะยาวแห่งนี้ค่ะ
2: ค่ะก็ก่อนอื่นก็จะเล่าถึงลักษณะการทำงานของวิทยาลัยชุมชนก่อนนะคะในการทำงานร่วมกับชุมชนเนี่ยวิทยาลัยชุมชนเนี่ยก็มีการทำงานร่วมกับชุมชนเนี่ยในลักษณะของหลายอย่างส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาตามความต้องการของชุมชนเป็นหลักไม่ว่าเราไปที่ชุมชนไหนสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องศึกษาบริบทของชุมชนนั้นๆก่อนที่นี่ก็เช่นกันค่ะที่เกาะยาวเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มมาต้นมาทำงานกับทางชุมชนเนี่ยทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบนะคะก็คือท่านอาจารย์ทวีบุญชวเจริญเนี่ยก็ได้มาศึกษาบริบทของชุมชนที่นี่ก่อนว่าชุมชนเนี่ยมีความพร้อมยังไงนะคะสภาพทรัพยากรที่ชุมชนมีที่เราสามารถที่จะมาพัฒนาร่วมกับชุมชนมีอะไรบ้างซึ่งเราก็พบว่าชุมชนเกาะยาวเนี่ยมีทรัพยากรที่มีค่ามากนะคะเพราะเขาอยู่ติดทะเลนะคะมีทรัพยากรทางทะเลนะคะที่สำคัญมีภูมิประเทศนะคะที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นภูมิประเทศที่มีลักษณะที่เป็นเกาะที่ ต้องมีการเดินทางที่รู้สึกว่าอาจจะต้องมีความพยายามนิดนึงที่จะต้องมานะคะที่ชุมที่สำคัญเนี่ยชุมชนเนี่ยให้ความสนใจที่จะพัฒนาตนเองอันนี้เป็นหลักสำคัญเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยต้องระเบิดจากข้างในของชุมชนก่อนไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยชุมชนเนี่ยจะต้องร่วมมือแล้วก็เห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาตนเองก่อนค่ะ
1: เรียกได้ว่าจะเป็นต้นแบบของชุมชนเข้มแข็งก็ได้ใช่ไหมคะที่นี่เพราะว่าตัวพี่น้องในพื้นที่เองก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะผลักดันโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่เรียกได้ว่ามีอยู่หน้าบ้านเลยคุณผู้ชมเพราะว่าด้านหลังของเรานี่ค่ะเป็นชายหาดและจะพูดถึงไม่ได้เลยค่ะผอ.ค่ะนี่เลยผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ตรงหน้าก็คือราชาแห่งปลาเค็มก็คือปลากุเลานั่นเองอยากจะบอกว่าปลากุเลานะคะเป็นสินค้าโอท็อปแล้วก็เป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ของที่นี่ราคาแบบแพงมากแต่ที่นี่ค่ะจับต้องได้ค่ะอยากจะให้ทางผอ.ค่ะได้พูดถึงเนี่ยค่ะที่เราได้มาผลักดันผลิตภัณฑ์ปลากุเลาเค็มของชุมชนแห่งนี้ค่ะ
2: ค่ะก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะปลากุเลาเนี่ยก็คือในส่วนของอำเภอตากใบเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากนะคะมักจะมีคำพูดว่าคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินเพราะราคาแพงมากซึ่งมักจะเป็นของฝากที่ใครๆเนี่ยก็เมื่อได้รับแล้วก็จะรู้สึกว่ายินดีมากๆที่จะได้รับลิ้มรสชาติของปลากุเลาของตากใบทีนี้ในส่วนของชุมชนเกาะยาวเนี่ยโดยอาชีพพื้นฐานเนี่ยเขาก็จะมีการออกเรือหาปลากุเลากันอยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของปลากุเลาเนี่ยถ้าที่ผ่านมาก็จะทำลักษณะที่เป็นปลาเค็มปลาเค็มเฉยๆแต่จริงๆเนี่ยเวลาที่เราออกเรือเนี่ยปลาเนี่ยมันก็จะมีหลายขนาดหลากหลายบางครั้งเนี่ยขนาดของปลาบางตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ขนาดที่จะไปขายเป็นปลาเค็มก็อาจจะมาแปรรูปเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นปลาส้มเป็นปลากุเลาทรงเครื่องซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้คนที่ไม่อยากจะทานปลากุเลาแต่สู้ราคาไม่ไหวเราก็อาจจะมาลองปลาส้มที่ทำจากปลากุเลาหรือในส่วนของปลากุเลาทรงเครื่องซึ่งราคาไม่แพงเลยแค่กระปุกละ50บาทซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้ลิ้มรสปลากุเลาในรสอีกรสชาตินึงที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะให้ตลาดเขากว้างขึ้นเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบปลาเค็มหรือบางคนอาจจะมีกำลังไม่พอที่จะซื้อปลาเค็มตัวละเป็นพันหรือว่าถึงไม่พันก็ใกล้ๆพันเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบอื่นนะคะที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็ชุมชนเนี่ยเขาก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าถ้าเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาจากเดิมๆที่ทำอยู่โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยให้กับผู้ซื้อแล้วก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะที่ได้มาเยือนในพื้นที่ของชุมชนบ้านเกาะยาก็อย่างที่ผอ.บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีกำลังน้อยหน่อยแต่อยากจะชิมรสชาติของปลากุเลาค่ะก็สามารถเปลี่ยนจากปลากุเลาเค็มมาเป็นปลาส้มที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็นี่เลยพกพาก็สะดวกนะคะเป็นกึ่งน้ำพริกนะคะ
2: ปลากุเลาทรงเครื่อง
1: ปลากุเลาทรงเครื่องก็สามารถที่จะแบบอุดหนุนได้และที่สำคัญเองตัวของชุมชนบ้านเกาะยาวเองค่ะก็สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วก็กระจายรายได้เพิ่มอีกหนึ่งหลายช่องทางเลยทีเดียวค่ะและคิดว่าการที่เรามาผลักดันแล้วก็ส่งเสริมตรงนี้ค่ะส่งผลดีให้กับชุมชนยังไงฟีดแบ็กของตัวชุมชนเป็นยังไงบ้างคะพ่อคะ
2: ชุมชนเองนะคะเขาก็จากที่มีการประเมินรายได้คร่าวๆนะคะเขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยทุกคนก็ยินดีอยู่แล้วค่ะที่จะร่วมมือนอกจากนี้นะคะในส่วนของชุมชนเกาะยาวเองเนี่ยอีกศักยภาพหนึ่งก็คือเขาสามารถพัฒนาตนเองเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้แต่เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัฒนธรรมอะไรวัฒนธรรมอาหารเพราะเนื่องจากว่าในชุมชนเนี่ยมีศักยภาพของวัตถุดิบนะคะที่หลากหลายดังนั้นเนี่ยในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชุมชนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองขึ้นมาได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราคิดว่า หลายๆหน่วยงานนะคะไม่ใช่แต่วิทยาลัยชุมชนก็อาจจะมองเห็นศักยภาพของชุมชนที่นี่แต่ตอนนี้อาจจะหน่วยงานอื่นก็ยังลังเลอยู่ยังไม่แน่ใจแต่วิทยาลัยชุมชนเนี่ยก็ได้เริ่มมาทำในเรื่องของท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารโดยที่ว่านำวัตถุดิบที่เป็นปลาที่ได้จากการออกเรือเนี่ยมาทำเป็นเมนูที่หลากหลายรวมถึงมีการฟื้นฟูเมนูโบราณขึ้นมาที่มันแตกต่างหาทานที่อื่นไม่ได้ก็ต้องมาทานที่นี่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต่อยอดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลังจากที่อาจารย์เขาได้มาทำแล้วเนี่ยก็เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารเนี่ยก็จะเริ่มตามมาซึ่งตรงนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชุมชนเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมตั้งเดิมของเขาเขาก็ให้ความร่วมมือกับทางวิทยาลัยชุมชนเป็นอย่างดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคะท่านผอ.พูดขนาดนี้แล้วนะคะพี่ซ่อนเนี่ยแบบอยากจะแบบว่าบุกไปในครัวของชุมชนที่นี่มากๆเลยเพราะว่าวันนี้ได้ข่าวมาแว่วๆว่านอกจากที่เราจะได้เห็นปลากุเลาเค็มราชาของปลาเค็มแล้วปลากุเลาปลาส้มแล้วก็รวมไปถึงปลากุเลาทรงเครื่องและที่นี่ยังมีเด็ดไปกว่านั้นนั่นก็คือเป็นสำรับที่เกิดว่าถ้ามาเที่ยวชุมชนเกาะยาวแล้วคุณจะได้ริมรองสำรับของชุมชนเกาะยาวด้วยค่ะเดี๋ยวพี่ซ่อนจะพาทุกคนไปบุกครัวของชุมชนที่นี่กันเลยค่ะ

0: ปลากุเลาเค็มคือภูมิปัญญาที่สะท้อนความพิถีพิถันของคนในชุมชนตั้งแต่การคัดเลือกปลาการหมักเกลือไปจนถึงการตากแดดทำให้รสชาติเป็นเอกลักษณ์เนื้อแน่นมันและกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนเกิดเป็นคำพูดติดปากของคนในพื้นที่ว่าปลากุเลาเค็มคนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นวันนี้ชาวบ้านเกาะยาวไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำประมงแต่ยังรู้จักการนำวัตถุดิบที่มาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนจนเกิดเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นก็คือปลาส้มปลากุเลา
1: อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พี่ส้นอยากแนะนำเลยเมื่อมาถึงชุมชนบ้านเกาะยาวค่ะนี่ค่ะอยากจะบอกว่ามันคือปลาส้มปลากุเลาซึ่งเป็นอีกหนึ่งการต่อยอดนะคะที่ทางของชุมชนเกาะยาวเองค่ะก็ได้มีการจากปลากุเลาเค็มมาเป็นปลาส้มปลากุเลาก
2: ะ
1: มีค่ะนี่เลยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
2: แล้วก็มีเกลือแล้วก็ปลาสดค่ะ
1: ปลาสดนี่เราจะต้องแบบเลือกไซส์ไหม
2: แล้วแต่เรา
1: แล้วแต่เลยแล้วก็ต้องทำอะไรกับปลาสดก่อนไหมคะ
2: ต้องมาแล่แล้วก็บ้าง
1: ล
2: ้างให้สะอาด
1: เอาเลือ
2: ดตรงกระดูกออกให้หมด
1: อ๋อแล้วกระดูกเอาออกด้วยไหมคะก้างก
2: ็
1: เก็บไว้เพียงแต่ว่าคือหัวใจที่จะทำให้ปลามันอร่อยแล้วก็ไม่คาวก็คือจะต้องเอาเลือ
2: ด
1: แล้วก็พวกไส้พวก
2: เกล
1: ็ดอะไรออกให้หมดเลยล้างให้สะอาดขาวจ้วๆแบบนี้เลยค่ะไหนก็มีโชว์ให้พี่ต้นดูหน่อยนี่ต้องแบบให้ขาวจ้วๆแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมไม่มีแบบไม่มีแบบเลือดเลยนะนี่หัวใจสำคัญนะคะที่จะทำให้ปลาส้มปลากุเลาแบบว่าอร่อยก็คือจะต้องแบบที่กามีบอกใช่ไหมคะค
2: ือ
1: เลือดออกให้หมดเลยแล้วดูนะขาวแบบขาวจ้วแบบนี้เลยนี่นะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมพี่ต้นจะให้ดูว่าคือมันไม่มีเลือดเลยคือขาวนวลมากแล้วก็มีอะไรอีกคะส่วนผสมค่ะ
2: แล้วก็มีเกลือจากปัตตานีค่ะ
1: เกลือหวานเกลือหวานปัตตานี
2: ตอนนี้เราก็รองเกลือ
1: รองเกลือก่อนใช่ไหมคะ
2: รองเกลือ

0: แล้วก็เอาแล้วก็มาวางเรียงปลาให้มิดก้นถังเรานะคะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการหมักใช่
0: ม
1: ั้ยคะ
0: เกลือ
1: หมักทิ้งไว้ประมาณ
0: 1คืน
1: 1คืนก็ใส่เกลือหวานปัตตานีลงไปอีก
0: แล้วก็ปิดกับเกลือเนี่ยให้ไม่เห็นตัวปลาเลยค่ะ
1: อ๋อปิดคือให้มิดตัวปลาเลยพี่ส้มอยากจะบอกอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมว่าการใช้เกลือหวานปัตตานีเนี่ยมันทำให้กลมกล่อมเพราะว่ามันไม่เค็มแบบปี๊ดขึ้นไปใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเกลือหวานปัตตานีน่ะมันจะแบบออกหวานๆนิดนึงแหมไม่เชื่อต้องชิมนะโอเคค่ะแล้วก็เราก็ทำเป็นชั้นๆไปใช่ไหมคะหมักทิ้งไว้1คืน
0: แล้วพอพรุ่งนี้เราก็เอาออกจากการหมักแล้วก็ล้าง3น้ำค่ะแค่นี
1: ้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะคือ
0: ต้องปิดให้มิดชิดแล้วก็เราไปใส่ในถุงดำเพื่อไม่ให้โดนแสง
1: ต้องปิดถุงดำด้วยเหรอคะค่ะไหนดูที่ก็มีเดี๋ยวเรายกกันก็คือว่าเราจะต้องหมักแบบนี้ไว้เลยใช่ไหมคะหมักทิ้งไว้อย่างนี้1คืนเกิน1คืนได้ไหมอ่ะ
0: ไม่ร
1: ู้คือตามสูตรให้ความอร่อยจะต้องหมัก1คืนแล้วไม่ใช่หมักแบบนี้นะจะต้องคลุ
0: ม
1: ถุงดำเพราะว่าอะไรคะ
0: เพื่อไม่ให้โดนแสง
1: ถ้าโดนแสงแล้วอาจจะ
0: ปลามันจะบวม
1: อันนี้คือเคล็ดลับเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะพี่ส้นบอกอีกครั้งว่าห้ามหมักแบบนี้เด็ดขาดเพราะว่าเนี่ยมันจะโดนแสงเพราะฉะนั้นจะต้องเอาถุงดำมา
0: หรือไม่ก็หาภาชนะที่มัน
1: ปิดมิดแสง
0: มิดแสง
1: คืออะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้กล่องที่เราหมักเนี่ยคืออย่าโดนแสงแดดเพราะถ้าโดนแสงแดดเนี่ยมันจะทำให้ตัวปลาเนี่ยมันจะแบบ
0: พอง
1: แล้วมันจะไม่อร่อ
0: อ
1: ยอันนี้เราหมักทิ้งไว้1คืนนะคะแล้วเมื่อผ่านไป1คืนเราทำอะไรต่อ
0: พอเราล้างเสร็จเราก็มาหมักกับข้าวธรรมดาก่อน
1: ข้าวที่เห็นอยู่นี
0: ้เราหมัก7คืน
1: อันนี้คือข้าวที่เห็นเนี้ยเป็นข้าวคั่วธรรมดาคือข้าวสารทั่วไป
0: ข้าวสารทั่วไปค่ะ
1: อืมโอเคไม่มีกลิ่นค่ะหมักอันนี้ไว้อีก
0: 7คืน
1: 7คืนก็คือล้างตัวเมื่อกี้
0: ล้างตัวเมื่อกี
1: ้แล้วก็มาหมักข้าวสารข้าวคั่วนี้ไว้7คืนก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยคะนี่นะคุณผู้ชมเนี่ยเขาใช้ข้าวตัวนี้แหละหมักตัวนี้ไว้7คืนและพอหลังจากนั้นค่ะก็มี
0: แล้วก็มาคลุกกับข้าวซีปูกันตังต่อพร้อมจำหน่ายเลยค่ะ
1: นี่ข้าวนี้พี่ส้มอยากจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนราธิวาสนะคะเพราะมันคือข้าวซีปูกันตังหอมมากซึ่งมันจะแตกต่างกับข้าวคั่วอันนี้คือข้าวธรรมดาแค่สีก็ต่างกันแล้วนะคะอันนี้คือข้าวธรรมดาอันนี้ข้าวซีปูกันตังแล้วก็กลิ่นหอม
0: หอม
1: อันนี้ก็คือมันจะทำให้เป็นปลาส้มของเราคือจุดเด่นตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: อื้อหอมจริงๆค่ะแล้วก็แบบดูน่าทานมากแล้วก็เราก็เอาหมักไว้ใช่ไหม
0: มาคลุกกับ
1: คือโปะหน้า
0: หน้าน
1: ี่อ๋อโปะมันเลยอ๋อพี่ต้นเข้าใจแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าทำไมถึงต้องเอาข้าวซีปูกันตังเนี่ยมาโปะไว้เพราะว่ามันจะได
0: ้
1: ไล่ความชื้นด้วยแล้วก็ลดกลิ่นคาวด้วยเพราะว่าข้าวซีปูกันตังนี่มันหอมจริงๆนะถ้าทีวีแบบรับกลิ่นได้นี่อยากจะบอกว่าหอมมากอันนี้นะคะก็คือว่าที่เราหมักข้าวคั่วธรรมดา7วันแบบที่ก้ามีบอกพี่ซ่อนแล้วก็อันนี้ก็คือเราเอาข้าวซีปูกันตังนี่แหละไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยแค่มาโปะๆอย่างนี้ใช่ไหมคะโปะลงไปก็พร้อมแล้ว
0: พร้อมจำหน่าย
1: แล้วก็ไปซีนถุงขายมันก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วนี้ก็คือว่าถ้าเราเอาไปทอดเลยได้ไหมคะเหมือนกับว่าตัวเนี้ยเหมือน
0: ทอดได้เลย
1: อันนี้ทอดได้เลยทอดไปพร้อมกับข้าวค
0: ั่วเลยค่ะ
1: นี่แหละคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านเกาะยาวกับปลาส้มปลากุเลาชุมชนบ้านเกาะยาวอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส

เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับชุดสำรับนาซิอีแดกำปงนะคะก็คือพูดง่ายๆก็เป็นข้าวตำรับบ้านๆแน่นอนว่าอย่างที่พี่ต้นบอกเลยว่ามาเที่ยวชุมชนบ้านเกาะยาวแล้วที่ขาดไม่ได้เลยเมื่อนักท่องเที่ยวมาแล้วค่ะจะได้ริมรสอาหารที่แบบอร่อยถูกปากแน่นอนและที่สำคัญค่ะดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าวัตถุดิบที่เห็นอยู่ทั้งหมด

0: เนี่ยกะยะมันก็มาจากท้องถิ่นของเรา
1: ใช่ค่ะเป็นวัตถุดิบในชุมชนสดด้วยค่ะ
0: สดด้วยเพราะว่าถ้ามาที่นี่แล้วท่องเที่ยวแล้วดื่มด่ำกับธรรมชาติแล้วช้อปปิ้งแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องมาริมรสอาหารนี่แหละต้นตำรับท้องถิ่นของที่นี่มีอะไรบ้างกะยะแนะนำพี่ซ่อนเลยค่ะวันนี
1: ้สำหรับเมนูนะคะก็มีไข่เจียวใบมะรุมค่ะแล้วก็มียำปลากุเลาค่ะ
0: ยำปลากุเลาค่ะแล้วก็
1: ปลากุเลาทอดขมิ้น
0: ปลากุเลาทอดขมิ้นแล้วก็ปลาทู
1: ปลาทู
0: ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น
1: อันนี้ก็คือเป็นปลาแกงส้มปลากุเลาสดค่ะ
0: ว้าวแกงส้มปลากุเลาสดนะคะทำกับใส่สับปะรด
1: ใส่สับปะรดแล้วก็ปลากุเลาส้มค่ะ
0: ปลากุเลาส้มนะคะนี่ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าแนะนำเลยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม
1: ่
0: ของที่นี่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือ
1: น้ำพริกกะปิค่ะ
0: น้ำพริกกะปิอยากจะบอกว่ากะปิก็เป็นกะปิของชุมชนที่นี่ด้วยค่ะแล้วก็มานี่เลยปิดท้ายด้วยสับปะรดแต่ทุกคนพี่ซ่อนอยากจะบอกอีกหนึ่งอย่างนะว่าชุดสำรับที่เห็นอยู่เนี้ยถ้าคุณมาเดือนหน้าหรือว่าอีก2อาทิตย์ข้างหน้าอาจจะไม่เหมือนแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เป็นเมนูตามมีตามเกิด
0: เป็นเมนูที่แบบตามมีตามเกิดหมายถึงว่าเมนูที่เรามาช่วงไหนในพื้นที่มีอะไรก็คุณจะได้ทานอันนั้นอย
1: ่
0: างเช่นช่วงนี้เรามาแบบปลากุเลาแต่ปลากุเลาจะมีอยู่แล
1: ้
0: วแต่หมายถึงพวกผักหรือว่าบางทีเรามาจังหวะที่เป็นปลาหมึกเยอะเราอาจจะได้ทานเมนูที่มีปลาหมึกก็ได้หรือไม่ช่วงนี้อาจจะมีปลากระบอกเยอะเราอาจจะได้ปลากระบอกก็ได้แล้วก็พืชผักที่มีอยู่ในท้องถิ่
1: น
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยพี่ต้นอยากจะบอกว่าถ้ามาที่นี่นะคะนอกจากจะได้เที่ยวแล้วได้ช้อปปิ้งอย่างที่บอกแล้วที่สำคัญเราจะได้แบบลิ้มรสอาหารและมาครั้งเดียวไม่ได้นะต้องมาแบบบ่อยๆเพราะคุณจะได้รับประทานเมนูอาหารที่มันแปลกไปในแต่ละมื้อว่าแล้วต้องชิมหน่อยคือทุกจานอยากจะบอกว่ามันจะมีปลากุเลาเกือบทุกเมนูเพราะที่นี่คือเขาเป็น
1: เพราะว่าที่นี่คืออาชีพหลักก็คือประมงแล้วก็ที่นี่จะชุ่มชื้นด้วยปลากุเลา
0: ปลากุเลาอยากจะบอกว่าท้องทะเลของตากใบน่านน้ำทะเลตากใบอะค่ะ อุดมสมบูรณ์มากๆมีปลากุเลาแบบไม่ขาดไม่ว่าคุณจะมาช่วงไหนมาได้ตลอดทั้งปีจะกินปลากุเลาสดปลากุเลาเค็มหรือแม้แต่ปลากุเลาส้มก็ทานได้ทุกเมนูเลยเดี๋ยวเราจะชิมแกงส้มก่อนนะนี่น่าทานมาก

ากปลาเค็มพื้นบ้านที่เคยจำหน่ายเฉพาะในชุมชนวันนี้ได้กลายเป็นสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงามมีมาตรฐานและสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับชาวบ้านได้อย่างเป็นรูปธรรมนี่คือเรื่องราวของชุมชนชาวประมงเล็กๆริมทะเลที่ได้นำทุนท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างสรรค์เปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติให้กลายเป็นโอกาสเปลี่ยนภูมิปัญญาชาวบ้านให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนชุมชนเล็กๆแห่งนี้ให้กลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพราะที่นี่คือแสงแรกที่เกาะยาวทะเลอ่าวตากใบสะพานข้ามร้อยปีของดีปากกุเลานี่คือชุมชนบ้านเกาะยาวอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส

ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีค่ะตอนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่เมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื้นช่ำธรรมชาติเรธาตุอุดมเครื่องทุ่มซ้ำกษัตริย์หมากวัดหมากจิ้นครบสิ้นกุ้งปูแน่นอนได้ยินคำนี้แล้วเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้รายการระเบียงใต้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจดีๆเพราะว่าชาวนครศรีธรรมราชและชาวไทยทั่วประเทศค่ะเรายังคงดีใจแล้วก็มีความหวังแล้วก็พัฒนาต่อยอดโดยเฉพาะในเรื่องของพระธาตุมรดกโลกค่ะปนวกกับในห้วงของสัปดาห์ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาและก็ที่สำคัญห้วงเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนแห่งความเป็นสิริมงคลของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เล่าค่ะเป็นเดือนที่เรียกว่าเป็นเดือนในวันคล้ายวันพระราชสมภพแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะวันนี้มาขับเคลื่อนภาพลักษณ์เมืองนครเพื่อที่จะต้อนรับผู้ใหม่ในโอกาสต่อๆไปในวันข้างหน้ารวมถึงอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญวันนี้เดินทางรวมกับสมาคมศิลปินผืนบ้านศรีวิชัยค่ะได้ถ่ายทอดเรื่องราวในเดือนอันเป็นมงคล28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเดือนมงคลนี้เป็นเดือนในห้วงของวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาร่วมกันทำความดีโดยเฉพาะศิลปินพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ที่จะได้มาโชว์ลีลามาวานั่งมาวากล้อนเพื่อเป็นการรวมกันเถิดพระเกียรติรอซิปในรายการระเบียงใต้ไม่ขออนุญาตต้อนรับผู้ร่วมรายการซึ่งเป็นศิลปินเลือดเนื้อเชื้อไข้ของชาวนครศรีธรรมราชทั้งสองฐานหนังอยู่ในห้องส่งแล้วค่ะขออนุญาตต้อนรับนั่งเอิบน้อยหยอดคุณพลแล้วก็มโนราสุรเชษสุถาผ่อนสิ้นขออนุญาตสวัสดีทั้งสองฐานค่ะวันนี้เมื่อนกับที่บอกไปว่าถึงเวลาที่คนนครศรีธรรมราชจะมีโอกาสได้แสดงศักยภาพสู่เวทีโลกแล้วก็เป็นเดือนแห่งความเป็นมงคลของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เล่าค่ะก้อนที่วันนี้บอกว่าในท่าหนาที่เป็นศิลปินผืนบ้านทั้งสองฐานทั้งสาขาในส่วนของนางตะลุงแล้วก็มโนราความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยวันนี้ค่ะรู้สึกภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความเป็นศิลปินผืนบ้านอย่างไรบ้างคะอาจารย์เอิบ
1: ครับผมนั่งเอิบนอยยกคุณพลนะครับอุปนายกสมาคมศิลปินผืนบ้านที่วิชัยรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้เกิดเป็นคนไทยและได้เกิดเป็นคนไทยเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นดินแดนของนักปราชญ์ไม่ว่าจะเป็นนั่งตะลุงโนราเพียงบอกจะมีจ้างประเพณีจะอยู่ที่นครศรีธรรมราชมากมายที่สุดนะครับก็เป็นบ่อเกิดหรือเป็นตีเกิดคนนั่งตะลุงตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นปรมาจารย์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

0: จุบันนี้เป็นที่ภาคภูมิใจที่ผมเองใครได้เป็นชายเรือศิลปินถึงกับผมก็เป็นนายนั่งตะลุงได้ชีพเสือชายรักษาเอกลักษณ์นั่งตะลุงนี้ซื้อมาจากพอแล้วก็ใต้ต่อไปทุกบรรดาทิศทั้งหลายเล่ก็เป็นความภาคภูมิใจของตัวผมเองแล้วก็ของจังหวัดนครชิมราชที่เราได้สร้างชื่อสร้างเสียงให้จังหวัดนครชิมราชเป็นที่รู้จักของทุกๆภาคในประเทศไทยครับ
1: ค่ะไปที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะวันนี้ต้องบอกว่ามนุราสุรเชษเป็นอีกหนึ่งคลื่นลูกใหม่ที่เข้าสู่วงการศิลปินพื้นบ้านวันนี้ในเดือนแห่งความเป็นมงคลของคนไทยและในฐานะที่เป็นไส้เลือดศิลปินค่ะเรารู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นผักตายบ้านเราฝันปลื้มมั้งค่ะ
2: ครับผมมโนราสุรเชษสุธาพรสิ้นครับสมาชิกสมาคมศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัยนะครับรู้สึกว่าผมภูมิใจนะครับที่ได้เกิดเป็นศิลปินชาวใต
1: ้
2: นะครับและได้รักษาศิลปวัฒนธรรมของชาวใต้โดยเฉพาะมโนราเองนะครับที่ตัวกระผมได้สืบสานต่อยอดอยู่นะครับและคงจะทำต่อไปนะครับเพื่อที่จะได้ให้เยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยครับได้เห็นคุณค่านะครับของมโนราของศิลปวัฒนธรรมของชาวใต้เรานะครับโดยเฉพาะเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยครับฟื้นฟูเรื่องศิลปวัฒนธรรมเป็นอันนะครับแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนดีเป็นเดือนมงคลนะครับที่จะได้เชิดชูศิลปะวัฒนธรรมนะครับคู่ไปกับประธานเมืองนครนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคนด้วยกันครับ
1: เหมือนกับที่บอกไปว่าวันนี้รายการระเบียงใต้เดินทางพร้อมด้วยสมาคมศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัยมารวมเทิดพระเกียรติราชการที่10ผนวกกับในเรื่องของชื่นชมยินดีประทาสู้มรดกโลกค่ะแต่เนื่องโดยเดือนแห่งความเป็นมงคลของพระสุนิกรทุกหมู่เล่าค่ะ28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะเป็นเดือนแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เรามารวมกันแสดงความจงรักภักดีท่ายทอดออกมาเป็นสายเลือดของศิลปินเด่นตายบ้านเราอาจารย์เอิบนี่บอกว่าจะขออนุญาตวากล้นเผื่อได้ให้เห็นถึงแก่นแท้ของความรู้สึกของศิลปินภาคใต้โดยเฉพาะสาขานั่งตะลุงที่จะขออนุญาตแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อาจารย์พรมที่จะวากล้นให้ลูกๆหลานด้านได้รับชมเป็นแนวทางใช่ไหมคะ
0: ค่
1: ะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ได้เลยค่ะค่ะ
0: งอยเสปดกรกฎาคม28กรกฎาคมวันพระราชสมภพข้อนอบนอบตะไว้พระพลขับกรอนทรงราชวงศ์จักรีสันตติวงศ์สมเด็จองค์วชิรเกล้ากระหม่อมเจ้านครเกียรติกองราชทาตานพันพิภพประเจนจบวิทยานามกระชอนยุทธวิธีเลิศลำเกียรติกำจรตามขั้นตอนชายชันเอ้ยตานเตยราชปาราราชกิจละเอียงมิตรดุริตตุกประเทตั้งยกยงงอพุทธพงศ์ใจพระเมตตาพระบารมีนาทีวงใหญ่ตั้งกายเคยว่าไงราชควรเออปราดลำเกณฑ์ยามเสด็จเยี่ยมพระบาทติกาดไม้สมชาติชายชาสีที่มองเห็นราชกิจมากมายบอกว่าหลายประเด็นเพื่อทรงเป็นเช่นองค์พระทรงเจริญทรงเป็นรุ่นรวมใจนาไตตั้งชาติแล้วตามรอยบาทแล้วข้องพระจักรีโนติงเย้ยโนมังคมคมเสียนราหน้าไว้เต้นมาเลยงอดอมังคมคมเสียนราเต้นมาเลยตุกดวงใจข้อพระองค์ทรง

0: จริญโอ้ทุกดวงใจขอพระองค์ให้ทรงพระเจริญโดยกล่าวโดยกระบอกข้อดีจากข้าพุทธเจ้านั่งตะลุงเอิบหน่อยโยชน์คุณพลอุปนายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านที่พี่ใช่ครับ
1: ค่ะเรามาร่วมกันเถิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าสมาคมศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัยร่วมเถิดพระเกียรติรอ10คำว่าสมาคมศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัยไม่มีเพียงแค่นั่งตะลุงเรายังมีเพลงบอกเรายังมีมโนราวันนี้ถ้าเราจะได้เห็นสัมผัสความอ่อนช้อยความนุ่มนวลของมโนราที่จะวากล้นเพื่อที่จะรวมกันเถิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทำนองแล้วก็เสียงอันไพเราะค่ะแสดงสดกันเลยในห้องทรงด้วยความสามารถของมโนราสุรเชษฐ์ขออนุญาตให้มโนราได้ทำการวากล้นเพื่อเป็นการรวมกันเถิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญค่ะ
2: ค่ะ

พระราชสมภพพระวชิรกล่าวเจ้าสากลพระทัยล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

ประชาไทยพาสุขทั่วทุกคนผู้ว่าดลบันดาลสำราญใจด้วยพระองค์ทรงพระปณิธานพระผู้บานวชิรามาสมัยทรงเยี่ยมเยือนชาวประชาทั้งใกล้ไกลประชาไทยทวนหน้าสถาพรกล่าวกระหม่อมอ้างอิง

0: อื่นโดยกล่าวโดยกระหม่อมข้อเดชะข้าพระพุทธเจ้ามนุราชสุรเชษฐ์สุธาพรสิ้นพื้นบ้านสี่วิชัย
1: ค่ะถือเป็นความภาคภูมิใจใส้เลือดคนนครแท้แต่กำเนิดข่าววันนี้ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นการแสดงสดในห้องทรงค่ะไม่ว่าจะเป็นนั่งตะลุงนั่งเอิบน้อยหยอดคุณพลแล้วก็มโนราสุรเชษฐ์สุธาพรสิ้นในนามของสมาคมศิลปินพื้นบ้านสี่วิชัยรวมเถิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อดีบอกไปว่าข้าวดีของคนไทยทั่วทั้งประเทศหลังจากที่ได้รับการรับรอง

0: ดีหยุดเนี่ยใจของเราชาวนครศรีธรรมราชได้เป็นมรดกโลกความปลื้มอย่างองค์การยูเนสโกเผยข้อประบรมศาสตร์ขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับจนกระทั่งมาประทับพ้นสำเร็จเมื่อวันที่25 กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาก็เป็นความภาคภูมิใจไม่ใช่ชาวจังหวัดนครจังหวัดเดียวกับก็พี่น้องทั่วต่างภาคใต้และข้อคนไทยทั่วประเทศนะครับที่ประเทศไทยเราได้มีมรดกโลกเป็นแห่งที่เก่าของประเทศไทยนั่นคือบรมศาสตร์ที่ดีนครศรีธรรมราชเป็นความภาคภูมิใจอันสูงสุดนะครับของคนนครศรีธรรมราชของเราและทั่วทั้งประเทศไทยครับนี่คือความภาคภูมิใจของผมที่เป็นคนนครครับ
1: ค่ะความรู้สึกของศิลปินชั้นครูวันนี้ต้องบอกว่าในฐานะที่เป็นศิลปินคลื่นลูกไม้แต่หัวใจเกินร้อยเช่นเดียวกันมโนราสุรเชษฐ์วันนั้นพอเราได้ทราบข่าวอย่างเป็นทางการว่าชัดเจนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับประทาสู้มรดกโลกในเลือดของศิลปินที่อยู่ในตัวเราค่ะภูมิใจยังไงบ้างวันนั้น
2: รู้สึกภูมิใจเป็นที่สุดเลยครับเพราะว่าเป็นระยะเวลาที่เรารอมาช้านานนะครับองค์พระธาตุเจดีย์ห้องนครศรีธรรมราชนะครับได้สู้มรดกโลกคําว่ามรดกโลกนี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ของคนครเราแล้วแหละ
1: ค่ะ
2: ก็คือเป็นของชาวโลกทุกคนนะครับสู้ใต้ตาสากลและก็รู้สึกยินดีที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากประกาศหายเป็นมรดกโลกนี่ได้มีคณะมรุรากว่า500ชีวิตนะครับได้เข้าไปรำถวายเป็นพุทธบูชานะครับจะเริ่มฉลองนะครับการได้เป็นสู้มรดกโลกนะครับเป็นการรวมเอาวัฒนธรรมนะครับมารวมกับความศรัทธา
1: ะ
2: นะครับบังเกิดให้เป็นวัฒนธรรมชิ้นนึงชิ้นไม
1: ่มาแล้วเราก็มาฟังการแสดงกันต่อค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าประทาสู้มรดกโลกถ้าให้ถ่ายทอดออกมาจากความเป็นไส้เหลือศิลปินปักตายไม่ว่าจะเป็นสาขานั่งตะลุงหรือว่าสาขามโนราวันนี้บอกว่ามาถึงหนังแหล่งปล้องไม่ได้จะต้องถ่ายทอดออกมาเป็นไส้เหลือศิลปินที่เราทำการแสดงในคะแนงในสาขาวันนี้มาร่วมกันเชิดชูบูชาประทาสู้มรดกโลกผ่านการหวากล้นของทางนั่งตะลุงแล้วก็มโนราเริ่มที่อาจารย์เอิบค่ะ
0: ครับผมงอมนุนนมพรมุจานพระมหาธาตุนาริมาตรัตนาประพัดชนสถิตอยู่ละคนตั้งครั้งนาคนสืบบวนพุทธจักเป็นลักษณ์ปิดโยทองปองปีชุดนาพุทธศาสตร์งามปีลาดเสียดขวาทุกสมัยเป็นดงเทนแห่งพระรัตนาใจนอมดงใจปฏิบัติเอ่ยโดยสัตตามรดกโลกพระเจดีย์โนธีพระจักสัญญาลักษณ์บริสุทธิ์กับพระพุทธศาสนาชาวนครรอใจจัดจ่อคว้ารอมาได้เวลาทุกใจจริงตั้งยิ่งใจจะเริ่มจะล่องเสดทรงและรองสั้นเส้นถนนราชดำเนินจังจอดพี่น้อยตลอดใจได้กุศลสุขใสและตั้งใจใกล้เส้นสบายทุกสังคมโลกร่มเย็นตาไรชาชีวาวาดและจะเชื่อมทุกข์และดวงใจคลุกสิ่งเลวร้ายบอกว่าได้ทุกเกลสิ้นก็ดำทำก็ดังและนะยังลำเกินจะไม่เป็นสีแสงแห้งพระธรรมยายเพียงได้ชีวะเรารับถือพุทธและสิ่งควรหยุดดวงใจบอกว่าไม่ตะลำที่นาคอรักษาไว้แล้วให้ประจำประทาทองคำสถิตในดวงใจชน29 กรกฎาคมละปี59ตัวเด่นดาวรองรัตาเอิงเอ๋ยรัตาพลมรดกโลกโชคดีและสีมงคลเราได้มรดกโลกโชคดีสี่มงคลบรรดาลดลในรุ่งเรืองทั่วไปตั้งเมืองนครป โอ้ตัวตั้งเมื่อ

0: ดาคนบรรดาลดนายหลวงเรืองควรตัวตั้งเมืองนคร
1: เกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบประทัดเมืองนครค่ะรวมกันเชิดชูแล้วก็ภูมิใจในความเป็นนครศรีธรรมราชผ่านการแสดงของนายนั่งนั่งเอิบนอยหยอดขุนพลค่ะวันนี้มากันยกทัพศิลปินพื้นบ้านภาคใต้นครศรีธรรมราชโดยสมาคมศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัยรวมเชิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็รวมชื่นชมแสดงความยินดีกับประทัดสู้มรดกโลกความภาคภูมิใจของนั่งตะลุงกันไปแล้วมาทีการแสดงมโนรากันมั่งวันนี้มโนราสุรเชษฐ์บอกว่าเตรียมกลอนมาที่จะหวาให้ฟังกันสดๆให้แลกันสดๆเรื่องของความภูมิใจในความเป็นประทัดสู้มรดกโลกขออนุญาตเชิญมโนราค่ะ
2: กราบประทัดเจดีย์ศรีธรรมราชองค์ประทัดทองคำลำสมัยยอดรุ่มด้วยทองคำเลิศอัมภัยสูนรวมใจพุทธศามาชานานฮัดใส่แก้วเววาวข้าวสะอาดบรมธาตุสถิตประดิษฐาทานรายรอบด้วยเจดีย์มีบริวารโบสถ์เวียนหลากหลายรายรอบองค์สืบสายสิ้นสิบหมู่ขู่ควรค่าสืบสายงานศิลปะข้าสูงทรงสืบสายพุทธศาสนาลังกาวงสืบสายทรงวงลังกามาชานานนครศรีธรรมราชเมืองศาสสินศิลปินศิลปะรวมประสานปันกว่าปีศรีวิชัยสมัยโบราณบรรทัดท่านปันกว่าปีศรีวิชัยมรดกตกทอดมาสู่โลกนับว่าโชคนครศรีที่ยิ่งใหญ่จนเจ้าคนจนชื่อเลื่องลือไกลสมโปรดเย้ยสำคัญวันมงคลแล้วสมโพธิ์เย้ยสำคัญวันมงคล
1: มโนราสุรเชษฐ์นี้บอกว่าวันที่ยูเนสโกประกาศแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปรวมในการแสดงมโนราบูชาพระธาตุเราเห็นนักแสดงเกือบพันชีวิตที่เป็นลูกหลานมโนราวันนั้นรู้สึกภูมิใจแค่ไหนคะ
2: ภายใต้การนำของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชนะครับรวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้นำมโนรานะครับประมาณพันชีวิตนะครับเข้าไปรำถวายองค์พระธาตุเจดีย์ของนครนะครับเห็นแล้วเกิดความภาคภูมิใจมากๆนะครับปลื้มตาปลื้มใจนะครับทำให้รอนี้ใจฟูเห็นแล้วอ่ะเป็นสิ่งดีควรขานะครับแกชาวนครศรีธรรมราชมากมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับเป็นสิ่งที่ควรขาที่สุดที่จะได้เป็นอมรดกโลกนะครับแล้วก็ผมก็เลยแสดงความยินดีรวมยินดีนะครับแล้วก็ได้ชื่นชมนะครับดูชมตรงนั้นด้วยนะครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆครับ
1: ค่ะ ในช่วงท้ายก่อนหมดเวลารายการค่ะอาจารย์เอิบวันนี้ในฐานะที่เรียกว่าเป็นศิลปินชั้นครูแล้วก็ในห้วงเดือนของความเป็นมงคลของคนไทยในห้วงเดือนที่ประเทศไทยเราโดยเฉพาะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกโลกค่ะเดือนแห่งความเป็นมงคลนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์เนี่ยได้เชิญชวนทุกท่านร่วมกันทำความดีถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็รวมกันสืบสานอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของคนภาคใต้บ้านเราผ่านการแสดงศิลปินพื้นบ้านในทุกแขนงให้คงอยู่ช่วงท้ายสักนิดนึงค่ะ
0: ครับผมคือในเดือนเป็นอันเป็นมามงคลนะครับกรกฎาคมเป็นตั้งเดือนพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นเดือนแห่งความภูมิใจของเราชาวนครศรีธรรมราชเถียบรมธาตุจีดีในขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับอยากจะให้คนนครเราทุกๆคนนะครับสร้างความดีเพื่อได้เป็นเกียรติประวัติของมรดกเราว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญที่สุดและให้ลูกหลานทุกคนจงพึงทำนึกไว้ว่าการทำความดีเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และองค์พระบรมราชินีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องอนุรักษ์ความดีนี้เอาไว้ให้เป็นตีประจักษ์ของคนนครศรีธรรมราชและช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงนั่งตะลุงโนราเพลงบอกผมในนามศิลปินพื้นบ้านที่วิชัยในตำแหน่งอุปนายกก็อยากจะข้อความศิลปินพื้นบ้านเราทั้งนั่งตะลุงโนราเพลงบอกว่าช่วยกันรณรงค์ให้ลูกหลานเราทำความดีคนนครศรีธรรมราชสร้างความดีแม้เป็นตีประจักษ์เพื่อเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของแก่นครที่เราได้รับเกียรติอันสูงสุดได้รับมรดกโลกขององค์พระบรมธาตุเจดีย์พระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงพระราชดำรัสไปว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติพี่น้องครับขอให้ความดีนี้ได้ทิ้งสถิตอยู่ที่เมืองนครเราบัดนี้และตลอดไปจนกาลปวาระครับผม
1: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าได้เนื้อหาสาระมากๆเลยเลยที่สำคัญเกิดมา1ชาติต้องได้กราบประทัดเมืองนครและเชิญชวนคนนครศรีธรรมราชค่ะมารวมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันข้างหน้าที่จะมีคนเดินทางมาบ้านเรากันเยอะแยะมากมายค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะขอบคุณผู้ร่วมรายการและก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดไม่พร้อมโดยผู้ร่วมรายการและทีมงานระเบียงใต้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ

0: ุกเรื่องที่อยากรู้
1: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะวันนี้เรามาปักหมุดกันที่ตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานะคะหลายคนอาจจะรู้จักที่นี่ในมุมมองของความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติค่ะแต่เสน่ห์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือหัวใจของชาวบ้านที่นี่ค่ะวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าบาติกมูติงบาติกนะคะที่นี่ก่อตั้งขึ้นได้ไม่นานค่ะแต่ความร่วมมือและพลังของคนในชุมชนนั้นทำให้เราเห็นวิถีของการก้าวสู่ความสำเร็จของการร่วมมือกันสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะวันนี้จะนำทุกคนไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้กันค่ะ

0: นะคะที่มาที่ไปของการตั้งกลุ่มมูติงบาติกเนี่ยเป็นมายังไงอะคะ
1: เริ่มแรกกันก็คือกันนะฮันจะเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่และทีนี้ก็คือได้มีโอกาสไปอบรมที่วจช.เพราะว่าวจช.เขาเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้าไปอบรม
0: ค่ะ
1: อาชีพ
0: ตอนนั้นเป็นอบรมอะไรคะ
1: อาชีพดีไซน์แฟชั่นดีไซน์ตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะ
0: ค่ะ
1: พอนั้นก็คือก็ไปเย็บอยู่ตรงนั้นพอเย็บก็จะมีสมาชิกประมาณ2คน3คนก็คือไปแบบไปเย็บเสื้อแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแบบได้ลูกค้ามาแล้วก็ทีนี้จะมีแบบเศษผ้าจากลูกค้าที่เย็บเสื้อผ้าก็เริ่มต้นด้วยการแบบเสียดายก็เลยมานั่งประชุมว่าเรามีเศษผ้าอยู่ลองมาทำกระเป๋าใบเล็กๆดีไห
0: ม
1: เพื่อแบบเป็นของชำร่วยในโอกาสต่างๆนั่นนะที่เขาสั่งพอหลังจากนั้นก็แล้วก็ได้ก่อตั้งเป็นกลุ่มทีนี้ทางวจช.ก็ถามว่าอยากต่อยอดอะไรอีกไหมก็บอกว่าอยากได้แบบกระเป๋าใบใหญ
0: ่ๆ
1: ที่เป็นจากผ้าแล้วก็เป็นผ้าบาติกทีนี้ก็เย็บจากผ้าบาติกก็นึกว่าได้ว่าแบบถ้าเป็นผ้าบาติกใครๆก็เย็บได้จากท้องตลาดเพราะว่าเขาขายทั่วไปจากท้องตลาดก็ดีเรื่องว่าเรามาทำผ้ากันดีไห
0: ม
1: ผ้าเป็นของกลุ่มอ
0: ่ะ
1: มันจะเป็นลายเอกลักษณ์ของเราเลยมันแบบไม่ได้ต้องซ้ำกับใครพอจากนั้นก็ว่าลองดูซิว่าในหมู่บ้านเราพอมีอะไรที่แบบจะสูญหายหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเขาไม่เคยเห็น
0: ค่ะ
1: เป็นลูกโทดีไห
0: ม
1: พอเป็นลูกโทอันทีนี้ก็แบบโอเคเพราะว่ามันคืออัตลักษณ์เพราะว่าเด็กๆรุ่นหลังหรือว่าคนที่แบบบางอำเภอจะไม่มีนะลูกโทเนี่ยเด็กรุ่นหลังก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ได้ค่อยรู้ว่าลูกโทมันหน้าตามันเป็นยังไงหรือว่าเป็นผลไม้อะไรหรือว่าเป็นดอกยังไงก็คือเด็กๆก็จะไม่รู้จักแล้วทำยังไงอ่ะให้เขารู้จัก
0: ค่ะ
1: ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเอาลายลูกโทอ่ะลงไปในผ้าเรามาทำผ้าบาติกดีไห
0: ม
1: ก็นั่นแหละค่ะที่เริ่มที่มา
0: สมาชิกของกลุ่มนี้ก็คือเป็นชาวบ้านเป็นสตรีที่อยู่ในละแวกนี้หรือว่ายังไงคะ
1: ค่ะจะเป็นสตรีแล้วก็จะมีแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เป็นกลุ่มบอกบางบอกบางนั่นนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าส่วนมากทางนี้เขาจะเป็นแบบตอนเช้าวันเขาจะจ้างตัดยางพอมาแบบเขาทำนู่นทำนี่เรียบร้อยแล้ว10โมงกว่าๆเขาก็จะเข้ามาที่กลุ่
0: ม
1: อย่างน้อยเขาก็มีรายได้ตรงนี้เพิ่มจากยาสวนยางอะค่ะเพราะว่าสวนยางจ้างนะไม่ใช่ของตัวเองก็คือได้ไม่น้อยเพราะว่าบางคนก็ถ้าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองก็คือไม่มีคนซัพพอร์ตก็ทำยังไงให้แบบตัวเองได้ซัพพอร
0: ์
1: ต
0: แล้วตอนนั้นที่มารวมกลุ่มกันเนี่ยเรามีการพูดคุยหรือว่าสื่อสารกันในสมาชิกยังไงบ้างว่าเราจะเดินหน้าไปยังไงบ้างอะค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือจะคุยกันแล้วก็จะมาประชุมว่าเราแบบจะทำยังไงต่อถ้าเป็นแบบมันก็ลายถ้าเป็นลายผ้าต่อปีนั้นถ้าปีหนึ่งเราก็ต้องแบบลายลูกโทษเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่อีกแนวหนึ่งอีกทรงหนึ่ง
0: ค่ะ
1: คือเราก็ต้องพยายามแบบทำแบบลายให้มันแตกต่างจากที่อื่นให้มันแปลกกว่าที่อื่น
0: แล้วเป้าหมายของสมาชิกในกลุ่มค่ะเรามองอนาคตไว้ยังไงคะเราได้พูดคุยกันไหมว่าจะเดินไปทางไหนหรือว่าสร้างความเข้มแข็งหรือว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เกิดขึ้นในครอบครัวของสมาชิกแต่ละคนยังไงค่ะ
1: ก็คือเราก็เนี่ยจะพยายามแบบทำลายผ้าแล้วก็ออกสู่ตลาดข้างนอกขายออนไลน์ขายนู่นนี่ให้เขาแบบรู้จัก
0: ค่ะ
1: ถ้าเรารู้จักงั้นเป้าของเราก็คืออยากให้แบบทางสมาชิกเขามีรายได้เพิ่มมากกว่าเดิมถ้าเราอันนั้นแล้วก็เรื่องแบบจะออกไปสู่ข้างนอกตลาดข้างนอกหรือบางทีถ้าเป็นไปได้อยากโกอินเตอร
0: ์
1: ค่ะเป้าหมาย
0: การเติบโตของกลุ่มมูติงบาติกนอกจากจะเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของสมาชิกในกลุ่มแล้วนะคะกลุ่มผลิตผ้าบาติกที่นี่ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ที่มองเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มและร่วมกันส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดค่ะจนผืนผ้าบาติกทุกผืนของกลุ่มมูติงบาติกกลายเป็นโอกาสในการสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้กับสมาชิกในกลุ่มค่ะ
2: กลุ่มมูติงนะครับเป็นกลุ่มบาติกน้องใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับซึ่งผมเนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับแล้วผมก็ได้ไปเยี่ยมหลายครั้งแล้วนะครับและในส่วนนี้ผมก็ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมูติงเนี่ยนะครับได้ไปสื่อสารทั้งงานในการออกบูธร้านต่างๆนะครับทั้งงานกาชาดนะครับทั้งงานของดีของที่จังหวัดจัดขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ส่วนราชการต่างๆโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็ได้สั่งผ้าตัวนี้โดยคุณนายก็คือนายกเหล่ากาชาดเนี่ยนะครับก็ได้ ก็ได้นำผ้าของมูติงเนี่ยไปตัดเป็นผ้าในเดินแบบในงานของกาชาดด้วยนะครับในส่วนนี้ก็อยากจะแนะนำว่ากลุ่มมูติงเนี่ยที่ผมไปสัมผัสมามันมากกว่ากลุ่มที่จะแค่กลุ่มอาชีพมันเป็นกลุ่มที่สื่อสารถึงอัตลักษณ์นะครับเป็นกลุ่มที่สื่อสารถึงความสวยงามของชุมชนนะครับซึ่งผมเข้าไปเนี่ยกลุ่มมีความตั้งใจมากครับก็เดิมแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินทุนอะไรมากมายการพัฒนาเรื่องลายเรื่องผ้าอะไรต่างๆนะครับก็เป็นการเรียนรู้เดิมเนี่ยเป็นการเรียนรู้ในเชิงเขาเรียกว่าพื้นฐานนะครับก็ทำผ้าลายบาติกการทำจัดรูปแบบผ้าอะไรต่างแต่พอเราได้ไปส่งเสริมในเรื่องของการดำเนินการทั้งเรื่องพัฒนาการพัฒนาการในเรื่องรูปแบบลายอะไรต่างๆเพราะเราได้เสริมเข้าไปนะครับการพัฒนาการณวันนี้นะครับกลุ่มมูติงเป็นกลุ่มผ้าบาติกกลุ่มหนึ่งนะครับในจังหวัดสงขลาที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากนะครับและที่สำคัญกลุ่มนี้เนี่ยได้สร้างลายผ้าแล้วก็สร้างแนวคิดเรื่องการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและรายได้เกิดขึ้นมาในชุมชนนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นต้นแบบต่อไปที่จะให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มคนในพื้นที่ได้เข้ามารวมกลุ่มเพื่อที่จะให้มีรายได้เสริมขึ้นมาจนเป็นรายได้หลักได้นะครับก้อนนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังว่าจะต้องเป็นแบบนั้น
0: ในส่วนของพัฒนาชุมชนนะคะที่สนับสนุนกับให้กับกลุ่มมูติงบาติกนะคะก็คือในเรื่องของเราได้ของงบประมาณของงบอุดหนุนนะคะของทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดสงขลานะคะในการที่สนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีนะคะโดยลักษณะว่าพัฒนาศักยภาพสมาชิกนะคะในการเรียนรู้ในการทำผ้านะคะในเกี่ยวของบาติกนะคะซึ่งก็ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผ้าบาติกนะคะซึ่งเราก็ได้เชิญกลุ่มของอัยยะบาติกนะคะมาเป็นอาจารย์สอนเทคนิคต่างๆในการลงเฉดสีนะคะลงเป็น2เลเยอร์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็การมิกซ์สีการผสมผ้าไอ้การผสมสีอะไรประมาณนี้นะคะในการที่จะผลิตผ้าที่ให้มันดูมีเท็กเจอร์มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือเราส่งเสริมกลุ่มนี้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะเข้าสู่ควอดเรนดีนะคะในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO นะคะตรงนี้เรียกว่า Knowledge Based OTOP นะคะซึ่งก็จะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อใช้ในการแข่งขันต่างๆแล้วก็พัฒนาสู่สากลต่อไปนะคะก็กิจกรรมที่4ก็คือในเรื่องของช่องทางการตลาดนะคะซึ่งเราก็ส่งเสริมให้ออกบูธต่างๆนะคะแล้วมีการส่งไปอบรมในเรื่องของการตลาดทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์นะคะในเรื่องออนไลน์ก็กำลังในตลาดทาง TikTok อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งทางกลุ่มก็ทำได้ดีอยู่นะคะแล้วก็มีลูกค้าที่สั่งผ้าผ่านทาง TikTok ผ่านทางออนไลน์มาเหมือนกันนะคะแล้วก็ออกบูธของดีสบายย้อยนะคะแล้วก็งานของมอนะคะซึ่งเป็นงานโอท็อปนะคะซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆปีนะคะแล้วก็กลุ่มก็ได้นำออกไปนำเสนอผลงานนะคะเพื่อที่แล้วก็ตลาดก็ตอบรับดีเหมือนกันค่ะ
3: เรื่องหลังผืนผ้าที่เต็มไปด้วยสีสันคือเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่เคยเผชิญความยากลำบากค่ะบางคนไม่มีงานทำบางครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจนต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวนะคะแต่เมื่อก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมูติงบาติกพวกเขาได้เรียนรู้ทักษะได้มีอาชีพมีรายได้และค่อยๆสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอีกครั้งค่ะมาพูดคุยกันกับหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมูติงบาติกค่ะน้องนีนะคะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการลงสีนะคะเดี๋ยวสอบถามก็เลยว่าก่อนหน้านี้ที่น้องนีจะมาเป็นสมาชิกของกลุ่มที่นี่เนี่ยเรามีอาชีพอะไรมาก่อนหรือว่าทำอะไรมาก่อนคะ
1: ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ากลุ่มมานะคะนีก็ขายข้าวต้มแล้วก็ทำเสื้อผ้าผ่อนค่ะทำไประยะหนึ่งก็ได้มีกลุ่มของมูติงบาติกเลยเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มมูติงบาติกตำแหน่งก็คือปาดสีลงสีอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
1: ค่ะเสร็จที่นี่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยค่ะจากการที่เราเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี้ยทำให้เรามีรายได้เสริมแล้วก็จากการที่เราว่างงานจากการที่เราว่างงานเหลือจากที่เราขายของตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะเสร็จทีเนี้ยเราก็นี่ก็เป็นผู้ประสบภัยด้วย
3: คุณพ่อได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยค่ะคุณพ่อตอนนั้น
1: คุณพ่อตอนนั้นก็
3: เสียชีวิตจากเหตุการณ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะประมาณป
4: ี48
5: ค่ะ
4: ก็หลังจากนั้นแม่ก็อยู่กับคุณแม่ก็ตอนนั้นยังอายุมีประมาณ18ปีค่ะก็อยู่กับคุณแม่ก็ไม่ได้แต่งงานใหม่ก็เลี้ยงลูกๆตามประสาทตามที่มีเนี่ยค่ะเสร็จพอมาเข้าอยู่ในกลุ่มเนี่ยทำให้มีรายได้เสริมมากขึ้นจากการที่เราขายข้าวต้ม
5: ค่ะ
4: อย่างนี้ค่ะ
5: ค่ะแล้วเราอยู่ที่นี่เนี่ยเราได้มีกำลังในการดูแลตัวเองคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นยังไงบ้างคะ
4: จากเมื่อก่อนเรารายได้ไม่ค่อยแบบมั่นคงเท่าไหร่ตอนนี้มาทำตรงนี้เราเสริมตรงนี้เราได้เป็นเงินเก็บเพื่อให้จะได้ไปส่งลูกเรียนอย่างนี้ค่ะ
5: ค่ะแล้วสิ่งที่เราได้รับจากกลุ่มนี้ทุกวันนี้ทั้งจากการทำผลิตภัณฑ์เองหรือว่าจากเพื่อนๆในกลุ่มสมาชิกเองเราได้รับอะไรจากตรงนี้บ้างคะ
4: ก็คือหนึ่งเราได้ใช้เวลาที่มีประโยชน์ใช้เวลาตรงนี้แล้วก็เราก็ได้ช่วยสังคมได้อะไรสนับได้ชวนคนที่ว่างงานมาทำผ้าด้วยกันอย่างนี้ค่ะจากการที่เศรษฐกิจยางเขาก็ได้อะไรเหมือนกับได้ตังเสริมอย่างเงี้ยเงินเสริมอย่างเงี้ยค่ะ
5: ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูขั้นตอนของการผลิตผ้าบาติกนะคะมาดูกันว่ากว่าจะได้เป็นผ้าบาติกสวยๆสีสันสวยๆอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะขั้นตอนแรกเลยเริ่มเลยเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะคะกันนะคะ
1: ค่ะคือเริ่มแรกเราจะเป็นแบบต้องเทียนก็คือเทียนต้องให้ร้อนตัวนี้จะเป็นเทียนแบบเทียนปั๊มอ่ะตัวปั๊มเทียนมันจะมี2ตัว
5: ค่ะ
1: ตัวปั๊มกับตัวเขียนกับจังติ้งค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวบล็อกที่เราบล็อกลงไปอ่ะก
5: ็ที่เราเห็นว่ามันเป็นลายอย่างนั้นอย่างเงี้ยคือมาจากบล็อกพวกนี
1: ้ค่ะ
5: ค่ะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราก็จะเอาบล็อกลงไปในเทียนก่
5: อ
1: นให้มันร้อนต้องรอให้ร้อนก่
5: อ
1: น
5: ถ้าไม่ร้อนจะใส่ได้
1: จะไม่ติด
5: ค่ะอันนี้ต้องจุ่มไว้จนกว่ามันจะใช้เวลานานไหมคะ
1: ก็คือ3นาที
5: ประมาณ3นาทีก็จะร้อนแล้ว
1: ใช่ก็คือต้องรอก่อนอันนี้ก็คือจะปั๊มลงในผ้า
5: อันนี้คือเราใช้สายตากะเอาเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
5: อันนี้ก็คือเป็นลายที่เราทำตามออเดอร์ของลูกค้าถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะคือพอเวลาลูกค้ามาเราจะแนะนำลูกค้าหรือบางคนลูกค้าก็จะมีแบบของเขาอยู่แล้วแล้วก็ให้เราบอกว่าเขาจะรีเฟรชว่าเนี่ยเขาจะเอาแบบประมาณนี้สีนี้แต่ตัวนี้เขาจะเอาประมาณนี
5: ้ค่ะแล้วปกติเราทำกันกี่คนคะอย่างการปั๊มเทียนแบบนี้ค่ะต่อผ้าผืนหนึ่ง
1: คนเดียว
5: อ๋อต้องคนเดียวเลย
1: ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบเหมือนกับว่าเอาอีกคนมาทำก็คือเดี๋ยวว่าพอเวลาเราลงเทียนจะไม่สม่ำเสมอหรือไม่อ่ะเวลากะระยะอันเวลาลงบล็อกอ่ะ
5: ค่ะ
1: จะไม่สม่ำเสมอก็เลยต้องแบบต่อพื้นต่อคน
5: ค่ะนี่คือต้องมือนิ่งๆเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
5: ค่ะแล้วคนที่จะทำหน้าที่ในการปั๊มเทียนแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องมีทักษะหรือว่าฝึกฝนมาก่อนหน้านี้สักพักไหมคะ
1: มันก็ก่อนหน้านี้ก็คือเราจะมีการอบร
5: ม
1: พออบรมเสร็จก็คือบางครั้งเหมือนกับว่าเขามีจิตวิญญาณอยู่แล้วในตัวก็เคยเลยไม่ยากนั้นกับการที่เขาจะวางลายเงี้ยคือเหมือนกับว่าตัวเขาตัวแม่คนปั๊มแล้วก็เขียนเหมือนเขาก็จะรู้ว่าเทคนิคอ่ะเขียนยังไงทำยังไงเขาก็จะรู้ของเขาเหมือนกับว่าพอเวลานานๆอ่ะเวลาเราทำอ่
5: ะ
1: งานอ่ะมันจะสอนเราใช่ก็จะประมาณ
5: เดี๋ยวเราปั๊มแบบนี้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนำไป
1: เครื่องเฟรม
5: ขึ้นเฟรมเพื่อที่จะวาดลาย
1: ใช่ไหม
5: เขาเรียกกันทำอะไรนะคะ
1: จันติ้งวาดแต่จันติ้งต่อ

0: ลาดมือค่ะตัวนี้ก็คือจะยากกว่าตัวปั๊มนะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ
0: จ้าจ้า
1: หลังจากที่เราปั๊มลายเทียนไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเรียกว่าขั้นตอนของการจันติ้งหรือว่าการเขียนด้วยมือใช่ไหมคะตรงนี้ขั้นตอนเป็นยังไงคะ
0: ตัวนี้เราจะลากเหมือนกับว่าลากเส้นเป็นเส้นโยงไปแบบอีกตัวมาถึงอีกตัวแล้วก็วาดใบลงไปเพื่อเพิ่มมิติและสีสันลงในผ้าให้มีลาย
1: อันนี้ก็คือเราใช้ศิลปะของเราเองในการวาดลงไปเลยถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเขาเหมือนกับว่าเวลาเขาเขียนเขาจะอยู่ในหัวของเขาแล้วว่าเขาจะตีประมาณไหนแบบไหนลายที่ออกมาแล้วก็แต้มเหมือนกับว่าลงใบตรงไหนตรงไหนเขาก็จะมีเทคนิคของเขาอยู่แล้ว
1: ค่ะอันนี้ต้องอาศัยความแบบทักษะในการทำบ่อยๆอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือก็ต้องพยายามฝึกบ่อยๆพอบ่อยๆทีนี้ตอนแรกๆก็คือเราจะเขียนด้วยดินสอก่อนก็คือจะลากดินสอจากตรงนี้เริ่มแรกนะ
1: ใช่เหมือนเคยเห็นคุ้นๆค่ะ
0: พอหลังจากนั้นพอเริ่มเหมือนกับว่ามือเราอะพริ้วไปกับจันติ้งแล้วคือวาดไปเอง
1: เป็นอัตโนมัติ
0: อัตโนมัติก็คือก็จะไปเองพอหลังๆก็คือไม่ต้องดินสอแล้วก็เวลาเหมือนกับว่าเขียนดอกก็เหมือนกันตอนแรกก็คือจะลงดินสอก่อนพอลงดินสอเสร็จก็คือลงจันติ้งตามดินสอแต่พอหลังๆด้วยความที่ว่าชันนามกับเวลาหรือว่าทำบ่อยๆอันก็คือเขาจะเขียนด้วยมือเลยไม่ต้องลงดินสอ
1: ค่ะ
0: ก็คือมันจะเป็นเหมือนกับว่าธรรมชาติของมันไปเลย
1: ค่ะแล้วอย่างที่กลุ่มเนี้ยคนที่มีฝีมือในการลงลายลงจันติ้งแบบนี้มีหลายคนไหมคะ
0: ก็จะมีอยู่3คน
1: ที่เป็นหลักๆเลยเป็นมือหลักๆเลย
0: หลักๆก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกเราก็จะให้ฝึกเขียนตัวลายก่อน
1: ค่ะ
0: ก็คือลายคนที่ว่าชำนาญก็คือลงใบไปแต่ว่าพอนานๆก็คือเขาก็จะขยับขึ้นมาเป็นจากลงลายอย่างเดียวแล้วก็มาเขียนใบแล้วก็มาเขียนดอก
1: โอเคค่ะ
0: แต่ทีนี้มันก็ว่าวาดมือเวลาเราวาดเราไม่ต้องแบบไปวุ่นว่าจะใหญ่ไหมจะเล็กไหมก็คือปกติของใบมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่า
1: คือมันก็ไม่ได้ตายต
0: ั
1: ว
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็เหมือนเล็กบ้างใหญ่บ้างมันดูเป็นศิลปะด้วยถ้าเกิดมันเป๊ะเป๊ะไปมันก็เลยไม่ดูเหมือนทำมือถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราทำทันไหมคะอย่างที่ออเดอร์เยอะๆแล้วการที่เราแบบต้องใช้มือในการวาดเองแบบนี้มันบริหารจัดการยังไงได้บ้างคะ
0: ก็คือเราก็คือเหมือนกับว่าเพราะว่ามันจะมีอยู่3คน2คนนึงก็คือลงบล็อกอีก2คนก็ลงลายเส้นแล้วก็มันจะมีอีก2คนก็ลงสีแล้วก็จะมีลงซิลิเกตเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราก็จะนำไปสู่อีกขั้นตอนนึงใช่มั้ยซิลิเกตนั่น
1: เดี๋ยวปล่อยให้คุณพี่นะคะได้วาดลวดลายลงบนผืนผ้าแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นของการลงสีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำไป อยู่ขั้นตอนในการบล็อกสีเทียนอีกรอบนึงนะคะยังคงมีอีกหลายขั้นตอนเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะหลังจากที่เราจันติ้งวาดลายด้วยมือกันไปแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญก็คือการลงสีเราใช้สีในการลงเนี่ยใช้สีอะไรแล้วก็ลงกี่รอบคะกันอะ
0: เราจะตัวนี้เราจะเป็นสีเคมีแล้วก็ลงไป2รอบก
1: ็
0: คือรอประมาณสัก5นาทีถ้าเป็นรอบ2นะก็คือจะลงรอบแรกก่อนแล้วก็พักไว้สัก 5-10 นาทีแล้วก็ลงรอบ2เพื่อว่าจะให้แบบปาดสีให้มันสม่ำเสมอกันถ้าเรารอบเดียวนั้นก็คือสีมันจะไม่ค่อยชัดแล้วก็ไม่สม่ำเสมอ
1: มันจะเหมือนด่างใช่ไหมคะเลยต้องลง2รอบ
0: ใช่
1: แล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นสีธรรมชาติล่ะคะเราได้มีการนำมาใช้ด้วยไหมคะ
0: ก็คือจะมีเหมือนกันถ้าว่าลูกค้ามาบางทีมีลูกค้าออเดอร์สีธรรมชาติเราก็ทำสีธรรมชาติแต่ว่าสีธรรมชาติมันจะช้ามากกว่านี้มากเพราะว่าตัวนั้นต้องแบบสับเปลี่ยนมันคือมีเป็นวิธีการที่ว่าแบบสีธรรมชาติมันจะยากกว่าสีเคมี
1: ก็คือเราก็ใช้สีธรรมชาติด้วยสีเคมีด้วยแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยขั้นตอนที่จะเร็วเพื่อการจำหน่ายเนี่ยก็คือต้องใช้สีเคมีทีนี้เทคนิคในการลงสีเนี่ยมันมีไหมคะมันต้องเป็นยังไงถึงแบบให้สีมันออกมาสม่ำเสมอค่ะ
0: ก็คือเราเนี่ยแหละเวลาเราลงสีเราก็ต้องปาดให้แบบทั่วๆแล้วก็เราก็พยายามดูว่าตรงไหนสีมาแบบไม่เยิ้มถ้าตรงไหนที่มันเยิ้มเราก็จะเช็ดกับฟองน้ำคือให้มันปรับสม่ำเสมอแหละนั่นแหละก็คือทางเราจะใช้แบบ2ครั้งปาดเพื่อปรับสีไม่ให้มันเป็นด่างเนี่ยถ้าเป็นด่างเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นคุยๆประมาณนี้แต่เราก็จะแบบพยายามแบบปาดให้มันแบบไม่งั้นเหมือนกับว่าถ้างั้นผ้าก็จะมีตำหนิผ้าจะไม่สวย
1: แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้พอเราลงสีเสร็จปุ๊บเราก็จะนำไปล็อกสีใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ขั้นตอนเป็นยังไงคะ
0: ก็คือจะใช้โซเดียมซิลิเกตล็อกสีไว้เพื่อจะให้แบบสีไม่ตกตัวนี้จะเป็นขั้นตอนที่มันไม่ได้หมดแล้วก็เอาไปต้มอีกทีนึง
1: ค่ะเป็นการล็อกสีให้สีเกาะแน่น
0: เกาะแน่น
1: ค่ะก่อนที่จะเอาไปต้ม
0: ใช่ใช่ค่ะ

0: ดิเกตแล้วก็ต้องเอาไปผึ่งให้แห้งอย่างน้อยใช้เวลา8ชั่วโมงใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะได้ผ้าที่พร้อมที่จะนำมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการต้มทีนี้ก่อนที่จะต้มเนี่ยเราต้องทำยังไงก่อนคะ
1: ก็คือตอนแรกมันจะอยู่ในเฟรมแต่ทีนี้ผ้ามันจะแข็งแต่ว่าถ้าเราออกแบบเฉยๆโดยไม่มีการเอาน้ำล้างก่อนให้มันชุ่มก่อนถ้าเราไม่ทำแบบนั้นก็คือผ้ามันจะหักได้ทีนี้เราก็ต้องเอาน้ำไปราดให้ผ้ามันให้นิ่มก่อนแล้วก็พอนิ่มเสร็จแล้วก็เอามาล้างตรงนี้ก็คือต้องเอาน้ำรากเลยก็คือจะให้มันนิ่มเพราะว่ามันแข็งพอแข็งทีนี้มันจะเขาเรียกอะไรมันจะเหมือนกับว่าพอผ้าแข็งมันจะหักง่ายงั้นก็เลยต้องให้แบบให้น้ำเอาน้ำให้ราดให้มันชุ่มให้มันชุ่มให้มันแบบให้มันแบบ
0: ให้มันนิ่มๆ
1: ใช่ไม่แข็ง
0: ใช่ใช่ใช่ก็ตากมาตั้ง8ชั่วโมง
1: ใช่ใช่
0: ค่ะนำมาล้างก่อนแบบนี้เนี่ยล้างหลายรอบไหมคะต้องใช้
1: ก็คือไม่เชิงว่าหลายรอบไปแหละก็คือให้ผ้ามันนิ่ม
0: แค่พอให้มันชุ่ม
1: นิ่ม
0: แต่คือสีมันจะไม่หลุดแล้วถูก
1: ไหมไม่สีจะไม่หลุดแล้วสีจะอยู่อย่างเงี้ยแหละ
0: ค่ะเพราะว่า
1: เราล็อก
0: สีไว้แล้วคือถึงขั้นตอนนี้โดนน้ำได้แบบ
1: ได้
0: สบายสบายเลยก็คือต้องล้างทั้งข้างหน้าข้างหลัง
1: จ้ะ
0: ให้มันมีความนุ่ม
1: ให้มันมีความ
0: แบบให้เส้นใยมันนุ่มๆก่อนอ๋อหลังจากที่เราราดน้ำไปแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้มันชุ่มแบบกว่าเดิมอีกก็คือเอามาจุ่มล้างน้ำอีกทีนึงใช่ไหมคะ
1: ให้มันคลายตัวก็คือจะให้แบบซิลิเกตที่ว่าสีที่เราล็อกไว้เมื่อกี้ให้มันออก
0: อ๋อก็เหมือนเป็นการเอาซิลิเกตออกด้วย
1: ใช่
0: ก็มีการเหมือนต้องขยำ
1: ขยำนิดนึงก็คือให้มัน
0: ล้างเอาซิลิเกตออก
1: ก็คือเราก็จะใส่สบู่ลงไปในน้ำก็คือเหมือนกับว่าให้มันแบบฟองสักฟองอ่ะ
0: อ๋อใส่ผงซักฟอกลงไปในกระทะใช่ไหมคะ
1: เพื่ออะไรคะเพื่อได้ชะล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในผ้าแล้วก็ซิลิเกตให้ออก
0: เป็นการเหมือนแบบทำความสะอาด
1: แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาผ้าลง
0: ได้เลยใช่ไหมคะ
1: เอาผ้าลงได้เลย
0: อันนี้คือเราต้องแบบให้น้ำเดือด
1: ใช่ให้น้ำเดือด
0: เวลาเราลงเนี่ยเราลงทีละผืนหรือว่า
1: ทีละผืนค่ะเพราะว่าทีละผืนถ้าซ้อนกันก็คือเหมือนกับว่าเทียนเนี่ยมันจะไปติดอีกผืนหนึ่งก็คือเราก็พยายามเอาแบบทีละผืน
0: ค่ะลงทีละผืนเลยแล้วเราใช้เวลาต้มนานไหมคะ
1: ก็คือจนกว่าไอ้เทียนมันจะออกก็คือจะดูว่ามันจะมีเมือกอีกไหมเมือกเทียนอ่ะ
0: ใช่สังเกตที่ผ้าเหรอ
1: ใช่ใช่ค่ะถ้าผ้าเหมือนกับว่าถ้าผ้าไม่มีเมือกแล้วเมือกเทียนอ่ะหมดก็คือโอเคก็คือสะอาดแล้วเห็นไหมผ้าพอเทียนออกผ้าลายผ้าก็จะเป็นสีขาว
0: อันนี้คือวิธีสังเกตว่าเทียนก็คือออกหมดแล้วก็คือจากที่เราเห็นมันจะเป็นสีเหลืองๆที่เป็นรอยเทียนมันก็จะกลายเป็นสีเนื้อผ้า
1: ก็คือข้างในมันเนี่ยจะเป็นรอยเทียนที่เป็นฟองๆข้างๆอ่ะก็คือเทียนที่มันหลุดออกจากผ้า
0: ค่ะโอเคทีน
1: ี้นี่ก็คือลงน้ำ
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะ
1: ลงน้ำ
0: ล้างน้ำอีก
1: 2 รอบ
0: นะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดหลังจากที่เราล้างน้ำเสร็จแล้วเราก็จะนำไปตากผึ่งอีกใช่ไหมคะ
1: ให้มันแห้งพอแห้งทีนี้พอมันแห้งแล้วก็เอาไปรีดอีกทีนึง
0: เราเน้นตากแดดหรือว่าตากลม
1: ตากลม
0: อ๋อตากลมล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บิดให้หมาด
1: พออย่าบิดม้วน
0: อย่าบิดแรง
1: อย่าบิดแรงใช่
0: เหมือนแบบเน้นขยำ
1: แล้วก็ตาก
0: แล้วก็นำไปตากก็อย่างที่บอกไปคือเน้นตากลม
1: ใช่ตากลมจะตากแดดถ้าแดดก็คือเหมือนกับว่าแดดมันจะเลียผ่านนี่สิลง
0: ทีนี้พอตากลมแล้วก็ถ้าเราสังเกตว่ามันเริ่มจะแห้งแล้วคือเก็บได้เลย
1: ถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาไปรีดเลยก็คือตัวนี้เอาไปรีด
0: อ๋อพอตากเสร็จแล้วแห้งปุ๊บเราก็ต้องนำไปรีดก่อนแล้วก็นำมาใส่
1: แพ็คเกจ
0: ให้ลูกค้าใช
1: ่ไหมคะใช่ขั้นตอนสุดท้าย
0: เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็จะออกมาเป็นผ้าสวยๆที่เราเห็นกันกลุ่มมูติงบาติกคือบทพิสูจน์ค่ะว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อได้รับการต่อยอดและสนับสนุนที่เหมาะสมสามารถสร้างคุณค่ามากกว่าผลิตภัณฑ์1ชิ้นแต่คือการสร้างโอกาสสร้างพลังให้ผู้คนในชุมชนได้ลุกขึ้นใหม่อีกครั้งทุกลวดลายบนผืนผ้าไม่ได้บอกเล่าเพียงความงดงามของศิลปะหากแต่ยังบันทึกเรื่องราวของความเข้มแข็งความหวังและการก้าวเดินไปข้างหน้าของทุกชีวิตในชุมชนค่ะวันนี้รายการใต้สันติสุขหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

ักรราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเปิดงานเฉลิมฉลอง250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพพร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนการศึกษานวัตกรรมและวัฒนธรรมไทยสหรัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเวทีเวิร์กช็อปขับเคลื่อนงานความมั่นคงภาคใต้ย้ำบริหารความมั่นคงเชิงรุกสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569มรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค่ามรดกโลกระหว่างวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569

วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะเสนอจังหวัดสุราษฎร์ธานีชูภูมิปัญญาพื้นถิ่นนำเปลือกมะพร้าวและขยะเหลือใช้มาแปรรูปเป็นผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์รักโลกสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดกระบี่จัดงานเสน่ห์เมืองเก่าเสน่ห์ปะกาไสอย่างยิ่งใหญ่นักท่องเที่ยวร่วมงานคับคั่งติดตามทุกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ที่ NBT นครศรีธรรมราชวันนี้เสาร์ที่5กันยายน2569อยู่กับดิฉันจิตเลขาสุคนธจรและคุณสุนิดารองรักค่ะ
0: ข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะนำเรื่องราวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำ1ชั่วโมงเต็มนะคะวันนี้อยู่กันที่ NBT นครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังได้นะคะผ่านทางทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทาง Facebook Fanpage NBT นครศรีธรรมราชและเพจ NBT ภาคใต้รวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถจะติดตาม NBT นครศรีธรรมราชได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube ค่ะ NBT นครศรีธรรมราชช่องทาง TikTok NBT นครช่องทาง X NBTที่นครศรีธรรมราชและ IG ค่ะ Instagram NBT นครฝากไว้ด้วยค่ะ
1: เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้เราไปที่จังหวัดสงขลาค่ะเอกอัครราชทูตสหรัฐเปิดงานเฉลิมฉลอง250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพพร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนการศึกษานวัตกรรมและวัฒนธรรมไทยสหรัฐค่ะที่ลานโรงช้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมให้การต้อนรับนายชอนเคโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในโอกาสเป็นประธานเปิดงานอเมริกันแฟร์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะโดยงานนี้นะคะจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมกับจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททระหว่าง 4-6 กันยายน2569เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาค่ะพร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาการค้าการลงทุนวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
0: การจัดงานในครั้งนี้ค่ะมีความหมายอย่างยิ่งในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีแห่งการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาที่มีความยาวนานมากว่า200ปีไม่เพียงแค่ด้านการค้าการศึกษานวัตกรรมและวัฒนธรรมเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดประตูสู่ความร่วมมือใหม่ๆระหว่างจังหวัดสงขลากับสหรัฐอเมริกาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งนี้ค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและบริษัทชั้นนำระดับโลกการจัดแสดงนวัตกรรมการแนะแนวศึกษาต่อผ่านโครงการ Education USA การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินไทยและสหรัฐอเมริกากิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับครอบครัวการแข่งขันเสริมทักษะตลอดจนบูธอาหารและผลิตภัณฑ์คุณภาพสไตล์อเมริกันจากสำนักงานทูตเกษตรสหรัฐค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจนะคะเป็นการเฉลิมฉลอง250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่มีการแลกเปลี่ยนเรื่องของการศึกษานวัตกรรมแล้วก็วัฒนธรรมด้วยค่ะ
0: ติดตามกันต่อค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิดเวทีเวิร์กช็อปค่ะขับเคลื่อนงานความมั่นคงภาคใต้ย้ำบริหารความมั่นคงเชิงรุกค่ะสร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่3ภาคใต้โดยมีนายนฤชาโคสาศิวิไลค่ะอธิบดีกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าปัจจุบันภัยคุกคามมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนกระทรวงมหาดไทยจึงมุ่งปรับแนวคิดสู่การบริหารความมั่นคงเชิงรุกด้วยการบูรณาการการข้อมูลข่าวสารการประเมินความเสี่ยงและการระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะ
1: โดยได้มีการเน้นย้ำ ฝ่ายปกครองและตำรวจนะคะให้ทำงานร่วมกันในลักษณะทีมอำเภอค่ะโดยมีนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเป็นกลไกสำคัญยึดหลักคิดร่วมกันวางแผนพร้อมกันและทำไปด้วยกันใช้ข้อมูลชุดเดียวกันหรือ One Data พร้อมบูรณาการงานด้านการข่าวผ่านกลไกโต๊ะข่าวค่ะเพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพิ่มความถี่ในการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและสกัดกั้นอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดด้วยสำหรับแนวทางด้านความมั่นคงนะคะต้องเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์การทุจริตทางทะเบียนราษฎร์การตรวจสอบธุรกิจนอมินีและทุนสีเทาการตรวจสอบเส้นทางการเงินและมาตรการป้องกันการฟอกเงินการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลและกลุ่มอันธพาลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตลอดจนการยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้วยค่ะมากันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเตรียมจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ค่ะมรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค่ามรดกโลกซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569ค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการกำหนดจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569บุญศาสตร์เดือน10มรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค่ามรดกโลกค่ะระหว่าง28กันยายนถึง12ตุลาคมนี้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราชพร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมนะคะมาสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจของจังหวัดซึ่งประเพณีบุญศาสตร์เดือน10เป็นประเพณีสำคัญนะคะที่สะท้อนรากเหง้าวิถีชีวิตความศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องของความกตัญญูกตเวทีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษและการรวมพลังคนในชุมชนซึ่งเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ควรจะได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจ
0: การจัดงานในปี2569ค่ะได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนชุมชนศิลปินผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายค่ะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งสามารถต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดค่ะโดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของงานก็คือการประกวดหมับและขบวนแห่หมับชิงหมับทองคำพระราชทานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569โดยขบวนนะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา7นาฬิกาณสนามหน้าเมืองกะก่อนเคลื่อนย้ายนะคะไปตามถนนราชดำเนินไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมการประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานการแสดงหนังตะลุงหนังตะลุงเยาวชนมโนราเยาวชนเพลงบอกกลอนสดและลานวัฒนธรรมสืบทอดภูมิปัญญาการทำขนมเดือน10ตลอดจนถึงกิจกรรมภาคบันเทิงค่ะ
1: ในโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนค่ะนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นครแห่งอารยธรรมค่ะชมขบวนแห่หมับอันยิ่งใหญ่สัมผัสศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาชิมอาหารมาชิมขนมเดือน10นะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองนครให้คงอยู่และก้าวไกลสู่เวทีโลกค่ะ
0: 28กันยายนถึง12ตุลาคมนี้นะคะมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชกันค่
1: ะ
0: ต่อเนื่องกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะเสนอจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะชูภูมิปัญญาพื้นถิ่นค่ะนำเปลือกมะพร้าวและขยะเหลือใช้นะคะมาแปรรูปเป็นผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติและก็ผลิตภัณฑ์รักโลกค่ะเป็นการสร้างอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ค่ะการสร้างงานสร้างอาชีพและพึ่งพาตนเองด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่นถือว่าเป็นพลังสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งล่าสุดค่ะเมื่อวันที่4กันยายน2569ที่ชุมชนบ้านเกาะเสนอตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกอบทวนดำค่ะพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะทำงานได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะเสนอค่ะเพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนค่ะโดยมีประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะเสนอและก็สมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้การต้อนรับค่ะ

0: ีตัวสินค้าเราก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการหาช่องทางการจำหน่ายการหาตลาดหรือการพาไปออกงานแสดงสินค้าต่างๆนะครับที่ทางเราได้จัดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างพื้นที่บ้างในพื้นที่บ้างนะครับก็แล้วแต่ว่างานนั้นจัดที่ไหนนะครับ
1: ซึ่งความโดดเด่นของชุมชนบ้านเกาะเสนอนะคะมาจากการมุ่งแก้ปัญหาเรื่องของขยะเปลือกมะพร้าวค่ะที่มีมากในพื้นที่โดยที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านมักจะกำจัดด้วยวิธีการเผานะคะซึ่งสร้างมลพิษนำมาแปรรูปเป็นสีย้อมผ้าผ่านกระบวนการคัดเลือกและแช่น้ำ7 วันก่อนนำมาต้มสกัดสีรวมถึงการประยุกต์ผสมผสานกับใบไม้แห้งครามธรรมชาติสีจากครั่งและสีจากประดู่เพื่อสร้างสรรค์ลวดลายและเฉดสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะโดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยนะคะเช่นเสื้อมัดย้อมกระเป๋ารักโลกรองเท้าหมวกและพวงกุญแจเป็นต้นค่ะ
2: นอกจากนี้ค่ะทางวิสาหกิจชุมชนนะคะยังได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะมาขับเคลื่อนผ่านการบริหารจัดการขยะต้นทางอย่างเป็นระบบนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รักโลกออกสู่ตลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารักโลกสร้อยคอและก็ต่างหูจากวัสดุรีไซเคิลค่ะซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้นะคะไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดขยะในชุมชนนะคะแต่ว่ายังเป็นการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเยาวชนและผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ฝึกฝนพร้อมสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
3: การสำรวจเกิดขึ้นว่าเนี่ยชาวบ้านเรามีกี่หลังที่เราต้องคอยช่วยเหลือก็เลยจับกลุ่มกันให้มาทำผ้ามัดย้อมสีเปลือกมะพร้าวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งชุมชนของเราเนี่ยค่ะใครทำใครได้เราไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราไปขายทุกคนก็ได้เงินเต็มค่ะก็ต้องมีตั้งแต่ผู้สูงอายุเยาวชนคนติดเตียงกลุ่มเปราะบางนะคะก็เข้ามาแล้วตอนนี้ทุกคนเป็นครูแล้วนะคะเป็นครูผ้านะคะเป็นครูสอนคือการเราเป็นผู้นำเนี่ยถ้าเราสร้างคนให้เป็นผู้นำได้เราก็จะทำให้ชุมชนยั่งยืนขึ้นนะคะ
1: ค่ะก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆนะคะสร้างชุมชนให้ยั่งยืนด้วยการเปลี่ยนขยะจากเมื่อก่อนเนี่ยเอาไปเผาก็เป็นมลพิษนะคะเอามาทำเป็นย้อมสีผ้านะขายได้ด้วยสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยค่ะจากสุราษฎร์ธานีไปกันที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะจังหวัดกระบี่จัดงานเสน่ห์เมืองเก่าเสน่ห์ปากกาใสอย่างยิ่งใหญ่ค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลปากกาใสค่ะไปที่ลานกิจกรรมอบต.ปากกาใสอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ค่ะนายกิติชัยเอ่งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขต3เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสน่ห์เมืองเก่าเสน่ห์ปากกาใสภายใต้โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลปากกาใสประจำปีงบประมาณ2569งานนี้มีนายสมโภชบุตรเพียรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกาใสพร้อมด้วยนายวชิรากิติธรกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานค่ะก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงานเนี่ยนะคะผู้เข้าร่วมงานก็ได้ชมขบวนกลองยาวค่ะเป็นขบวนที่นำประธานเข้าสู่บริเวณงานนะคะสร้างบรรยากาศคึกคักด้วยเสียงดนตรีพื้นบ้านสะท้อนสีสันความมีชีวิตชีวาของชุมชนปากกาใสพร้อมลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นในสำรับกินแบบคนปากกาใสเช่นอะไรบ้างก็จะมีเหนียวหลบค่ะไก่คั่วมีโกปี้มีเหนียวสองดังนะคะซึ่งนำมาจัดเสิร์ฟให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสรสชาติอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทีเดียว
2: งานเสน่ห์เมืองเก่าเสน่ห์ปากกาใสนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-5 กันยายน 2569ค่ะเพื่อนำเสนอเรื่องราวอัตลักษณ์และก็เสน่ห์ของตำบลปากกาใสผ่านมิติการท่องเที่ยวพร้อมเชื่อมโยงทุนทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตของคนในชุมชนเข้ากับแนวคิด One Day Trip ค่ะเพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวสายมูการแสดงมโนราวิถีประมงพื้นบ้านและก็สถาปัตยกรรมบ้านเก่าโบราณเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวปากกาใสอย่างใกล้ชิดค่ะและก็นอกจากนี้นะคะยังเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าโอ

0: ของพื้นที่นะคะที่ปะกาไสก็เช่นเดียวกันอาหารก็ดีวัฒนธรรมก็น่าสนใจ
1: เหตุเรือชนกันกลางทะเลนะคะที่แหลมหยงสตาค่ะช่วยเหลือ25ชีวิตปลอดภัยค่ะนายสงกตสว่างวงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะเป็นประธานเปิดและบัญชาการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีภัยทางทะเลประจำปี2569ณบริเวณแหลมหยงสตาค่ะหมู่ที่4ตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะเพื่อทดสอบระบบการประสานงานเครื่องมืออุปกรณ์และการบูรณาการกำลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายประชาชนค่ะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะคะได้กำหนดสถานการณ์จำลองตามแผนฝึกทางทะเลค่ะเริ่มต้นขึ้นเมื่อศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกและสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังนะคะได้ออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังค่ะได้แจ้งเตือนไปยังอำเภออบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เตือนประชาชนและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: เหตุการณ์จำลองที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเรือนำเที่ยวประสบเหตุถูกเรือประมงพื้นบ้านพุ่งชนเรือทั้งสองลำจมหลังได้รับแจ้งเหตุค่ะวิทยุประสานเครือข่ายเรือประมงพื้นบ้านเข้าช่วยเหลือนะคะเบื้องต้นแล้วก็แจ้งนายกอบต.ท่าข้ามเพื่อจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และรายงานตามลำดับชั้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมีการสั่งการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดตรังค่ะเพื่อระดมกำลังเข้าช่วยเหลือและสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยก่อนเข้าประชุมสรุปประเมินผลการฝึกร่วมกับทุกหน่วยงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยนะคะว่าการฝึกซ้อมแผนภัยทางทะเลครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดตรังว่าจังหวัดตรังเนี่ยมีระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยมีความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และการประสานงานที่รวดเร็วทันท่วงทีซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของผักตบชวานับล้านตันตอนนี้บอกว่ากำลังกลายเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะกรมชลประทานมีการเดินหน้าปฏิบัติการครั้งใหญ่ก็คือกิจกรรมคิกออฟกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศขณะที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถือว่าถูกใช้เป็นพื้นที่นำร่องระดมทั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่และนวัตกรรมสารผสมสวพ62ชป1หวังคืนทางน้ำให้ไหลสะดวกค่ะรองรับทั้งฤดูฝนและการส่งน้ำเพื่อการเกษตรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
2: ภาพเรือขุดขนาดใหญ่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าหากอผักตบชวาที่แน่นขนาดก่อนใช้แขนขุดตักวัชพืชขึ้นจากผิวน้ำขณะที่เรือสายพานลำเลียงเร่งขนย้ายผักตบชวาออกจากคลองนี่คือหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนของกรมชลประทานกับปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำที่ได้คิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งที่บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับเกียรติจากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานเปิดงาน
3: ผักตบชวาเป็นพืชที่ค่อนข้างขยายตัวเร็วมากนะครับภายใน2สัปดาห์การแตกตัวเกือบเป็น2เท่านะครับมันจะส่งผลพอสมควรกับการระบายน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการแล้วนะครับที่รับผิดชอบพื้นที่ทางน้ำของตัวเองก็อยากฝากให้ทางพ่อแม่พี่น้องนะครับซึ่งถ้าเกิดอาศัยอยู่ริมน้ำนะครับถ้าเห็นผักตบชวานะครับค้างอยู่หรืออยู่หน้าบ้านหรือติดอยู่ใกล้ๆที่พวกเราเห็นนะครับช่วยกันเอาขึ้นมาจากแหล่งน้ำนะครับมาไว้ข้างบนเพื่อให้ตัดวงจรการเจริญเติบโตนะครับก็จะเป็นผลดีมากนะครับ
2: โดยภาพรวมพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีคลองมากถึง673สายความยาวลำน้ำประมาณ 1,800 กิโลเมตรในจำนวนนี้เป็นคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน349สายรวมระยะทางประมาณ800กิโลเมตรชลประทานพบผักตบชวาและวัชพืชสะสมประมาณ 920,000 ตันหากรวมคลองธรรมชาติคาดว่าจะมีปริมาณสะสมสูงถึง 1,200,000 ตันและปัญหาสำคัญคือแม้จะเก็บออกไปแต่ผักตบชวาจากพื้นที่เหนือน้ำก็ยังคงลอยเข้ามาสะสมใหม่อย่างต่อเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นกรมชลประทานจึงระดมกำลังทั้งบุคลากรเครื่องจักรและนวัตกรรม

0: รมเข้ามาแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบซึ่งเฉพาะสำนักงานชลประทานที่15มีเครื่องจักรสำหรับกำจัดผักตบชวา25หน่วยทั้งรถขุดตีนตะขาบรถตักหน้าขุดหลังเรือขุดลงโป๊ะเรือนวัตกรรมและเรือสายพานลำเลียงสามารถกำจัดผักตบชวาวัชพืชได้ปริมาณ500ตันต่อวันการแก้ปัญหาไม่ได้พึ่งเพียงเครื่องจักรเพราะกรมชลประทานยังนำสารผสมสวพ62มาใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำนักงานชลประทานที่15ทดลองฉีดพ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง11แปลงรวม140ไร่ผลการทดลองพบว่าผักตบชวาแห้งตายตามธรรมชาติขณะที่คุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแนวทางนี้จึงถูกนำมาใช้ควบคู่กับการกำจัดด้วยเครื่องจักรเพื่อให้การกำจัดวัชพืชควบคุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: สำนักวิจัยและพัฒนาของกรมชลประทานได้คิดค้นที่เรียกว่าสารสวพ62นะครับที่เราคิดแล้วว่ามันไม่เป็นอันตรายสุขภาพและก็ฉีดวงจรการเจริญเติบโตของผักตบนะครับพืชใบมันจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้อันนี้ครับมีสารตัวที่ไปสกัดวงจรตรงนี้นะครับแล้วเขาเมื่อสังเคราะห์แสงไม่ได้เขาก็แห้งตายนะครับและก็ไม่เป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำด้วยนะครับแล้วก็คนที่ไปฉีดก็ไม่เป็นอันตรายเพราะไม่ได้มีผลอะไรเรายืนยันชัดเจนในส่วนตรงนี้นะครับ
0: การใช้สารสวพ62ไม่ได้มุ่งเพียงการกำจัดผักตบชวาให้หมดไปแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลดข้อจำกัดของการใช้เครื่องจักรลดต้นทุนและที่สำคัญคือมีการติดตามประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันกรมชลประทานจึงเดินหน้าขยายผลแนวทางดังกล่าวเพื่อให้แหล่งน้ำกลับมามีประสิทธิภาพในการระบายน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพและนำไปสู่การฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: คุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะติดตามเรื่องราวการยกระดับการท่องเที่ยวค่ะการเปิดใช้ถนนพุทธภูมิสี่เลนเชื่อมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารช่วงนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: เรามักเผลอเปิดน้ำทิ้งไว้เพราะคิดว่ามันมีให้เราใช้ได้อย่างไม่จำกัดแต่ความจริงคือในขณะที่เราเปิดน้ำทิ้งอีกหลายพื้นที่กำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งอย่างหนักภาพน้ำในเขื่อนที่แห้งเหือดคือสัญญาณเตือนภัยว่าน้ำกำลังจะหมดไปถึงเวลาหยุดความเคยชินแค่เปลี่ยนหันมารองน้ำใส่ถังหรือใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำเริ่มเปลี่ยนที่ตัวเราตั้งแต่วันนี้เพื่อรักษาน้ำไว้ให้โลกของเรากันดีกว่าค่ะ

0: ติดตามช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะติดตามเรื่องราวนี้ค่ะถนนพุทธภูมิ4เลนค่ะเชื่อมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะมรดกโลกเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกรมทางหลวงชนบทค่ะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดใช้ถนนพุทธภูมิค่ะหรือว่าถนนสายแยกทล. 4103ถนนพุทธภูมิอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ค่ะโดยโครงการดังกล่าวนะคะมีระยะทางรวม4กิโลเมตรค่ะเริ่มต้นบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข4103และสิ้นสุดบริเวณถนนพุทธภูมิก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตขนาด4ช่องจราจรพร้อมไหลทางกว้าง 1-3 เมตรนะคะมีจุดกลับรถ5จุดค่ะซึ่งการพัฒนาถนนสายนี้นะคะไม่ได้เพียงเพิ่มความสะดวกในการเดินทางค่ะแต่ยังเป็นส่วนสำคัญนะคะในการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะโดยช่วยระบายรถออกจากพื้นที่ชั้นในสู่พื้นที่รอบนอกค่ะแล้วก็เป็นการลดความแออัดและระยะเวลาเดินทางตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและลดต้นทุนด้านโลจิสติกด้วยค่ะ
1: ถนนพุทธภูมินะคะยังทำหน้าที่เป็นเส้นทางเชื่อมสู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแหล่งศาสนาและวัฒนธรรมสำคัญของเมืองนครศรีธรรมราชการมีโครงข่ายคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยจึงช่วยรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะภายหลังการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งมีแนวโน้มส่งเสริมการเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้นกรมทางหลวงชนบทระบุนะคะว่าการเปิดใช้ถนนพุทธภูมิถือเป็นอีกหนึ่งกลไกในการยกระดับสมรรถนะทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งในด้านการคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยวและการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนสะท้อนบทบาทของโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนค่ะที่ไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางสัญจรแต่เป็นรากฐานสำคัญในการเชื่อมโยงเมืองแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะยังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการเดินหน้าคุมเข้มมาตรฐานส้มโอทับทิมสยามปากพนังค่ะสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคพร้อมรับรองผู้ประกอบการที่ผ่านหลักเกณฑ์ด้วยค่ะที่ไร่สวัสดิ์สุขตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังค่ะนายธีรพงศ์ศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายส้มโอทับทิมสยามปากพนังครั้งที่3ทับ2569พร้อมด้วยนางประภัยเพชรพงพันธ์พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและนางอัมพรสวัสดิ์สุขประธานกลุ่มผู้ผลิตส้มโอบ้านบางดุกและเจ้าของไร่สวัสดิ์สุขร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบได้มีการร่วมกันพิจารณาการลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายเมื่อวันที่24ถึง27สิงหาคมที่ผ่านมารวม48รายเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์ GI ค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมได้พิจารณาผู้ประกอบการที่ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส้มโอทับทิมสยามปากพนังจำนวน3รายค่ะได้แก่บริษัทครอปคอนเทคจำกัดบริษัทเวิลด์อินเตอร์ไพรส์จำกัดและบริษัทไทยฮาร์โมนีฟู้ดจำกัดค่ะคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายนะคะมีมติรับรองผู้ประกอบการทั้ง3รายค่ะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดนะคะเพื่อเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะคะเป็นการมุ่งรักษาคุณภาพและอัตลักษณ์ของส้มโอทับทิมสยามปากพนังให้ได้มาตรฐาน GI ค่ะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรในพื้นที่ค่ะต่อเนื่องกันที่จังหวัดชุมพรนะคะส่งมอบความห่วงใยแก่ผู้ต้องขังในโครงการทานน้ำใจจากกาชาดสู่ผู้ต้องขังในเรือนจำค่ะ นายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางพันนกรชูกิติวิบูลค่ะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรค่ะได้นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและยารักษาโรคมามอบให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำจังหวัดชุมพรและเรือนจำหลังสวนค่ะในโครงการทานน้ำใจจากกาชาดสู่ผู้ต้องขังในเรือนจำโดยมีนายสัญญาต่อหิมค่ะผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังราชทัณฑ์ร่วมให้การต้อนรับค่ะ
1: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้กล่าวเปิดโครงการโดยมีการชื่นชมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและเรือนจำจังหวัดชุมพรซึ่งถือเป็นภารกิจสาธารณกุศลค่ะที่แสดงถึงความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามแนวทางของสภากาชาดไทยที่มุ่งเน้นการบรรเทาทุกข์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ขาดโอกาสการนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและยารักษาโรคมามอบให้ครั้งนี้เปรียบเสมือนสายทานน้ำใจที่ส่งผ่านความห่วงใยจากสังคมภายนอกเพื่อให้ผู้ที่ก้าวพลาดมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตพื้นฐานที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการย้ำเตือนให้ผู้ต้องขังตระหนักว่าสังคมยังพร้อมที่จะอบรับและให้โอกาสทุกคนเสมอพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรฝากข้อคิดแก่ผู้ต้องขังทุกคนขอ

0: ให้ใช้ช่วงเวลาที่อยู่ในเรือนจำปรับปรุงตัวเองศึกษาหาความรู้ฝึกฝนทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพสุจริตและทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเมื่อได้รับอิสรภาพในอนาคต
1: ด้านนายสัญญาเต่าหิมค่ะผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพรได้กล่าวต้อนรับและก็แสดงความขอบคุณนะคะโดยระบุว่าสิ่งของที่ได้รับมอบในวันนี้ค่ะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังแต่สิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้คือพลังใจและความเมตตาจากคณะเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรที่ทำให้ผู้ก้าวพลาดรับรู้ได้ว่าตนเองไม่ถูกทอดทิ้งค่ะซึ่งพลังใจดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ต้องขังมีกำลังใจในการมุ่งมั่นกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเพื่อกลับคืนสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจต่อไปค่ะ
0: ติดตามหนึ่งกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโชว์ผลสำเร็จชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการร่วมพิธีณโรงแรมแกรนด์ปาร์คอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความโดดเด่นมีความหลากหลายทั้งด้านการเกษตรการประมงการค้าการบริการและการท่องเที่ยวการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ทั้งนี้ค่ะกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่เพียงเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินงานเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนการส่งเสริมอาชีพและรายได้รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มองค์กรและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบค่ะโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเสริมสร้างแรงบันดาลใจการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากในระดับที่ค่ะ
0: ถือเป็นมหกรรมหนึ่งที่สำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ไปกันต่อที่จังหวัดภูเก็ตค่ะมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขับเดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาพร้อมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตครั้งที่4/2569ณห้องประชุมสีมาอันดามันสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับทราบและพิจารณาประเด็นสำคัญด้านการจัดการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ประชุมได้พิจารณารองรับรองรายงานการประชุมกสจภูเก็ตครั้งที่3/2569นะคะพร้อมรับทราบเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้แก่การเสนอขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบครัวนะคะรวมถึงรายงานการดำเนินงานของอนุกรรมการข้าราชการครูพื้นที่การศึกษาในจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานด้านบุคลากรทางการศึกษาอาทิการให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาคและปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาและการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีบุคคลใช้อาวุธก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษา Active Shooter รวมทั้งรับทราบข้อมูลด้านทุนการศึกษาและความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นปวช.1ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: สำหรับเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก็จะประกอบด้วยการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาและการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติระดับจังหวัดภูเก็ตโดยจะดำเนินการตามมติและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: จากจังหวัดภูเก็ตไปกันที่จังหวัดตรังนะคะที่จังหวัดตรังมีการเปิดเทศกาลตรังเพื่อเด็ก Thailand for Children 2026ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายสร้างระบบนิเวศรอบตัวเด็กค่ะมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนอย่างยั่งยืนนายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลตรังเพื่อเด็ก Thailand for Children 2026ณสวนสาธารณะพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตประชากรครั้งใหญ่จากสถิติพบว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงต่ำสุดในรอบ75ปีส่งผลให้ฐานแรงงานผู้เสียภาษีและผู้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าภาคใต้รวมถึงจังหวัดตรังจะถือเป็นอู่กำเนิดชีวิตและแหล่งบ่มเพาะต้นกล้าแห่งอนาคตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแต่กลับพบว่าเด็กที่เกิดมาต้องเผชิญกับปัญหาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ทั้งพัฒนาการล่าช้าการออกนอกระบบการศึกษาการสูบบุหรี่ไฟฟ้าภัยออนไลน์และสุขภาพกายใจด้วย
1: จังหวัดตรังจึงเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมุ่งเน้นการสร้างพลังของระบบนิเวศรอบตัวเด็กผ่านความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันแผนพัฒนาสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในแนวคิดการเลี้ยงเด็ก1คนต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านซึ่งวันนี้จังหวัดตรังพร้อมนะคะที่จะอบอุ้มและสร้างอนาคตให้กับเด็กทุกคนเติบโตเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจค่ะ
0: ทางด้านนายอุเทนชนะกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงพม.ระบุเสริมนะคะว่างานคุ้มครองและพัฒนาเด็กไม่สามารถทำแบบตั้งรับหรือรอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยเยียวยาได้หัวใจสำคัญของการคุ้มครองเด็กที่ยั่งยืนคือการสร้างระบบป้องกันตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อปกป้องเด็กจากภัยคุกคามยุคใหม่ผ่านการสร้างระบบนิเวศและตาข่ายทางสังคมที่ปลอดภัยกระทรวงพม.โดยพม.จ.ตรังและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรังพร้อมที่จะเป็นกลไกหนุนเสริมนำนวัตกรรมและบทเรียนจากงานเทศกาลนี้ไปบูรณาการร่วมกับระบบคุ้มครองเด็กในระดับพื้นที่เพื่อเปลี่ยนบทบาทจากการตามซ่อมแซมมาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกหลานชาวตรังเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงค่ะ
1: ต่อเนื่องกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะกับพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้นในงานมหกรรมนวดไทยและสุขภาพนานาชาติ2569ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่นะคะและก็พลังศรัทธาของศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานค่ะที่หอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพงศ์ค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและบรรดาศิษยานุศิษย์ค่ะเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูภายในงานมหกรรมนวดไทยและสุขภาพนานาชาติ2569ค่ะสำหรับพิธีสงฆ์นะคะโดยพระสงฆ์จำนวน199รูปค่ะต่อมาประธานในพิธีนะคะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นถวายจตุปัจจัยทยธรรมและกรวดน้ำรับพรต่อมาเข้าสู่พิธีพราหมณ์ค่ะบูชาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาอาจารย์บรมครูฤาษี108และบรมครูพราหมณ์นะคะเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์และเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ลูกศิษย์ตามความเชื่อทางศาสนาค่ะ
0: การจัดพิธีไหว้ครูใหญ่ครั้งนี้มีการแข่งขันนวดนานาชาติ2569ชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีผู้เข้าร่วมจากทั้งในและต่างประเทศนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของเชื้อชาติความเชื่อและศาสนาผ่านศาสตร์การแพทย์แผนโบราณที่พร้อมใจกันมาร่วมแข่งขันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับเครือข่ายด้านสุขภาพให้เป็นสากลอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะขออนุญาตชวนเที่ยวค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหนึ่งสถานที่ตอนนี้เรียกได้ว่าคึกคักทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะเขาศกค่ะคึกคักมากๆต่างชาติไทยแห่ล่องห่วงยางสัมผัสสายน้ำกลางป่าฝนน่าสนใจมากช่วงนี้พักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เราอาจพูดต่างภาษามาจากต่างที่ต่างถิ่นแต่เรามีความฝันอันเดียวกันเยาวชนของอาเซียนคือเมล็ดพันธุ์ของวันนี้ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของทั้งภูมิภาคเยาวชนอาเซียนพลังแห่งอนาคต

0: ข่าวเด่นประเด็นใต้ในช่วงนี้ขอนำคุณผู้ชมไปดูฤดูล่องห่วงยางเขาศกปี69ค่ะหลังหน้าฝนปีนี้ฝนชุกกว่าปีก่อนนะคะส่งผลให้อุทยานแห่งชาติเขาศกแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับโลกคึกคักสร้างรายได้ให้ชุมชนท่องเที่ยวอย่างมากเลยค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยนะคะหมุนเวียนเข้าล่องห่วงยางที่สะพานคลองศกย่านธุรกิจท่องเที่ยวทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาศกค่ะอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เองซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะคะที่กำลังคึกคักค่ะเนื่องจากว่าน้ำในคลองเนี่ยมีปริมาณมากกว่าช่วงอื่นๆของปีน้ำในคลองมีระดับสูงประมาณ1เมตรค่ะเหมาะกับการล่องห่วงยางและพายเรือแคนูมากที่สุดเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวสุราษฎร์ธานีนะคะ2ท่านนะคะแม้จะเป็นคนสุราษฎร์แต่ยังไม่เคยมาล่องห่วงยางวันนี้ค่ะก็เลยมาลองสัมผัสกิจกรรมท่องเที่ยวชนิดนี้ดูเพื่อที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเองค่ะ
1: เห็นใน TikTok แม้แต่อย่างมาด้วยค
2: ่
1: ะ
2: ฮะบรรยากาศน้ำใส
3: สะพานคลองศกค่ะที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของนักท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวเขาศกนะคะทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาศกก่อนจะล่องไปตามกระแสน้ำที่ไหลจากต้นน้ำในเขตอุทยานค่ะผ่านจุดที่น้ำไหลเชี่ยวและก็หน้าผาเทือกเขาหินปูนที่สวยงามค่ะก็สร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการรับความเย็นชุ่มฉ่ำนะคะของสายน้ำที่สะอาดสวยงามเป็นระยะทางประมาณ3กิโลเมตรค่ะก่อนที่จะขึ้นที่จุดรับนักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการล่องห่วงยางแต่ละแห่งค่ะ
0: ทางด้านนายธวัชชัยผู้เจริญผู้ประกอบการให้บริการล่องห่วงยางและที่พักในพื้นที่เขาศกก็ให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยถือเป็นฤดูล่องห่วงยางชาวต่างชาตินะคะหมุนเวียนมาล่องห่วงยางต่อเนื่องทั้งวันหยุดและวันปกติโดยในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการล่องห่วงยางเช่นวันปกติเนี่ยก็ประมาณ30คนค่ะส่วนวันหยุดก็จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ50คนต่อวันคิดค่าบริการ6คนขึ้นไปเนี่ย250บาทต่อหัวนะคะถ้าน้อยกว่า6คนก็จะคิด400ถึง450บาทต่อหัวซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะได้รับบริการไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถค่ะรถรับส่งจุดเริ่มต้นและจุดขึ้นฝั่งห่วงยางใหญ่เสื้อชูชีพพร้อมประกันอุบัติเหตุให้ด้วย
4: วันนี้เป็นไงบ้างครับ
5: ดีครับผมก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะขึ้นครับ
4: เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมหรือไงครับ
5: เป็นช่วงที่เหมาะสมก็จะว่าได้ครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนของที่นี่ก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นก็เล่นกิจกรรมได้เยอะขึ้น
4: ครับกิจกรรมล่องห่วงยางนี่ในฐานะผู้ประกอบการนี่เรามีอะไรให้เขาบ้างครับเวลามาล่อง
5: ก็มีห่วงยางมีชูชีพมีประกันมีสตาฟมีรถรับส่งครับ
4: ก็คือเวลาจะมานี่ก็คือครบเลย
5: ใช่ครับผม
4: ครับ ข้อแนะนำสำหรับการล่องห่วงยางครับ
5: ก็แนะนำก็หนึ่งการล่องห่วงยางเราก็จะไม่เล่นด้วยตัวเราเองก็คือต้องมีสตาฟไปขนาบคู่กับเราแล้วก็ชูชีพต้องใส่ทุกครั้งในการลงเล่นน้ำที่นี่ไม่พูดถึงที่นี่ไม่ได้อันตรายแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองและเซฟตัวเองไว้ด้วยในการที่มาเล่นน้ำที่นี่ครับผมแล้วก็อย่างนึงก็คือประกันเราก็ต้องควรที่จะซื้อกิจกรรมของประกอบการที่มีประกันไว้ดีกว่าครับผม
0: ความปลอดภัยก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าพื้นที่ก็จะมีความปลอดภัยอยู่แล้วแต่เรื่องของการใส่เสื้อชูชีพ

0: ป้องกันตัวเองหรือว่าการมีประกันอุบัติเหตุไว้ก็ถือเป็นความอุ่นใจในการท่องเที่ยวค่ะ
1: ไปกันต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะคะโรงเรียนสตรีภูเก็ตค่ะจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะถ่ายทอดพิศวาส The Musical ค่ะเป็นการเปิดเวทีเยาวชนสืบสานคุณค่าภาษาไทยผ่านศิลปะการแสดงค่ะที่หอประชุมมะกอฮานีค่ะโรงเรียนสตรีภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะทางโรงเรียนค่ะโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติภายใต้ชื่อพิพิธศิลป์พิศวาสทัศนาค่ะพร้อมนำเสนอการแสดงละครเวทีเรื่องพิศวาส The Musical ค่ะโดยมีนายรมดอนหยีอาเวค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นประธานเปิดงานค่ะพร้อมด้วยนายปัญญาหัตถ์ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนักเรียนนะคะร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดงดนตรีและขับร้องสะท้อนความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนค่ะ
0: สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทยทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนผ่านการเรียนรู้ที่ผสานองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมเข้ากับศิลปะการแสดงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการสื่อสารการถ่ายทอดอารมณ์และความคิดตลอดจนทำงานร่วมกันเป็นทีมพร้อมส่งเสริมความสามารถพิเศษในด้านการแสดงการร้องเพลงและงานเบื้องหลังควบคู่กับการปลูกฝังความมีวินัยความรับผิดชอบความสามัคคีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมถึงสร้างความรักและความภาคภูมิใจในภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติค่ะ
1: ทั้งนี้ค่ะโรงเรียนสตรีภูเก็ตนะคะมุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านค่ะโดยใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมพิพิธศิลป์พิศวาสทัศนานะคะจึงเป็นทั้งพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการแสดงศักยภาพของนักเรียนค่ะทำให้เยาวชนได้สัมผัสคุณค่าของภาษาไทยผ่านประสบการณ์จริงค่ะและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาในฐานะรากฐานของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยนะคะที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานความงดงามของภาษาไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีแล้วก็พัฒนาในทุกด้านของน้องๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องเพลงต่างๆนะคะยังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเต่าเพาะต่อสีแดงนะคะกลายเป็นสีสันเด่นของงานประเพณีเพาะต่อค่ะภูเก็ต2569ที่สะท้อนถึงความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคลโดยทางด้านเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดงานถึง10กันยายนนี้ด้วยกันนะคะพร้อมเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนค่ะสีแดงสดของเต่าเพาะต่อค่ะกลับมาสร้างสีสันให้กับเมืองภูเก็ตอีกครั้งในช่วงเทศกาลเพาะต่อประจำปี2569ระหว่าง25สิงหาคมถึง10กันยายนนี้นะคะนี่เป็นประเพณีสำคัญของชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนค่ะที่สืบทอดกันมายาวนานซึ่งประชาชนจะนำเอาขนมเต่าสีแดงที่มีขนาดแตกต่างกันไปทั้งเล็กไปจนถึงเต่าขนาดใหญ่มาร่วมประกอบพิธีเส้นไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวค่ะ
1: สำหรับเต่าเพาะต่อนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเพณีค่ะเนื่องจากว่าเต่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนจึงสื่อความหมายถึงการมีอายุยืนสุขภาพแข็งแรงและความมั่นคงขณะที่สีแดงเนี่ยเป็นสีมงคลตามความเชื่อของชาวจีนสื่อถึงความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองและก็สิริมงคลค่ะนอกจากความเชื่อและพิธีกรรมแล้วนะคะเต่าเพาะต่อยังกลายเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างสีสันให้กับงานค่ะโดยแต่ละชุมชนนะคะมีการจัดเตรียมขนมเต่าหลากหลายรูปแบบค่ะบางพื้นที่มีการจัดเต่าขนาดใหญ่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามนะคะก็กลายเป็นจุดสนใจของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานที่สำคัญประเพณีเพาะต่อเนี่ยค่ะยังเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกในครอบครัวและคนในชุมชนได้ร่วมกันจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้ระลึกถึงบรรพบุรุษค่ะและร่วมกิจกรรมตามศาลเจ้าและชุมชนต่างๆก็ถือว่าเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความกตัญญูและความผูกพันของคนภูเก็ตกับรากเหง้าทางวัฒนธรรมค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมเพาะต่อในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดใหญ่ตลาดเหนือตลาดสาธารณะ1สมาคมจีนเกี้ยนเต็กเพาะชุมชนอ่าวเก่าบนถนนตะกั่วป่ารวมถึงกิจกรรมของศาลเจ้าเพาะต่อก้งบางเหนียวจึงเชิญชวนประชาชนนะคะนักท่องเที่ยวมาร่วมกันสัมผัสสีสันเทศกาลเพาะต่อภูเก็ต69ชมความสวยงามของเต่าเพาะต่อสีแดงเรียนรู้วัฒนธรรมสืบสานประเพณีเก่าแก่ให้คงอยู่คู่เมืองภูเก็ตได้ต่อเนื่องไปจนถึง10กันยายนนี้ค่ะ
1: กลับมาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างไปที่อำเภอชะอวดค่ะเปิดวันแรกสุดปัง1ท่องเที่ยว1อำเภอเทศกาลดนตรีและบอลลูนณฝายคลองไม้เสียบค่ะบรรยากาศสุดคึกคักนะคะกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอชะอวดค่ะภายใต้โครงการ1ท่องเที่ยว1อำเภอเทศกาลดนตรีและบอลลูนณบ

0: ริเวณฝ่ายคลองไม้เสียบอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งมีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะเดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นสร้างสีสันและความสนุกสนานตลอดทั้งวันค่ะในโอกาสนี้นางสาววารินชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมชาติขออภัยค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาชิกวุฒิสภาผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอชะอวดหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะที่อำเภอชะอวดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5กันยายน2569ก็มีการนำเอากิจกรรมมากมายมาฝากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกันไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์บอลลูนยักษ์การจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนการแสดงภาคบันเทิงศิลปินชื่อดังค่ะ
0: โอกาสนี้นะคะจะชวนทุกท่านนะคะมาร่วมสัมผัสบรรยากาศยามบ่ายต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็นหัวค่ำกันเลยค่ะมาเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปกับบอลลูนสีสันสวยๆนะคะพร้อมสนุกไปกับดนตรีกิจกรรมมากมายที่สำคัญชมฟรีนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดเต็มแบบเต็มอิ่มค่ะเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักอำเภอชะอวดมาเที่ยวชะอวดทั้งทีอย่าลืมมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วก็อาหารอร่อยของดีอำเภอชะอวดกันได้ค่ะ
1: ปิดท้ายข่าววันนี้ค่ะไปติดตามบรรยากาศที่งานมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้คึกคักมีการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคนะคะที่บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ชมนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเนี่ยนะคะท่านมาเป็นประธานเปิดมหกรรมเสน่ห์ชายแดนใต้ค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้โดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาจัดขึ้นนะคะโดยมีนายกิจจาวัยชมพูท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลานายใช้วงนิตยลับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงนายนฤพลสุคนธชาติสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวมาเลเซียเข้าร่วมเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ
0: นายก้องสกุลจันทราชค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะกล่าวว่ากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีนโยบายในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยมีจังหวัดยะลาเป็นศูนย์กลางภูมิภาคสร้างการเชื่อมโยงจากจังหวัดยะลาสู่จังหวัดปัตตานีค่ะและก็นราธิวาสเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนี้ได้วางเป้าหมายให้กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีค่ะเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ
1: โดยนายกิจจาวัยชมพูค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาท่านกล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาจับมือกับเทศบาลเมืองเบตงและภาคเอกชนค่ะจัดโครงการส่งเสริมยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้กิจกรรมมหกรรมมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้ระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2569ที่บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงค่ะอำเภอเบตงจังหวัดยะลางานนี้บอกว่ามีกิจกรรมการแสดงเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็ศิลปินเนี่ยทุกคืนมีกิจกรรมเบตงคัลเลอร์ฟูลค่ะแสงสีประดับเมืองงานออกร้านสินค้าอาหารของดีจังหวัดชายแดนใต้และทั่วประเทศเลยซึ่งคาดการเอาไว้ด้วยนะคะว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าวันละ 5,000 คนสร้างรายได้ให้กับอำเภอเบตงกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดยะลาได้ค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่5กันยายน2569วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันสุนิดารองรักและคุณจิตเลขาสุคนทจรท่องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ใหม่ทุกวันนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู้
1: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: ความเรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช
0: ่ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: ในปี 2569 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
5: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
4: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นศูนย์ให้บริการที่ครอบคลุมทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้และเป็นความหวังของผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัว
1: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งต้องรับผิดชอบดูแลเด็กในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองนะคะจนถึงจังหวัดนราธิวาสรวม14จังหวัดเราอยู่ในบ้านเลขที่ดังกล่าวนี้บนพื้นที่จำนวน27ไร่นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่เป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณวิทยาสิทธิรักษ์ซึ่งเรามาตั้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2559ปัจจุบันนี้เด็กผู้พิการได้มาลงทะเบียนไว้310คนมีทั้ง3ประเภทคือเด็กที่อายุ5ขวบขึ้นไปจนถึง16ขวบนะฮะส่วนหนึ่งเป็นฝึกทักษะส่วนอีกพวกหนึ่งก็คือจาก17ปีถึง35ปีซึ่งมาการทำการฝึกอาชีพเพื่อได้มีอาชีพต่อไปในภายภาคหน้านะคะเนื่องจากว่าศูนย์มีที่ดินมากในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็สามารถที่จะเน้นกิจกรรมให้เด็กได้โดยการทำเกษตรซึ่งได้เข้ากับผสมผสานกับที่ว่าครอบครัวเด็กปกติจำนวน 85% ที่ทำเกษตรที่บ้านซึ่งเด็กนี่สามารถมาฝึกแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยงานที่บ้านได้มีประโยชน์ต่อยอดได้ก็พืชผักนี่จะมีทั้งผักยกแคร่นะคะผักยกแคร่นี่ก็เป็นการที่ว่าปลูกมันแคร่แล้วก็ต้องใจเด็กที่ว่าต้องมีความเข้าใจแล้วก็สนใจอันนี้นะคะก็มีผักประเภทผักกวางตุ้งผักกาดข้าวเต้นะคะแล้วก็ผักเซซิมนะคะแล้วก็ส่วนภาคพื้นดินก็มีพวกข้าวโพดแล้วก็ฟักทองนะคะภาคสวนก็มีมะเขือมีมะนาวมีพริกขี้หนูนะคะส่วนที่สำคัญก็ตอนนี้ก็มีศาสตร์พระราชาคือโคกหนองนาก็มาอนุเคราะห์ให้มาทำที่ศูนย์เรานะคะซึ่งมีประโยชน์มากต่อเด็กซึ่งโคกหนองนานี่ก็ทำครบวงจรนะคะมีการทำนาลงปลูกข้าวปลูกผักทุกอย่างทุกชนิดได้นะคะเด็กสามารถที่จะทำแล้วก็ชอบเพราะพื้นที่อำนวยให้นะคะผู้พิการนะฮะได้ฝึกงานด้านเกษตรที่นี่นะฮะต่างคนต่างก็นำความรู้ที่ได้แต่ละประเภทไปฝึกที่บ้านเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวซึ่งเป็นงานเช่นปลูกผักในกะละมังนะคะแล้วก็ผักสวนครัวก็เป็นพวกพริกมะเขือตัดขายได้ทุกวันให้มีรายได้เข้ามาช่วยจุนเจือปลูกเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่มารับทานหรือว่าขายต่อนะคะซึ่งทำให้ครอบครัวมีรายได้ปกตินะคะก็จะถือว่าเด็กพวกนี้ได้ไปตามที่เราต้องการนะคะตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าพิการทางสติปัญญาไม่เป็นภาระอีกต่อไป
0: เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆทางศูนย์และคุณครูก็มีการปรับประยุกต์หลักสูตรต่างๆให้สามารถนำมาใช้งานได้จริงเมื่อน้องๆกลับไปอยู่บ้านจึงได้มีห้องเรียนโคกหนองนาให้น้องๆได้ลงมือทำจริงปฏิบัติจริงกันค่ะ

0: อนนี้ปุ้ยอยู่กับครูสาแล้วค่ะครูสาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะว่าที่ร้อยตีหญิงวรชยาด้วงเพชรค่ะครูสารับผิดชอบงานของเกษตรด้านเกษตรทั้งหมดของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ค่ะคุณครูคะการเป็นครูที่สอนน้องๆปกติเนี่ยก็ว่ายากแล้วมาสอนน้องๆที่นี่เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างคะ
1: อันดับแรกก็ใจนำทางก่อนเพราะว่าจะให้เราใช้ชีวิตกับเขา1 วันให้ผ่านไปได้เนี่ยถ้าเราไม่มีใจที่รักกับงานด้านนี้ก็คือทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าก็ไม่สามารถทำอะไรได้ดั่งใจหรือว่าทำงานออกมาได้ 100% เหมือนกับคนปกติแต่ถามว่าหลังจากที่เขาฝึกฝนอะไรต่างๆเนี่ยกับเรากระบวนการไปด้วยกันเนี่ยก็คือทำงานได้เหมือนคนปกติหมดเลย
0: อันดับแรกต้องใช้ใจก่อนแล้วในการที่จะเริ่มสอนในด้านการเกษตรเนี่ยคะจะต้องเริ่มสอนจะต้องเริ่มป้อนข้อมูลให้น้องๆเขายังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกเราก็ต้องศึกษาภูมิหลังของครอบครัวก่อนถ้าครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรเราก็สามารถส่งเสริมงานด้านเกษตรให้กับน้องได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยรวมก็ 85% ที่เราได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวก็คือพ่อแม่ประกอบอาชีพด้านนี้หลังจากที่เขาเข้ามาเนี่ยบางคนหนักสุดเราก็ต้องจับมือเขาทำเพื่อให้เขาทำกิจกรรมแต่ละอย่างได้บางคนเราใช้คำสั่งในการสั่งงานเขาก็ทำได้ระดับของเขาด้วยว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก็คือต้องศึกษาตัวเขาเป็นหลักก่อนก็คือเริ่มหลักไปก็จับมือทำค่ะ
0: ในส่วนของพื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาเนี่ยค่ะเขาจะต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างคะ
1: เริ่มต้นก็คือจากให้ความรู้ก่อนว่าชีวิตเราไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรสุดท้ายคนเราต้องกินเพราะฉะนั้นอาชีพที่สำคัญกับตัวเขาที่ต้องฝึกติดตัวก็คืออาชีพเกษตรลูกต้องทำได้อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะฝึกงานด้านแม่บ้านด้านโรงครัวหรือว่าสำนักงานลูกก็ต้องทำอาชีพเกษตรได้อย่างน้อยเลยประกอบอาชีพเกษตรกลับไปลูกจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหรือว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ต้องปลูกฝังเขาเรื่องนี้ก่อนเป็นอันแรกก่อนจะสอนเขาได้ค่ะ
0: แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าโดยรวมภาพรวมของศูนย์เนี่ยตรงนี้คือจุดสุดท้ายที่จะส่งเขากลับบ้านใช่ไหมคะยังไงคะ
1: คือถ้าเหมือนเราส่งเสริมสมมติว่าในเรื่องของฝันยกแคร่บางคนเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันใช่ไหมบางครอบครัวที่เขามีรายได้เยอะก็สามารถซื้อแคร่ผักไปให้ลูกทำได้แต่ถ้าเหมือนว่าบางคนมีพื้นที่ไม่มีต้นทุนเราทำอย่างเนี้ยเราแทบจะไม่ใช้ต้นทุนอะไรเลยเพราะว่า1เราพาเครือข่ายไปลงไปช่วยเหลือกันไปออกปากซอแรงช่วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้เพื่อนก็พามาสนับสนุนเราแล้วก็เราก็จะสามารถได้แปลงขึ้นมาโดยที่แบบประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรตกค้างอย่างเงี้ยแล้วก็คือเด็กของเราก็คือรู้อยู่แล้วว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งเสริมเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษก่อนจะกลับไปที่บ้านแล้วก็น้องๆของเรา3ครัวเรือนที่ได้กลับไปทําแล้วค่ะตอนนี้ที่ส่งขยายผลต่อไปที่บ้าน
0: คือเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นทําเป็นรายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เลยทีนี้ตรงนี้ค่ะในความเป็นโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือครบทุกกระบวนการเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดจนกระทั่งปลูกหรือแม้แต่การเตรียมพื้นที่นี่คือน้องๆเขาจะรู้หมดเลย
1: รู้หมดเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเหมือนตอนนี้น้องๆมาถึงขั้นที่ว่าจากเริ่มที่ว่าเราจับมือทำใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะก็คือสั่งการแยกประจำจุดเหมือนว่าวันนี้คนนี้ประจำจุดตรงนี้ทำหน้าที่อะไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้เราก็เลยไม่เป็นห่วงที่ว่าวันข้างหน้าเด็กจบออกไปเนี่ยไม่กลัวว่าจะทำไม่ได้เพราะอยู่ที่นี่เขาทำได้ทุกกระบวนการแล้วก็ผู้ปกครองก็มาร่วมด้วยช่วยกันในนี้ค่ะแล้วก็เด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับผู้ปกครองกับครอบครัวสร้างรายได้ได้แน่นอนค่ะ
0: พื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาตรงนี้เนี่ยค่ะได้แรงสนับสนุนจากที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: เริ่มจากก็คือจากคณะผู้บริหารศูนย์ก่อนเลยค่ะแล้วก็จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติของมูลที่กสิกรรมธรรมชาติของอาจารย์ยักษ์ด้วยค่ะ
0: ก็คือมาจับมือเราทำด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็มาจับมือน้องๆอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะแล้วก็พี่มาจับมือน้องๆด้วยเลยค่ะก็คือลงมาช่วยด้วยกันเลยค่ะห้องเรียนนี้เราเริ่มตั้งแต่5พฤษภาคม2567ก็คือทีมงานเครือข่ายกสิกรรมลงมาช่วยค่ะลงมาช่วยทำจนสำเร็จแบบนี้เลยค่ะ
0: ตอนที่คุณครูมาใหม่ๆเนี่ยมีความแบบท้อแท้เหน็ดเหนื่อยถอยบ้างไหมคะ
1: เขียนใบลาออกบ่อยมากเลยค่ะที่จะลาออกจากที่นี่ในความคิดว่าเราอยู่ไม่ได้เราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้นะคะแต่ว่าพอเราอยู่ไปสักระยะหนึ่งมาเห็นถึงพัฒนาการของเขาที่เขาดีขึ้นเราก็รู้สึกภูมิใจว่าอย่างน้อยๆลูกศิษย์หนึ่งคนที่เราปั้นขึ้นมาจากที่ทำอะไรไม่ได้พอเขาทำได้เราก็มีความรู้สึกว่าเราภูมิใจเราก็เลยอยากจะทำงานที่นี่ต่อก็เลยอยู่จนมาถึงปัจจุบันถามว่าท้อไหมท้อมากเลยค่ะเหมือนบางวันสั่งงานไปแล้วเราเผลอแป๊บเดียวเด็กทำไม่ได้แล้ว วันรุ่งขึ้นเด็กลืมแล้วอย่างเนี้ยค่ะตอนแรกท้อมากที่จะทำงานตรงนี้แต่พอเราเข้าใจกระบวนการว่าเราต้องฝึกเขายังไงให้เขาทำงานได้แล้วก็เราสามารถทำให้เขาทำงานได้เราก็ภูมิใจแล้วก็อยากอยู่ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆ
0: ตอนนี้ก็อยากอยู่ต่อแล้วอยากจะส่งน้องๆเขากลับบ้านแล้วไปใช้ชีวิตได้ปกติ
1: ใช่ค่ะเหมือนตอนนี้ถามว่าน้องๆหลายคนของเราก็ได้มีการจ้างงานมีเงินเดือนมีค่าตอบแทนอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจที่ว่าสามารถฝึกเขามาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็ยิ่งส่งเขากลับไปใช้ชีวิตจริงในต่างภูมิได้ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะ
0: คุณภูมิมองว่าการที่คุณภูมิได้ใกล้ชิดกับน้องๆแล้วพอเขากลับคืนสู่สังคมนี่ค่ะสังคมควรจะให้โอกาสอะไรยังไงเขาบ้างคะเพื่อที่จะได้คอยดูแลซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: เหมือนเราเคยทำเป็นกรณีตัวอย่างอันนี้เราคือเราทำเป็นกรณีตัวอย่างมาครั้งนึงไม่ใช่ครั้งนึงประมาณ10ครั้งที่เราพาเด็กออกสู่สังคมตอนแรกสังคมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับวันแรกๆไม่ยอมรับแต่ว่าพอน้องๆได้พิสูจน์ตัวเองไม่ว่าด้วยเรื่องการกระทำคำพูดกิริยาท่าทางอะไรเงี้ยสังคมก็เลยมองว่าเด็กพวกนี้ไม่ได้เป็นภาระของเราเลยแต่เด็กพวกนี้คือกลไกกดจากตัวหนึ่งเลยที่ในการกับเคลื่อนสังคมแล้วก็น้องๆสามารถใช้ชีวิตกับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กทุกวัยในสังคมได้หมดเลยค่ะเหมือนเราพาไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนขอบคุณที่สงขลาเนี้ยน้องสามารถใช้ชีวิตได้กับเด็กปกติหมดเลยค่ะไม่มีมองว่าน้องเป็นพิการทางสติปัญญาเลยค่ะ
0: แล้วคนที่กำลังที่เขามีลูกที่มีความบกพร่องด้านนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะ
1: ก็อย่าคิดว่ามีลูกที่เกิดมาเป็นแบบนี้คิดว่าลูกเราไม่ดีให้คิดว่าลูกเราดีแล้วก็ลูกเราสามารถฝึกฝนจนเก่งได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบเด็กปกติในสังคมทั่วไปค่ะแล้วก็อยากจะให้ส่งลูกไปฝึกยังสถานที่ต่างๆที่รับรองการฝึกเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะให้ลูกได้ไปเจอสังคมให้ลูกได้เรียนรู้ต่างๆเหมือนว่าอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวบางทีลูกไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปอ่ะไม่มีแต่ว่าถ้าเราส่งลูกมาอยู่ในสถานที่ต่างๆที่ฝึกเด็กพวกนี้แล้วก็จะทำให้เด็กดีขึ้นแล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถภูมิใจในตัวลูกของตัวเองได้ค่ะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้องๆกันนะคะว่าเป็นผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของคุณครูด้วยไปดูกันค่ะ
1: แล้วก็ตรงนี้เป็นนี้ก็เนี่ยจากที่ว่าเด็กจะต้องเราไปซื้อพีทมอสในการโฟก้าปักอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องซื้อพีทมอสแต่เราใช้ส่วนผสมต่างๆเหล่านี้ที่หาได้ในท้องที่ค่ะอ้าวพี่เล็ก
0: อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้อะไร
0: อันนี้มันต้องไล่จากตรงนู้นใช่ไหมคะ
1: มีดิน
0: อันนี้ตรงนู้น
1: อันนี้
2: กับมะพร้าวเกลือเกลือดำ
1: แล้วเราก็ผสมเราผสมยังไงผสมยังไงผสมให้พี่ดูหน่อย
0: อ๋อผสมให้เข้ากัน
1: ผสมให้เข้ากัน
0: แล้วก็มาใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่อันนี้ลดต้นทุนได้เท่าไหร่คะคุณครูเกิดสมมติเราไปซื้อ
1: ถ้าจากซื้อสมมติว่าพีทมอส100บาทอันนี้เราใช้ต้นทุนแค่ประมาณ30บาทลดต้นทุนมาได้ประมาณ 70% จากที่ว่าเราต้องซื้อ30ลูกอันนี้ก็คือจะเป็นในพาร์ทของการเพาะกล้าผักก็คือเราจะไม่ซื้อกล้าผักแล้วก็เมล็ดพันธุ์เราก็ได้รับการสนับสนุนมาจากผู้ปกครองเราไม่มีต้นทุนนะคือการฝึกของเราก็คือจะเน้นที่ว่าให้เด็กทำด้วยตัวเองครูแค่มาดูแลห่างๆอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้กลับไปบ้านกับเด็กด้วยในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเขาต้องทำไปได้ด้วยตัวเองทุกขั้นตอน
0: คือเราค่อยมาเช็คดูอีกทีนึงว่าโอเคแล้วนะอะไรอย่างเง
1: ี้ยก็คือเราจะหมุนเวียนเหมือนว่างานทั้งหมด4-5จุดเนี่ยเราก็แต่ละวันเราก็หมุนเวียนดูเด็กแต่ว่าเด็กก็คือจะประจำจุดประจำหน้าที่เนี่ยค่ะแล้วก็แต่ละหน้าที่ก็หมุนเวียนกันเหมือนว่าหนึ่งเดือนนี้ฝึกด้านนี้อีก1เดือนก็ต้องไปฝึกอีกกิจกรรมนึงเพื่อว่าให้ทำได้ทุกกระบวนการเนี่ย
0: อันนี้พอเพาะเมล็ดตรงนี้ปุ๊บก็มาตรงนี้ต่อ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปย้ายลงสู่ที่แปลงยกแค่เมื่อกี้ค่ะ
0: อ๋อที่แปลงใหญ่
1: ก็คือที่น้องอีกทีมย้าย
0: ก็จะหมุนแล้วก็วนลูปไปแบบนี้

จัดสวนถาดก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆด้วยการนำศิลปะมาตัดดัดจัดวางบนพื้นที่เล็กๆแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือพื้นที่สีเขียวนี้นอกจาก

กันนะครับก็คือประเภทเด็กเล็กนะตั้งแต่3ขวบขึ้นไปแล้วก็ประเภทเด็กโตตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึง35ปีนะครับในการนี้เราให้การดูแลเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองนะฮะการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่การให้เด็กช่วยเหลือเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยตนเองการหัดเขียนลายเส้นนะฮะการให้ออกกำลังกายการช่วยเหลือตนเองทุกประเภทนะครับแล้วก็นำไปสู่เด็กโตที่ช่วยเหลือในส่วนของด้านการฝึกหัดอาชีพนะครับเพราะอำเภอรัตภูมิโดยเฉพาะพื้นเพบริบทของพื้นที่ศูนย์สงเคราะห์ของเรามีบริบทพื้นที่พอเหมาะสมควรพอเหมาะพอควรที่จะในการทำภาคพื้นเกษตรนะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้เด็กเหล่านี้ครับฝึกเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักทำไร่ทำนาการผลิตของต่างๆนะเป็นพืชผลเกษตรต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทนะครับตรงนี้อีกทั้งนี้นะครับเรายังมีการฝึกอาชีพทางด้านฝีมือไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักตักร้อยก็ดีนะเราให้เด็กฝึกนะฮะทางชมรมผู้ปกครองนะฝึกการเย็บปักตักร้อยโดยการสอนจากผู้ปกครองนะแล้วก็การผลิตน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราทำเพื่อที่จะออกไปจำหน่ายไปเป็นรายได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าเสวียนรองหม้อนะสิ่งเหล่านี้นะเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือของเด็กซึ่งจะใช้สมองนะครับแล้วก็มือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในการที่จะคอยฝึกเด็กสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเพิ่งเริ่มที่จะกระทําตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์พระราชาเรื่องของโคกหนองนาก็ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสวนถาดสวนถาดเราอาจจะมองว่าเป็นอะไรเล็กๆในการดําเนินกิจกรรมซึ่งเรานำมาเป็นกิจกรรมที่ใช้สมาธิทำอย่างไรให้ต้นไม้หนึ่งต้นมาอยู่จำกัดในบริเวณถาดในบริเวณสวนเอาต้นไม้ที่มีอยู่ในสวนมาใส่เข้าไปเพื่อให้ลงตัวดังนั้นมันเกิดการจินตนาการสำหรับเด็กทางสติปัญญานะสิ่งเหล่านี้นะฮะเกิดจากการฝึกฝนนะฝึกหัดทำให้ดูและก็ทดลองทำจากคุณครูผลปรากฏเป็นสวนถาดต่างๆเป็นกระถางต่างๆซึ่งเกิดมาจากฝีมือเด็กทั้งหลายนี่เป็นลูกหม่อนครับซึ่งหม่อนเนี่ยถามว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวผมทานให้ดูครับกินได้แต่ว่ามันเปรี้ยวนิดนึงนะครับเพราะมันยังไม่สุกถ้ามันสุกมันจะออกดำๆม่วงๆเป็นต้นใหญ่แต่เราพยายามที่จะคอนโทรลเนื่องด้วยพื้นที่ที่ดินเราจะทำให้เขาใหญ่กว่านี้ก็ได้เพิ่มขยายตัดพร้อมรากนะกระเฉาะกระชอนพยายามให้มันเห็นคือพอเจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วว่าแต่ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นกรรมวิธีตั้งแต่เด็กเป็นผู้ทำเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลนะเป็นผู้ดูแลคอยบอกแต่เราไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะครับขุดอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำหลังจากนั้นก็เอามาคอยฝึกนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งที่เราพยายามเป็นผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราพยายามหาวัสดุเหลือใช้จริงๆนะครับเหมือนกระถางนะครับเราไม่ต้องซื้อดินเราไม่ต้องซื้อเอามาจากแปลงเกษตรทำยุคแคร์ซึ่งถึงอย่างไรเราก็พรวนให้มันเข้าเป็นพืชอยู่แล้วก็เลยนำตรงนั้นมาเพื่อที่จะมาปลูกตรงนี้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งกระถางทั้งหลายเหล่านี้ครับเราทำขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยครับทำขึ้นมาเองเล็กใหญ่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยฝึกสมาธิเด็กได้หมดเลยครับเราใช้เวลาเพราะเหมือนอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าเราแบ่งเด็กเป็นเด็กเล็กและเด็กโตเด็กเล็กเนี่ยเราจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวิชาการมีบ้างที่ออกมาทำอาทิตย์ละครั้งสองครั้งให้เขาผลิตกันเอง

ีกผลผลิตหนึ่งที่ตอนนี้ทางเกษตรเขาทำกันเยอะนะครับทีนี้เราก็เลยมาลองทำดูบ้างซึ่งพอผักห้อยหัวเนี่ยได้ผลผลิตค่อนข้างที่จะเร็วด้วยแล้วก็สวยงามด้วยข้างล่างก็ปลูกได้ข้างบนก็ปลูกได้ซึ่งพอเด็กเห็นปุ๊บเด็กเขามีความสุขแต่ทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปนะครับเกิดมาจากแรงบันดาลใจจากเจ้าหน้าที่นะครับนี่เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่และเด็กที่ร่วมกันทำ

ทั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักก็ดีปุ๋ยหมักจากธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้คุณครูพาเด็กนะไปทำนะหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นผลผลิตที่ผมกล่าวไปข้างต้นนี้เราจะนำผลผลิตทั้งหลายออกสู่ตลาดนะครับนำผลทั้งหลายออกสู่ตลาดสิ่งเหล่านี้ปัจจัยที่ได้มาจากการใช้จ่ายภายในศูนย์ไม่ว่าจะเป็นการขายผักก็ดีขายผลิตภัณฑ์ขายสวนถาดอะไรต่างๆก็ดีเราเริ่มจากต้นทุนที่น้อยแต่เราได้กำไรเหล่านี้นะฮะมาเป็นผลผลิตมาเป็นเงินมาเป็นปัจจัยในการที่จะไปซื้อกับข้าวนอกเสียจากทางพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องบริจาคส่วนหนึ่งแล้วนำไปเลี้ยงเด็กเหล่านี้ที่ซึ่งมาอยู่ให้รับบริการให้กับศูนย์สงเคราะห์อยู่นะครับ

จากความเอาใจใส่ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากทางศูนย์แล้วความเข้าใจความรักความอบอุ่นจากครอบครัวก็จะเป็นอีกแรงพลังที่จะช่วยให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นประกอบกับการได้รับโอกาสจากสังคมให้น้องๆได้แสดงศักยภาพก็จะยิ่งผลักดันให้น้องๆสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถแบ่งปันรอยยิ้มส่งความสุขความอิ่มเอมให้กับน้องๆได้ที่นี่เลยค่ะ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

รายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านบทกลอนเพลงบอกโดยคณะเพลงบอกในจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: งพี่น้องเอ้ยอกอุ่น
1: ใจแล้วเอ้ยอา
0: ลามเนกท้องปลานไล่หลวงรินกับมันสิ้นประพันธ์ปี

พระสถิตกลางใจประชาราษฎร์ตราบนิตนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าเพลงบอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งมั่นคงทางจิตใจอย่างยิ่งเพื่อมิให้ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความยากลำบากและสามารถกำกับควบคุมตัวเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้เสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณภลิมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: ข่าวค่ำวันนี้เริ่มต้นกันที่สถานการณ์แม่น้ำโขงนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ออกมาเตือนครับว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันมะรืนนี้คือ 5-7 กันยายน4จังหวัดภาคอีสานครับต้องเฝ้าระวังแม่น้ำโขงระดับน้ำจะสูงขึ้นมากนะครับเสี่ยงที่จะล้นตลิ่งแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้แจ้งเตือนระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรเกือบ5เมตรเลยนะครับมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับปกติแล้วก็จะหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกด้วยทางนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยครับคาดว่าช่วงวันที่5ถึงวันที่7เลยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคใต้ก็จะมีตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งมีกำลังปานกลางครับขณะที่ระดับน้ำณวันนี้แม่น้ำโขง5กันยายน2569 4สถานีระดับน้ำเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับสถานีของเจียมเพิ่มขึ้น21เซนติเมตรเหลือต่ำกว่าตลิ่งอยู่2เมตร29เซนติเมตรมุกดาหารเพิ่มขึ้น12เซนติเมตรเหลือ2เมตร75เซนติเมตรครับอย่างไรก็ตามทุกสถานีระดับก็ยังต่ำกว่าตลิ่งนะครับแต่ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำโขงและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่าประมาทครับ
1: ส่วนจังหวัดน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปเมื่อเดือนที่แล้วก็เดินหน้าเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านการดำรงชีพค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวนะคะโดยจ่ายเงินเยียวยาแล้วมากกว่า35ล้านบาทครอบคลุมกว่า 6,000 ครัวเรือนหรือว่าคิดเป็น 61% ของผู้ประสบภัยค่ะโดยจังหวัดน่านเปิดตัวเลขนะคะการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านการดำรงชีพค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนแล้วก็เครื่องครัวข้อมูลณวันนี้ค่ะวันที่5กันยายน2569จ่ายเงินเยียวยาแล้ว 35,430,000 บาทครอบคลุมมากกว่า 6,000 ครัวเรือน 16,370 คนคิดเป็น 61% ของครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ดำเนินการโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเวียงสาและอำเภอสันติสุขที่จ่ายครบแล้ว 100% ส่วนอำเภอภูเพียงอำเภอปัวท่าวังผาแล้วก็อำเภอเมืองน่านจะเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เงินเยียวยานั้นถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดพร้อมกับแจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนค่ะกรณีตกหล่นหรือว่าตกสำรวจสามารถติดต่อเทศบาลหรือว่าอบต.ในพื้นที่ภายในวันที่2พฤศจิกายนนี้นะคะหรือสามารถร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหมายเลขโทรศัพท์054-710-000หรือว่า054-716-174ค่ะ
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับไปแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งซ้ำซากด้วยโดยบอกว่าพร้อมสนับสนุน4โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่หนองมโนราตำบลจันจ้าใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนมาร่วมสะท้อนปัญหากันอย่างรอบด้านสำหรับพื้นที่ตำบลจันจ้าและจันจ้าใต้เป็นพื้นที่ที่รับน้ำมาจากน้ำขำและก็น้ำจันทำให้ฤดูฝนก็มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะช่วงปี2567ถึง2569มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบรวมมากกว่า750ครัวเรือนนะครับแต่ในขณะที่เจอน้ำท่วมซ้ำซากบางพื้นที่กลับเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำครับต้องพึ่งพาน้ำฝนทำการเกษตรเป็นหลักส่วนแหล่งน้ำสำคัญอย่างเวียงหนองหล่มก็มีสภาพตื้นเขินแล้วก็มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารสัตว์ด้วย ทางเทศบาลตำบลจันจ้าจึงเสนอขอรับการสนับสนุน4โครงการสำคัญได้แก่การปรับปรุงฝ่ายกล้วยคำเพิ่มศักยภาพการกักเก็บแล้วก็ระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่หลายตำบลการพัฒนาระบบส่งน้ำสายหลักจากคลองธรรมชาติไปสู่คลองคอนกรีตเชื่อมต่อฝ่ายหนองปึงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองวัดป่าหมากนอเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำและโครงการระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์กระจายน้ำบ้านต้นยางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่พื้นที่นาเกษตรน้ำฝนราว500ไร่นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าไม่พอใช้อีกด้วยนะครับส่งผลให้เครื่องจักรแปรรูปข้าวที่ได้รับการสนับสนุนมาก็ยังเดินเครื่องได้ไม่เต็มกำลังแล้วก็ยังมีปัญหาที่ดินอาคารเก็บสินค้าด้วยรัฐมนตรีบอกว่าจากที่ฟังปัญหาที่เสนอมาได้มอบหมายให้กรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินไปเร่งสำรวจออกแบบแล้วก็ติดตามการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและทางรัฐบาลก็มีนโยบายทำประกันภัยพิบัติให้ประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงอย่างรวดเร็วด้วยครับ
1: ส่วนความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะกรุงเทพมหานครย้ายจุดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะย้ายมาที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะโดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่เหลือประมาณ60คนยื่นคำร้องภายใน30วันเพื่อรักษาสิทธิ์รับความช่วยเหลือแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะแต่ว่ากรุงเทพมหานครยังคงเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยย้ายจุดจากวัดพิเรนค่ะมาที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นทางด้านเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติการฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะนายนราธิปโกตนก็บอกว่าขณะนี้มีผู้ประสบภัยยื่นคำร้องแล้ว164คนแบ่งเป็นกรณีทุนประกอบอาชีพ162คนค่าเช่าที่อยู่อาศัย1คนและค่ารักษาอาการบาดเจ็บ1คนขณะที่ยังมีผู้ประสบภัยอีกประมาณ60คนอยู่ระหว่างรอยื่นเอกสารโดยผู้ประสบภัยค่ะสามารถยื่นคำร้องได้ภายใน30วันนับจากวันที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครก็จะติดตามแล้วก็โทรศัพท์แจ้งผู้ที่ยังไม่ได้มายื่นเอกสารเพื่อให้เข้ามาดำเนินการแล้วก็ไม่เสียสิทธิ์สำหรับการช่วยเหลือกรณีทุนประกอบอาชีพจะได้รับเงินไม่เกิน 11,400 บาทส่วนผู้ที่มีความเสียหายของกิจการสูงต้องดำเนินการบันทึกประจำวันเพื่อประกอบการประเมินมูลค่าความเสียหายเพิ่มเติมหากกรณีเอกสารสำคัญสูญหายหรือว่าถูกเพลิงไหม้อย่างเช่นหลักฐานการเช่าใบแจ้งค่าน้ำค่าไฟเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาเอกสารประกอบอื่นตามแต่ละกรณีไปค่ะ
2: ก็พยายามให้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนนะครับเข้ามายื่นคำร้องที่เขตนะครับก็คือมาประเมินก่อนนะครับว่าเข้าข่ายกับทางเขตไหมทางกทมไหมเนาะพยายามจะประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางครับการแจ้งไปแล้วครับว่ามีเรื่องเกี่ยวกับสัญญาเช่านะครับเอกสารที่ท่านพอหาได้ว่าท่านเป็นผู้เช่าในบริเวณนั้นจริงครับหรือไม่ก็เป็นพวกใบค่าไฟค่าน้ำนะครับที่ท่านพอจะมีหลักฐานเพราะว่าบางคนเนี่ยสัญญาเช่าเนี่ยไฟไหม้ไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับเราก็พยายามช่วยเหลือครับเราก็มีการสอบปากคำนะครับเพื่อเป็นหลักฐานของเราด้วยครับ
1: ทางนี้หากว่าผู้ประสบภัยไม่สะดวกเดินทางมานะคะสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้จึงขอให้ผู้ที่รับความเสียหายเร่งติดต่อสำนักงานเขตเพื่อรักษาสิทธิ์ในการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะ
0: พักกันหน่อยสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

มาถึงเรื่องกระแสข่าวการทุจริตสอบท้องถิ่นบอกว่ามีคนในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยวันนี้นักข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งท่านก็ระบุว่าถ้ามีหลักฐานว่าใครเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นขอให้ยื่นให้ปปช.ตรวจสอบได้เลยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีคนในรัฐบาลนี้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับโดยนายกถามนักข่าวว่ามีข่าวหรอต้องมีหลักฐานหรือต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ได้ถ้าไปบอกว่ามีข่าวมาว่ามีกระแสข่าวว่าคนโน้นว่าทีคนนี้ว่าทีตอบไม่ได้ไม่รู้จะตอบอะไรเพราะไม่ได้รับข่าวนั้น

0: นะครับส่วนที่ว่ามีผู้ที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้เนี่ยได้ยื่นหลักฐานในลักษณะเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันนายกอนุทินก็ย้ำว่าถ้าหากเกี่ยวข้องก็โดนหมดยื่นกันมาเยอะๆก็ดีและขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้คือปปช.หากใครมีหลักฐานไม่ว่าจะจริงหรือเท็จขอให้เอาไปยื่นกับปปช.เพราะปปช.มีวิธีพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏในส่วนของรัฐบาลก็ได้ดำเนินการแล้วตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้คนที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งลองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับ
1: เห็นบอกว่ามีทางด้านของผู้ที่เขาได้โดนจับไปก่อนหน้านี้เหมือนยื่นหลักฐานนะคะในลักษณะว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีในชุดปัจจุบันด้วยไงคะนายก
2: ก็ถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาเยอะๆอดีตนะแล้วตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.นะครับเพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลยจะเป็นหลักฐานจริงหลักฐานเท็จเดี๋ยวปปช.เขาก็มีวิธีการพิสูจน์อย่างเงี้ยก็นี่ก็คือวิธีการที่จะทำให้ความจริงทั้งหมดมันปรากฏนะครับแต่ในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการในการตั้งวินัยร้ายแรงทำการสอบนะครับทำการให้คนที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยออกจากตำแหน่งที่จะบริหารจัดการอะไรได้ในหน่วยงานกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นแล้ว
3: เกือบ6เดือนนะคะที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศวันนี้มีรายการคุยกับครม.อนุทินทาง NBT นะคะโดยนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อสื่อสารนโยบายถึงพี่น้องประชาชนถ้าโอกาสอำนวยก็จะไปร่วมรายการด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรายการคุยกับครม.อนุทินในวันเดียวกันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายประเดิมเป็นเทปแรกในการสื่อสารกับประชาชนว่ายังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีได้เข้ามาทำงานเกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการจะถ่ายทอดหรือแจ้งประชาชนในเรื่องต่างๆกรมประชาสัมพันธ์ก็จัดช่วงเวลาให้เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะร่วมด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถ้าโอกาสอำนวยนักข่าวก็ถามต่อไปนะคะถึงกรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าเพราะรัฐบาลกระแสตกจึงต้องมีการจัดรายการเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีหัวเราะแต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวค่ะ
1: เห็นวันนี้เป็นวันแรกที่ทางรัฐบาลจะมีการคล้ายๆกับให้รัฐมนตรีหรือรองนายกออกมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชน
2: วัน
1: น
2: ี้ยังไม่ได้ติดตามเลย
1: เป็นคนแรก
2: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีฮะก็เราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะโอกาสอำนวยก็
4: เห็นพี่สิริกัญญาออกมาบอกว่าเพราะรัฐบาลกระแสตกก็เลยต้องทำรายการนะครับผม
0: ซึ่งเทปแรกรายการคุยกับครม.อนุทินก็เป็นการเปิดใจนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการนะครับท่านรองนายกเน้นย้ำเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้พร้อมกับแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคตั้งเป้าหมายว่าประชาชนต้องได้รับบริการภาครัฐที่สะดวกรวดเร็วขึ้นลดปัญหาทุจริตแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมสนทนาในรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถึงความจำเป็นในการปฏิรูประบบราชการบอกว่าหากไม่เร่งปรับเปลี่ยนประเทศจะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีแนวทางสำคัญ3ด้านครับคือปรับอัตรากำลังลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนแล้วก็นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งหลายประเทศก็เริ่มเอามาช่วยทำงานบางประเภทแล้วตั้งเป้าหมายลดภาระงานงบ ลด

0: กระทบบริการสาธารณะไม่ใช่
1: ครับ
0: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่า
1: ปัจจุบัน70กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นฟิกซ์คอสต์
0: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก20กว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30เปอร์เซ็นต์มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้น
2: ส่วนข้อกังวลเรื่องการลดกำลังคนภาครัฐเรื่องนี้นายประกรณ์กล่าวว่าลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันจึงสามารถออกแบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับภารกิจได้แต่ละหน่วยงานต้องทบทวนภารกิจของตนเองว่างานใดสามารถปรับลดหรือว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ก่อนทยอยปรับลดกำลังคนในระยะต่อไป
0: ในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเอง
1: ครับ
0: นะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลัง
1: นะ
0: ว
1: ัน
0: ที
1: ่
0: ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
1: ้ครับ
0: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลด
1: ครับ
0: วิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทนอันที่สองคือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
1: ัน
0: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2: นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์แล้วก็โอเพนกัฟเวอร์เมนต์นะคะเพื่อให้การทำงานของภาครัฐนั้นโปร่งใสตรวจสอบได้รวมไปถึงเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการแบบ Fast Track สำหรับผู้ที่ต้องการรับบริการที่รวดเร็วขึ้นสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายแล้วก็นำรายได้กลับมาพัฒนาระบบเพื่อลดแรงจูงใจทุจริต
0: อะไรที่มัน tracking ได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนต์นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำอย่างเช่นการเดินหนังสือ
1: ครับ
0: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ Fast Track
1: ครับ
0: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามบอกแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมีเอ็กซ์ตร้าชาร์จขึ้นมา
1: เหมือนไปทำพาสปอร์ต
0: ให้ทำถูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
1: ให้มันอยู่ในระบบซะ
0: ให้มันอยู่ในระบบแต่นี้คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
1: ค
0: นละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
3: นอกจากนี้รัฐบาลยังทำงานร่วมกับภาคเอกชนผ่านรูปแบบคณะกรรมการกรอ.เพื่อปรับปรุงกฎหมายลดอุปสรรคทางราชการเอื้อต่อการทำธุรกิจของภาคเอกชนทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้สะดวกใช้เอกสารน้อยลงลดขั้นตอนและจำนวนหน่วยงานที่ต้องติดต่อสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานได้ขณะที่ประเทศก็จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายประจำเพิ่มงบลงทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้ระบบราชการพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกครับ
0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกนี้ลงให้ได
1: ้ครับ
0: นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
1: เขาเป็นผู้ประสบภัย
0: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกรอ
1: ครับ
0: ผ่านกกรประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไง
1: ครับ
0: นะครับแล้วจะให้แก้ยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนงานเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่ป่ะครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
3: คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์ครับเวลา
2: จำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะว่านายประกรณ์นินประเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปสำหรับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า early retire นั้นกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็นอายุราชการตั้งแต่25ปีขึ้นไปและผู้ที่มีอายุ40ถึง49ปีและมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยทั้ง2กลุ่มนี้จะได้รับเงินก้อนชดเชยสูงสุด

0: ในอัตราเท่ากันคือไม่เกิน12เท่าภายใต้เงื่อนไขสำคัญก็คือห้ามกลับมาเข้ารับราชการหรือว่าเป็นพนักงานประจำของรัฐอีกทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดแต่กำลังดำเนินการควบคู่กันไปใน3ด้านสำคัญได้แก่ปรับกำลังพลโดยตรึงอัตราว่างและบริหารตำแหน่งเกษียณอย่างเข้มงวดลดงานที่ไม่จำเป็นออกแต่คงคนเอาไว้ในงานบริการที่ประชาชนยังต้องการในส่วนของการปรับกระบวนการผลักดันพรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มกราคม2570เพื่อตัดขั้นตอนซ้ำซ้อนลดการเรียกเอกสารแล้วก็สกัดปัญหาทุจริตและสุดท้ายการปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีดึงระบบดิจิตอลมาทำงานประจำที่ทำซ้ำเชื่อมโยงฐานข้อมูลข้ามหน่วยงานและเปิดทางจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอกแทนการเพิ่มข้าราชการประจำเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐนั้นมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนนั้นต้องดีขึ้นนอกจากนี้นางสาวรัชดายังระบุนะคะว่าเป้าหมายหลักของการปฏิรูปในครั้งนี้ประชาชนจะต้องไม่แบกรับภาระแต่ต้องได้รับการบริการที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นขั้นตอนน้อยลงและทำให้การใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนเกิดความคุ้มค่าและโปร่งใสมากที่สุด
1: นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรนะครับหลังจากพบว่าชายคนนี้มีพฤติกรรมส่งข้อความไปข่มขู่ผู้เสียหายทำให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวแล้วก็ตกใจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรในเนื้อหาระบุกับว่านายยาคอฟมีพฤติกรรมส่งข้อความไปข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยก็มีคำพิพากษาว่านายยาคอฟมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงโทษจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอการลงอาญาไว้2ปีทั้งนี้พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งอยู่ในข่ายถูกในประเทศได้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพุทธศักราช2499ประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพุทธศักราช2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมีคำสั่งในประเทศนายยาคอฟออกไปนอกราชอาณาจักรแต่หากนายยาคอฟไม่เห็นด้วยกับคำสั่งก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอให้มีคำสั่งงดส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้ครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงาน Agrinex สุรินทร์นะคะผลักดันเทคโนโลยี AI สู่ภาคการเกษตรสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรมุ่งเน้นการลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิตยกระดับเกษตรอินทรีย์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัลที่หอประชุมโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัล Agrinex สุรินทร์ Future of Organic Farming ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่รวมถึงพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาเกษตรกรและผู้ประกอบการเทคโนโลยีการเกษตรโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า AI จะไม่เข้ามาแทนที่เกษตรกรแต่จะเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มความแม่นยำลดความเสี่ยงและเพิ่มรายได้โดยสามารถนำมาใช้วิเคราะห์สภาพดินบริหารจัดการน้ำคาดการอากาศตรวจโรคพืชใช้โดรนแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลในการผลิตโดยตั้งเป้าให้จังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ดิจิทัลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแล้วก็ต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นเนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีความพร้อมในหลายด้านขณะที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมุ่งเน้นการขับเคลื่อน3ด้านทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยีพัฒนาทักษะดิจิทัลและสนับสนุนสตาร์ท

0: ภัยรวมถึงโครงการ THAI Passport เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำ AI ไปใช้จริง
1: ส่วนในเชิงของเทคโนโลยีที่ลงมาต้องบอกว่ามีหลายอย่างมันมี2ส่วนวันนี้เราเข้าใจว่าเราลงมาเนี่ยอยากที่จะนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่นั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราเอามาเรายังเห็นสิ่งที่น้องๆในโรงเรียนได้ทำในการใช้ AI มาสร้างระบบนะครับสำหรับการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งบริหารจัดการในเชิงของเรื่องของรถรับส่งเรื่องของการทำการค้าขายภายในโรงเรียนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากแล้ววันนี้เราก็อยากจะเอาตรงที่น้องๆทำอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาแล้วก็สเกลไปสู่โรงเรียนอื่นๆด้วย
0: การนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบชุดอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการเกษตร5ชุดนะคะให้กับศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างนำไปพัฒนาการผลิตและเป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ต่อไปด้วยค่ะ
2: ในช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็อยากจะทราบจำนวน Active User ของโครงการนี้นะครับล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่า BDE ได้เปิดเผยว่าโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่าไทย AI Passport ข้อมูลถึงวันที่3กันยายน2569มีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 1.47 ล้านคนครับมีการป้อนคำสั่งใช้งานหรือว่า prompt แล้วกว่า4ล้าน prompt โดยมีประชาชนที่เรียนจบบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งแล้วจำนวน722,030 users ได้รับใบประกาศนียบัตรเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขแล้วจำนวน 113,758 users สำหรับหลักเกณฑ์ในการคำนวณ pay per active user จะต้องคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงซึ่งนิยามของคำว่าผู้ใช้งานจริงนั้นหมายถึงผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้อย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนโดยจะจ่ายเงินในอัตรา 24.6951 บาทต่อคนต่อเดือนและมีการกำหนดว่าผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่จะต้องใช้งานบริการแพลตฟอร์ม Generative AI โดยเข้าเรียนในระบบและมีคะแนนสะสมในแต่ละเดือนตามเกณฑ์ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการคือประชาชนทั่วไปและผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน AI เพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเข้าใจและใช้เป็นผ่านการทดลองใช้งานจริงควบคู่กับการเรียนรู้สำหรับการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่18สิงหาคมก่อนเปิดการใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคมโดยได้แจ้งหน่วยงานราชการทั้งหมดเพื่อให้สร้างการรับรู้โดยทั่วไปในวงกว้างและเป็นเรื่องปกติของหน่วยงานรัฐที่จัดทำโครงการเพื่อต้องการสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงบุคลากรภาครัฐและประชาชนนอกจากนี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมยังได้ชี้แจงกรณีโลกออนไลน์อ้างว่าโครงการไทย AI Passport นำ AI รุ่นเก่ามาให้บริการยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมโดยแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำมากกว่า30โมเดลซึ่งมีหลายระดับและหลายรุ่นเพื่อรองรับรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน
0: มาดูเรื่องไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะคะกันยายนแล้วเป็นเดือนสุดท้ายค่ะของโครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนตรวจสอบวงเงินคงเหลือแล้วก็ใช้สิทธิ์เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วก็กระจายรายได้ลงสู่เศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีประชาชนได้รับสิทธิ์26,46,23 คนและร้านค้าเข้าร่วมโครงการ1,192,565 รายทั่วประเทศสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสะสมไปแล้วสูงถึง 138,379 ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลสนับสนุน 79,505 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 76,604 ล้านบาทแล้วก็ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,901 ล้านบาทเมื่อเจาะลึกลงไปค่ะที่หมวดหมู่ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็พบว่าเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า 5,156 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคยุคใหม่ซึ่งโครงการนี้มีส่วนช่วยเพิ่มช่องทางการขายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่โครงการนี้ก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งขอให้ประชาชนวางแผนการใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการค่ะ
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจปากท้องกันครับ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: เริ่มในช่วงเศรษฐกิจนะครับมาดูข่าวนี้ครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายกระดับความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญาไทยเกาหลีใต้เตรียมลงนาม MOU ฉบับใหม่เสริมโอกาสผู้ประกอบการไทยรองรับ AI และเศรษฐกิจดิจิทัลครับนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์รุกหารือทวิภาคีกับนายชองยอนอูปลัดกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเดินหน้าจัดทํา MOU ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาฉบับใหม่ให้สอดรับกับบริบทเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่การสร้างสรรค์การคุ้มครองการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้ง AI และ IP Finance ตั้งเป้าหมายการลงนาม MOU ฉบับใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ขณะที่ปลัดกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเห็นด้วยกับฝ่ายไทยครับว่า MOU จะเป็นเครื่องมือสำคัญสานต่อความร่วมมือส่งเสริมระบบนิเวศทรัพย์สินทางปัญญาของทั้งสองประเทศทางนี้ได้เน้นย้ำว่าจะทำงานร่วมกับฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถลงนาม MOU ฉบับใหม่ได้ภายในเวลาที่กำหนดตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเพื่อขยายความร่วมมือในมิติอื่นอาทิการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันเข้าถึงแหล่งเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: กรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของบริษัท CPF จำกัดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% แยกตามคุณภาพและชนิดของข้าวโพดอย่างชัดเจนขณะที่กำลังการผลิตอาหารสัตว์ของโรงงานก็สอดคล้องกับสต็อกของสินค้าและปัจจุบันยังสามารถรองรับข้าวโพดได้เพิ่มเติมกำลังการผลิตนอกจากนี้ยังไม่พบปัญหารถติดคิวรอรับซื้อบริเวณหน้าโรงงานโดยบริษัทใช้ระบบให้ผู้ที่จะนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาจำหน่ายลงทะเบียนจองล่วงหน้าเพื่อบริหารจัดการปริมาณผลผลิตไม่ให้รถบรรทุกมาจอดรอสะสมหน้าโรงงานซึ่งช่วยลดความแออัดแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้จำหน่ายนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องหากพบการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามประกาศหรือว่าหลักเกณฑ์ของทางราชการจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความสมดุลให้กับทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะ
0: คณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาในหัวข้อปรับกกพ.เสริมแกร่งกฟผ.เพิ่มรายได้รัฐลดรายจ่ายประชาชนรับฟังมุมมองการปรับโครงสร้างองค์กรด้านพลังงานของประเทศนะครับเพื่อกำกับดูแลราคาพลังงานให้เป็นธรรมครับนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวในงานสัมมนาปรับกกพ.เสริมแกร่งกฟผ.เติมรายได้รัฐลดรายจ่ายประชาชนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรโดยนายพีรพันธ์ระบุว่าจำเป็นต้องทบทวนบทบาทของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ควรควบรวมให้เหลือหน่วยงานเดียวเพื่อสร้างความเป็นทำด้านราคาพลังงานและค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนครับด้านนางรสนาโตศิตรกูลประธานอนุกรรมการด้าน

0: บริการสาธารณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ค่าไฟเท่านั้นนะครับแต่ครอบคลุมไปถึงค่าพลังงานและสาธารณูปโภคทั้งระบบซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตการขาดกลไกควบคุมและกำกับดูแลที่ดีทำให้ภาคเอกชนได้ประโยชน์แต่ภาคประชาชนกลับต้องแบกรับค่าใช้จ่ายภาครัฐจึงควรกำหนดเพดานกำไรของเอกชนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมขณะที่นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะรองประธานคณะกรรมการการเงินสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าโครงสร้างพลังงานของประเทศกำลังเอื้อให้กลุ่มทุนเอกชนครับยกตัวอย่างกรณีกฟผ.มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าลดลงเหลือเพียง 31% เนื่องจากรัฐไม่ได้ลงทุนเพิ่มเติมและให้เอกชนเข้ามารับงานต่อคณะกรรมการได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและประชาชนเพื่อผลักดันแก้ไขกฎหมายโครงสร้างพลังงานควบรวมกฎหมายและองค์กรกำกับดูแลระหว่างกกพ.และกพช.ให้มาอยู่ภายใต้หน่วยงานอิสระเช่นเดียวกับโครงสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมแก้ไขปัญหาราคาพลังงานและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน
1: บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะคะจัดงาน BEM Care 2026 Health Station เปลี่ยนเมโทรมอล MRT สถานีสวนจตุจักรให้เป็น Health Station ให้คนเมืองเข้าถึงบริการและความรู้ด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นโดยนายอนวัฒน์สุวรรณฤทธิ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนกล่าวว่า BM ค่ะต้องการขยายบทบาทของระบบขนส่งมวลชนจากพื้นที่สำหรับการเดินทางสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองสร้างความตระหนักรู้การป้องกันโรคและคัดกรองความเสี่ยงตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงาน BM Care 2026 Health Station จตุจักรโดยไฮไลท์สำคัญของงานนี้ค่ะก็คือการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองฟรีด้วยรถโมบายสโตรกยูนิตจากศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชจำนวน150สิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปขณะเดียวกันก็ยังมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์สำหรับผู้ที่มีอายุ 15-65 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลปิยเวชแล้วก็โรงพยาบาลในเครือบางประกอบรวม 3,000 สิทธิ์มีบริการตรวจคัดกรองสุขภาพทั้งโรคต้อหินและก็ความผิดปกติของดวงตาตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินความเครียดตรวจระดับน้ำตาลแล้วก็วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายรวมถึงกิจกรรมออกกำลังกายโภชนาการแล้วก็การดูแลสุขภาพกายใจด้วยพี่น้องประชาชนสามารถร่วมงานได้นะคะที่เมโทรมอล MRT สวนสถานีสวนจตุจักรทางออก2และ3จนถึงวันที่6กันยายนนี้ค่ะ
0: ไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings สะท้อนบทบาทและศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกนะครับติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ

การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวที

0: นี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวข้าม NBT กันต่อค่ะ

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาทั่วมาครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
2: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: ุ๊กแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยฮะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก
2: ดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชก่อนพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเกิดขึ้นจากแผนการขยายพื้นที่โรงพยาบาลโดยมีการจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมกว่า7ไร่เพื่อรองรับการก่อสร้างและการขยายบริการทางการแพทย์เน้นการเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงรองรับการส่งต่อและดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้เมื่อวันที่29กรกฎาคม2569สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานชื่ออาคารทั้งสองหลังดังนี้อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพประทานชื่อว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุร้อยพรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพประทานชื่อว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชหรือชื่อเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมประมาณ29ไร่เปิดให้บริการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503ต่อมาได้รับประทานพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมในโอกาสฉลองพระชนมายุ100พรรษา26มิถุนายน2470โดยปัจจุบันค่ะโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ขนาด304เตียงแต่เปิดให้บริการจริง272เตียงให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอุบัติเหตุฉุกเฉินอายุรกรรมศัลยกรรมสูติกรรมกุมารเวชกรรมกระดูกจัดสุและก็ทันตกรรมตลอดจนมีบริการเฉพาะทางที่ทันสมัยอย่างเช่นหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์โดยโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารหลังใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไป
3: ทายาทและลูกศิษย์ร่วมกันจัดงาน122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพื่อร่วมสืบสานมรดกนาฏศิลป์ไทยเปิดเวทีเยาวชนเรียนรู้ศิลปะการรำไทยครับที่นิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางมีการจัดกิจกรรม122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิล

0: ปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ประจำปี2528เพื่อรำลึกถึงคุณูปการและผลงานของท่านผู้หญิงแพ้วผู้มีบทบาทวางรากฐานวงการนาฏศิลป์ไทยและอุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูตลอดจนประดิษฐ์และสร้างสรรค์ท่ารำตามแบบแผนราชสำนักอันเป็นรากฐานสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมไทยผู้เข้าร่วมมีทั้งทายาทลูกศิษย์และบุคคลสำคัญเช่นนางเพชรพริ้งสารสินหลานสาวท่านผู้หญิงแพ้วนายไพโรจน์ทองคำสุขเลขาธิการศิลปากรสมาคมข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีตกรมศิลปากรอุปนายกศิลปากรสมาคมและผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ตลอดจนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆภายในงานมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการการแสดงนาฏศิลป์นิทรรศการประวัติและผลงานของท่านผู้หญิงแพ้วซึ่งจะจัดแสดงณห้องสมุดนิทรรศการนิทัศน์รัตนโกสินทร์ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมรวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์ไทยในวันที่13ตุลาคมโดยเชิญศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วมาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการร่ายรำให้ผู้สนใจได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง
1: ในปีนี้เนี่ยค่ะเราเน้นในเรื่องของผลงานของท่านที่ท่านได้ประดิษฐ์ท่ารำมาตลอดเวลาที่มาทำงานรับราชการที่กรมศิลปากรนะคะโดยที่เราได้รวบรวมผลงานถึง122ผลงานซึ่งจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นี่คือส่วนหนึ่งของผลงานของท่านที่ท่านได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์นะคะแล้วก็เป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่และรับการแสดงอยู่มากมายนะคะ
0: ท่านผู้หญิงแพ้วมีพื้นฐานการศึกษานาฏศิลป์จากราชสำนักและโรงเรียนสวนกุหลาบก่อนติดตามสามีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการทูตทำให้มีโอกาสได้เห็นรูปแบบการแสดงของประเทศต่างๆและนำมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานการจัดกิจกรรม122ปีชาตการจึงไม่ได้เป็นเพียงการรำลึกถึงผลงานของศิลปินแห่งชาติแต่ยังเป็นพื้นที่ส่งต่อความรู้สู่คนรุ่นใหม่เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยได้รับการอนุรักษ์พัฒนาและสืบทอดต่อไป
2: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานสีสันไทย Colors of Thai ต่อเนื่องเป็นปีที่2ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยภายในงานค่ะได้เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการชุมชนศิลปินและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทุกภูมิภาคสามารถทำการนำแสดงมานำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเช่นลิเกสอนรามน้ำเพชรคอนเสิร์ตดนตรีต่างๆลูกทุ่งโรงเรียนมัธยมเทศบาลนคร6อุดรธานีพร้อมจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นกว่า60ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอีกกว่า100ร้านค้าวางสร้างโอกาสและก็รายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและจากการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนที่มาเดินชมงานได้เรียนรู้อย่างเช่นการตอกหนังใหญ่การร้อยลูกปัดโนราการทำเครื่องประดับศีรษะล้านนาการทำพวงกุญแจเครื่องดนตรีอีสานการแกะสลักรูปหนังตะลุงและการเขียนสีหัวโขนเป็นต้นค่ะตลอดจนการแสดงจากศิลปินและก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมมรดกอย่างวันนี้นะคะมีการแสดงดนตรีสากลโดยกรมศิลปากรด้านประชาชนที่มาเดินเยี่ยมชมงานก็บอกนะคะว่าภายในงานค่ะมีสินค้าแล้วก็การแสดงรวมถึงกิจกรรมให้เลือกชมหลากหลายทีเดียวซึ่งสามารถถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยผ่านเอกลักษณ์ของชิ้นงานและรสชาติของอาหารได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีราคาที่สัมพันธ์กับคุณภาพรู้สึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและก็รักษาให้คงอยู่ต่อไป
3: แต่ละภาคแต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็แตกต่างหลายๆอย่างค่ะคืออย่างเป็นพวกเงินเป็นพวกศิลปะการวาดเขียนอย่างเงี้ยคืออันนี้คือแบบเอากาแฟปกติเราก็มิกซ์ใช้แค่สอนแล้วพวกสีทำอันนี้ก็แตกต่างกันไปคือต้องเอากาแฟไหมคะฝีมือต้องฝีมือแบบล้วนๆของวัฒนธรรมไทยเราค่ะถ้าใครมีโอกาสมาที่เมืองทองงานของ
4: สีสัน
3: ไทยใช่ไหมคะค่ะของกระทรวงวัฒนธรรมไทยถ้าใครมีโอกาสมาเชิญเลยนะคะมีทุกอย่างค่ะที่พวกคุณต้องการค่ะ
4: งานแสดงก็มีทุก
3: พวกเครื่องประดับมีพวก

0: ขียนอะไรหลายๆอย่างค่ะอันนี้ยังเดินยังไม่ดูยังไม่ทั่วเลย
1: รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยูนิคดีค่ะมันด้วยความที่แบบมันเป็นเรื่องภูมิปัญญาด้วยเนาะใช่ก็แบบคือมันก็จะผสมผสานแบบความเป็นภูมิปัญญาความเป็นศิลปวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นออกมาในชิ้นงานด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: ค่ะแล้วเราเดินงานนี้เราชอบโซนไหนที่สุดไหม
1: ชอบที่เป็นเครื่องประดับเงินค่ะเพราะว่าปกติก็ใส่เครื่องประดับเงินอยู่แล้วใช่ค่ะรู้สึกว่าคุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกอย่างที่พูดไปตอนต้นว่าฝีมือของคนที่ทำอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบเขาก็ช่ำชองด้วย
3: ก็คิดว่าทุกท่านนะคะที่มีเวลาก็พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่จะมาให้เราได้ซึมซับของดีๆของประเทศไทยนะคะทุกอย่างเลยนะคะค่ะ
4: มีข้อมูลนั้นน่าตกใจนะครับมาจากการตรวจสุขภาพเชิงรุกของคนกรุงเทพครับพบว่ามีอัตราเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าสูงวันนี้กรุงเทพมหานครก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Power to Live ครั้งที่2ประจำปี2026รณรงค์วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกเตรียมยกระดับระบบ Bangkok Minds ดูแลสุขภาพจิตครับนางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดงาน Power to Live ครั้งที่2ประจำปี2026รณรงค์วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการฆ่าตัวตายและการดูแลสุขภาพจิตตลอดจนสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการกระจายช่องทางการช่วยเหลือโดยเฉพาะสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตโดยกทม.ได้เร่งพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มชื่อว่า Bangkok Minds ซึ่งเป็นข้อมูลระบบข้อมูลสุขภาพใจควบคู่กับการเชื่อมโยงบริการดูแลสุขภาพจิตออนไลน์ระบบ AI DMind เพื่อให้คนกรุงเทพเข้าถึงช่องทางประเมินและส่งต่อการรักษาผ่านแอปพลิเคชันสุขภาพหมอกทม.โดยมีระบบ AI ประเมินความเสี่ยงหากพบเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดงหรือมีความเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงระบบจะแจ้งเตือนไปยังนักจิตวิทยาเพื่อติดต่อกลับให้คำปรึกษาทันที
5: ถ้าเป็นปัญหาน้อยๆก็จะมีคำแนะนำหรือปัญหาปานกลางขึ้นมาที่จะต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญก็จะมีคำแนะนำว่าให้ไปโรงพยาบาลหรือให้ไปคลินิกจิตเวชที่เรามีอยู่ในศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ถ้าเลเวลมันสูงขึ้นเป็นเคสแดงนะคะแดงนี่คือหมายถึงว่าอาจจะมีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายหรืออะไรอย่างนั้นน่ะเราก็จะมีมันจะมีการอเลิร์ตไปที่คนที่อยู่เวรเรามีนักจิตวิทยาที่อยู่เวรอยู่นะคะซึ่งพอได้อเลิร์ตตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการโทรกลับคอแบ็กกลับไปที่คนที่สกรีนนิ่งตรงนั้นนะคะแล้วก็ให้การดูแลช่วยเหลือไม่ว่าจะให้คำปรึกษาแต่ถ้าแรงรุนแรงมากก็จะมีระบบเข้าไปในระบบของเราคือเรื่องของเอราวัณซึ่งอาจจะต้องชาร์จหรือเข้าพื้นที่
4: ทั้งนี้จากข้อมูลการตรวจสุขภาพเชิงรุกของคนกรุงเทพพบว่าคนกรุงเทพมีอัตราเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าสูงถึง 6% นะครับซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่อยู่ที่ 2.7% และกลุ่มที่พบความเสี่ยงสูงสุดก็คือเด็กและเยาวชนช่วงอายุ 15-34 ปีจึงต้องเร่งสร้างระบบดูแลโดยเฉพาะในโรงเรียนสังกัดกทม.ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะครูให้สามารถคัดกรองและให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้
6: คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงการบูลลี่ในโรงเรียนที่อาจจะมีพฤติกรรมเริ่มต้นมาจากคำล้อเลียนหรือว่าการแซวกันหรือว่าการแกล้งกันที่ผู้กระทำเองเป็นฝ่ายมองว่าเป็นเพียงเรื่องสนุกแต่สำหรับเด็กที่ตกเป็นเป้าหมายการถูกกระทำซ้ำๆอาจจะค่อยๆบั่นทอนความมั่นใจสะสมเป็นความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าภาวะซึมเศร้าในที่สุดบางกรณีค่ะอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเองหรือว่าทำร้ายผู้อื่นทีมข่าวสังคม NBT ค่ะพาคุณผู้ชมไปถอดรหัสจิตวิทยาเด็กกับคำอธิบายจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นค่ะถึงต้นตอของพฤติกรรมบูลลี่สัญญาณเตือนที่คนรอบข้างไม่ควรมองข้ามและวิธีการที่พ่อแม่ครูรวมไปถึงเพื่อนๆนะคะสามารถช่วยกันตัดวงจรความรุนแรงก่อนที่จะบานปลายสายเกินไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: การกระทำของคนเราเนี่ยมันจะมีเกิดจากหลายๆเหตุผลค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวของเขาเองค่ะเขาอาจจะเกิดมาเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนใจร้อนนะคะคือเด็กแต่ละคนเกิดมานิสัยไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกประกอบกับการดูแลนะคะประสบการณ์ที่เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาถูกเรียกว่าอาจจะถูกความรุนแรงในครอบครัวหรือเปล่ามันก็เหมือนถูกแกล้งเช่น

0: ันนะคะพี่น้องแกล้งกันไปแกล้งกันมาได้มีการจัดการที่เหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าถูกตามใจจนเกินไปหรือเปล่าจนเข้ามาโรงเรียนค่ะบรรยากาศในโรงเรียนมีใครเคยทําเขาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเขาเรียนรู้ว่าถ้าเขาทําเนี่ยปลอดภัยนะคะคือเป็นคนทําดีกว่าเป็นคนถูกทําหรือเปล่า
1: คำถามสำคัญอาจไม่ใช่แค่ทำไมเด็กคนนี้ถึงบูลลี่คนอื่นแต่ต้องย้อนกลับไปถามว่าเขาเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์และความรุนแรงมาจากไหนเพราะในมุมจิตวิทยาพฤติกรรมการก้าวร้าวของเด็กไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวแต่อาจเป็นผลจากหลายปัจจัยตั้งแต่อุปนิสัยประสบการณ์ที่พบเจอรูปแบบการเลี้ยงดูความสัมพันธ์ในครอบครัวไปจนถึงสิ่งที่เด็กเรียนรู้จากสังคมรอบตัวรวมไปถึงสังคมออนไลน์แต่ในอีกด้านหนึ่งเด็กที่ถูกบูลลี่อาจไม่ได้ร้องไห้ให้เราเห็นบางคนเลือกเงียบบางคนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและบางคนค่อยๆเปลี่ยนไปจากเด็กที่เคยร่าเริงกลายเป็นเด็กที่ไม่อยากไปโรงเรียนจากเด็กที่เคยพูดคุยกลายเป็นคนที่แยกตัวจากเด็กที่เคยมีสมาธิกลายเป็นคนที่เรียนไม่รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นพฤติกรรมวัยรุ่นทั่วไปแต่บางครั้งมันคือสัญญาณขอความช่วยเหลือ
0: สัญญาณที่เราจะเห็นชัดๆเนี่ยอาจจะมีอยู่4ด้านนะคะ1ค่ะด้านร่างกายเลยคือเขาอาจจะปวดหัวนอนไม่หลับปวดท้องเอา2เรื่องของพฤติกรรมเช่นเงียบไปเลยเมื่อก่อนเคยคุยเคยร่าเริงแต่สายตอนนี้เงียบเชียวนะคะแยกตัวร้องไห้นะคะหรืออาจจะพูดว่าไม่อยากไปโรงเรียนข้อ3ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะก็ชัดๆค่ะอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายหรือเปล่าหงุดหงิดง่ายหรือเปล่าแล้วก็ถ้าสังเกตง่ายๆก็เป็นเรื่องของการเรียนมันจะไม่มีสมาธิค่ะเพราะว่าจะมัวแต่กังวลเพราะฉะนั้นอาจจะทำงานไม่เสร็จการเรียนตกต่ำงานค้างเต็มไปหมดเลยรวมถึงมันอาจจะมีส่วนใหญ่แล้วจะมีคำพูดค่ะไม่อยากไปโรงเรียนอยากนอนแล้วไม่ตื่นเลยหรือว่าโกรธคนนี้มากอยากแก้แค้นคนนี้มากจริงๆแล้วมันจะมีอะไรบอกอยู่ล่ะคะ
1: เมื่อผู้ปกครองหรือครูจับสัญญาณความผิดปกติได้ด่านแรกที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การสั่งสอนหรือรีบหาทางออกให้กับเด็กแต่คือการรับฟังอย่างเข้าใจเพราะบ่อยครั้งวิธีแก้ปัญหาแบบผู้ใหญ่อาจจะไม่ใช่ทางออกที่เด็กสามารถทำได้จริงในสถานการณ์นั้น
0: จริงๆแล้วช่วยได้อย่างมหาศาลค่ะนั่นคือการที่เข้าไปสอบถามและรับฟัง
2: รับฟังจริงๆ
0: รับฟังจริงๆสำคัญมากนะคะเพราะว่าบางครั้งเราไปถามเสร็จปุ๊บเป็นยังไงอ๋อโดนเพื่อนแกล้งก็เนี่ยออนแอร์อย่างนี้ถึงได้โดนแกล้งทำไมไม่สู้กลับไปเลยล่ะเขาด่ามาแล้วก็ด่ากลับสิคือบางครั้งพอเราเสนอทางออกที่เป็นทางออกของเราเนี่ยมันไม่ตรงกับเขาค่ะคือบางทีมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังก่อนว่าชีวิตมันแย่ขนาดไหนให้เข้าใจก่อนและถึงเวลาก็ค่อยมาตกลงกันว่าเอ้ยทางไหนมันจะเป็นทางที่มันดีที่สุด
1: และนี่คือจุดที่การแก้ปัญหาบูลลี่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองเพราะการแก้ปัญหาแบบจับคู่ให้เด็ก2คนมาปรับความเข้าใจกันอาจจะไม่เพียงพอเพราะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนจริงๆคือวัฒนธรรมของทั้งพื้นที่
0: จริงๆบูลลี่ต้องทำเป็นระบบนะคะเราจะไม่มาว่าคนนี้แกล้งดูแลคนนี้คนนี้ถูกแกล้งดูแลคนนี้จริงๆเราต้องทำกับทุกคนค่ะหลักก็คือเราอยากให้บรรยากาศของโรงเรียนเนี่ยมีความชัดเจนเลยค่ะว่าทุกคนไม่ยอมรับเรื่องการบูลลี่เราจะบอกเลยค่ะว่าเด็กที่อยู่เฉยๆกรุณามาเป็นคนที่ช่วยปกป้องคนที่ถูกบูลลี่คือถ้าเราแก้ทีละคู่เนี่ยโอ้โหแก้ทั้งชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหมดยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วทั้งหมดร่วมมือร่วมแรงกันเนี่ยกลุ่มที่รังแกคนอื่นมันมีนิดเดียวค่ะ
1: การยุติปัญหารังแกบูลลี่ในโรงเรียนไม่ใช่งานที่ง่ายหากแต่ต้องอาศัยการประสานมือกันอย่างเป็นระบบการอาศัยความเข้าใจทางจิตวิทยาการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของโรงเรียนคือหัวใจของการตัดวงจรการบูลลี่เพื่อสกัดปัญหาตั้งแต่ต้นไม่ให้บานปลายไปสู่ความสูญเสียในอนาคต
3: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ครับ
4: สวัสดีครับThank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nakavisut. We begin tonight with a warning for communities along the Mekong River as four northern
2: Provinces, northeastern provinces are being urged to closely monitor rising water levels amid the risk of riverbank flooding.The Office of the National Water Resources says Mekong River water levels are expected to rise by around 2 to 4.8 meters through September 6th, potentially exceeding critical levels in some areas. The provinces at risk are Nong Cai, Bung Kan, Nakhon Pathom, and Mukdahan, particularly low-lying communities along where drainage into the river may be restricted. The rising levels are linked to heavy rainfall upstream, with the monsoon.Trough and southwest monsoon expected to bring more heavy to very heavy rain to northern and northeastern Thailand between September 5th and September 7th. As of today, water levels at all four monitored Mekong stations have increased but remain below the riverbank. At Kong Tiam, levels rose by 21 centimeters, leaving the water 2.29 meters below the bank, while Mukdahan saw a 12 centimeter increase.With levels still 2.75 meters below the bank. Authorities are urging residents in riverside and low-lying areas to monitor updates closely and remain prepared for possible flooding. The government is stepping up efforts to reform Thailand's bureaucracy, with Deputy Prime Minister Pakorn Ninprapan outlining plans to use technology, streamline procedures, and amend outdated laws to make public services more efficient.Speaking on the new talk with the Anutin Cabinet program on NBT, Deputy Prime Minister Pakorn Ninprapan said Thailand risks losing its competitiveness if the bureaucracy fails to keep pace with global changes. He identified three key areas for reform, namely adjusting the government workforce, reducing unnecessary procedures, and using technology, including artificial intelligence, to improve efficiency.Mr. Pakorn said each government agency should review its responsibilities and identify tasks that can be streamlined or supported by technology before gradually adjusting staffing levels.
5: ในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนหลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลด
6: ครับ
5: วิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทน
6: ครับ
5: อันที่สองคือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะ
6: ครับ
5: ทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
6: ัน
5: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2: The government is promoting digital government and open government initiatives to make public services more transparent and accessible. Fast-track services could also be introduced for people who need quicker processing, with legally permitted additional fees used to improve the system and reduce incentives for corruption.The government is also working with the private sector through public-private committees to review laws and remove regulatory obstacles with the aim of reducing paperwork, simplifying procedures, and allowing people to track the progress of their requests.The Digital Economy and Society Ministry is promoting the use of artificial intelligence in agriculture, with a new initiative in Surin Province aimed at helping farmers increase the value of their produce and strengthen the competitiveness of Thai organic farming.Digital Economy and Society Minister Chaitanok Thitchop opened Future of Organic Farming events, bringing together government agencies, the private sector, educational institutions, farmers and agricultural technology businesses to promote digital skills and access to new technologies. Minister Chaitanok said AI will not replace farmers.But will serve as a tool to improve accuracy, reduce risks, and increase incomes. Applications include analyzing soil conditions, managing water resources, forecasting weather, detecting crop diseases, using drones, and analyzing production data. The ministry aims to develop Surin as a model for digital organic farming that covers the entire production chain.

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

เอาต่างประเทศคำนี้นะคะเริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐชี้ว่าการทำสงครามกับอิหร่านเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับสหรัฐถึงแม้ว่าจะยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวถึงสงครามกับอิหร่านว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับสหรัฐโดยเขามองสถานการณ์นี้เป็นความขัดแย้งทางทหารไม่ใช่เรื่องใหญ่เนื่องจากมีการโจมตีเป็นระยะเท่านั้นไม่ใช่การสู้รบต่อเนื่องพร้อมกับเปรียบเทียบจำนวนทหารอเมริกัน18นายที่เสียชีวิตในความขัดแย้งดังกล่าวกับสงครามเวียดนามและอัฟกานิสถานซึ่งดำเนินมานานหลายหมื่นนายอย่างไรก็ตามทรัมป์ยอมรับว่าการสูญเสียทหารทั้ง18นายถือเป็นการสูญเสียที่มากเกินไปขณะเดียวกันทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐอาจโจมตีภูเขาพิกแอ็กซ์หรือว่าคูเอโกลังกัสลาในอิหร่านเร็วๆนี้หลังจากถูกจับตาว่าพื้นที่ใต้ดินบริเวณภูเขาแห่งนี้อาจเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งยังไม่ตกเป็นเป้าการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลโดยมีการป้องกันอย่างแน่นหนาและก็มีอุโมงค์ใต้ดิน2แห่งที่ฝังอยู่ลึกลงไปใต้ภูเขา

0: รัสเซียอย่างเหมาะสมและสร้างผลกระทบที่ชัดเจนด้านหน่วยงานความมั่นคงยืนยันในเวลังเป้าทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย53คนและบาดเจ็บอีก130ข้อจำกัดด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างหนัก
1: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียเริ่มน่าวิตกนะคะหลังจากที่หลายจุดนั้นลุกลามเข้าใกล้เขตพื้นที่นูซันตาราเมืองหลวงแห่งใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเรียกร้องให้รวมถึงการทำฝนเทียมแล้วก็การใช้เครื่องพิสูจน์ในเขตเมืองหลวงใหม่อยู่ที่อุทยานป่าบูกิตสุฮาโต้ที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากใจกลางนูซันตาราประมาณ50กิโลเมตรทางนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญกับฤดูแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าขณะที่ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราได้เผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 458,000 ไร่
0: รัฐบาลมาเลเซียในรัฐสารวักหลังสถานการณ์หมอกควันรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ค่าพุ่งเกินระดับ500ซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้ถึงมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนโดยวิกฤตหมอกควันครั้งนี้เกิดจากผลกระทบจากควันไฟที่พัดมาจากไฟป่าในพื้นที่กาลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเบื้องต้นมาเลเซียได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการทำฝนเทียมต่อเนื่องกัน3วันซึ่งนอกจากจะเป็นการลดหมอกควันแล้วยังเป็นการเติมน้ำลงในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งในเขื่อนที่ใช้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
1: ไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคงตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินว่าการปะทุของภูเขาไฟกลากระตัวในอินโดนีเซียจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่ส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นหรือไม่อย่างไรก็ตามจนถึงเวลา 6:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลอย่างชัดเจนในประเทศเกิดการปะทุรุนแรงเมื่อวานนี้ซึ่งส่งผลให้ลาวาและเท่าฐานพวยพุ่งใส่ภูเขาไฟอยู่ที่ระดับ3และกำหนดเขตห้ามเข้าในรัศมี3กิโลเมตรจากปากปล่องเพื่อความปลอดภัย
0: เมื่อวานนี้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติรับรองการปรับเปลี่ยนแผนที่โลกให้สะท้อนขนาดที่แท้จริงของทวีปแอฟริกาได้แม่นยำยิ่งขึ้นตามข้อเสนอของประเทศโตโกหลังแผนที่เมอร์เคเตอร์ถูกวิจารณ์ว่าบิดเบือนขนาดทวีปครับรายงานระบุว่ามติดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนจากชาติสมาชิก164ประเทศรวมถึงฝรั่งเศสและอังกฤษในขณะที่สหรัฐเป็นประเทศเดียวที่คัดค้านและมี6ประเทศงดออกเสียงแม้มตินี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ก็จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแผนที่ที่สถาบันต่างๆทั่วโลกนำไปใช้ทั้งนี้แผนที่เมอร์เคเตอร์ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายมาตั้งแต่ศตวรรษที่16ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างยาวนานว่าแสดงขนาดของแอฟริกาเล็กกว่าความเป็นจริงทำให้แอฟริกาดูมีขนาดใกล้เคียงกับเกาะกรีนแลนด์ทั้งที่ในความเป็นจริงมีพื้นที่ใหญ่กว่าถึง14เท่า
1: เกิดระเบิดรุนแรงขึ้นบริเวณพื้นที่เก็บพลุดอกไม้นะคะภายในค่ายทหารในเมืองเวซาของโบลิเวียห่างจากกรุงลาปาสเมืองหลวงไปประมาณ30กิโลเมตรโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ81คนและสูญหายอีก7คนนอกจากนี้แรงระเบิดค่ะยังทำให้กระจกบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงหลายสิบหลังแตกกระจายและเศษซากนั้นปลิวว่อนขณะที่กลุ่มควันสีดำก็พวยพุ่งหนาทึบเหนือบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ระดมกำลังทีมแพทย์และตำรวจเข้าช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลด้านหน่วยดับเพลิงเตือนว่า150เมตรส่วนสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดนั้นยังอยู่ในระหว่างการสอบสวน
0: ช่วงรู้รอบโลกกับอมรวันนี้จะเป็นประเด็นไหนไปติดตามจากอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่พูดถึงจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยนิยมชมชอบในการเดินทางไปเที่ยวกันมากครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงเฉพาะชาวไทยนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นล้นหลามไปด้วยนักท่องเที่ยวครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยทราบกันดีเพราะว่าใน TikTok หรือว่าในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับที่เราใช้ในการสื่อสารกันก็มีการลงภาพลงเรื่องราวเกี่ยวกับคนต่างชาติที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะถูกคนญี่ปุ่นซึ่งไม่พอใจเนี่ยเป็นการเขาก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรนะครับเพียงแต่อาจจะเดินชนหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็คาดคะเนกันนะครับว่าปัญหาของเงิน

0: พราะว่าขณะนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าดอลลาร์และก็ว่าได้นะฮะเรียกว่าต่ำสุดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นยิ่งงกลากคือเอาละครับไม่ขออยู่อย่างเดียวนะฮะคือจะอยู่ยาวกันไปเลยนะครับคือหมายความว่าไม่ใช่แค่พักผ่อนหรือว่าไปพักอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นแต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งเนี่ยมองญี่ปุ่นเป็นแหล่งพักพิงเป็นที่อยู่อาศัยระยะยาวมีบางคนเนี่ยไปอยู่ในประเทศนี้นะครับต่อวีซ่าเป็นนักเรียนเป็นการทำงานเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการที่ญี่ปุ่นก็เปิดกว้างพอสมควรแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันพอที่จะเลิกได้แล้วนะฮะเรียกว่าการใจดีหรือว่าการเปิดโอกาสต่างๆเนี่ยมันถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะทางญี่ปุ่นเนี่ยคิดว่าอดกั้นหรือว่าทนต่อไปไม่ได้ทั้งแรงกดดันจากประชาชนแล้วก็แรงกดดันจากพรรคฝ่ายค้านนะฮะซึ่งหมายถึงว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแต่ว่าเป็นพรรคที่ออกจากขวาจัดนิดนึงนะครับก็มีความรู้สึกว่าเป็นการต่อต้านแล้วก็เป็นการประท้วงเกี่ยวกับเรื่องของที่พรรคอาศัยครับแล้วก็เรื่องราวเนี่ยทางนายกหรือการสมัครวีซ่าที่อาจจะมากกว่าเดิมประมาณ20เท่าก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างเดิมเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับอัตราแต่ว่าตัวเลขที่ CNN ได้รายงานมาเนี่ยนะครับบอกว่าค่าต่อวีซ่าหรือว่าค่าสมัครวีซ่าในการที่จะอยู่ถาวรแบบบุคคลธรรมดานะครับประมาณ1,000 กว่าเหรียญนะครับ1,000 กว่าเหรียญเนี่ยมันก็ร่วมแสนบาทนะครับก็เป็นอันว่าคนที่เตรียมที่จะอพยพย้ายถิ่นไปยังประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมีความเรียกว่าอยู่ดีกินดีกันพอสมควรแล้วที่สำคัญก็คือจะต้องมีรายได้แล้วก็มีฐานะที่คอยจุนเจือกับรัฐบาลด้วยเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าแบกรับภาระไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเหมือนกับจะต้องดูแลบุคคลซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างๆค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นต่อไปนี้แม้แต่พวกผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยก็จะต้องจ่ายเพิ่มด้วยครับถ้าจะประกอบธุรกิจในญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมีค่าธรรมเนียมหรือว่ามีค่าปุ๋ยการอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับเรียกว่า$1,000ถึง$100,000ทีเดียวก็เรียกว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ซึ่งจะทำให้บรรดาผู้ที่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยอยู่กันไม่ค่อยได้อย่างเช่นชาวอินเดียชาวปากีสถานนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้ปิดตัวเองลงไปหลายร้านแล้วครับก็เป็นนั้นว่าญี่ปุ่นซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกับความสวยงามแล้วก็การที่ประชาชนมีความสุขนะครับวันนี้คนที่อยากจะไปอยู่ที่นั่นก็อาจจะต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับเพราะว่าความสุขที่ว่าเนี่ยมันลดน้อยถอยลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
1: ไปที่ฮ่องกงกันบ้างค่ะยังมีอาชีพปลูกโรงงิ้วด้วยไม้ไผ่ให้เห็นอยู่นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่นับวันนั้นเจริญหายไปเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: คนงานที่กำลังตั้งเสาไม้และผูกลำไม้ไผ่ยึดกันไว้จนขึ้นเป็นโครงคือการก่อสร้างโรงงิ้วสำหรับการแสดงงิ้วกวางตุ้งแบบดั้งเดิมโดยส่วนหนึ่งจะเป็นการจัดแสดงเพื่อให้เทพเจ้าได้ชมตามงานเทศกาลของชาวจีนโบราณนอกเหนือจากการแสดงให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบได้ชมไล่จีหมิงช่างก่อสร้างโรงงิ้วด้วยไม้ไผ่แห่งเกาะฮ่องกงวัย53 ปีบอกว่าการก่อสร้างโรงงิ้วแบบดั้งเดิมนี้เป็นงานที่ยากลำบากแต่ก็เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีการสืบสานต่อกันมากว่า100 ปีแล้วปัจจุบันเขายอมรับว่ามีความกังวลอย่างยิ่งที่ศิลปะการก่อสร้างอย่างที่เห็นอยู่นี้อาจจะสูญสลายหายไปซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความยากลำบากและมีกรรมวิธีปลูกสร้างที่ง่ายกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้คนงานที่ยังรักษางาน

0: อันแขนงนี้ไว้ในปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 30-40 คนเท่านั้นบนเกาะฮ่องกงจากเมื่อช่วงทศวรรษที่1980มีประมาณ130คนเขายังเสริมว่าความต้องการโรงนิ้วไม้ไผ่เพื่อใช้จัดแสดงตามเทศกาลประเพณีที่ลดน้อยลงก็มีส่วนทำให้ยุครุ่งเรืองของการก่อสร้างแบบนี้ถดถอยลงด้วยเช่นกันถึงกระนั้นเขาก็ยืนยันจะรักษางานสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่ต่อไปตราบที่เขายังทำไหวพร้อมกันก็จะฝึกฝนคนงานรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดงานฝีมือแขนงนี้ไล่จีหมิงบอกว่าการก่อสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่ไม่ใช่เรื่องที่เรียนรู้ยากแต่การที่จะประสบความสำเร็จในการก่อสร้างแต่ละครั้งขึ้นมายังมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคนานับประการทั้งสภาพอากาศน้ำหนักของวัสดุแสงแดดและฝนทำให้เวลาก่อสร้างเหลือระยะที่สั้นกระชั้นชิดเกินไปคนงานจึงต้องตรากตรำทำงานหนักแบบสู้แดดสู้ฝนอย่างวันนี้เขาและคนงานต้องทำงานกันต่อถึงฝนจะตกแต่ก็จะต้องทำโครงสร้างส่วนล่างให้เสร็จเพื่อที่จะได้ปีนขึ้นไปทำโครงในส่วนบนที่สูงขึ้นอีกเรื่องที่ไล่จีหมิงกล่าวถึงการที่มีคนมาสืบสานการสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่กันน้อยก็น่าจะเป็นเพราะรายได้ที่ไม่มากโดยในงานเทศกาลแต่ละงานที่มีการจัดขึ้นมาเจ้าภาพมักจะมีเงินไม่มากเช่นกันที่งานเทศกาลซามชานกัวหวังเป็นอีกงานหนึ่งที่มีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แต่งานแบบนี้ก็ไม่นิยมจ้างโรงนิ้วที่ปลูกขึ้นด้วยไม้ไผ่อีกต่อไปแล้วโดยเจ้าของงานได้ปรับรูปแบบงานให้ง่ายขึ้นลดความยุ่งยากจึงใช้วิธีเปิดโรงนิ้วที่สร้างขึ้นง่ายๆและในงานก็มีเพียงการเปิดให้ผู้คนเข้าไปกราบไหว้เทพเจ้ามีเชิดสิงโตเพียงเท่านั้นไล่จีหมิงยังได้กล่าวถึงการจัดเทศกาลฮ่าหวังที่เป็นการฉลองวันเกิดของเทพเจ้าฮ่าหวังว่าต้องใช้งบประมาณสูงระหว่าง 2-3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งรวมค่าก่อสร้างโรงนิ้วไม้ไผ่และค่าจ้างคณะงิ้วกวางตุ้งแต่บ่อยครั้งที่ผู้จัดงานไม่สามารถหาทุนได้มากขนาดนั้นจึงเป็นที่น่าเสียดายที่ทำให้คนงานต้องพลาดโอกาสหารายได้ไปด้วย
1: สภาพอากาศในช่วงนี้นะครับภาคเหนือและภาคอีสานก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนพายุโซนร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกก็ยังคงเกาะตัวอย่างต่อเนื่องติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ

วัสดีครับภาคเหนือและภาคอีสานช่วงนี้ยังต้องรับมือกับฝนที่ตกหนักมากกันอยู่นะครับส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเป็นบางพื้นที่ครับวันนี้ถึงวันที่8กันยายนนี้ครับประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและจะตกหนักมากที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางครับผู้ชมครับหลังจากที่พายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่ตอนใต้ของประเทศจีนไปแล้วนะครับแล้วก็สลายตัวไปแล้วแต่ว่าความคลุกกรุ่นของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกยังไม่หมดนะครับเพราะล่าสุดยังมีพายุลูกที่24ชื่อว่าพายุโซนร้อนกระวานซึ่งหมายถึงต้นกระวานถูกตั้งชื่อโดยกัมพูชากำลังเคลื่อนตัวไปยังตะวันออกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นไปยังหมู่เกาะริวกิวซึ่งมีเกาะโอกินาวาเป็นเกาะหลักนะครับเส้นทางของพายุยังวกไปวนมานะครับแต่ก็จะส่งผลกระทบต่อโอกินาวาทำให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงยาวไปจนถึงช่วงวันที่7กันยายนนี้พายุลูกนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยของเราแต่ใครที่มีแผนเดินทางไปญี่ปุ่นช่วงนี้ต้องเช็คสภาพอากาศรวมตะกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่

0: ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวกีฬากันบ้างวันนี้พบกับคุณอู่นิติพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มกันที่นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยญี่ปุ่นนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติและหญิง5คนโดยทีมผู้ฝึกสอนเน้นปารีส2024เจ้าเวฟวีรกำลังหลักลุ้นเหรียญในเอเชียนเกมส์ขณะเจ็บเล็กน้อยฝึกซ้อมอยู่ที่กรุงเทพเพื่อให้อยู่ใกล้กับฝ่ายแพทย์นะครับสมาคมกีฬายกน้ำหนักประเมินว่ายังไม่สามารถระบุจำนวนเหรียญที่ทีมไทยจะทำได้อย่างชัดเจนเพราะยังไม่เห็นรายชื่อนักกีฬาคู่แข่งชาติอื่นๆครบทั้งหมดคาดว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 2-3 เหรียญโดยมีจีนอินโดนีเซียเกาหลีเหนือเป็นคู่แข่งสำคัญ
4: ด้วยนักกีฬาทัพนักกีฬาเอเชียนเกมยกน้ำหนักของเราทุกคนนะครับในส่วนของเป้าหมายเนี่ยเรายังไม่สามารถบอกได้นะครับเนื่องจากว่าสตาร์ลิสต์คู่แข่งมันยังไม่ออกแต่เท่าที่ดูตอนนี้ที่เราส่งรุ่นไปที่ทาง OCA เนี่ยนะครับสหพันธ์ยกน้ำหนักในประสิทธิภาพและผลงานของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยของเราอีก
5: สำหรับเอเชียนเกมส์ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิกีฬายกน้ำหนักแข่งขันระหว่างวันที่23ถึง26 29กันยายนนะครับชิงชัยทั้งหมด16รุ่นแบ่งเป็นชาย8รุ่นและหญิง8รุ่นครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ประกาศรายชื่อ23นักเตะลุยศึกเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นแล้วครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ภายใต้การคุมทีมของโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนรายการนี้ฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามโดยจะแข่งแบบพบกันหมดนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์และอันดับ3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปครับรายชื่อฟุตบอลหญิงไทยชุดนี้นำโดยผู้รักษาประตูนะครับที่ชนันสดชื่นกองหลังก็จะมีพรพิรุณพิลาวันนะครับสุภาพรอินทรประสิทธิ์ชัชวันรอดทองนะครับกองกลางก็นำมาโดยขวัญจิรางอกวงแสงระวีมีขำปลื้มใจสนธิสวัสดิ์นะครับพิสมัยสอนใสกองหน้าก็มีกัญจรัตน์เชษฐบุตรธนิการแดงดานะครับกาญจนทัศน์ภูมิศรีชนิสตาจินันทุยาเสาลักษ์เพ่งงามนะครับตัวหญิงทีมชาติไทยทั้ง23คนนั้นจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนออกเดินทางไปญี่ปุ่น11กันยายนประเดิมสนามนัดแรกเจอกับญี่ปุ่นในวันที่17กันยายนเวลา 17:30 น.ครับเมย์รัชนกอินทนนท์ก็เปิดเผยอาการบาดเจ็บเริ่มดีขึ้นพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมส์ครับรัชนกอินทนนท์นักกีฬาแบดมินตันมือ6ของโลกซึ่งเพิ่งจบภารกิจในการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ China Master ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยการตกรอบ16คนสุดทั้งหญิงและหญิงเดี่ยวเริ่มแข่งประเภททีมวันที่20ถึง24กันยายนประเภทเดี่ยวเริ่ม25ถึง29กันยายนโดยกีฬาแบดมินตันนั้นแข่งขันกันที่ไอจิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิครับในช่วงรายการพิเศษครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นักกีฬาแต่ละชาติจะได้สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการนอนพักบนเรือสำราญระหว่างแข่งขันไอจินาโกย่า2026ติดตามได้จากรายงานครับ

ครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นประหยัดใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่แล้วดัดแปลงมาเป็นที่พักของนักกีฬาระหว่างแข่งหนึ่งในนั้นซึ่งทางเจ้าภาพเชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ล้ำค่าครั้งหนึ่งในชีวิตของนักกีฬาหลายคนพร้อมรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ราวๆ 4,600 คนที่แข่งขันใกล้กับเมืองนาโกย่าห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกริมทะเลแห่งนี้เตรียมไว้สำหรับนักกีฬาที่ลงแข่งขัน20ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูบาสเกตบอล3คนแคนูคายักจักรยานเสือภูเขาบีเอ็มเอ็กซ์ฟุตบอลชายยิมนาสติกแฮนด์บอลยูโดกาบัดดี้คูราชมิกซ์มาเชียนอาร์ตเรือพายรักบี้สปักตะกร้อปีนหน้าผาสควอชเทนนิสยกน้ำหนักมวยปล้ำและบูซูเจ้าภาพขนานนามพื้นที่ทั้งหมดสำหรับที่พักนักกีฬาว่า Asian Games Athlete Villa แบ่งเป็น2โซน1คือเรือสำราญและโซนที่2คือตู้คอนเทนเนอร์ที่ดัดแปลงเป็นห้องพักสามารถรองรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ได้อีก 2,400 คนตั้งอยู่บริเวณ Garden Pier ห่างจากโซนเรือสำราญเพียงแค่15นาทีหรือราวๆ 6.5 กิโลเมตรเท่านั้นรวมแล้วพื้นที่ทั้ง2โซนรองรับผู้เข้าร่วม Asian Games ได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 15,000 คนโดยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เหลือจะพักในบริเวณอื่นในจังหวัดไอจิใกล้กับสนามแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬารวมทั้งกรุงโตเกียวซึ่งเป็นสังเวียนแข่งขันกีฬาทางน้ำแม้ว่านักกีฬาจะกระจายออกไปตามพื้นที่ต่างๆแต่เจ้าภาพไอจินาโกย่าได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆเพื่อทำให้แน่ใจว่านักกีฬาทุกคนจะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและสามารถพบปะได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะการเดินทางที่ไม่ไกลจนเกินไปนักมีชัตเทิลบัสและระบบขนส่งมวลชนที่รวดเร็วทันใจคอยบริการนิติพันธ์สมุทรรายงานครับต่อกันที่ลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยประเดิมสนามวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียได้อย่างสวยงามครับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรายการนี้คัดเลือกทีมแชมป์ไปโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาและทีมอันดับ 1-3 จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรายการชิงแชมป์โลก2027โดยอัตโนมัติทีมไทยอันดับ62ของโลกอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับกาตาร์อันดับ24เกาหลีใต้อันดับ26และไต้หวันอันดับ58นัดแรกกลุ่ม4ไทยเจอกับกาตาร์เจ้าของแชมป์ AVC คัพเมื่อปี2024และเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่อิหร่านเกมนี้ไทย2ผู้เล่นชุดแรกลงสนามประกอบด้วยบุญยฤทธิ์วงธรนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูบดิดพระพุทธและนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระครับผลการแข่งขันปรากฏว่าตบหนุ่มไทยนั้นโชว์ฟอร์มเยี่ยมเป็นฝ่ายคุมเกมก่อนเอาชนะไป3เซตรวด25ต่อ22 25ต่อ19และ25ต่อ14คว้า3คะแนนประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียได้อย่างสวยงามครับโดยนัดต่อไปไทยจะพบกับเกาหลีใต้วันที่7กันยายนเวลา15นาฬิกาครับทั้งประเทศครับวรวุฒิแสงอัมพาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะนักกีฬาจากอินโดนีเซีย3ต่อ2คว้าเหรียญทองบุคคลชาย BC 2เป็นการคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่3ก็บอกว่ารายการนี้เป็นรายการใหญ่รายการ1ทุกคนตั้งเป้าอยากคว้าแชมป์โลกทุกคนมาเพื่อแชมป์และเราทำได้การได้แชมป์สมัยที่3ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากแม้ว่าเราไม่ได้ออกแข่งขันรายการต่างประเทศนานมากครั้งนี้พอไปก็สามารถคว้าแชมป์โลกได้ก็รู้สึกภูมิใจเป็นผลจากการฝึกซ้อมอย่างหนักของตนและทีมงานทุกคนครับพร้อมกับยืนยันว่าจะนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปต่อยอดเพื่อเป้าหมายสำคัญในศึกเอเชียนพาราเกมส์ต่อไปหวังติด1ใน3ให้ได้ครับอีกเหรียญทองก็ได้จากระดามณีนะครับส่วน2เหรียญทองแดงได้จากวิษณุเพชรญี่ปุ่นครับวันที่18ถึง24ตุลาคมตั้งเป้าคว้า1ถึง2เหรียญทองน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2ก็เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมิตรภาพอันดีระหว่างนักเรียนครูบุคลากรส่งเสริมศักยภาพเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาและการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้และเชิดชูเกียรติ

0: กย่องแบบอย่างที่ดีด้านการปฏิบัติงานและคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งสิ่งสำคัญความภาคภูมิใจในฐานะลูกพระเกี้ยวน้อมเกล้าถือเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทั้ง10แห่งได้แก่เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าโรงเรียนแม่นวมินทราชินูทิตเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเจ้าภาพหลักครั้งที่2นครราชสีมาสระบุรีอุตรดิตถ์กุนทีนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและกบิลบุรีไฮไลท์การแข่งขันชิงชัย2กีฬาหลักได้แก่ฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและกรีธาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทั้งชายและหญิงในระยะ100เมตร200 400และวิ่งผลัด4คูณ100เมตรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษทั้งขบวนพาเหรดการประกวดสแตนเชียร์คณะผู้นำเชียร์ของแต่ละโรงเรียนและฟุตบอลนัดพิเศษการประชันแข่งระหว่างทีมศิลปินเพื่อนโจยจิตอาสาและน้ำระพีพัฒน์ปะทะกับทีมเวพีผู้ปกครองและครูนะครับสำหรับกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2จะดวลกัน2วันนะครับ5และ6กันยายนที่ราชมังคลากีฬาสถานครับมูลนิธิกีฬา4เกมส์ครั้งที่33จัดนิเทศบันทึกกีฬา4เกมส์เพื่อถอดบทเรียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในอนาคตครับมูลนิธิกีฬา4เกมส์ครั้งที่จัดงานนิเทศบันทึกกีฬา4เกมส์ครั้งที่33นะครับได้รับเกียรติจากดร.ศักดิ์ชายทัพสุวรรณรองประธานมูลนิธิเป็นประธานพิธีเปิดนะครับถือเป็นงานต่อเนื่องจากการจัดเสวนาบทสรุป4เกมส์ครั้งที่33เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งได้งานระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนครับทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาและสื่อมวลชนเพื่อถอดบทเรียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในอนาคตโดยวันนี้ทางคณะทำงานด้านวิชาการได้นำข้อมูลจากการเสวนามาสรุปเพื่อนำเสนอให้ผู้ร่วมการนิเทศได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยมีหลากหลายประเด็นน่าสนใจทั้งการสร้างประวัติศาสตร์ชิงเหรียญมากที่สุดแต่ในห้วงก่อนการแข่งขันเกิดมรสุมหลายด้านทั้งสงครามน้ำท่วมและงบประมาณพร้อมได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพกีฬานานาชาติในอนาคตว่ามากรรมกีฬาหลักสำคัญต้องวางแผนให้ดีมีเป้าหมายการเป็นเจ้าภาพแผนงานพร้อมทั้งทบทวนบทเรียนที่ผ่านมารวมทั้งการเตรียมนักกีฬาซึ่งต้องให้ความสำคัญและหัวใจหลักคือภาครัฐบาลต้องมีผู้นำของประเทศที่มีความชัดเจนในการจัดมากรรมกีฬานั้นๆครับ
1: ผลการประชุมก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ7หน่วยที่ได้เชิญมาครั้งนี้ได้แสดงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของกีฬา4เกมเท่านั้นนะจากกิจกรรมอื่นๆที่ท่านมีอยู่แต่มาสะสมให้กับ การนิเทศในวันนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการกีฬาของเราในโอกาสต่อไปครับ
0: ทั้งนี้ทุกฝ่ายเชื่อว่าคงได้เห็นการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไปและใครประสงค์ขอรับหนังสือบันทึกกีฬา4เกมส์ครั้งที่33แจ้งความจำนงมาที่ Facebook มูลนิธิกีฬา4เกมส์ครั้งที่13นะครับไปกันที่กีฬาในต่างประเทศนะครับทรอยแพลลอตนะครับยิงประตูใช้กับแรมเบติสชนะเรอัลมาดริด1-0ครับฟุตบอลลาลิกาของสเปนครับสัปดาห์ที่4แรมเบติสในเสื้อลายเขียวขาวเปิดบ้านเอสเดโอลากาตูคาต้อนรับเรอัลมาดริดทีมนำของตารางครึ่งแรกนาทีที่15เรอัลมาดริดได้ลุ้นประตูจากวินิซุสจูเนียร์ครับแต่บอลชนเสาอย่างน่าเสียดายจากนั้นนาที43วินิซุสจูเนียร์หลายบอลให้กับคริยันเอ็มบัปเป้ยิงติดเซฟของแนวรับเจ้าบ้านครับจบครึ่งแรกยังเสมอกัน0-0ครึ่งหลังนาที81จากลูกเตะมุมของเบติสบอลมาถึงเนลซอนเดียซ่าครับมงติดเซฟติโบกุกตัวมาเข้าทางของทรอยแพรอตตามซ้ำลงโล่งเข้าไปครับเบติสขึ้นนำ 1-0 ติดเสมอไปครับจบเกมเรอัลมาดริดพลิกล็อกชนะเรอัลมาดริด1-0ครับทำให้สเปนโอลิมปิกลียงชนะโอแซ 3-1 อิราวลาเผยพอใจฟอร์มของลูกทีมลิเวอร์พูลนะครับในนัดบุกชนะอิปสวิชถึงถิ่นครับอันดูนี่อิราวล่านะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยหลังเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่บุกชนะอิปสวิชทาวน์2-0โดยบอกว่าพอใจฟอร์มของลูกทีมและชื่นชมเกมรับว่าทำได้ดีครับแมตช์นี้ทีมเยือนได้ประตูจากอเล็กซานเดอร์อีซักมาคนเดียวนาทีที่6และ9ทำให้ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้โดยผ่านไป3นัดทีมเก็บเพิ่มเป็น5คะแนนส่วนอิปสวิชมี3คะแนนครับอิราวล่าบอกว่าเราต้องการชัยชนะนัดนี้และพอใจฟอร์มการเล่นของทีมเราได้บทเรียนจาก2เกมแรกที่เสียประตู

เร็วแล้ววันนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีกเราจะไม่มีโอกาสลุ้นประตูมากนักแต่ก็เล่นเกมรับได้ดีและควบคุมสถานการณ์ได้นะครับขณะที่แกรี่โอนีลผู้จัดการทีมอิสุชก็บอกว่าภูมิใจกับทีมคิดว่าเล่นได้ยอดเยี่ยมมากความผิดพลาด2ครั้งใน10นาทีแรกทำให้เกมยากขึ้นแต่หลังจากนั้นเราก็เป็นฝ่ายครองเกมได้ดีกว่าเป็นส่วนใหญ่และมีโอกาสลุ้นประตูได้เยอะกว่าครับปิดท้ายกันที่สปอร์ตออฟเดอะเดย์นะครับไปดูชัยชนะนัดที่5ติดต่อกันเก็บสมาร์ทคะแนนเต็มของ FC Porto ในฟุตบอลลีกของโปรตุเกสครับ

0: ส่งท้ายข่าวค่ำ NBT วันนี้พาคุณผู้ชมไปชมภาพกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจกันของชาวญี่ปุ่นและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะช่วยกันออกแรงชักลากปราสาทฮิโรซากิน้ำหนัก360ตันเพื่อที่จะเตรียมนำกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมหลังจากที่ตำหนักนี้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปเนื่องจากเรื่องของความสะดวกในการซ่อมแซมกำแพงหินค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะ
0: สิ้นสุด
3: ชุดไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2400วันลายมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
4: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00
5: น.กองทุนทไททิพย์ภายใต
3: ้มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังคว้านกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลัง

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศารัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ปล้ำตำบล104หมู่บ้านต่อมาได้รับประธานพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอัมพโรมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ100พรรษา26มิถุนายน2570โดยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569มีพระเมตตาโปรดประทานชื่ออาคารทั้งสองหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ไปใช้บริการดังนี้บริการจริง272เตียงโรคหลอดเลือดสมองสโตรกยูนิตแลนด์การจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จฉันเช้าวันละ8รูปและพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆแล้วเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา11นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา17นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลสตัมมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567

ถึง2568เป็นวันที่4วันนี้เวลา 9:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกฤตจุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวมจัดการเรียนเชิงรุกและแบบผสมมีระเบียบวินัยมหาวิทยาลัยแก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจริงการพัฒนาท้องถิ่นผลิตและพัฒนาตรงกับความต้องการของสังคมพร้อมยกตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิศวกรจังหวัดสระบุรีให้เข้มแข็งและเติบไอและบิ๊กเดต้ามาเพิ่มประสิทธิผลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 ที่โรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขต่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์จังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญ

0: ยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพสรธรรมารามวัดศาลาแดงณพยาบาลกรุงเทพมหานครครอบครัวพรพรหมกุลและบริษัทฟาโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปหวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริ
1: ไม่ได้ทำฉันไม่ได
2: ้เฮ้ยป้านี่มันสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดราคาหลายหมื่นเลยนะเอาเลยป้าเอาเลยกรอกข้อมูลแล้วส่งเลยหมวยแชร์ลิงก์นี้เข้าไปในไลน์ชุมชนด้วยดีกว่าเผื่อหมวยโชคดีได้รางวัลบ้าง
1: ฮะซีซัวตาคนก็โชคดีดันมาแช่งให้ถูกหรอกโอ้ยใช่ไม่ได้
2: ใช่ใช่แชร์ของดีๆให้ก็ไม่เอาแล้วอย่ามาเสียใจที่หลังนะไม่ต้องสนใจหรอกป้าไม่เอาหนูเอานะ
1: กดก็กด
2: มันต้องอย่างนี้สิ
1: หัวใจจะวายมา
3: ที่ส่งแล้วจะได้โทรศัพท์มือถือฟรีใช่ไหมเฮียเพ่งคนส่งข้อมูลไปหรือเปล่า
1: ก็ยังนะสิเพราะฉันจะกดนะลุงบ้ากับจ่าเฉิมก็มาพอดี
3: ดีแล้วล่ะที่ฉันมาขัดจังหวะพอดีมันอันตรายมาก
2: มันอันตรายยังไงคะ
1: นั่นสิ
4: ข้อความที่ส่งมาอาจจะเป็นการล่วงเอาข้อมูลของพวกมิจฉาชีพ
1: ไอ้ยา
4: โดยมิจฉาชีพมักจะล่อลวงด้วยของรางวัลต่างๆทั้งบัตรของขวัญโปรโมชั่นสิ่งของเงินสดแต่ไม่ว่าของที่นำมาล่อจะราคาต่ำหรือสูงรูปแบบเดิมๆคือหลอกให้เหยื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลมันดูเหมือนจะปลอดภัยนะครับแต่ความจริงแล้วมันคือฟิชชิงไซต
2: ์มันคืออะไรหรอจ้าไอ้ฟิชชิงไซต์เนี่ย
4: มันก็คือเว็บไซต์ปลอมเป็นเว็บไซต์ที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อมุ่งหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไงล่ะในยุคนี้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญมากนะสามารถทำอะไรได้มากมายหรือนำไปสวมหลอกคนอื่นอีกต่อนึงก็ได้อย่างเช่นปลอมเป็นหมวยเล็กไปยืมเงินลุงมากหรือโทรไปเปลี่ยนรหัสบัตร ATM ของเฮียเพ็งแล้วถอนเงินออกมา
2: เรารู้ได้ยังไงคะว่าปลอมเกิดเป็นของจริงขึ้นมาก็อดสิคะ
4: วิธีสังเกตว่าเป็นเว็บปลอมหรือไม่นั่นก็คือถ้าเว็บให้เรากรอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์วันเกิดหรืออีเมลให้คิดไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นเว็บปลอมซึ่งเราต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนกรอกข้อมูลด้วยว่าเป็นเว็บของทางการสิน
3: มันดีเกินจริงไหมทำไมเราถึงได้ฟรีถ้าอยากได้ชัวร์ก็ถามไปยังบริษัทให้แน่ๆเพราะถ้าไม่จริงมันจะทำให้เดือดร้อนไม่ใช่แค่กับตัวเราเองแต่อาจจะกระทบถึงคนอื่นได
4: ้ดีไม่ดีอาจจะผิดข้อหาแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จผิดกฎหมายตามพรบ.คอมพิวเตอร์ติดคุกสูงสุดถึง5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทโชคร้ายหน่อยก็ทั้งจำทั้งปรับ
1: เกือบซวยเพราะความอยากได้ของเองแท้ๆ
2: เอ้าโยนให้ลูกเฉยเลยป๋าก็อยากได้เหมือนกันนั่นแหละ
4: วิธีง่ายๆในการตรวจสอบว่าเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ปลอมหรือไม่ก็คือ 1. ตรวจสอบชื่อนามสกุลของเว็บไซต์โดเมนเนมว่าสะกดถูกต้องหรือไม่ 2. เว็บไซต์ปลอมมักมีโฆษณาและแบนเนอร์แปลกๆเยอะ 3. รูปแบบกราฟิกและตัวหนังสือของเว็บไซต์ปลอมจะสเปะสปะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้ายังไม่มั่นใจให้เราลอก URL ไปค้นหาข้อมูลหรือดูคอมเมนต์ต่างๆใน Google ได
5: ้ที่ประเด็นแรกเรื่องสัมปทานดูดทรายความจริงคือไม่ได้ขออนุญาตจากอบจ.แต่เป็นการขออนุญาตผ่านกรมที่ดินและดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่ภรรยาจะเข้ารับตำแหน่งเสียอีกประเด็นนี้จึงไม่มีความผิดค่ะแต่เดี๋ยวก่อนแล้วประเด็นที่ไปยื่นซองประมูลงานของจังหวัดล่ะในเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจ.หากสามีเข้าไปยื่นประมูลงานจริงเข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างแน่นอน
6: แต่ความจริงก็ปรากฏเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพบหลักฐานชิ้นสำคัญ

0: ทันและส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบผลออกมาว่าลายเซ็นของสามีในซองประมูลถูกปลอมแปลงใช่ค่ะมีคนจงใจสวมรอยเพื่อกลั่นแกล้งและใส่ร้ายสุดท้ายผู้ที่ปลอมลายเซ็นถูกตำรวจจับกุมและดำเนินคดีส่วนสองสามีภรรยาก็ได้รับความเป็นธรรมและพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างสง่างาม
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินโทรเลยครับสายด่วน1676สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโทรฟรีทั่วประเทศ
2: มงคล38ประการประการที่20

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ของเด็กที่กระทำความผิดนะคะแล้วก็คำถามที่เกิดขึ้นค่ะก็อายุ12ปีกับเด็กอายุ17ปีนะคะถ้ากระทำผิดกฎหมายการรับโทษทางกฎหมายเนี่ยจะต่างกันหรือเปล่านะคะหรือว่าเด็กจะต้องรับโทษเหมือนผู้ใหญ่ไหมแล้วก็อีกกรณีนึงนั่นก็คือผู้ปกครองจะต้องรับผิดแทนเด็กหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะคะกับทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แน่นอนว่าตอนนี้เห็นข่าวเกี่ยวกับเด็กแล้วใจสั่นเลยค่ะทนายคะ นะคะเด็กอายุ10ขวบ11ขวบนะคะบางครั้งก็อาจจะเกิดการ
1: ช่วงนี้สภาวะกดดันแหละ
0: ค่ะก็คือมีโซเชียลมีเดียอะไรนะคะ
1: นะครับก็คือเหมือนกรณีถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยก็คือจะบัญญัติไว้ว่าเด็กเนี่ยหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุเกินกว่าอายุที่กำหนดไว้ในมาตรา73แห่งรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่เกิน15ปีบริบูรณ
0: ์
1: เห็นไหมครับเด็กคำว่าเด็กเนี่ยต้องไม่เกิน15แต่พอเกิน15มาแล้วเนี่ยแต่ไม่เกิน18ปีบริบูรณ์เนี่ยเรียกว่าเยาวชน
0: 15ถึง18
1: ใช่15ถึง18เรียกว่าเยาวชนครับนั่นแหละ
0: ก็จะมีช่วงอายุ
1: ถูกครับเพราะว่าถามว่าหลายคนถามว่าทำไมต้องมาแยกว่าไหนเด็กไหนเยาวชนนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของการกำหนดอัตราโทษในกรณีที่เกิดการกระทำความผิดเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อครับ
0: นะคะเริ่มจากเด็กที่อายุน้อยที่สุดก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเด็กก็คืออายุไม่เกิน12ปีเพราะฉะนั้นถ้าเด็กอายุไม่เกิน12ปีตรงนี้ค่ะทนายคะกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: อย่างนี้ครับกรณีอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยไม่ต้องรับโทษทางอาญา
0: ไม่ต้องรับโทษ
1: ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่มีความผิดนะแต่แค่ไม่ต้องรับโทษทางอาญาเพราะว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73อ่ะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ขออ่านให้ฟังเนาะ
0: ค่ะ
1: เด็กอายุยังไม่เกิน12ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษเห็นไหมครับ
0: ค่ะ
1: แปลว่ายังมีความผิดนะแต่แล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยส่งตัวเด็กให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในการดำเนินการเกี่ยวกับตัวเด็กนั้นครับ
0: ก็คือถึงจะทำผิดแล้วไม่ต้องรับโทษแต่จะมีกระบวนการทางกฎหมาย
1: ใช่ครับ
0: ยังคงอยู
1: ่ถูกต้องยังคงอยู
0: ่เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่บอกว่าไม่เป็นไรลูกฉันอายุไม่ถึง12
1: ก็เหมือนที่บอกครับไม่มีโทษแต่มีความผิดและถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยไปทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกครับอันนี้พ่อแม่ก็ต้องรับเขาเรียกว่ารับชดใช้ค่าเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายครับ
0: พ่อแม่ต้องเป็นคนชดใช้ให้
1: ถูกต้องครับในกรณีที่แบบไปทำให้เกิดสมมุติว่าเหมือนเด็กเนี่ยปาหินใส่เด็กอีกคนนึงแล้วเด็กคนนึงหัวแตก อันนี้โอเคครับเด็กอาจจะไม่มีความผิด
0: ค่ะ
1: นะครับไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษแต่เด็กมีความผิดแล้วพอเด็กมีความผิดเนี่ยทีเนี้ย
0: ยังไงก็ต้องชดใช้
1: ยังไงก็ต้องชดใช้ครับ
0: ก็ยังคงต้องขึ้นศาลไหมคะแบบนี
1: ้ยังไงก็ต้องขึ้นครับเพราะว่ามันต้องมีการพิสูจน์ความเสียหายมูลค่าความเสียหายแต่ว่าหลายครั้งหลายคดีอะครับเมื่อเป็นความผิดที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันอาจจะจบกันได้ตั้งแต่ที่ชั้นพนักงานสอบสวนครับเพราะว่ามันมีการจ่ายค่าปรับอะไรเงี้ยครับก็จบแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายไปจนเป็นที่พอใจครับ
0: แต่ยังไงก็คือยังคงเป็นการกระทำความผิดอยู
1: ่ถูกต้องครับ
0: ถัดกันมา

0: ายุเกิน12ปีแต่ไม่เกิน15ปีตรงช่วงอายุนี้หลักการทางกฎหมายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ
1: คือไม่ต้องรับโทษก็ปล่อยกลับไม่ใช่กรณีที่เด็กกระทำความผิดอีกนะครับในกรณีบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อกำหนดให้แก่บุคคลนั้นโดยวางข้อกำหนดดังกล่าวก็คือเหมือนกันก็คือมีการกำหนดไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็ในการกระทำความผิดของเด็กก็คือปรับครั้งละไม่เกิน 10,000 บาทนั่นแหละครับ
0: ก็อาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้หรือผู้ปกครองผู้ปกครองคือไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้
1: ใช่ครับแล้วก็กรณีอีกกรณีนึงนะครับก็คือส่งตัวเด็กนั้นไปยังสถานศึกษาหรือสถานฝึกและอบรมหรือสถานแนะนำทางจิตหรือสถานที่ซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อฝึกและอบรมเด็กตลอดระยะเวลาที่ศาลกำหนดแต่ไม่ให้เกินกว่าวันที่เด็กนั้นจะมีอายุครบ18ปี
0: ก็ถึง18ปี
1: ใช่ครับก็คือนั่นหมายความว่าอันเนี้ยกรณีตามอนุ3อะครับเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดพ้นจากการรับผิดดำเนินการในส่วนที่อาจจะเป็น
0: ประพฤติไปเรื่อย
1: ถูกต้องครับก็คือถ้าเกิดว่ามันมีเหตุว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษนะครับก็ให้จัดการตามมาตราก
0: ันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อตรงนี้จะมีโทษอะไรและเมื่อเกิน20อยากทราบกันพอสมควรเลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องรับผิดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันในเรื่องนี้กันค่ะ

0: ะไรรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะจะต้องได้รับโทษอะไรบ้างจะทำตรงนี้กฎหมายยังไงบ้างคะทนาย
1: ก็คือกฎหมายกำหนดไว้ในเมื่ออายุ18ปีเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดเนี่ยอันนี้ติดคุกจริงแล้วครับติดคุกใหญ่ละนิดละครับ
0: อ๋อคือคุกจริ ง
1: ๆแล้วใช่เป็นผู้ใหญ่แล้วครับ
0: 18ถึง20
1: ใช่ตั้งแต่18ไปครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตั้งแต่20เป็นต้นไปเนี่ย
0: ค่ะ
1: อันนี้คือจบเลยครับคุกใหญ่โดยที่ทุกอย่างเป็นไปตามตัวบทกฎหมายเลยว่าถ้าโทษเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแล้วก็อยู่ที่ดุลพินิจศาลว่าจะมีองค์ประกอบการลดโทษยังไงบ้างแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวกฎหมายบัญญัติไว้ในกรณี18ถึง20
0: ค่ะ
1: แต่พอ20ปีบริบูรณ์ปุ๊บอันนี้คือโทษปกติ
0: จริงๆเขาบอกว่า20ปี20ถ้า
1: เป็นผู้ใช้ให้ลูกไปกระทำความผิด
0: อย่างเช่น
1: ก็ไม่ค่ะมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษก็ใช้ให้เด็กคนนี้ไปทำร้ายคนคนหนึ่งเด็กคนคนนั้นอาจจะหัวร้างข้างแตกเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสอันนี้พ่อแม่ต้องรับโทษครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ถามว่ามีไหมก็มีเป็นการใช้เด็กยังไงลูกฉันไม่ติดคุกก็เลยบอกให้ลูกไปตีไปทำร้ายแต่ด้วยหลักการเวลาที่มันมีการสืบสวนสอบสวนเวลามีการสอบสวนเด็กเนี่ยครับพ่อแม่จะถูกตัวกันตัวออกแล้วก็จะเป็นบุคคลที่เด็กร้องขอหรือคนที่
0: ผู้ปกครองเป็นคนใช้เด็กหรือเปล่า
1: อย่างนี้ครับต้องดูกรณีครับว่าบุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือบุคคลที่ถูกกระทำ
0: ต้องดูต้นตอของปัญหาก่อน
1: ใช่ถ้าต้นตอไม่มีก็คือไม่มีครับก็จะไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าต้นตอมันมีทะเลาะกันข้างบ้านมีปัญหากันอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะมีประเด็นครับ
0: คอมเมนต์กันมาอยู่แล้วข้างบ้านทะเลาะกันเถียงมีปากเสียงกันอันนั้นก็อาจจะเข้าข่าย
1: ถูกครับ
0: ถ้าลูกไปทำให้คนอื่นเสียหาย อย่างเช่นเสียทรัพย
1: ์
0: นะทรัพย์สินคนอื่นพังทำร้ายร่างกายตรงนี้เนี่ย
1: ที่เกิดไปช่วงแรกอะครับก็คือพ่อแม่เนี่ยไม่ได้หลุดพ้นซะทีเดียวครับคือไม่ต้องรับโทษทางแต่ยังต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือที่คือผู้ที่ถูกกระทำละเมิดนะครับก็คือมันจะถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429นะครับก็คือว่าบุคคลใดไม่ได้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิดนะครับบิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วยเว้น
0: รับด้วย
1: ใช่แต่ยกเว้นนะครับเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นแล้ว
0: อ
1: ันนี้อาจจะไม่ต้องรับ
0: ก็คือถ้าดูแลแล้วแต่ลูกยังพยายามที่จะไป
1: ซึ่งมันก็บางครั้งก็ต้องบอกว่าบางครั้งครับพ่อแม่ก็จะมีการเก็บมือถือเก็บข้อมูลเก็บเอกสารให้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกมาขโมยไปอะไรเงี้ยก็จะมีข้อที่จริงแบบนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะมีเคสที่เป็นอุบัติเหตุเด็กขับรถออกไปแล้วไปชนรถคนอื่นหรือไปชนคนอื่นอะไรเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยพ่อแม่ต้องรับผิดใช่ไหมครับรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา429เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยถามว่าทำไมพ่อแม่จะต้องก็เลยเป็นหน้าที
0: ่ลูกอายุยังน้อยไม่ต้องรับผิดทางอาญา
1: ถูกต้อง
0: แต่ในทางแพ่งพ่อแม่
1: ก็ย
0: ัง
1: ต้องรับผิดปุ่มยับยั้งชั่งใจตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้น
0: แบงค์พันแตก
1: แบงค์พันแตกเลยครับ เขาก็จะ แต่ไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งก็จะมีกรอบกำหนดอยู่ว่าโดนปรับไปแล้ว 10,000 นึงความเสียหายจะไม่ต้องให้เราร่วมรับผิดกับเด็กก็ได้บางครั้งมันก็เป็นเรื่องอาจจะคนที่ถูกกระทำครับได้รับความเสียหายนั่นแหละเขาถึงบอกว่าการกระทำความผิดของผู้ใหญ่ว่าน่ากลัวแล้วแต่การกระทำความผิดของเด็กน่ากลัวกว่าครับ
0: น่ากลัวยิ่งกว่าผู้ใหญ่
1: ใช่ครับ
0: ด้วยความที่เขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ด้วย
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: กลับมาที่คดีของเด็กอายุ12ถึง15กันสักนิดนึงค่ะทนายคะเมื่อศาลอาจจะส่งเด็กกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะแล้วก็กำหนดให้พ่อแม
1: ่ไปเปลี่ยนเป็นการดูแลโดยสถานพินิจหรือหน่วยงานอื่นที่ศาลอบรมบ่มนิสัยเด็กคนนั้นครับ
0: ถึงผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม
1: ่
0: ตรงนี้มีส่วนที่จะรับผิดชอบหรือว่ามีหน้าที่ยังไงบ้างคะ
1: ส่วนนี้ก็คือเหมือนถ้าเป็นผู้ปกครองก็มีหน้าที่ดูแลครับนั่นแหละครับก็คือเหมือนตามที่ผมพูดไปตามมาตรา429นั่นแหละ
0: ก็เหมือนกับพ่อแม่เลยคือถ้าเด็กทำผิดก็ต้องจ่าย
1: ใช่เพียงเดี๋ยวว่าต้องปรากฏชัดเจนว่าอยู่ในความควบคุมดูแลของบุคคลคนนั้นครับ
0: ค่ะก็ต้องมีหลักฐานยืนยันว่าเด็กอยู่กับปู่กับ
1: ครับมีเยอะๆโดยเฉพาะ
0: จริงๆใช่ไหม
1: ใช่ครับมีเยอะครับโดยเฉพาะทางพื้นที่ภาคอีสานที่

0: รเงี้ยครับก็จะมีเหตุการณ์เด็กไปเกเรไปชกต่อยไปทำร้ายร่างกายคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆครับแม้กระทั่งทางใต้บ้านเราก็มีครับ
1: อื
0: ครับ
1: นะคะสุดท้ายค่ะถ้ามีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ดูอยู่แล้วก็ลูกกำลังมีปัญหาในเรื่องของคดีความตรงนี้สิ่งแรกที่พ่อแม่ควรจะทำค่ะทนายช่วยแนะนำคุณผู้ชมสักนิดว่าควรจะทำอะไรบ้างคะ
0: สิ่งแรกครับเราต้องดูก่อนเลยว่าลูกเราเนี่ยได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม
1: ่
0: นะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าลูกคุณผิดอันนี้คือสิ่งนึงที่ผมเคยเจอมาบ่อยครั้งพ่อแม่ก็ไม่เชื่อไม่ฟังแล้วก็โทษบอกก็บอกให้ลูกทนให้ลูกเนี่ยสุดท้ายก็เลยนำมาสู่การกระทำความผิดของเด็กอันนี้จริงๆครับก็เหมือนที่บอกครับเหมือนเราอ่ะผลักให้เขาลงเหวไปนั่นแหละครับมันก็สุดท้ายก็ต้องยอมรับอย่างครับว่าเด็กจะดีหรือไม่ดีเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่การดูแลของพ่อแม่ครับครับ
1: ก็ถือว่าสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญ
0: ถูกต้องครับ
1: นะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมการเลี้ยงดูการให้การใส่ใจนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเด็กไปกระทำความผิดแล้วกลับมาแล้วก็พ่อแม่ป้องกันแต่มันรวมถึงการใส่ใจด้วย
0: ถูกต้อง
1: นะคะค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะความผิดเมื่อเด็กทำผิดแล้วเด็กต้องรับโทษยังไงแล้วก็พ่อแม่มีส่วนที่จะต้องรับโทษไหมนะคะวันนี้ก็ได้มาไขข้อข้องใจขอบคุณทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กมากนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับหมอความวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความดันมัธยม
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: วันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้ที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อ

0: ที่จะมาศึกษาในเรื่องกองด้วยอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวเดี๋ยวชม
1: คุณภาพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างตาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสแบลล์หรือนายมนุษย์ซาดูราแมเจ้าของฟาร์มได้พัฒนาการเลี้ยงชนโรงจากงานอดิเรกสู่ธุรกิจชุมชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที่ต่อยอดน้ำผึ้งชนโรงเป็นสินค้า SME และ OTOP ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพปัจจุบันที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งผลิตน้ำผึ้งคุณภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงชุมชนดึงดูดผู้คนทั้งในและนอกประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการจากมาเลเซียให้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมและซื้อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
2: ไม่มีใครเลี้ยงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนต้นๆของจังหวัดนราธิวาสที่มาเลี้ยงชนโรงแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี2560ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆคือการทำอะไรก็ตามในมุมมองของแบร์ก็คือเราต้องหาตลาดก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตามและก็ข้อเสียของชนโรงก็คือหนึ่งคนไม่รู้จักเมื่อคนไม่รู้จักการทำการตลาดค่อนข้างที่จะยากน้ำผึ้งอ่ะด้วยความที่ว่าน้ำผึ้งมันเปรี้ยวคนส่วนใหญ่ชอบความหวานมันก็เป็นข้อแตกต่างกันฉันไม่ชอบเปรี้ยวฉันก็ไม่กินทีนี้เราก็พยายามหาน้ำผึ้งที่มีสายพันธุ์หวานก็คือตัวเล็กขนเงินที่เป็นน้ำผึ้งสายหวานพอเลี้ยงสักพักนึงกว่าจะมาเป็นตรงนี้200กว่ารังเนี่ยก่อนหน้านี้ก็น้ำท่วมพาไปประมาณหลายร้อยรังแต่ก่อนอ่ะแบบเราเลี้ยงคนแรกหลังจากนั้นก็มีคนมาศึกษาดูงานก็ตอนนี้ในจังหวัดนราธิวาสนี่ก็หลายร้อยคนแล้วเราไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งทางการตลาดเรามองว่ามันเป็นพันธมิตรที่เราสามารถส่งต่อเป็นองค์

0: ความรู้เขาสามารถเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้
1: จุดเด่นของน้ำผึ้งชนรงค์บือแนตาคือรสชาติเปรี้ยวอมหวานที่เป็นเอกลักษณ์เกิดจากแหล่งอาหารธรรมชาติในส่วนผสมผสานทำให้น้ำผึ้งแต่ละรสมีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัวปัจจุบันมีการจำหน่ายทั้งน้ำผึ้งและรังชนรงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ควบคู่กับการส่งวัตถุดิบให้ภาคเอกชนซึ่งมีฐานลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ
2: ที่ฟาร์มของเราก็จะมีประมาณ250รังค่ะรวมทั้งหมด9สายพันธุ์ค่ะหลักๆ ก็คืออิตาม่าบาการี่ตูราซิก้าอุงมีแล้วก็ขนเงินรุ่งอรุณเพนนินซูลาริสก็บิคามี่ของเราก็จะส่งบริษัทค่ะหลักๆเลยก็คือบริษัทแล้วก็จะมีลูกค้าประจำ
1: จากรังชนรงค์ในกล่องไม่กี่รังสู่ฟาร์มต้นแบบที่มีชนรงค์มากกว่า250รังความสำเร็จของฟาร์มชนรงค์บือแนตาไม่เพียงสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนแต่ยังเป็นตัวอย่างของการนำทรัพยากรท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสร้างอาชีพสร้างเครือข่ายการผลิตและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับจังหวัดนราธิวาส
0: มีคนมาเลย์มาเที่ยวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันก็เคยมามีรัสเซียญี่ปุ่นปั่นจักรยานมาผมก็ชวนมามาดูกันว่าเนี่ยคือน้ำผึ้งมันเป็นสเตนเลสบีก็มันมีความแตกต่างผมก็บอกว่าน้ำผึ้งชนรงค์กับน้ำผึ้งทั่วไปที่ไปทันนี่ครับสเตเลบีเนี่ยมันดิเฟรนต์ในเรื่องของมันมีความต่างเขาก็อยากจะมาชิมเรื่องของการตลาดผมเคยไปคุยในเรื่องของกระทรวงต่างประเทศในเรื่องของการที่จะส่งออกเพราะมีญาติผมอยู่ที่นิวยอร์กบอกว่าที่นู่นไม่มีกินแล้วมันรู้สึกว่าอบอุ่นร่างกายเพราะที่นู่นมันหนาวทีนี้ผมจะลองทำตลาดที่ยุโรปผมก็ไปคุยกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมันมีตัวบทของกฎหมายต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะมากคิดว่าอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งผลิตน้ำผึ้งชนรงค์ระดับโลก
1: น้ำผึ้งชนรงค์บือแนตาผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่นับเป็นความสำเร็จของการพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ตลาดยุคใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้า SME ที่สร้างมูลค่าเพิ่มดึงดูดลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติโดยเฉพาะ
3: นี่แหละก็คืออยู่ในบริเวณที่เลี้ยงชนรงค์
0: yeah.
3: ชนรงค์วัชนะรงค์
0: กะโนหนูและก็โรงเรียน
3: ว่าไปแล้วเราอยากจะศึกษาในเรื่องของตัวชนรงค์เนี่ยมันไม่ใช่ง่าย
0: ๆ yeah.
3: ต้องใช้เวลา
0: ในเรื่องความชื่นชอบ
3: ต้องรักมันด้วยต้องชอบมันด้วยตะกี้เราได้ให้เรียบร้อยฮิตาปะ
0: อิตาม่า
3: อิตาม่าคาดว่าคนญี่ปุ่นจะเจอเป็น น่าจะ
0: นะ
3: ทีนี้มาถึงในส่วนเหาะกับปอดรังเขาเรียกว่ารังได
0: ้ไหมใช่รังอันนี้สายพันธุ์โตราซิก้า
3: โตราซิก้า
0: หรือคนไทยเรียกว่าสายพันธุ์ปากหมู
3: สายพันธุ์ปากหมูมูโลบีเอบีไ
0: อบีเอบีไ
3: อทีนี้รสชาติแต่ละรังแต่ละสายพันธุ์ไอที่อร่อยสุด
0: มันอยู่ที่ลิ้นของคนกินมาก
3: จริงเหรอมันอยู่ที่รสชาติใช่ไหมว่าเราจะอูมามิอะไรแบบไหน
0: บางคนชอบแบบไหนไง
3: การ
0: ละชอบแบบเปรี้ยวก็ชอบถ้าการละ
3: ชอบแบบหวานนะ
0: หวานก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงเพราะบางคนซื้อไปแล้วเปรี้ยวไม่ชอบก็ตั้งไว้ตรงนั้นแหละ
3: เขาบอกว่าถ้าชันโรงเนี่ยมันจะออกรสชาติเปรี้ยว
0: ใช่
3: แต่เปรี้ยวมันก็ต้องดูอีกว่าเปรี้ยวอมหวาน
0: ใช่
3: แต่ว่ามันไม่มีเปรี้ยวเปรี้ยวตาเดอะอะไรแบบนั้น
0: เปรี้ยวจิตมี
3: มีหรอ
0: นี่ตัวนี้
3: อันนี้อันนี้พันธุ์ที่บอกว่าดุใช่ไหมมันชื่อว่าอะไร
0: อันนี้ตะบางเองมีดุ
3: ไม่ตั้งชื่อเขาแบบน
0: ั้
3: น
0: อย่าตบนะยิ่งตายตัวนึงมันจะมา
3: เยอะเราไม่ได้ตีเราไม่ได้ตีพึ่งเราตียุงอะไรล่ะตาอะไร
0: เพราะว่าปกติแล้วเวลาเอาแกมาเยี่ยมสวนแล้วตีหนึ่งตัวผมปรับ100บาท
3: ไม่ละตียุงแล้วก็
0: เขาก็เลยไม่กล้าตีไง
3: ดุนี่ดุยังไงเดี๋ยวบอกว่า
0: ดุก็คือมันจะมาตอมหัว
3: มันตอมหัว
0: มันดุตรงนี้มันไม่ใช่ว่า
3: แสดงว่ามันมีพักมีพวกอะไรแบบนั้น
0: เต็มแหละ
3: จริงเหร
0: อมันจะมีกลิ่นฮอร์โมนมันก็จะหลั่งฮอร์โมนแล้วก
3: ็
0: พวกก็จะมา
3: อันนี้ศึกษาขนาดนั้นเลยนะแล้วถ้าเมียที่บ้านดุทำไง
0: ก็ออกจากบ้านเลย
3: ออกจากบ้านเลยโอเคเดี๋ยวไปดีกว่า
0: yeah.
3: เดี๋ยวเราขออนุญาตเจ้ามีดุหน่อยนะผ่านหน่อยนะ
0: รัง
3: อันนี้เป็นโพรงไม้เล
0: ยเป็นโพรงไม้เดี๋ยวจะบอกอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งกัน
3: เอาจริงเหรออ
0: ันนี้ชื่อสวย
3: อันนี้
0: ตั้งไว้ทำไมไม่มีท็อปปิ้งหรือถาดข้างบนสปีชีอีกสปีชีหนึ่ง
3: มันอีกสปีชี
0: เมื่อกี้กันเราเห็นตรงนั้นไหมตัวปากหมูมันทำเอง
3: อ๋อจริงเหรอ
0: ใช่แต่ละถ้วยก็มีรสชาติที่แตกกันไป
3: ต่ออ
0: ันนี้จะเป็นสายพันธุ์จิ๋วดุหรือขนเงิน
3: ทางของมันมันจะมี
0: อันนี้น้ำหวาน
3: อ
0: ยู่น้ำหวานอยู่อันนี้จะเป็นไข่แก่ไข่แก่แล้วก
3: ็ไข่แก่นี่ทำอะไร
0: ไข่อ่อนไข่แก่เนี่ยเวลาเราแยกรัง
3: อ๋อเวลาแยกรังก็ต้องเอาไข่
0: แก่ไข่อ่อนมาใส่ด้วยนะ
3: โอ้

0: เรียนจบยังไงก็ยังไม่ได้มันยังไม่จบหลักสูตรง่าย
1: ๆโอเคกะว่าจะให้ดูกันละในนี
0: ้มีไหมอ่ะ
1: นางพญาน
0: างพญาอ๋อมันมีนางพญาด้วย
1: ไม่มีมันแอบ
0: เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องชันนงต่อดีกว่าสมาชิกกลุ่มของเรากี่คน
1: ตอนนี้เหลือเริ่มเลยนะเอาเริ่มแรกๆเสียอยู่ที่วากาบากูมันซิตอนดูว่าถ้ามันไปมาเลย์อย่างเดียวเนี่ยแล้วคนบ้านเราจะไม่มีที่เลี้ยง
0: ก็คือเราหมายถึงว่าจำได้
1: ออกอย่างเดียวออกอย่างเดียวแล้วคนบ้านเราจะไม่ได้กินน้ำผึ้งชันชัน
0: เอาพันออกไปอ่ะเอาพันออกไปเอาลูกเอาเลยหอบไปอุพยพไปฝั่งน
1: ู้นใช่ดิตาก็เลยคิดอนุรักษ์อนุรักษ์แล้วก็อนุรักษ์ไปด้วยแล้วก็มีอาชีพไปด้วยก็เลยตั้งกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมาก
0: ี่ปีมาแล้ว
1: ดิตาตั้งกลุ่มวิสาหกิจประมาณปี60
0: ไอ้ที่เราทำลองผิดลองถูก
1: น
0: ี่
1: ก
0: ็
1: คือปี50กว่าผมจำไม่ได้
0: แต่เป็นจริงเป็นจังก็คือปี2560จนถึงณปัจจุบันนี้ก็9ปีผ่านไว
1: ผ่านไปเข้ามาตั้งพระนำชนใช่ลูกค้าเราคือคนที่อยู่ข้างๆเราม
0: ันกินได้ตลอดอยู่แล้ว
1: ในชุมชนก็กินกันแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆก็สร้างโปรดักต์ของตัวเองสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองทั้งสบู่ทั้งอะไรหลายๆอย่าง
0: อ๋อตอนนี้ไม่มี
1: เพราะว่า1เมื่อเราสร้างโปรดักต์แล้วมันต้องมีอันนึงก็คือเลขแจ้งจดไงมันก็จะมีปัญหาอีก
0: นั้นอันนั้นคืออันที่ผ่านมา
1: ใช่
0: แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือ
1: ปัจจุบันนี้เราส่งให้กับบริษัทอ
0: ันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นวัตถุดิบให้เขา
1: ใช่ตอนนี้เรามีรายได้อยู่2ประมาณ3ก็คือเราส่ง

0: จากกระดูด
1: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่เห็นไหมอ๋อ
0: นี่กระดูดอ๋อ
1: ใช
0: ่นี่คือดอกกับเธอแล้วแหละ
1: ก็คือมันจะมีความต่างคือน้ำผึ้งผึ้งบางประเภทเขาไม่กินแต่ไปสอน
0: มันมีเขาสารอาหารของมันเนี่ยจะบอกว่าเยอะมาก
1: มันคือเขาไปเก็บละอองเกสรกับดอกไม้ทุกชนิด
0: มันเยอะไงสารอาหารเขาแบบมีเยอะเลย
1: ดอกกล้วยดอกพริกเอาหมด
0: โอเคอ่ะทีนี้ถามถึงรายได
1: ้ย่าร
0: ายได้เขานี่ขายอะไรขายยังไงอ่ะ
1: รายได้นะณปัจจุบันเนี่ยเราส่งน้ำผึ้งให้กับบริษัทเขาคือก็จะมีตัวเลขที่ที่เราทำสัญญา
0: และชาวบ้านทั่วไปอะไรแบบนี้ก็ซื้อได
1: ้ซื้อได้
0: แล้วเขาสามารถจะไปช่องทางในการที่จะไปซื้อจะไปชมจะไปดูทางเพจไหนอะไรยังไง
1: ก็จะมีเพจน้ำผึ้งชนรงค์บันเนตา
0: บันเนตา
1: ใช
0: ่โอเค
1: มาชมรมบันเนตาหรือติดต่อทางผม Facebook ส่วนตัว
0: เฟซบุ๊กเดี๋ยวจะได้ขึ้นหน้า
1: จอใช่มานุษาเดรามีอายุรู้จักอยู
0: ่ค่อยขึ้นให้หน้าจอกันแล้วกันนะ
1: ก็ติดต่อโอเคต่อแล้วก็บางคนก็ไปซื้อในนามของบริษัทที่เป็นบริษัทเป็นยี่ห้อโฮบี
0: ้โอเค
1: ก็ได
0: ้นี่พอหอมปากหอมคอนะเพราะว่าสงสาร แต่ละคนนี่แบบพึ่งก็ตอมตอนแรกคิดว่ายุงไม่ใช่
1: ไม่มีแล้ว มันอยู่แป๊บเดียวครับมันก็ไปแล้ว
0: ไปได้แล้วใช่ไหมลูกไปได้แล้วนะวันนี้รายการนาซิกาบูก็ต้องตรีมกัสเซบันยบันยบขอบคุณเบลล์เบลล์เธอรุ่นน้องแล้วนี่ลูกอะไรกันนะจะได้ดูน่ารักตะมุตะมิ
1: ไม่ไม่บอกว่าเบลล์อะไรจะได้ดูไปไปไปพอ
0: เดี๋ยวนะมาเต้อร่อยจริง
2: ๆ
0: นะอร่อย
1: เร็วอ่ะยูนอนดูเอาให้หมดเร็วยูนอนดู

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมศิรกรานประนตนาถบาทพระองค์ไทยนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากอย่างยั่งยืนและถาวรโดยหลากหลายออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่องได้แก่แจกันทรงสูงแต่งบ้านที่เน้นลวดลายเอกลักษณ์ภาคเหนือทั้งนี้จากเดิมนั้นราษฎรไม่มีทักษะความรู้ใดๆแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งครูไปฝึกอบรมจนสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆได้นอกจากนี้พระองค์ไม่เพียงจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรผลงานเท่านั้นยังพระราชทานคำแนะนำซึ่งนับเป็นขวัญกำลังใจแก่เราสมาชิกศิลปาชีพยิ่งนักส่วนภาคใต้ได้แก่ศูนย์ศิลปาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตูตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกแห่งที่เกิดขึ้นจากที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยชีวิตของราษฎรอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้สมาชิกได้รับพัฒนาศักยภาพการทำเซรามิกจนมีความรู้ความสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆ

0: คุณภาพและสวยงามได้มากเพียงพอออกจำหน่ายและเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อมาโดยตลอด
1: ที่พระองค์ท่านได้เมตตาได้พระกรุณาให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้อาชีพที่ว่ามั่นคงขอให้สมเด็จพระราชินีและในหลวงก็จงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานได้เป็นมิ่งขวัญชีวิตของพวกที่ลำบากยากจนได้มาอาศัยพระบารมีพระองค์ท่านอยากให้พระท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเจริญรุ่งเรืองจะได้เป็นมิ่งขวัญของประชาชน
0: และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตำบลเจยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณนำมาซึ่งความสำเร็จและสร้างระคงราษฎรทุกหมู่เหล่าต่างตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ภูมิใจครับที่พ้นมาสร้างศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพพวกชาวบ้านก็มีงานทำครับกับครอบครัวก็มีอยู่มีกินอยู่ดีกินดีครับขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญพระรานามัยแข็งแรงยิ่งยืนนานครับเป็นลมโพลมไทยของสาวไทยครับ
0: จากผลสำเร็จของโครงการตามพระราชดำริถึงวันนี้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนชีวิตด้านการพัฒนาอาชีพตามพระราชประสงค์ให้แก่ผู้ยากไร้ให้ดีขึ้นเท่านั้นยังได้ขยายโอกาสไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยให้ราษฎรไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานอพยพไปทำงานต่างถิ่นเหมือนเช่นในอดีต

0: พราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

ยพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป่าวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านบทกลอนเพลงบอกโดยคณะเพลงบอกในจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระสถิตกลางใจประชาราษฎร์ตราบนิตนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าเพลงบอกปรีชา

0: การแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
2: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
1: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
2: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
1: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค
3: ์อันนี้คือได้ชัวร
4: ์ทุกเรื่องที่อยากรู้
5: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
6: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
4: กับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: ใครต้องดินขาววันนี้มีคำตอบค่ะไปชมกันได้เลยค่ะ
2: ผ้าบาติกอัตลักษณ์ผ้าถิ่นใต้หนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ไทยยกระดับสินค้าชุมชนจากท้องถิ่นสู่สากลนิยามความงามถูกเขียนขึ้นมาใหม่ด้วยระนองบาติกความวิจิตรที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครด้วยการนำดินขาววัตถุดิบอันล้ำค่าจากผืนดินท้องถิ่นมาเนรมิตเป็นลวดลายที่อ่อนช้อยสวยงามสะดุดตาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นผลงานศิลปะที่มีชีวิต
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
3: ครับผมอาจารย์หมูครับดำรงศักดิ์ฝอยทองเจ้าของร้านระนองบาติกครับผม
1: ค่ะ
3: ซึ่งเป็นการทำบาติกตั้งแต่สมัยยุคแรกๆครับผมแต่เรามาประยุกต์ใช้แบบแนวใหม่เพื่อให้สามารถทำให้รวดเร็วแล้วก็มีคุณภาพครับผม
1: ค่ะที่นี่มีชนิดผ้าอะไรบ้างคะ
3: ส่วนมากจะเป็นผ้าใยธรรมชาติ 100% มีผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าซาตินแล้วก็ผ้า

0: ซิลินแต่ตอนนี้หลักๆคือผ้าฝ้ายกับผ้าซาตินครับผมที่ลูกค้าเขาต้องการสูงแล้วก็สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดครับผม
1: มีผ้าบาติกดินขาวด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ๆอันนี้คือเป็นวิธีทำคือบาติกดินขาวส่วนมากจะเป็นการกัดสีกับกั้นสีซึ่งจะส่วนมากจะทำในช่วงฤดูฝนเพราะเทียนจะมีปัญหาเรื่องความชื้นทำให้ไม่สามารถทำให้ลวดลายชัดได้เราเลยประยุกต์มาใช้ดินขาวมากัดจะนิยมใช้กันมากครับผม
1: ค่ะเหมือนลวดลายผ้าอย่างเงี้ยพี่หมูเป็น
0: 90%มันจะมีเอกลักษณ์ของละนองคืออะไรบ้างก็คือเป็นดอกไม้ที่เหลือเราก็จะแปลงให้เป็นลายบาติกเทียนแล้วก็ใช้บล็อกอีกแบบนึงถ้าใช้ดินขาวแล้วก็ใช้เทคนิคอีกแบบนึงอาจจะเป็นการสกรีนแล้วการสแตมป์แล้วก็การเขียนสดซึ่งก็จะใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันไปครับ
1: เหมือนการออกแบบลายผ้าอะไรอย่างนี้ก็คือไม่มีจำกัดเลยว่าต้องเป็นดอกไม้ต้องเป็นอะไรเหมือนเราชอบแมวอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นลายแมวได้ไหมคะ
0: ได้ครับเหมือนกับขึ้นหยิบเต็มตัวแล้วก็ใช้วิธีเป็นผ้าผืนแล้วไปทำลายแล้วก็ไปตัดเป็นเสื้อยืดทีหลัง
1: เนี่ยค่ะเป็นสีจากธรรมชาติเลยไหมคะ
0: มันจะมี2ส่วน
1: ค่ะ
0: คือเคมีด้วยเคมีนี่คือจริงๆก็เป็นผ่านมปช.นะปลอดสารพิษแต่ความคงทนของผ้าจะสูงกว่าธรรมชาติซึ่งธรรมชาติต้องใช้เวลามากแล้วก็ต้นทุนจะสูงเราก็จะแบ่งเป็น 30% คือเป็นงานเฉพาะกลุ่มที่ชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เราจะใช้ธรรมชาติแต่ถ้าสามารถดึงมาเพื่อโปรโมทผ้าได้ครับผม
1: ค่ะมันมีหน่วยงานการ
0: แต่ถ้าเขียนมือแบบชิ้นเดียวอย่างเงี้ย
1: ลวดลายก็อิสระ
0: ใช่มีเวลาให้เยอะเราต้องทำการพิมพ์ก็จะได้ใช้เวลาน้อยแล้วลูกค้าก็ได้ใช้สอยตามเวลาที่กำหนดครับผม
1: ค่ะที่นี่มีเวิร์กช็อปด้วยใช่ไหมคะ
0: มีแจ้งล่วงหน้าได้ครับ
1: แจ้งล่วงหน้าใช่ไหมคะจะมีเวิร์กช็อปกับทำผลิตอะไรบ้างคะ
0: มีตั้งแต่การทำผ้าบาติกการมัดย้อมการสกรีนครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วก็การตัดเย็บเบื้องต้นอย่างกางเกงหมวกกระเป๋าผ้าดิบ
1: มีการตัดเย็บด้วย
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ทำง่ายๆครับสอนการใช้จักรเย็บ
1: ผ้าลองไปเวิร์กช็อปกันดูนะคะแต่วันนี้จะเป็นเวิร์กช็อปสินค้าตัวไหนดี
0: ก็ทำผ้าบาติกกับการทำสแตมป์ดินขาวง่ายๆครับผม
1: ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเวิร์กช็อปกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เราก็มาเวิร์กช็อปกันนะคะ
1: ครับผม
0: ตรงนี้จะเป็นเทคนิคอะไรคะ
1: อันนี้คือการสเต็มบนลายฉลุโดยใช้ดินขาวเป็นสื่อครับผม
0: ตรงนี้เป็นดินขาวผสมสีมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเราสามารถเอาอันนี้มาปะปะได้เลยเนาะ
1: จะเป็นช่องว่างลายฉลุครับผม
0: แบบนี้นะคะ
1: ถ้าลายติดจะผ่านรูที่เราแกะสลักไว้ก็จะเป็นสีแดงครับผมถือติดแล้วให้มั่นใจว่าติดหมดแล้วค่อยยกแบบเนาะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวลายจะมันจะหายไปแล้วจะทำยาก
0: อันนี้มีวิธีดูไหมคะว่าลายแบบติด
1: ต้องเป็นสีแดงเข้มครับผม
0: อ๋อต้องเป็นแดงเข้มทั่วทั้งลายเนาะ
1: ใช่
0: ถ้าเรายกแล้วเราแบบวางไม่ที่เดิมก็คือเสียเลยพังเลย
1: ไม่ครบองค์ประกอบ
0: ค่ะ
1: ทีเดียวก็สแตมป์ใหม่เหมือนสีหมดแล้วเราก็ลองดูไล่จากบนลงล่างก็ได้
0: อันนี้ต้องกดแรงไหมคะ
2: ไม่ต้องครับ
1: เบาๆเนาะให้ม
0: ันค่อยๆเต็มไป
1: ใช่ให้สีอยู่ในฟองน้ำครับผมอันนี้ใช้เทคนิคเดียวกับการทำลายฉลุบนในบทวัดครับลายทองอะไรแต่เราเปลี่ยนรูปแบบเป็นพลาสติกสมัยก่อนจะเป็นกระดาษฉลุอย่างนี้ครับผม
0: เหมือนลายตรงนี้พี่หมูเป็นคนออกแบบเลยใช่ไหมคะ
1: อันนี้จะเป็นลายสำเร็จรูปเลยคร
0: ับ ถ้าเราจะใช้หลายสีในลายเดียวกันก็คือสามารถทำได้
1: ทำได้ครับผม
0: ก็คือไล่สีได้เลย
1: ใช่แต่อาจจะผสมสีให้มีความหนืดหน่อยเพราะสีจะได้ไม่กระจายไม่ค่อยเลอะเริ่มจากสีอ่อนก่อนแล้วค่อยไล่เป็นสีเข้ม
0: ค่ะแบบนี้ได้หรือยังคะถ้าแบบนี้
1: ก็จะมีส่วนหน้า
0: อ๋อยังติดไม่หมด
1: ด
0: ู
1: จะเป็นสีชมพู
0: เราต้องดูให้มั่นใจก่อนนะคะว่าลายติดหมดแล้วถ้าเรายกปุ๊บเรามาวางตำแหน่งก็จะเปลี่ยนเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ลายก็จะบิดเบี้ยวไปเลย
1: อาจจะเป็นกุหลาบกลายเป็นชบาแทน
0: ใบอาจจะ

0: มาไม่หมดอะไรประมาณนี
1: ้ใช่ใช่
0: พออายุนี้ถ้ามีผู้ชมทางบ้านแบบสนใจมาเวิร์กช็อปก็พี่หมูก็จะสอน
1: แต่อาจจะไม่ชินว่าอะไรติดไม่ติด
0: โอเคอ๋อ
1: บางทีสีบางทีเล็กๆ เราก็ไม่รู
0: ้ค่ะ
1: เอาส่วนข้างบนชัดข้างล่างไม่ชัดก็ได้เพราะข้างล่างอาจจะเป็นส่วนก้านส่วนลาย
0: อะไร
1: ที่
0: เป็นส่วนปลายอะไรอย่างนี้เนาะเราก็แบบเหมือนเป็นการไล่สีไปในตัว
1: ใช่
0: แต่ว่าเดี๋ยวพอเราปั๊มหลายๆลายก็ต้องเหมือนกัน
1: ใช่
0: เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่แต่ข้างล่างเราก็ปล่อยวางได้เหมือนจะติดไม่ติดก็ได้เพราะมันเหมือนกับ
0: ตัวสีเนี่ยค่ะมีส่วนผสมของอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นดินขาวแล้วก็สีของบาติกแล้วก็สีธรรมชาติตัวนี้รีดได้ก็แต่ต้องใช้ความร้อนเป่าให้แห้งแล้วคราวนี้รีดได้เลยสีจะไม่มีความแข็ง
0: ค่ะ
1: จะเหมือนสีบาติก 100% เลย
0: ค่ะอันนี้สีแดงกับธรรมชาติไหมคะ
1: อันนี้ธรรมชาติผสมกับเคมีหน่อย
0: เพราะจากอะไรคะตัวนี้
1: อันนี้เปลือกกับดินแดงครับผมเปลือกต้นกาหยูต้นกาหยูมียางเยอะครับผมส่วนสีแดงจัดๆก็เป็นดินแดงครับผม
0: โอ้โอเคเลยอันนี้เป็นดอกอะไรคะลายดอกอะไรอ
1: ันนี้ดอกกุหลาบครับผม
0: ลายดอกกุหลาบค่ะ
1: ครับทำบ่อยๆอาจจะชัดขึ้น
0: โอเค
1: ฝึกๆไปเรื่อยๆครับผม
0: ตรงนี้วางตรงนี้ได้เลย
1: ได้ก็อย่าทับลายเว้นช่องไฟ
0: จึงเดี๋ยวเรามาที่ตัวพิมพ์กันบ้างนะคะอันนี้มีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างคะ
1: อันนี้จะแกะสลักด้วยมือครับผม
0: โอ้ด้วยมือเลยล่ะคะ
1: ใช่ๆใช้ดอกแกะสลักมันพวกความรวดเร็วบางทีเวลาใช้คอมพิวเตอร
0: ์ใช้เวลานานไหมคะ
1: อันนี้ประมาณ3ชั่วโมง
0: 3ชั่วโมง
1: ใช่เพราะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนมากเขาจะใช้เป็นลายเลขาคณิต
0: อ
1: ันนี้เป็นส่วนเว้าส่วนโค้งเยอะเราได้แกะมือ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะมาลองกันอีกดอกนะคะว่าสำเร็จเหมือนที่พี่หมูทำไปไหม
1: นี่ต้องสเต็ม
0: ตรงนี้สแตมป์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่กดไปเลยกดหลายๆทีไม่ต้องไอ้ตัวสีดูสีลองหงายมาดูสีเต็มไหมอ๋อกดไปเลยกดแล้วก็ย้ำสักทีกด
0: ตรงนี้แหละค่ะตรงนี้นะ
1: วางไปเลยครับผม
0: โอเคว
1: างเฉยๆแล้วเคาะ 2-3 ที
0: แล้วก็ยกเลย
1: ให้สีมันตื่น
0: ยกเลยโอเคสีสวย
1: อันนี้ก็สลับ
0: เหมือนใน1ผืนเราสามารถใช้หลายเทคนิคได้เลยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ๆเดี๋ยวอาจจะไปพิมพ์เทียนต่อก็ได้แล้วก็ดูว่าสีเต็มหน้าลายมั้ย
0: โอเคนี่นะคะตรงนี้นะคะ
1: ครับแล้วแต่วางช่องไฟได้เลย
0: โอ้
1: ส
0: วยเลย
1: อันนี้ก็สลับกับกุหลาบก็ได
0: ้ปั๊มเพลินๆเลย
1: เหมือนถ้าเราจะปั๊มอีกเราก็วางไว้ดูเป็นมาร์คไลน์แล้วก็ไอ้นี้ก็มาปั๊มเลย
0: ค่ะ
1: จุดนี้เราก็มาพิมพ์ตรงนี้ต่อได้เลยโดยไม่ต้องทําไอ้น
0: ี้เหมือนในบางผืนแบบนี้ค่ะก็จะมีหลายลายแบบนี้คือพี่หมูก็แบบออกแบบเลยใช่มั้ยคะ
1: ใช่
0: แต่ละลายต้องแบบมีเทคนิคอะไรบ้างมีลายอะไรบ้างในผืนนึง
1: อันนี้จะเป็นลายพระราชทานปีนี้ครับผมจะมีไกด์ไลน์คือต้องมีตัว S ต้องมีดอกสิริกิติ์อันนี้เป็นบุปผาราชินีเกี่ยวกับพระพันปีหลวงครับ
0: ก็คือจะมีแพทเทิร์นมาแล้วว่าต้องวางลายแบบไหน
1: ใช่แ
0: ต่อะไรอยู่ข้างบน
1: กุหลาบในความคิดของเราคือแบบไหนเราก็ออกแบบได้ครับค่ะ
0: นอกจาก2แบบนี้ค่ะจะมีเทคนิคแบบไหนบ้างคะ
1: ก็มีพิมพ์เทียน
0: เดี๋ยวลองดูเลย
1: เขียนเทียน
0: ลองพิมพ์เทียนได้เลยค่ะ
1: นี่ถ้าเป็น2แถวมันจะขัดกันเราก็เอาเป็นดอกไม้กับนกก็แล้วกันนี้น่าจะดับแล้วลองดูก่อน
0: ได้ค่ะ
1: แต่เทคนิคคือเราต้องสะบัดประมาณนี้
0: อืมนี่ก็จะเป็นพิมพ์เทียนก็คือเราต้มมันเรียบร้อยแล้วเนาะ
1: ใช่100องศา
0: อืม100องศานะคะ
1: อันนี้นกลองเปลี่ยน
0: มาไหนบ้างคะแบบเหมือนเราวาดเอง

0: จะสเก็ตโครงสร้างก่อนว่า
1: ครับผม
2: อันนี้
0: ถ้าเรามีทักษะน้อยจะ
2: ดูพี่หมูเขียนได้ไหมคะอยากเขียนมากเลย
0: ได้เขียนเต้น
2: โอ้โหอันนี้งานฝีมือของแท้มันจะเป็นด่างๆนี้ไม่มีปัญหาเนาะเราก็จะเหมือนมาทับด้วยลายอยู่แล้ว
0: เก็บสีไปเรื่อยๆ
2: ค่ะอันนี้คือไม่ต้องดูแบบแล้วแบบวาดจนชินไปแล้ว
0: อันนี้เหมือนกับเราเขียนเทียน
2: ค่ะ
0: แต่เทียนมันจะ

0: โอเครอบปุ๊บแองโอเคก่อนมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
1: ต้องไปแช่น้ำให้ดินละลายแล้วก็ให้ตกตะกอนแล้วก็มากรองด้วยผ้าสกรีนเบอร์ละเอียดสุดครับผมก็ให้สีให้ละเอียดเหมือนแป้งเหมือนยาสีฟันเลย
0: ก็คือให้เป็นเนื้อละเอียดแบบนี้เลยเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: อันนี้ใช้เวลาแช่นานไหมคะ
1: คืนนึง
0: คืนนึง
1: ครับผม
0: ดินขาวก็คือเราก็ได้มาจากดินธรรมชาติเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช้ได้ทั้งหมดเลย
1: ก็เอาที่เขาบดละเอียดแล้วนานหน่อยก็เขามีความหนาม
0: ันพอทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเราต้องอันนี้ก็คืออยู่ในเส้นใยเรียบร้อยแล้ว
1: จากบาติกใช้เวลา10ชั่วโมงเหลือแค่10นาที
0: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นบาติกปกติเนี่ยเราใช้เทียนใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็เคลือบสีอีกประมาณ10ชั่วโมงแต่ตอนนี้ไม่ต้อง
0: อันนี้ก็คือย่นเวลาเลย
1: ใช
0: ่ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยไหมคะใช้ดินขาวเนี่ย
1: ใช่ครับผม
0: เราของพี่หมูเป็นที่แรกเลยไหมคะ
1: ถ้าดินขาวก็จะมีในประเทศไทยมีอยู่2ที่มีลำปางกับระนองแล้วก็ที่นราธิวาสแต่นราธิวาสน่าจะไม่นิยมแต่ลำปางกับระนองจะใช้เยอะเพราะเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำเคลือบเซรามิก
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: โอ้อันนี้จะเป่านานนิดนึงใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เราก็ดูว่าสีเขาจะเสริมไปในเนื้อผ้าก็ใช้ได้
0: เป่าไปเรื่อยๆอัน
1: นี้เทียนจะละลาย
0: อ๋อถ้าเป็นเทียนก็คือไม่ต้องเป่า
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าตอนเทียนเราจะมาพิมพ์ทีหลัง
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเทียนอยู่กับความร้อนก็ลายจะหายไป
0: ใ
1: ช่
0: ละลายไปเลย
1: ขาวให้เนื้อสีตกตะกอนแล้วก็มาก่อหม้อใหม
0: ่เป็นสี
1: ได้หมด
0: ได้หมดเราก็จะแบบเลยนกเราได้หายไปแล้วตอนนี
1: ้ อย่างนี้แห้งเราก็ไปรีดเอากระดาษมารีดทับเทียนออกแล้วก็พิมพ์ใหม
0: ่
1: หรือไปต้มก็ได้
0: ถ้าเป็นตัวพิมพ์แบบโลหะเนี่ยค่ะต้องทำยังไงคะต้องผลิตยังไงคะ
1: อันนี้ใช้แผ่นทองแดงมาเชื่อมด้วยเหมือนกับทองแดงบักกีใช้อุณหภูมิพันประมาณ 1,300 1,200
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความชำนาญแต่ถ้าไม้ทำเลยลายตัว S ครับแล้วก็ลายตอนนี้ปีล่าสุดก็ลายบุปผาราชินีที่เป็นดอกไม้เกี่ยวกับพระพันปีหลวงครับผม
0: ค่ะ
1: เกี่ยวข้องคือมีชื่อพระนามก็เป็นสิริกิติ์อย่างเงี้ยครับผม
0: ค่ะ
1: เป็นเพชรพิริยาดอกกุหลาบสิริกิติ์อย่างเงี้ยครับที่เกี่ยวข้อง
0: ถ้าเป็นลายเอกลักษณ์ของระนองเนี่ยค่ะจะมีลายอะไรบ้างคะ
1: ระนองก็จะเป็นวัฒนธรรมแบบจีนผสมเนาะผสมฝรั่งก็จะเป็นลายแบบลวดลายจีนก็ประแจจีนแล้วก็ลายปูนปั้นแบบแนวฝรั่งลายเลขาคณิตครับผม
0: เดี๋ยวเราพิมพ์ลายเสร็จเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างลายที่มีในร้านกันนะคะว่ามีลายอะไรสวยๆบ้าง

0: นี่จะเน้น
1: จะเป็นลายอะไรคะ
0: เป็นลายพระราชทานบุกผาบรมราชินีครับเป็นที่เกี่ยวกับพระพันปีหลวง
1: จะเป็นลายตัวนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ที่เราทำไป
0: ครับจะเน้นเนี่ยก็คือลายดอนย่าควีนศิริกิติ์อันนี้เป็นพ
1: ัน
0: พ
1: ื
0: ชที่ทางฟิลิปปินส์เขาทดลองแล้วก็มอบให้พระพันปีก็เป็นดอกบัวกุหลาบแล้วก็เป็นแคทริยาส่วนตัวเอสนี่ก็เป็นศิริกิติ์แล้วก็ผสมกับเซียมมะลี
1: โอ้พอรวมกันแล้วสวยงามมากเลยนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้จะเน้นการเขียนด้วยมือครับผ
1: ม
0: ส่วนอีกลายก็จะเป็นพวกตระกูลผ้าทอจะเป็นแถวทางภาคเหนือภาคอีสานยกทอครับผมเป็นลายยกดอกครับผมเอกลักษณ์เหมือนกัน
1: แล้วตัวนี้ค่ะ
0: นี่จะเป็นลายพระฐานปี2566
1: ค่ะ
0: ครับอันนี้เกี่ยวกับตัวเอสแล้วก็เป็นดอกไม้กับดอกเหมือนกันเฉดสีก็มาต่างกันถ้าเป็นสีเคมีจะไม่
1: ใจรักในผืนผ้าจริงๆค่ะรอบภูมิภาคได้หมดเวลาลงแล้วนะคะ

0: ค่ะ
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้กลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: และผลิตภัณฑ์รักโลกสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบางใน
3: รองรักค่ะข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะนำเรื่องบิคินีนครศรีธรรมราชได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube ค่ะ

0: สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมกับจังหวัดสงขลาการครบรอบ250ปีรัฐอเมริกาค่ะพร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาการค้าการลงทุนวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
1: การจัดงานในครั้งนี้ค่ะมีความหมายอย่างยิ่งในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีแห่งการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างทั้งนี้ค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการแสดงนิทรรศการความมั่นคงภาคใต้ย้ำบริภูธรภาค9ตลอดจนผู้แทนส่วนผลเป็นรูปธรรมค่ะ
0: โดยได้มีการทำงานร่วมกันในลักษณะทีมอำเภอค่ะโดยมีนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเป็นกลไกสำคัญยึดหลักคิดร่วมกันวางแผนพร้อมกันและทำไปด้วยกันใช้ข้อมูลชุดเดียวกันหรือ One Dataพร้อมบูรณาการงานด้านการข่าวผ่านกลไกโต๊ะข่าวค่ะเพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพิ่มความถี่ในการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและสกัดกั้นอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดด้วยสำหรับแนวทางด้านความมั่นคงนะคะต้องเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์การทุจริตทางทะเบียนราษฎร์การตรวจสอบธุรกิจนอมินีและทุนสีเทาการตรวจสอบเส้นทางการเงินและมาตรการป้องกันการฟอกเงินการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลและกลุ่มอันธพาลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตลอดจนการยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้วยค่ะมากันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเตรียมจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ค่ะมรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค่ามรดกโลกซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569ค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการกำหนดจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569บุญศาสตร์เดือน10มรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค่ามรดกโลกค่ะระหว่าง28กันยายนถึง12ตุลาคมนี้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่ประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราชพร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของจังหวัดซึ่งประเพณีบุญศาสตร์เดือน10เป็นประเพณีสำคัญ
1: ยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดค่ะโดยไปตามถนนราชดำเนินไปยังวัดพระมหาธาต
0: ุร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกทาง
1: สร้างงานสร้างอาชีพและพึ่งพาตนเองด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่นถือว่า
0: หลากหลายเลยนะคะเช่นเสื้อมัดย้อมกระเป๋ารักโลกรองเท้าหมวก
1: และสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้เสริม
2: คือการเราเป็นผู้นำเนี่ยถ้าเราสร้างคนให้เป็นผู้นำได้เราก็จะทำให้ชุมชนยั่งยืนขึ้นนะคะ
0: ค่ะก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆนะคะสร้างชุมชนให้ยั่งยืนด้วยการเปลี่ยนขยะจากเมื่อก่อนเนี่ยเอาไปเผาก็เป็นมลพิษนะคะเอามาทำเป็นย้อมสีผ้านะคะขายได้ด้วยสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยค่ะจากสุราษฎร์ธานีไปกันที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะจังหวัดกระบี่จัดงานเสน่ห์เมืองเก่าเสน่ห์ปากกาใสอย่างยิ่งใหญ่ค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลปากกาใสค่ะงาน 2,569 งานนี้มีนายสมโภชบุตรเพียรนายกองค์การบริหารชิดทีเดียว
1: งานเสน่ห์เมืองเก่าเสน่ห์ปากกันยายน2569ค่ะยังเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าโอท็อปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า3การแข่งขันทำอาหารพื้นถิ่นเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนนำวัตถุดิบท้องถิ่นและภูมิปัญญาด้านอาหารมารังสรรค์เป็นเมนูพื้นถิ่นถ่ายทอดเรื่องราวของอาหารผ่านรสชาติและวิถีชีวิตการจัดงานในครั้งนี้ค่ะมุ่งเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชนกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวปากกาใสอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะแต่ละพื้นที่ก็จะมีเสน่ห์เป็นของตัวเองแต่ละชุมชนก็มีของดีในของพื้นที่นะคะที่ปากกาใสก็เช่นเดียวกันอาหารก็ดีวัฒนธรรมก็น่าสนใจค่ะ
1: จังหวัดตรังก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าพูดถึงตรังต้องทะเลนะคะติดตามเรื่องราวนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะนำทีมซ้อมแผนเผชิญเหตุทางทะเลประจำปี2569ค่ะจำลองเหตุเรือชนกันกลางทะเลนะคะที่แหลมหยงสตาค่ะช่วยเหลือ25ชีวิตปลอดภัยค่ะนายสงกุลสว่าง

0: วงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะเป็นประธานเปิดและบัญชาการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีภัยทางทะเลประจำปี2569ณบริเวณแหลมหยงสตาค่ะหมู่ที่4ตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะ
1: เพื่อรับแจ้งเหตุค่ะวิทยุประสานเครือข่ายราชการจังหวัดตรังมีการสั่งการจัดตั้งงานได้อย่างปลอดภัยก่อนเข้าประชุมสรุปสิ่งขึ้นในพื้นที่ค่ะเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญในเรื่องของการติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
2: ภาพเรือขุดขนาดใหญ่ได้รับเกียรติจากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานเปิดงาน
3: ผักตบชวาเป็นพืชที่ค่อนข้างขยายตัวเร็วมากนะครับภายใน2สัปดาห์การแตกตัวเกือบเป็น2เท่านะครับมันจะส่งผลพอสมควรกับการระบายน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการแล้วนะครับที่รับผิดชอบพื้นที่ทางน้ำของตัวเองก็อยากฝากให้ทางพ่อแม่พี่น้องนะครับซึ่งถ้าเกิดอาศัยอยู่ริมน้ำนะครับถ้าเห็นผักตบชวานะครับค้างอยู่หรืออยู่หน้าบ้านหรือติดอยู่ใกล้ๆที่พวกเราเห็นนะครับช่วยกันเอาขึ้นมาจากแหล่งน้ำนะครับมาไว้ข้างบนเพื่อให้ตัดวงจรการเจริญเติบโตนะครับก็จะเป็นผลดีมากนะครับ
2: โดยภาพรวมพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีคลองมากถึง673สายความยาวลำน้ำประมาณ 1,800 กิโลเมตรในจำนวนนี้เป็นคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน349สายรวมระยะทางประมาณ800กิโลเมตรแต่ละปีเฉพาะทางน้ำชลประทานพบผักตบชวาและวัชพืชสะสมประมาณ 920,000 ตันหากรวมคลองธรรมชาติคาดว่าจะมีปริมาณสะสมสูงถึง 1,200,000 ตันและปัญหาสำคัญคือแม้จะเก็บออกไปแต่ผักตบชวาจากพื้นที่เหนือน้ำก็ยังคงลอยเข้ามาสะสมใหม่อย่างต่อเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นกรมชลประทานจึงระดมกำลังทั้งบุคลากรเครื่องจักรและนวัตกรรมเข้ามาแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบซึ่งเฉพาะสำนักงานชลประทานที่15มีเครื่องจักรสำหรับกำจัดผักตบชวา25หน่วยทั้งรถขุดตีนตะขาบรถตักหน้าขุดหลังเรือขุดลงโป๊ะเรือนวัตกรรมและเรือสายพานลำเลียงสามารถกำจัดผักตบชวาวัชพืชได้ปริมาณ500ตันต่อวันการแก้ปัญหาไม่ได้เพียงเครื่องจักรเพราะกรมชลประทานยังนำสารผสมสวพ62มาใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำนักงานชลประทานที่15ทดลองฉีดพ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง11แปลงรวม140ไร่ผลการทดลองพบว่าผักตบชวาแห้งตายตามธรรมชาติขณะที่คุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแนวทางนี้จึงถูกนำมาใช้ควบคู่กับการกำจัดด้วยเครื่องจักรเพื่อให้การกำจัดวัชพืชควบคุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3: สำนักวิจัยและพัฒนาของกรมชลประทานได้คิดค้นที่เรียกว่าสารสวพ62นะครับที่เราคิดแล้วว่ามันไม่เป็นอันตรายสุขภาพและก็ฉีดวงจรการเจริญเติบโตของผักตบนะครับพืชใบมันจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้อันนี้ครับมีสารตัวที่ไปสกัดวงจรตรงนี้นะครับแล้วเขาเมื่อสังเคราะห์แสงไม่ได้เขาก็แห้งตายนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำด้วยนะครับแล้วก็คนที่ไปฉีดก็ไม่เป็นอันตรายเพราะไม่ได้มีผลอะไรเรายืนยันชัดเจนในส่วนตรงนี้นะครับ
2: การใช้สารสวพ62ไม่ได้มุ่งเพียงการกำจัดผักตบชวาให้หมดไปแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลดข้อจำกัดของการใช้เครื่องจักรลดต้นทุนและที่สำคัญคือมีการติดตามประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันกรมชลประทานจึงเดินหน้าขยายผลแนวทางดังกล่าวเพื่อให้แหล่งน้ำกลับมามีประสิทธิภาพในการระบายน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพและนำไปสู่การฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: คุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะติดตามเรื่องราวการยกระดับการท่องเที่ยวค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: เรามักเผลอเปิดน้ำทิ้งไว้เราคิดว่ามันมีให้เราใช้ได้อย่างไม่จำกัดแต่ความจริงคือในขณะที่เราเปิดน้ำทิ้งอีกหลายพื้นที่กำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งอย่างหนักภาพน้ำในเขื่อนที่แห้งเหือดคือสัญญาณเตือนภัยว่าน้ำกำลังจะหมดไปถึงเวลาหยุดความเคยชินแค่เปลี่ยนหันมารองน้ำใส่ถังหรือใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำเริ่มเปลี่ยนที่ตัวเราตั้งแต่วันนี้เพื่อรักษาน้ำไว้ให้โลกของเรากันดีกว่าค่ะ

0: ติดตามช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะติดตามเรื่องราวนี้ค่ะถนนพุทธภูมิ4เลนค่ะเชื่อมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะมรดกโลกเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกรมทางหลวงชนบทค่ะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดใช้ถนนพุทธภูมิค่ะหรือว่าถนนสายแยกทล.4103ถนนพุทธภูมิอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมื่อวันที่25 กรกฎาคม 2569ค่ะโดยโครงการดังกล่าวนะคะมีระยะทางรวม4กิโลเมตรค่ะเริ่มต้นบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข4103และสิ้นสุดบริเวณถนนพุทธภูมิก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตขนาด4ช่องจราจรพร้อมหลายทางกว้าง 1-3 เมตรนะคะมีจุดกลับรถ5จุดค่ะซึ่งการพัฒนาถนนสายนี้นะคะไม่ได้เพียงเพิ่มความสะดวกในการเดินทางค่ะแต่ยังเป็นส่วนสำคัญนะคะในการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะโดยช่วยระบายรถออกจากพื้นที่ชั้นในสู่พื้นที่รอบนอกค่ะแล้วก็เป็นการลดความแออัดและระยะเวลาเดินทางตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและลดต้นทุนด้านโลจิสติกด้วยค่ะ
1: ถนนพุทธภูมินะคะยังทำหน้าที่เป็นเส้นทางเชื่อมสู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแหล่งศาสนาและวัฒนธรรมสำคัญของเมืองนครศรีธรรมราชการมีโครงข่ายคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยจึงช่วยรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะภายหลังการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งมีแนวโน้มส่งเสริมการเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้นกรมทางหลวงชนบทระบุนะคะว่าการเปิดใช้ถนนพุทธภูมิถือเป็นอีกหนึ่งกลไกในการยกระดับสมรรถนะทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งในด้านการคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยวและการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนสะท้อนบทบาทของโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนค่ะที่ไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางสัญจรแต่เป็นรากฐานสำคัญในการเชื่อมโยงเมืองแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะยังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการเดินหน้าคุมเข้มมาตรฐานส้มโอทับทิมสยามปากพนังค่ะสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคพร้อมรับรองผู้ประกอบการที่ผ่านหลักเกณฑ์ด้วยค่ะที่ไร่สวัสดิ์สุขตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายส้มโอทับทิมสยามปากพนังครั้งที่3/2569พร้อมด้วยนางประภัยเพชรพงพันธ์พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและนางอัมพรสวัสดิ์สุขประธานกลุ่มผู้ผลิตส้มโอบ้านบางดุกและเจ้าของไร่สวัสดิ์สุขร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบได้มีการร่วมกันพิจารณาการลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายเมื่อวันที่24-27 สิงหาคมที่ผ่านมา

0: รวม48รายเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์ GI ค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมได้พิจารณาผู้ประกอบการที่ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส้มโอทับทิมสยามปากพนังจำนวน3รายค่ะได้แก่บริษัทขอบคอนเทคจำกัดบริษัทเวิลด์อินเตอร์ไพรส์จำกัดและบริษัทไทยฮาร์โมนีฟู้ดจำกัดค่ะคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายนะคะมีมติรับรองผู้ประกอบการทั้ง3รายค่ะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดนะคะเพื่อเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะคะเป็นการมุ่งรักษาคุณภาพและอัตลักษณ์ของส้มโอทับทิมสยามปากพนังให้ได้มาตรฐาน GI ค่ะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรในพื้นที่ค่ะต่อเนื่องกันที่จังหวัดชุมพรนะคะส่งมอบความห่วงใยแก่ผู้ต้องขังในโครงการทานน้ำใจจากกาชาดสู่ผู้ต้องขังในเรือนจำค่ะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางพันนกรชูกิติวิบูลค่ะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรค่ะได้นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและยารักษาโรคมามอบให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำจังหวัดชุมพรและเรือนจำหลังสวนค่ะในโครงการทานน้ำใจจากกาชาดสู่ผู้ต้องขังในเรือนจำโดยมีนายสัญญาเต่าหิมค่ะผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังราชทัณฑ์ร่วมให้การต้อนรับค่ะ
0: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้กล่าวเปิดโครงการโดยมีการชื่นชมจังหวัดชุมพรและเรือนจำจังหวัดชุมพรซึ่งถือเป็นภารกิจสาธารณกุศลค่ะที่แสดงถึงความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามแนวทางของสภากาชาดไทยที่มุ่งเน้นการบรรเทาทุกข์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ขาดโอกาสการนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและยารักษาโรคมามอบให้ครั้งนี้เปรียบเสมือนสายทานน้ำใจที่ส่งผ่านความห่วงใยจากสังคมภายนอกเพื่อให้ผู้ที่ก้าวพลาดมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตพื้นฐานที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการย้ำเตือนให้ผู้ต้องขังตระหนักว่าสังคมยังพร้อมที่จะโอบรับและให้โอกาสทุกคนเสมอพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรฝากข้อคิดแก่ผู้ต้องขังทุกคนขอให้ใช้ช่วงเวลาที่อยู่ในเรือนจำปรับปรุงตัวเองศึกษาหาความรู้ฝึกฝนทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพสุจริตและทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเมื่อได้รับอิสรภาพในอนาคต
1: ด้านนายสัญญาเต่าหิมค่ะผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพรได้กล่าวต้อนรับและก็แสดงความขอบคุณนะคะโดยระบุว่าสิ่งของที่ได้รับมอบในวันนี้ค่ะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังแต่สิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้คือพลังใจและความเมตตาจากคณะเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรที่ทำให้ผู้ก้าวพลาดรับรู้ได้ว่าตนเองไม่ถูกทอดทิ้งค่ะซึ่งพลังใจดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ต้องขังมีกำลังใจในการมุ่งมั่นกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเพื่อกลับคืนสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจต่อไปค่ะ
0: ติดตาม1กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโชว์ผลสำเร็จชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการร่วมพิธีณโรงแรมแกรนด์ปาร์คอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความโดดเด่นมีความหลากหลายทั้งด้านการเกษตรการประมงการค้าการบริการและการท่องเที่ยวการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ทั้งนี้ค่ะกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่เพียงเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินงานเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนการส่งเสริมอาชีพและรายได้รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มองค์กรและภาคีเครือ

0: ข่ายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบค่ะโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเสริมสร้างแรงบันดาลใจการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากในระดับที่ค่ะ
1: ถือเป็นมหกรรมหนึ่งที่สำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: ไปกันต่อที่จังหวัดภูเก็ตค่ะมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขับเดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาพร้อมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตครั้งที่4/2569ณห้องประชุมสีมาอันดามันสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับทราบและพิจารณาประเด็นสำคัญด้านการจัดการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ประชุมได้พิจารณารองรับรองรายงานการประชุมกสจภูเก็ตครั้งที่3/2569นะคะพร้อมรับทราบเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้แก่การเสนอขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบครัวนะคะรวมถึงรายงานการดำเนินงานของอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานด้านบุคลากรทางการศึกษาอาทิการให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาคและปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาและการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีบุคคลใช้อาวุธก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษา Active Shooter รวมทั้งรับทราบข้อมูลด้านทุนการศึกษาและความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นปวช.1ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: สำหรับเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก็จะประกอบด้วยการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาและการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติระดับจังหวัดภูเก็ตโดยจะดำเนินการตามมติและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
1: จากจังหวัดภูเก็ตไปกันที่จังหวัดตรังนะคะที่จังหวัดตรังมีการเปิดเทศกาลตรังเพื่อเด็ก Thailand for Children 2026ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายสร้างระบบนิเวศรอบตัวเด็กค่ะมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนอย่างยั่งยืนนายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลตรังเพื่อเด็ก Thailand for Children 2026ณสวนสาธารณะพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตประชากรครั้งใหญ่จากสถิติพบว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงต่ำสุดในรอบ75ปีส่งผลให้ฐานแรงงานผู้เสียภาษีและผู้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าภาคใต้รวมถึงจังหวัดตรังจะถือเป็นอู่กำเนิดชีวิตและแหล่งบ่มเพาะต้นกล้าแห่งอนาคตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแต่กลับพบว่าเด็กที่เกิดมาต้องเผชิญกับปัญหาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ทั้งพัฒนาการล่าช้าการออกนอกระบบการศึกษาการสูบบุหรี่ไฟฟ้าภัยออนไลน์และสุขภาพกายใจด้วย
0: จังหวัดตรังจึงเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมุ่งเน้นการสร้างพลังของระบบนิเวศรอบตัวเด็กผ่านความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันแผนพัฒนาสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในแนวคิดการเลี้ยงเด็ก1คนต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านซึ่งวันนี้จังหวัดตรังพร้อมนะคะที่จะอบอุ้มและสร้างอนาคตให้กับเด็กทุกคนเติบโตเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจค่ะ
1: ทางด้านนายอุเทนชนะกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงพม.ระบุเสริมนะคะว่างานคุ้มครองและพัฒนาเด็กไม่สามารถทำแบบตั้งรับหรือรอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยเยียวยาได้หัวใจสำคัญของการคุ้มครองเด็กที่ยั่งยืนคือการสร้างระบบป้องกันตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อปกป้องเด็กจากภัยคุกคามยุคใหม่ผ่านการสร้างระบบนิเวศและตาข่ายทางสังคมที่ปลอดภัยกระทรวงพม.โดยพม.จ.ตรังและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรังพร้อมที่จะเป็นกลไกหนุนเสริมนำนวัตกรรม และบทเรียนจากงานเทศกาลนี้ไปบูรณาการร่วมกับระบบคุ้มครองเด็กในระดับพื้นที่เพื่อเปลี่ยนบทบาทจากการตามซ่อมแซมมาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกหลานชาวตรังเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงค่ะ
0: ต่อเนื่องกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะกับพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้นในงานมหกรรมนวดไทยและสุขภาพนานาชาติ2569ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่นะคะและก็พลังศรัทธาของศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานค่ะที่หอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพงศ์ค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและบรรดาศิษยานุศิษย์ค่ะเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูภายในงานมหกรรมนวดไทยและสุขภาพนานาชาติ2569ค่ะสำหรับพิธีสงฆ์นะคะโดยพระสงฆ์จำนวน199รูปค่ะต่อมาประธานในพิธีนะคะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นถวายจตุปัจจัยทยธรรมและกรวดน้ำรับพรต่อมาเข้าสู่พิธีพราหมณ์ค่ะบูชาเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาอาจารย์บรมครูฤาษี108และบรมครูพราหมณ์นะคะเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์และเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ลูกศิษย์ตามความเชื่อทางศาสนาค่ะ
1: การจัดพิธีไหว้ครูใหญ่ครั้งนี้มีการแข่งขันนวดนานาชาติ2569ชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีผู้เข้าร่วมจากทั้งในและต่างประเทศนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของเชื้อชาติความเชื่อและศาสนาผ่านศาสตร์การแพทย์แผนโบราณที่พร้อมใจกันมาร่วมแข่งขันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับเครือข่ายด้านสุขภาพให้เป็นสากลอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะในช่วงหน้าจะขออนุญาตชวนเที่ยวค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหนึ่งสถานที่ตอนนี้เรียกได้ว่าคึกคักทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะเขาศกค่ะคึกคักมากๆต่างชาติไทยแห่ล่องห่วงยางสัมผัสสายน้ำกลางป่าฝนน่าสนใจมากช่วงนี้พักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เราอาจพูดต่างภาษามาจากต่างที่ต่างถิ่นแต่เรามีความฝันอันเดียวกันเยาวชนของอาเซียนคือเมล็ดพันธุ์ของวันนี้ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของทั้งภูมิภาคเยาวชนอาเซียนพลังแห่งอนาคต

0: ข่าวเด่นประเด็นใต้ในช่วงนี้ขอนำคุณผู้ชมไปดูฤดูล่องห่วงยางเขาศกปี69ค่ะหลังหน้าฝนปีนี้ฝนชุกกว่าปีก่อนนะคะส่งผลให้อุทยานแห่งชาติเขาศกแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับโลกคึกคักสร้างรายได้ให้ชุมชนท่องเที่ยวอย่างมากเลยค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยนะคะหมุนเวียนเข้าล่องห่วงยางที่สะพานคลองศกย่านธุรกิจท่องเที่ยวทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาศกค่ะอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เองซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะคะที่กำลังคึกคักค่ะเนื่องจากว่าน้ำในคลองเนี่ยมีปริมาณมากกว่าช่วงอื่นๆของปีน้ำในคลองมีระดับสูงประมาณ1เมตรค่ะเหมาะกับการล่องห่วงยางและพายเรือแคนูมากที่สุดเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวสุราษฎร์ธานีนะคะ2ท่านนะคะแม้จะเป็นคนสุราษฎร์แต่ยังไม่เคยมาล่องห่วงยางวันนี้ค่ะก็เลยมาลองสัมผัสกิจกรรมท่องเที่ยวชนิดนี้ดูเพื่อที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเองค่ะ
1: เห็นใน TikTok แม้จะอยากมาด้วยค
2: ่ะอากาศฮะบรรยากาศน้ำใส
3: สะพานคลองศกค่ะที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของนักท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวเขาศกนะคะทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาศกก่อนจะล่องไปตามกระ

0: สายน้ำที่ไหลจากต้นน้ำในเขตอุทยานค่ะผ่านจุดที่น้ำไหลเชี่ยวและก็หน้าผาเทือกเขาหินปูนที่สวยงามค่ะก็สร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการรับความเย็นชุ่มฉ่ำนะคะของสายน้ำที่สะอาดสวยงามเป็นระยะทางประมาณ3กิโลเมตรค่ะก่อนที่จะขึ้นที่จุดรับนักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการล่องห่วงยางแต่ละแห่งค่ะ
1: ทางด้านนายธวัชชัยผู้เจริญผู้ประกอบการให้บริการล่องห่วงยางและที่พักในพื้นที่เขาศกก็ให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยถือเป็นฤดูล่องห่วงยางที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะหมุนเวียนมาล่องห่วงยางต่อเนื่องทั้งวันหยุดและวันปกติโดยในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการล่องห่วงยางเช่นวันปกติเนี่ยก็ประมาณ30คนค่ะส่วนวันหยุดก็จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ50คนต่อวันคิดค่าบริการ6คนขึ้นไปเนี่ย250บาทต่อหัวนะคะถ้าน้อยกว่า6คนก็จะคิด400ถึง450บาทต่อหัวซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะได้รับบริการไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถค่ะรถรับส่งจุดเริ่มต้นและจุดขึ้นฝั่งห่วงยางใหญ่เสื้อชูชีพพร้อมประกันอุบัติเหตุให้ด้วย
2: วันนี้เป็นไงบ้างครับ
3: ดีครับผมก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะขึ้นครับ
2: เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมหรือไงครับ
3: เป็นช่วงที่เหมาะสมก็จะว่าได้ครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนของที่นี่ก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นก็เล่นกิจกรรมได้เยอะขึ้น
2: ครับกิจกรรมล่องห่วงยางนี่ในฐานะผู้ประกอบการนี่เรามีอะไรให้เขาบ้างครับเวลามาล่อง
3: ก็มีห่วงยางมีชูชีพมีประกันมีสตาฟมีรถรับส่งครับ
2: ก็คือเวลาจะมานี่ก็คือครบเลย
3: ใช่ครับผม
2: ครับข้อแนะนำสำหรับการล่องห่วงยางครับ
3: ก็แนะนำก็หนึ่งการล่องห่วงยางเราก็จะไม่เล่นด้วยตัวเราเองก็คือต้องมีสตาฟไปขนาบคู่กับเราแล้วก็ชูชีพต้องใส่ทุกครั้งในการลงเล่นน้ำที่นี่ไม่พูดถึงที่นี่ไม่ได้อันตรายแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองและเซฟตัวเองไว้ด้วยในการที่มาเล่นน้ำที่นี่ครับผมแล้วก็อย่างนึงก็คือประกันเราก็ต้องควรที่จะซื้อกิจกรรมของประกอบการที่มีประกันไว้ดีกว่าครับผม
1: ค่ะความปลอดภัยก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าพื้นที่ก็จะมีความปลอดภัยอยู่แล้วแต่เรื่องของการใส่เสื้อชูชีพป้องกันตัวเองหรือว่าการมีประกันอุบัติเหตุไว้ก็ถือเป็นความอุ่นใจในการท่องเที่ยวค่ะ
0: ไปกันต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะคะโรงเรียนสตรีภูเก็ตค่ะจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะถ่ายทอดพิศวาส The Musical ค่ะเป็นการเปิดเวทีเยาวชนสืบสานคุณค่าภาษาไทยผ่านศิลปะการแสดงค่ะที่หอประชุมมะกอฮานีค่ะโรงเรียนสตรีภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะทางโรงเรียนค่ะโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติภายใต้ชื่อพิพิธศิลป์พิศวาสทัศนาค่ะพร้อมนำเสนอการแสดงละครเวทีเรื่องพิศวาส The Musical ค่ะโดยมีนายรมดอนหายีอาเวค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นประธานเปิดงานค่ะพร้อมด้วยนายปัญญาหัตถิค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนักเรียนนะคะร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดงดนตรีและขับร้องสะท้อนความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทยทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนผ่านการเรียนรู้ที่ผสานองค์ความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมเข้ากับศิลปะการแสดงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการสื่อสารการถ่ายทอดอารมณ์และความคิดตลอดจนทำงานร่วมกันเป็นทีมพร้อมส่งเสริมความสามารถพิเศษในด้านการแสดงการร้องเพลงและงานเบื้องหลังควบคู่กับการปลูกฝังความมีวินัยความรับผิดชอบความสามัคคีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมถึงสร้างความรักและความภาคภูมิใจในภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติค่ะ
0: ทั้งนี้ค่ะโรงเรียนสตรีภูเก็ตนะคะมุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านค่ะโดยใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมพิพิธศิลป์พิศวาสทัศนานะคะจึงเป็นทั้งพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการแสดงศักยภาพของนักเรียนค่ะทำให้เยาวชนได้สัมผัสคุณค่าของภาษาไทยผ่านประสบการณ์จริงค่ะและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาในฐานะรากฐานของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยนะคะที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานความงดงามของภาษาไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีแล้วก็พัฒนาในทุกด้านของน้องๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องเพลงต่างๆนะคะยังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเต่าเพาะต่อสีแดงนะคะกลายเป็นสีสันเด่นของงานประเพณีเพาะต่อค่ะภูเก็ต2569ที่สะท้อนถึงความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคลโดยทางด้านเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดงานถึง10กันยายนนี้ด้วยกันนะคะพร้อมเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนค่ะสีแดงสดของเต่าเพาะต่อค่ะกลับมาสร้าง

0: และความมั่นคงขณะที่สีแดงเนี่ยเป็นสีมงคลตามความเชื่อของชาวจีนสื่อถึงเตรียมขนมเต่าหลากหลายรูปแบบค่ะบางพื้นที่มีการจัดเต่าขนาดใหญ่ประดับตกสนใจของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานที่สำคัญประเพณีเพาะเต่าเนี่ยค่ะยังเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกในครอบครัวและคนในชุมชนได้ร่วมกันจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้ระลึกถึงบรรพบุรุษค่ะและร่วมกิจกรรมตามศาลเจ้าและชุมชนต่างๆก็ถือว่าเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความกตัญญูและความผูกพันของคนภูเก็ตกับรากเหง้าทางวัฒนธรรมค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมเพาะต่อในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดใหญ่ตลาดเหนือตลาดสาธารณะ1สมาคมจีนเกี้ยนเต็กเพาะชุมชนอ่าวเก่าบนถนนตะกั่วป่ารวมถึงกิจกรรมของศาลเจ้าพ่อต่อก้งบางเหนียวจึงเชิญชวนประชาชนนะคะนักท่องเที่ยวมาร่วมกันสัมผัสสีสันเทศกาลพ่อต่อภูเก็ต69ชมความสวยงามของเต่าพ่อต่อสีแดงเรียนรู้วัฒนธรรมสืบสานประเพณีเก่าแก่ให้คงอยู่คู่เมืองภูเก็ตได้ต่อเนื่องไปจนถึง10กันยายนนี้ค่ะ
0: กลับมาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างไปที่อำเภอชะอวดค่ะเปิดวันแรกสุดปัง1ท่องเที่ยว1อำเภอเทศกาลดนตรีและบอลลูนณฝายคลองไม้เสียบค่ะบรรยากาศสุดคึกคักนะคะกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอชะอวดค่ะภายใต้โครงการ1ท่องเที่ยว1อำเภอเทศกาลดนตรีและบอลลูนณบริเวณฝายคลองไม้เสียบอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งมีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะเดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นสร้างสีสันและความสนุกสนานตลอดทั้งวันค่ะในโอกาสนี้นางสาววารินชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมชาติขออภัยค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาชิกวุฒิสภาผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอชะอวดหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะที่อำเภอชะอวดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5กันยายน2569ก็มีการนำเอากิจกรรมมากมายมาฝากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกันไม่ว่าจะเป็นการแสดงโชว์บอลลูนยักษ์การจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนการแสดงภาคบันเทิงศิลปินชื่อดังค่ะ
0: โอกาสนี้นะคะจะชวนทุกท่านนะคะมาร่วมสัมผัสบรรยากาศยามบ่ายต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็นหัวค่ำกันเลยค่ะมาเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปกับบอลลูนสีสันสวยๆนะคะพร้อมสนุกไปกับดนตรีกิจกรรมมากมายที่สำคัญชมฟรีนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดเต็มแบบเต็มอิ่มค่ะเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักอำเภอชะอวดมาเที่ยวชะอวดทั้งทีอย่าลืมมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วก็อาหารอร่อยของดีอำเภอชะอวดกันได้ค่ะ
1: ปิดท้ายข่าววันนี้ค่ะไปติดตามบรรยากาศที่งานมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้คึกคักมีการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคนะคะที่บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ชมนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเนี่ยนะคะท่านมาเป็นประธานเปิดมหกรรมเสน่ห์ชายแดนใต้ค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้โดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาจัดขึ้นนะคะโดยมีนายกิจจาวัยชมพูท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลานายใช้วงนิตยลับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงนายนฤพลสุคนธชาติสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวมาเลเซียเข้าร่วมเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ
0: นายก้องสกุลจันทราชค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะกล่าวว่ากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีนโยบายในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยมีจังหวัดยะลาเป็นศูนย์กลางภูมิภาคสร้างการเชื่อมโยงจากจังหวัดยะลาสู่จังหวัดปัตตานีค่ะและก็นราธิวาสเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนี้ได้วางเป้าหมายให้กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีค่ะเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ
1: โดยนายกิจจาวัฒน์ภาคเอกชนจัดโครงการส่งเสริมแดนใต้ระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2569ที่บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงค่ะอำเภอเบตงจังหวัดยะลางานนี้บอกว่ามีกิจกรรมการแสดงเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็ศิลปินเนี่ยทุกคืนมีกิจกรรมเบตง Colorful ค่ะแสงสีประดับเมืองงานออกร้านสินค้าอาหารของดีจังหวัดชายแดนใต้และทั่วประเทศเลยซึ่งคาดการเอาไว้ด้วยนะคะว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าวันละ 5,000 คนสร้างรายได้ให้กับอำเภอเบตงกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดยะลาได้ค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่5กันยายน2569วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันสุนิดารองรักและคุณจิตเลขาสุคนทจรท่องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ใหม่ทุกวันนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลก

0: ดาหลาบาติกคือการสืบทอดและฟื้นฟูลายผ้าบาติกโบราณโดยครูช่างศิลปะหัตถกรรมครูธนินทร์รักษาวงศ์ได้นำลายผ้าบาติกโบราณของคุณยายที่เคยใช้ทำสรงมาพัฒนาต่อยอดเป็นการสร้างสรรค์งานผ้าบาติกที่มีกรรมวิธีเฉพาะตัวคือการพิมพ์มือผสมกับการเขียนลายโดยใช้แม่พิมพ์โลหะและผู้กันในการลงสีซึ่งเป็นวิธีที่พบน้อยมากในสมัยก่อนตอนนี้นะคะขวัญก็อยู่ในร้านดาราแล้วนะคะจะเห็นว่าตรงโซนนี้เป็นลายผ้าแบบโบราณนะคะที่มีความสวยงามมากๆแล้วก็สีสวยด้วยนะคะนี่จะเป็นแบบลายจีนนะคะโบราณจะเห็นถึงเส้นที่มีความละเอียดนะคะรวมถึงเอกลักษณ์ของร้านจริงๆนะคะดูจากสีและลวดลายนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งลายก็คือที่ขวัญชอบก็คือนี่ค่ะลายประแจจีนนะคะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะคะลายประแจจีนนี่เรียกอีกชื่อนึงก็คือลายที่ร่ำรวยความเป็นมงคลเป็นลายมงคลนั่นเองนะคะอย่างผืนนี้สวยมากเลยค่ะทั้งลวดลายทั้งเรื่องของสีสันนะคะเป็นสีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจริงๆนะคะเพราะที่นี่นั้นมีเทคนิคในการที่ผสมสีทำสีผ้าออกมาได้เป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะซึ่งถ้าหากต้องการลวดลายผ้าโบราณที่มีเอกลักษณ์รวมทั้งสีที่มีเป็นสีเอกลักษณ์ก็ต้องมาที่นี่นะคะดาราที่จังหวัดกระบี่นะคะสวยจริงๆลายนี้ขวัญชอบค่ะเป็นพิมพ์ลายโบราณลายประแจจีนนะคะนอกจากลายประแจจีนนี้แล้วนะคะก็จะมีแบบที่เป็นประแจอีกแบบนึงนะคะซึ่งเป็นทางฝั่งโซนโรมันนะคะเดี๋ยวขวัญดูให้เมื่อสักครู่จะมีอยู่นี่นะคะมีแบบประแจ2แบบนี้เป็นแบบประแจจีนก็จะเป็นอีกแบบนึงส่วนนี้เป็นแบบโรมันหรืออิตาลีนะคะก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะพิมพ์คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าด้วยลักษณะก็จะแตกต่างกันเห็นไหมคะทั้งสีทั้งรูปแบบของลายพิมพ์เองเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็สามารถมาดูกันได้นะคะและที่มีความผสมผสานกันนี่ค่ะเป็นลวดลายประแจนะคะทั้งสีสันที่มีความสวยงามแล้วมีการดีไซน์ร่วมกันกับลายขอพระราชทานด้วยนะคะก็นำมาผสมในผ้าไทยที่กลมกลืนแล้วก็สวยงามมากๆเลยละค่ะเห็นว่าสีสันนั้นสวยจริงๆนะคะอีกหนึ่งลายพิมพ์โบราณของที่ร้านดาลานะคะที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่นก็คือนี่ค่ะลายดอกยาเป็นดอกไม้เป็นดอกเล็กๆนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นลายดอกยาดอกเล็กๆอยู่ซึ่งก็จะมีหลากสีอย่างที่ขวัญบอกนะคะจะมีสีเลือกเยอะมากซึ่งจะเป็นโซนสีที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะแต่ละสีเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูเทคนิคของการทำสีที่นี่กันนะคะซึ่งกว่าครูโอจะได้แต่ละสีมาเนี่ยก็ต้องผ่านในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนรู้มาแล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาค่ะก็จะมีการส่งต่อจากนี้ไปอีกนะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ลายผ้าแบบนี้โบราณแบบของกระบี่เอาไว้ให้คงอยู่ต่อไปด้วยนะคะ
1: ครูชนินทร์รักษาวงศ์ผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มดาลาบาติกได้สืบสานและรังสรรค์ความงดงามของผ้าบาติกโบราณของภาคใต้จนได้รับยกย่องเชิดชูให้เป็นครูช่างศิลปะหัตถกรรมปี2556
2: ผ้าโบราณนะคะสมัยโบราณเนี่ยค่ะมันก็จะมีลวดลายที่เราได้เห็นนะคะเราจะเห็นว่าผ้าบาติกโบราณเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเป็นผ้ามงคลนะคะจะเป็นผ้าที่สำหรับรับไหว้หรือว่างานมงคลต่างๆอย่างเช่นลายตัวนี้นะคะชื่อลายประแจจีนหรือกุญแจจีนหรือตะขอเกี่ยวทรัพย์ซึ่งเป็นลายหนึ่งในมงคลฮวงจุ้ยของจีนนะคะหมายถึงการเกี่ยวทรัพย์ให้กลับเข้ามาอยู่ที่เราให้เยอะๆอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าพอลายประแจจีนเนี้ยมันก็จะมีประแจจีนที่เป็นโซนเอเชียนะคะกับอีกอันนึงเป็นประแจจีนที่มันเป็นของโซนโรมันอิตาลีอะไรพวกแบบนี้นะคะเป็นการผสมผสานลวดลายวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยค่ะเป็นลายประแจจีนอีกอันนึงก็จะเป็นลวดลายโบราณของอินเดียนะคะเราได้รับวัฒนธรรมอินเดียมาผสมด้วยนะคะในประเทศของเรานะคะตัวนี้เป็นลายดอกหญ้าค่ะตัวนี้นะคะ มันมีความเรียบง่ายแต่ว่าตัวเชิงต่างๆของเขาเนี่ยจะมีลวดลายที่เป็นกำหนดเป็นคู่แล้วถ้าเราจะสังเกตเห็นนะคะนี่ค่ะเป็นปะตะเห็นไหมคะปะตะก็คือตัวปะเต๊ะที่คนเรียกเข้าใจว่าผ้าปะเต๊ะจริงๆผ้าปะเต๊ะกับผ้าบาติกคือตัวเดียวกันนะคะผ้าบาติกปะเต๊ะเป็นตัวเดียวกันเป็นผ้าที่แต่มีหน้าผ้าโบราณทุกชิ้นเนี่ยค่ะมันก็จะมีหน้าผ้าของมันนะคะจะให้ดูนะคะร้อนนี่ค่ะเวลาเขาใส่มันบ่งบอกถึงฐานะของผู้ใส่ด้วยนะคะถ้าเป็นทั่วอันนี้ก็จะเห็นไหมคะว่าจะมีรายละเอียดงดงามมันก็คือเหมือนยอดใบสีหรือหน่อไม้นะคะหมายถึงความเจริญเติบโตที่ขึ้นมาค่ะนะคะเป็นเครื่องมือชั้นหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นยอดใบสีนะคะแล้วยอดใบสีเนี่ยฐานันดรศักดิ์สมัยโบราณก็จะเป็นพวกเจ้าหญิงหรือพวกราชวงศ์ค่ะเขาก็จะเป็นคนใส่นะคะเหมือนเวลาออกมาจากวังหรือว่าอะไรนะเราจะเห็นเลยว่าผ้านุ่งเนี่ยจะแตกต่างนะคะ
3: อ
2: ัน
3: น
2: ี้
3: คือเราใส่ไว้ข้างหน้า
2: ใส่ไว้ข้างหน้าค่ะเดินมาก็จะเห็นเลยแบบลักษณะใช่ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าดาราบาติกค่ะเราก็เก็บลวดลายและวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เป็นวิถีชีวิตของเราเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลายหนังตะลุงนะคะลายหนังตะลุงวายังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยค่ะตัวตรงนี้จะเป็นการละเล่นนะคะการละเล่นของคนพื้นที่ในภาคใต้นะคะก็จะมีหนังตะลุงมโนราอะไรพวกแบบนี้ค่ะ
1: ดาราบาติกเป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการพิมพ์ลายผ้าด้วยแม่พิมพ์โลหะกับการเขียนลายด้วยผู้กันลงบนผืนผ้าซึ่งเป็นเทคนิคดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากคุณยายเป็นการอนุรักษ์ลายโบราณ

0: โดยการนำลายผ้าบาติกโบราณที่เคยมีใช้กันมาในอดีตโดยเฉพาะลายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่และถ่ายทอดสู่สาธารณชน
1: เราก็เอาลวดลายหนังตะลุงต่างๆเรายังทำเป็นกรรมวิธีแบบโบราณนะคะแต่เราเอามาใส่ให้มันมีสีสันที่เป็นอัตลักษณ์ของคนใต้บ้านเรานะคะก็จะมีสีสันที่สดใสนะคะแล้วก็เรามาพูดถึงลายอีกอันนึงที่เป็นอัตลักษณ์ของคนใต้นะคะก็คือวิถีเพลานากั้นบ้าบ่ายะหยาที่ในโซนอันดามันของเราก็มีกระบี่พังงาภูเก็ตระนองตรังและก็สตูลนะคะตัวตรงนี้ก็จะเห็นเป็นชุดที่เขาใส่คู่กับบ้าบ่านะคะก็จะเป็นสีสันและเป็นพูดเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผ้าบาติกที่เป็นผ้าโบราณหรือผ้าเราเรียกผ้าปะเต๊ะเนี่ยก็จะมีหน้าผ้าของมันนะคะก็จะเป็นลวดลายเห็นไหมคะว่าเป็นลวดลายสีสันใส่กับลูกไม้ก็จะสวยไหมคะอันนี้เราเริ่มปรับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสีสันของทางภาคใต้บ้านเราแบบโบราณอยู่แล้วนะคะที่เป็นสีสันแต่เราเริ่มปรับให้มันดูหวานขึ้นดูแบบวัยรุ่นกล้าใส่อะไรเนี้ยดูหวานๆนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะพอใส่กับลูกไม้มันจะสวยมากแล้วก็นี้ก็จะเป็นลายอีกลายหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอในความเป็นกระบี่นะคะก็คือลายลมหายใจกระบี่นะคะจะเป็นการพูดถึงวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตของคนกระบี่ก็คือมีใบปาล์มมีเรือหัวโชงแล้วก็มีหอยชักตีนนะคะลายหอยชักตีนอาจจะพูดไม่สุภาพนิดนึงนะคะว่าเป็นลายหอยชักตีนนะคะแต่เป็นคำพูดของพื้นถิ่นนะคะแล้วก็เป็นวงน้ำนะคะตัวนี้จะได้รับการออกแบบจากของหน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่นะคะตัวนี้ค่ะจะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นลายเส้นที่ละเอียดนะคะด้วยการที่กรรมวิธีการทำผ้าบาติกเนี่ยค่ะมันจะต้องถ้าให้ดีอ่ะมันจะต้องเส้นเล็กละเอียดคมนะคะมันถึงจะเป็นผ้าโบราณแล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะที่อยากจะภูมิใจนำเสนอแล้วเราก็รู้สึกว่าคนไทยเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้มีโอกาสที่มีเจ้าหญิงของเราทรงพระปรีชาสามารถท่านได้พระราชทานลายนะคะมาให้ช่างต่างๆของประเทศไทยได้มีโอกาสทำสืบสานต่อยอดจากพระองค์ท่านนะคะในตัวตรงนี้ก็คือลายขอพระราชทานของพระองค์หญิงสิริวัณวรีนะคะพระองค์หญิงท่านน่ะทรงพระราชทานหลายลายมาให้ช่างโดยเฉพาะลายนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าดาราบาติกอะค่ะในช่วงโควิดอะเราได้ลายนี้มาช่วยให้เราได้ยินต่อนะคะในช่วงนั้นก็จะมีการที่หน่วยงานต่างๆค่ะได้เอาลายเนี่ยค่ะลายพระราชทานเอามาใส่กันในหน่วยงานนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นลายที่สองคือลายขิดนาดีรัตน์นะคะแต่พระองค์ท่านก็ให้เราทำลวดลายที่ผสมในความเป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านเข้าไปนะคะเราก็เลยใส่คือท่านไม่ได้ว่านำอย่างเดียวท่านอยากให้เราได้ถ่ายทอดความเป็นจิตวิญญาณของเราใส่เข้าไปแต่อันนี้โอเอามาผสมกันลายที่หนึ่งกับลายที่สองมันทำให้เกิดเป็นลวดลายผ้าแบบใหม่ซึ่งพระองค์จะปล่อยอิสระเสรีให้เราได้ทำอันนี้คือความสุขอย่างหนึ่งนะคะมันทำให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะพระองค์ท่านได้ทรงถ่ายทอดและก็ท่านได้ท่านทรงรักในงานช่างของประเทศไทยทั้ง

0: ไม่ใช่เฉพาะทางภาคใต้นะคะคือเหมือนเราเป็นช่างในการทำเราจะเห็นเลยว่าท่านทรงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานมาให้แล้วก็ท่านก็อยากจะใกล้ชิดกับเราอย่างนั้นนะคะท่านก็เลยให้เราผสมผสานกันอันนี้เราก็เลยผสมผสานขึ้นมาอีกอันหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมของบ้านเรานะคะ
1: การทำผ้าของดาหลาบาติกแต่ละผืนต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกผ้าการวางลวดลายการพิมพ์การเขียนไปจนถึงการลงสีทำให้ผ้าแต่ละผืนใช้ระยะเวลานานในการผลิต
0: อย่างที่บอกค่ะว่าดาหลาบาติกอะค่ะเรามีสีสันที่เราถ่ายทอดของชีวิตและจิตวิญญาณของคนภาคใต้นะคะมันทำให้ผ้าของเราอะค่ะจะมีสีสันนะคะเช่นสีพวกนี้ค่ะเป็นสีของจังหวัดกระบี่ทั้งหมดนะคะที่ถ่ายทอดออกมานะคะอันนี้เป็นสีของน้ำทะเลภูเขาต่างๆนะคะแล้วก็ดอกไม้แล้วก็สีสันในปะการังนะคะเราจะถ่ายทอดงานที่เป็นเชิงอัตลักษณ์ของเรานะคะเราก็จะเก็บสีสันที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติในจังหวัดกระบี่ของเราค่ะนะคะเช่นสีม่วงเนี่ยนะคะสีเขียวต่างๆเราถ่ายทอดอัตลักษณ์ออกมาดาหลาบาติกอะค่ะได้ถอดลวดลายจากสีที่มันเป็นอัตลักษณ์แล้วเรามาเอาผสมด้วยเทคนิคเฉพาะของดาหลาบาติกอะค่ะมันทำให้ผ้าบาติกของดาหลามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะคะมีสีสันที่เป็นอัตลักษณ์ชัดเจนคือทุกคนมาเขาจะรู้เลยว่าอ๋อนี่ผ้าดาหลาอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคะลูกค้าจะพูดแต่ว่าพูดหลายๆท่านให้ฟังก็เลยเหรออ๋อก็เราก็แสดงว่าเราทำมาถูกทางแล้วเพราะว่าเราอยากถ่ายทอดอัตลักษณ์ของบ้านเราเพราะว่าเรามีอัตลักษณ์เฉพาะอีกอย่างนึงค่ะเหมือนผ้าแต่ละชิ้นเนี่ยค่ะก็จะมีแบบชิ้นหนึ่งสองชิ้นไม่เกิน3ชิ้นนะคะแล้วงั้นก็หมดแล้วเพื่อให้เห็นถึงความพิเศษที่เราจะส่งมอบให้กับผู้รับไปนะคะ

อย่างที่บอกอะค่ะว่าดาราวาติกอะค่ะเป็นดอกไม้พื้นเมืองของภาคใต้ของเราดาราเนี่ยค่ะคุณยายเป็นคนตั้งเป็นแบรนด์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเพราะคุณยายอะมองว่าดอกดาราเป็นดอกไม้ประจำของภาคใต้ของเราแล้วมีความแข็งแรงสง่างามนะคะคุณยายก็เลยตั้งสีไว้ให้เราเรียบร้อยเลยพอเราเมื่อก่อนอะเราไม่รู้หรอกแต่พอเรามาเริ่มเรียนเรื่องการสร้างแบรนด์อะเรามีของพวกนี้อยู่แล้วเราก็เลยทำงานออกมาได้ง่ายก็อย่างที่บอกนะคะอัตลักษณ์เฉพาะเป็นกลีบดอกที่คุณยายเลือกก็คือคุณยายจะสังเกตว่าเห็นเป็นเส้นเทียนขอบขาวๆของดอกดาราท่านก็เลยเอาผ้าเป็นผ้าบาติกนะคะแล้วก็สีที่เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกก็คือสีแดงที่หมายถึงเชื้อชาติไทยกับมลายูผสมแล้วก็จีนนะคะแล้วก็สีทองหมายถึงเรื่องศาสนานะคะศาสนาหรือความแสงสว่างความรุ่งเรืองสีดำหมายถึงความรักและความศรัทธาที่เข้มข้นที่มันไม่มีสามารถจะเจือจางได้เลยคือที่สุดของมันและสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และก็จิตใจที่ดีงามที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่หรือคนที่เขาจะอยากจะมาเรียนรู้ในตัวตรงนี้ค่ะนี่ก็เลยกลายเป็นพันธกิจของดาราบาติกนะคะในตัวตรงนี้เพราะฉะนั้นช่างทุกคนที่นี่เราภาคภูมิใจที่เราได้มีโอกาสเป็นลูกหลานคนใต้ที่ได้มีโอกาสรักษาภูมิปัญญาของภาคใต้ของเราไว้นะคะเราจะภูมิใจมากๆเลย

เชื่ออยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยเด็กคนใต้นะคะเขาบอกเลยคุณยายเล่าฟังพวกพี่ทุกคนเนี่ยถูกห่อมาด้วยผ้าปะเต๊ะทั้งนั้นแม้กระทั่งเปลที่เรานอนอยู่ก็ทำด้วยผ้าปะเต๊ะนะคะเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของเราอ่ะของคนใต้หรือของเราเนี่ยโดยเฉพาะพวกพี่ๆเนี่ยก็คือเติบโตมาแบบนี้เลยนะคะเราอยู่กับลายผ้าผืนผ้าลายผ้ามงคลแม้กระทั่งว่างานอาวะมงคลต่างๆเราก็ยังมีผ้าที่เป็นมงคลเช่นก็งงใช่ไหมครับเช่นลายนี้เห็นไหมคะว่าผ้าสีดำในงานอาวะมงคลเนี่ยเรายังมีลายครุฑต่างๆเพื่อครุฑเนี่ยเป็นเรื่องละเป็นความเชื่อว่าเป็นป้องกันสิ่งชั่วร้ายเห็นไหมคะเราก็ยังจะมีลายพวกนี้เข้ามาให้เห็นว่าเออเนี่ยแม้กระทั่งงานอวมงคลอ่ะเราก็ยังมีความเชื่อตัวตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นบาติกที่เป็นแท้ๆที่กำลังจะสูญหายไปเราก็เลยอยากจะมีความคิดว่าอนุรักษ์และรักษามันไว้ส่วนที่จะเป็นผ้าอื่นเช่นผ้าสกรีนหรือผ้าอะไรพวกแบบนี้ค่ะมันก็จะสามารถที่จะใช้ได้ในตัวตรงนี้ตามกำลังนะคะแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ไว้อะมันก็จะภาคภูมิใจเราเนาะในความเป็นคนใต้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ก็ขอขอบคุณนะคะที่ทางคุณขวัญแล้วก็ทางช่องนะคะได้เลือกนะคะให้ดาราบาติกได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานแล้วก็การนำเสนอภูมิปัญญาที่เรารักษาไว้นะคะตัวนี้เราสมาชิกของดาราบาติกทุกคนเรามีความภาคภูมิใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้รักษาภูมิปัญญาของบ้านเราไว้ดีกว่าและเราก็ยังรักษาวิถีชีวิตของเราและเราก็ยังอนุรักษ์ถ่ายทอดสิ่งต่างๆนี้ลงบนผืนผ้าให้คนได้เห็นว่าผ้าของผ้าใต้ของเราเนี่ยมันสวยจริงๆแล้วมันก็ถูกถอดลายอัตลักษณ์ต่างๆทั้งวิถีชีวิตทั้งอะไรต่างๆลงบนผืนผ้ามันเป็นผ้าที่เราทำด้วยความภาคภูมิใจและก็มีความสุขในการทำนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวภาคใต้ของเรากระบี่ของเรายังมีของสวยๆงามๆอีกเยอะมากนะคะให้ทุกคนได้เข้ามาเที่ยวอันนี้ค่ะเขาถึงบอกว่ากระบี่มาครั้งเดียวไม่เคยพอนะคะต้องมาซ้ำๆอีกค่ะแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวที่ดาหลานะคะว่าสมาชิกชาวดาราทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ
1: มาที่นี่ก็จะได้มาเห็นผลงานฝีมือจริงๆนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วก็คุณปุ้ยนะคะรวมทั้ง
0: น้องๆใช่
1: เขาตั้งใจที่จะทำนะคะอย่างตรงหน้าเรานี่คือการันตีคุณภาพได้เป็นอย่างดีเลยนะคะที่ดาราบาติกจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ลักษณะเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของงานกลุ่มดาราบาติกคือการทำภาพพิมพ์บาติกโบราณโดยการพิมพ์มือผสมเขียนด้วยความตั้งใจจริงจะสืบทอดการทำบาติกโบราณจากกรงสรงของยายครูธนินทร์จึงทำการรวบรวมแม่พิมพ์ผ้าโบราณซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ที่โรงเก็บแม่พิมพ์ผ้าโบราณโดยเฉพาะจัดเก็บแม่พิมพ์เกือบ 1,000 ลายโดยแม่พิมพ์ทำมาจากทองแดงและทองเหลืองเช่นแม่พิมพ์ลายครุฑลายการน้ำชาลายประแจจีนอีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆก็อิงแอบโบราณทั้งบล็อกพิมพ์ผ้ากระทะเตาต้มเทียนที่เป็นแบบเฉพาะไม่มีขายในประเทศไทยรอกันมาตั้งแต่โบราณและการทำบล็อกพิมพ์เหมือนช่างทองต้องเอาแผ่นมาหลอมผสมทองแดงกับทองเหลืองรีตีเป็นแผ่นแล้วก็ดัดเชื่อมนอกจากการทำบาติกลายโบราณจากแม่พิมพ์โลหะแล้วอีกเอกลักษณ์ของที่นี่คือเป็นงานพิมพ์มือนำลวดลายจากแม่พิมพ์มาต่อกันจนเต็มพื้น

ลวดลายที่โดดเด่นคือลายขอพระราชทานลายขิดพระราชทานลายครุฑด้านหลังบาติกคืองานพิมพ์ผ้าบาติกโบราณสืบสานลายผ้าโบราณผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยให้คงอยู่สืบไปสวัสดีค่ะ

0: ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงสิระกรานประนตนาฏบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้
1: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
2: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
1: ช่วงนี้ผมดองตอกอะพี่อยากไปวัดครับ
2: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
1: ไป
3: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: ภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด
1: คือให้เราคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะเขามาหลอกหรือเปล่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะครับ
0: อย่ารีบอย่าเชื่อตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
1: มีสติอย่าเชื่อและอย่าโอนครับ
0: หยุดคิดก่อนคลิกป้องกันภัยไซเบอร์ได้ด้วยตัวคุณ
2: เอ้าทำไมมาสายวันนี
3: ้โดนด่าแล้วดิลืมมาใบขับขี่มาแล้วก็ไม่ได้จ่ายสินบนเขาคราวนี้ก็ต้องไปโรงพัก
2: ยาวเลยทีนี้โทษนะครับคุณป้ายังไม่ถึงบัตรคิวเลยครับรอเรียกตามคิวนะ
4: พอดีพี่รีบไปน้องพี่มีธุระต่อรัดคิวให้พี่หน่อย
3: ตามคิวนะครับ
5: แล้วเก็บเงินเนี้ยซื้อเวลาให้ตัวเองดีกว่า
6: เพราะที่นี
7: ่ไม่รับสินบน
8: เปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณตายเปิดทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองหลากเสน่ห์วิถีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนทีวีดิจิตอลกดเลข11NBT ภาคใต้สร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

เข้มข้นมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรทำกินของเรานะครับวันนี้ผมก็อยู่กันที่พัทรสุราษฎร์นะครับก็กำลังเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มยอดฮิตของคนไทยนะครับทุกเพศทุกวัยนั่นก็คือช็อกโกแลตเย็นนะครับซึ่งช็อกโกแลตแก้วนี้ก็มีความเข้มข้นและหอมมากครับวันนี้เกษตรทำกินของเราจะพาไปบุกสวนโกโก้ไปดูกันว่ากว่าจะมาเป็นช็อกโกแลตแก้วนี้ที่รสชาติอร่อยครับเข้มข้นหอมการันตีเรื่องความเข้มข้นนะครับเราไปดูกันว่ากระบวนการกรรมวิธีกว่าจะมาเป็นช็อกโกแลตแก้วนี้เป็นยังไงไปติดตามกันในรายการเกษตรทำกินของเราครับ

0: ครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในสวนโกโก้ของฟาร์มเรียบง่ายนะครับแล้วก็อยู่กับพี่เจ้าของสวนโกโก้นะครับก็คือพี่ช้างนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ช้างแนะนำตัวหน่อยนะครับพี
1: ่ครับผมสวัสดีครับผมชัยวัฒน์ชติเวชศิลป์นะครับชื่อเล่นชื่อช้างครับก็คือเป็นเจ้าของแบรนด์สลานช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ซิมเปิลฟาร์มครับผม
0: ฟาร์มที่นี่มีมานานหรือยังครับพี่
1: ผมเริ่มปลูกโกโก้ได้ประมาณ5ปีแล้วครับ
0: 5ปีในการทําโกโก้ก็คือก่อนหน้านี้ก็เป็นภาคการเกษตรมาก่อนเหมือนกันทําอะไรมาบ้างครับพี
1: ่คือปกติอ่ะพื้นที่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนจะเป็นสวนปาล์มแล้วพอมามีอยู่ช่วงนึงก็คือราคาปาล์มเนี่ยไม่ดีตกต่ําก็เลยพยายามจะหาพืชทางเลือกตัวอื่นที่เขาจะมาเสริมรายได้ของสวนปาล์มก็เลยมีแนวคิดที่จะตอนแรกมีแนวคิดที่จะปลูกโกโก้แซมไปในสวนปาล์มแต่ก็มีหลายข้อมูลว่าคือในสวนปาล์มเนี่ยมันมีความร่มเงามากอาจจะทําให้โกโก้ได้ผลผลิตน้อยก็เลยเอาพื้นที่ตรงเนี้ยบางส่วนเพื่อที่จะมาทดลองในการปลูกโกโก
0: ้พี่ช้างครับเหมือนแปลงโกโก้ของพี่ช้างเนี่ยเรามีการจัดวางยังไงในรูปแบบ
1: คือการรูปแบบในการออกแบบในการปลูกโกโก้ครับก็อย่างที่กล่าวมาขั้นต้นว่าถ้าในสวนปาล์มมันร่มเกินไปคราวนี้ผมก็เลยหาพืชที่มันอยู่คนละระดับกับโกโก้ก็คือผมก็เลยเอาหมากมาลงเพื่อที่จะมาม
0: ีต้นหมากอยู่แซมอยู่ในสวนโกโก้ของพี่ด้วย
1: ใช่ครับเพื่อส่วนหนึ่งก็คือเพื่อต้องการร่มเงาอีกส่วนหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้ก็คือเราก็คือจะได้ผลผลิตของหมากด้วย
0: หมากด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็การปลูกเนี่ยก็คือของผมเนี่ยจะเป็นระยะ4x4เมตรเป็นสามเหลี่ยม
0: อ๋อเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมระยะห่างก็คือ4x4
1: ใช่ครับ
0: ก็จะมีต้นหมากอยู่ด้วยนะครับก็เป็นเหมือนแบบแปลงผสมผสานในส่วนโกโก้ของเราแล้วก็จะได้มาช่วยให้ร่มเงา
1: ครับผม
0: เพราะว่าร่มเงาเกินไป
1: ใช่ครับเพราะว่าโกโก้เนี่ยต้องการแดดประมาณ 70%
0: อ๋อ
1: ครับผม
0: แต่คือเน้นแดดแต่ว่าไม่ถึงกับแบบว่าร่มไปเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าช่วงต้นเล็กๆเนี่ยก็คือเขาต้องการแดดแค่
0: 30% อ๋อครับถ้าต้นเล็กก็คือแดดจะเยอะนะ
1: แดดน้อยกว่า
0: น้อยกว่า
1: ใช่ครับต้องการแค่ 30% ส่วนพอต้นใหญ่เริ่มรับเก็บผลผลิตเนี่ยเราต้องการผลผลิตเนี่ยต้องการแดดประมาณ 70% ครับผม
0: แล้วที่นี่ปลูกโกโก้เยอะมั้ยพี่
1: ที่นี่ปลูกอยู่4ไร่ประมาณ400ต้นครับ
0: 400ต้นแล้วโคโค่ที่พี่นำมาปลูกเนี่ยใช้สายพันธุ์อะไร
1: สายพันธุ์หลักๆในโลกเนี่ยก็คือจะมีอยู่3สายพันธ
0: ุ์ครับพี
1: ่แต่ในประเทศไทยอ่ะหลักๆนะก็คือจะมีฟูเลทอรอลกับคิโอโร
0: ่
1: 2สายพันธุ์หลักๆแต่ว่ามันจะเกิดการ
0: บ
1: ีบผสมพันธุ์ก็คืออาจจะเกิดรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าใครจะมีได้สายพันธุ์ตัวไหนมากกว่ากันก็จะเป็นตามลักษณะของสายพันธุ์หลักตัวนั้นแต่ว่าสายพันธุ์ที่ในประเทศไทยตอนนี้ที่ถ้าเกิดมีคนสนใจจะปลูกเนี่ยก็คือผมจะแนะนำเป็นสายพันธุ์ชุมพร1
0: คร
1: ับ เกิดจากที่ทางศูนย์วิจัยเนี่ยเขาได้เอาNH สายพันธุ์ NH7 กับ PA32 เนี่ยมาผสมกันแล้วก็ออกมาเป็นชุมพร1ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทางเกษตรเขารับรองว่าเหมาะสมกับในประเทศไทยที่ให้ได้ผลผลิตที่ดี
0: คือชุมพร1เนี่ยเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับสภาพภูมิอากาศในประเทศเรา
1: ใช่ครับ
0: การปลูกและได้ผลผลิตที่ดี
1: ครับผมก็ทางศูนย์วิจัยเขาได้ทดลองมาแล้วครับผม
0: และเป็นสายพันธุ์เดียวด้วยไหมพี่ที่
1: ใช่ครับเป็นสายพันธุ์เดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองครับ
0: อ๋อก็คือชุมพร1
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่นี่ก็ใช้พันธุ์ชุมพร1เหมือนกัน
1: ที่นี่ก็ใช้สายพันธุ์ชุมพร1ด้วยแล้วก็บางส่วนเนี่ยเนื่องจากตอนเริ่มแรกเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องสายพันธุ์มากเพียงพอก็อาจจะนำผลโกโก้ที่อายุ30-40 ปีที่แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ที่เป็นผลผลิตขนาดใหญ่สมบูรณ์เม็ดสมบูรณ์อย่างเงี้ยครับเอามาเพาะบางส่วนมันก็เลยเกิดการกลายพันธุ์เพราะว่าเราเอาเมล็ดมาเพาะมันจึงเกิดการกลายพันธุ์มันอาจจะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไปครับผม
0: แล้วเหมือนต้นโคโก้เนี่ยพี่ไอชุมพร1เนี่ยเราจะไปเอาสายพันธุ์มาจากที่ไหน
1: สามารถ รับได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรเลยครับ
0: อ๋อที่ชุมพรคือศูนย์วิจัยพืชสวนที่ชุมพรนะครับก็คือก็จะมีพันธุ์โกโก้นี
1: ้ใช่ครับ
0: จัดจำหน่ายใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับจัดจำหน่าย
0: สำหรับเกษตรกรที่สนใจจะปลูกโกโก้นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วเมื่อเราได้ต้นมาแล้วเนี่ยคือเขาก็จะเป็นต้นกล้าต้นชามให้เราเล็กๆกัน
1: ใช่ครับก็สูงประมาณเกือบเมตรเลยนะครับ
0: อ๋อก็เกือบ
1: ครับผม
0: ก็เยอะงั้นนะ
1: ครับผมเราสามารถเอามาพอเอามาปลูกต่อลงดินได้เลย
0: เวลานานไหมพี่กว่าที่จะโตขึ้นมากว่าจะแบบว่าเริ่มออกดอกออกอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ถ้าเริ่มออกดอกออกผลน่ะประมาณ3ปีอ่ะก็เริ่มออกดอกออกผลแล้วแต่ว่าผลผลิตในช่วงนั้นน่ะก็คือยังมีขนาดเล็กอยู่แล้วก็ผลเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ใช่ครับจะเริ่มสมบูรณ์เมื่อปีประมาณปีที่4ต้นโกโก้จะเริ่มสมบูรณ์
0: คือเริ่มออกประมาณปีที่3แต่สมบูรณ์น่ะประมาณ4ปี
1: ใช่ครับรุ่นแรกที่ออกมาเนี่ยเราอาจจะตัดทิ้งไปเลยก็ได้เพราะว่าลูกมันไม่สมบูรณ์เพื่อที่จะให้มันพัฒนาลูกใหม่ที่สมบูรณ์กว่าเดิม
0: แล้วเหมือนที่สวนอย่างเงี้ยก็คือเรามีการแต่งยอดแต่งอะไรอย่างเง
1: ี้ยใช่ครับใช
0: ่คือระหว่างตอนที่โตแล้ว
1: ครับ
0: เริ่มออกดอกใช่ไหมพี่เราก็เลยเริ่มแต่งหรือว่าต้องแต่งก่อนออกดอก
1: คือโกโก้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะก็คือเราอ่ะก็คือสามารถแต่งไปได้เรื่อยๆแหละแต่ว่าวิธีการแต่งเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่วิธีการแต่งต้นโกโก้ก็คือลักษณะเนี่ยก็คือมันจะมีเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็จุดเนี่ยเขาเรียกจุดคาคบแล้วก็จะแตกออกมา
0: อ๋อก็จะแตกเป็นแขนงออกไป
1: ใช่ครับส่วนกิ่งที่มันขึ้นระหว่างต้นเนี่ยคือเราจะรักษาต้นตั้งแต่พื้นไปถึงคาคบแล้วก็ไปประมาณ 30-40 เซนตรงช่วงเนี้ยเราจะดูแลรักษาเป็นพิเศษไม่ให้มันรกแล้วก็ไม่ให้มันแตกกิ่งแขนงอะไรเงี้ยเราก็ตัดออก
0: ทำไมถึงต้องดูแลมันเป็นพิเศษพี่
1: เพราะว่าโกโก้เนี่ยถ้าดูมันจะออกผลที่ลำต้นมันจะไม่ได้ออกผลที่ปลายยอดเหมือนผลไม้ชนิดอื่นเราเลยต้องดูแลเรื่องต้นแล้วก็เหมือนกับเมล็ดผลที่ออกมาแล้วไม่สมบูรณ์ฝ่อหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ตัดออกตัดทิ้งออกไป
0: โกโก้มีอีกชื่อด้วยใช่ไหมพี่ที่น้องรู้ถ้าเป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกนะคาคาว
1: คาคาวครับ
0: คาคาว
1: จริงถ้าในสากลเนี่ยเขาจะเรียกต้นคาคาวผลคาคาว
0: คาคาว
1: ครับผม
0: คือแล้วก็พอไปแปรรูปก็จะกลายเป็น
1: จะ
0: ช็อกโกแลต
1: จากคาคาวพอแปรรูปเป็นโกโก้ก่อนจะเป็นเม็ดโกโก้แล้วก็จากโกโก้เนี่ยพอไปแปรรูปต่ออีกทีที่เป็นก็จะเป็นช็อกโกแลตพร้อมทานครับผม
0: แต่ว่านี่ก็คือ6เดือนก็จะเริ่มโตขนาดนี
1: ้ครับ
0: แล้วกว่าจะเก็บได้พี่แล้วเราต้องสังเกตยังไงพี
1: ่การสังเกตผลโกโก้โดยส่วนใหญ่ก็คือเขาจะสังเกตสีถ้าเกิดมีสีเหลืองประมาณ 50% ก็สามารถเก็บได้แล้วเหลืองเขียวประมาณอย่างเงี้ยอันนี้คือสุกสมบูรณ์พร้อมเก็บแล้วอ
0: ันนี้ก็ใกล้ที่จะอันนี้พร้อมยังพี
1: ่พร้อมแล้วครับอันนี้พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้ว
1: ใช่ครับถ้าเกิดมันเหลืองทั้งลูกเลยเหลืองเกินไปบางทีข้างในมันจะรากมันจะงอกแล้วก็ข้างในมันจะแห้งไม่เมล็ดมันไม่ฉ่ำ
0: อ๋อเมล็ดที่เราจะเอามาแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ฉ่ำ
1: ครับผมอันนี้จะลองตัดผ่าดูไหม
0: ไม่เดี๋ยวเราให้ตัดดีกว่าตอนไปเราไปแปรรูปกันนะครับก็คืออันนี้คือพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมที่จะตัดเอาไปแกะเม็ดใช่ไหมแล้วเราแปรรูป
1: ครับผม
0: แล้วก็คือเราก็เลือกผลอย่างเงี้ยแหละเหลืองๆ 50%
1: ครับประมาณ 50%
0: สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เอาไปแปรรูปแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแปรรูปกันครับพี
1: ่ครับผม
0: ขอให้พี่พาไปชมหน่อยการแปรรูปโกโก้เพื่อต่อยอด
1: ได้ครับผม

0: ครับและนี่ก็คือขั้นตอนที่เราหลังจากเราเก็บผลผลิตมาแล้วเราหมัก
1: ครับ
0: หม
1: ัก
0: มาแล้วใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: คือหมักก็ใช้เวลาประมาณ
1: 7วัน
0: อาทิตย์หนึ่ง
1: ครับผม
0: แล้วก็นำมาตาก
1: ครับพอเราหมักได้เกิดกระบวนการหมักที่สมบูรณ์แล้วเราก็เอาเมล็ดมาตากให้ความชื้นเหลือประมาณ 6.5 ถึง 7.5
0: อ๋อความชื้นก็จะสำคัญในขั้นตอนนี้ก็เริ่มสำคัญแล้วในการก่อนนำไปแปรรูปก็คือขั้นตอนนี้ก็สำคัญแล้ว
1: ใช่ครับก็คือถ้าเกิดความชื้นมากเกินไปเราเวลาเราไปเก็บมันอาจจะเกิดเชื้อราได
0: ้อ๋อมันจะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าเชื้อรามันของคู่กันนะไม่นะ
1: ใช่ครับแล้วก็อันเนี้ยเราก็เวลาตากเนี่ยเราก็หมายว่าเราตั้งเราจะให้มันเหมือนว่าค่อยๆแห้ง
0: ครับ
1: จะเราจะไม่ให้มันแห้งโดยแบบฉับพลัน
0: คือค่อยๆแห้งไปแล้ว
1: ใช่
0: ระยะเวลาที่เราเอามาตากเนี่ยกี่วันได
1: ้ก็ประมาณ7วันเหมือนกัน
0: อ๋อวีคหนึ่งงาน
1: ครับผม5ประมาณ5ถึง7วัน
0: 5ถึง7วัน
1: ครับผม
0: ก็คือค่อยๆให้มันแห้งไป
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้ว่าให้มันแห้งกระทันหันกับทันทีไม่ใช่
1: ใช่ครับ
0: แล้วเรื่องอุณหภูมิอ่ะพี่ก็คืออ
1: ุณหภูมิก็คือในโรงเรือนเนี่ยก็คืออุณหภูมิก็ไม่ควรที่จะสูงเกินไปถ้าเกิดพอถ้าอุณหภูมิมันสูงเนี่ยมันก็จะแห้งเร็วไปเราอาจจะมีการพังแสงบ้างครับ
0: พังแสงบ้างโดยการใช้สแลนอะไรนี้มา
1: ใช่ครับ
0: ให้มันแสงมันดูซอฟต์ลงค่อยๆแห้งไป
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้ก็คืออันนี้ก็คือเราสามารถเก็บไปคั่วได้แล้วเหมือนกันใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับอันนี้ความชื้นเริ่มได้แล้ว
0: มันเริ่มมีกลิ่นด้วย
1: เริ่มใช่มีกลิ่นหอมแล้วแล้วก
0: ็คุณผู้ชมมีกลิ่นหอมด้วยนะครับเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของโกโก
1: ้ครับ
0: ก่อนจะไปเป็นช็อกโกแลตนี่ใช่ไหมพี
1: ่ครับ
0: เราก็เดี๋ยวเราก็ต้องเอาอันนี
1: ้ครับ
0: ไปเข้าสู่กระบวนการ
1: คั่ว
0: คั่ว
1: เราจะไปคั่วก่อน
0: เดี๋ยวเราจะไปคั่วกันนะครับพี
1: ่ครับผม
0: ไปดูการแปรรูป

0: แล้วนี่ก็คือ
1: เมล็ดโกโก้ที่เราตากเสร็จแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ก็คือที่เรามาทำต่อไป
2: ครับผมก็เวลาเมล็ดโกโก้ที่เราตากแห้งแล้วเสร็จเราก็จะนำมาคัดเพื่อที่จะให้ได้โกโก้เม็ดโกโก้ที่มีคุณภาพที่ดีครับแล้วก็คัดพวก

0: พวกเศษเม็ดรีบหรือว่าเศษที่เราไม่ต้องการอ่ะออกแล้วก็คัดไซส์เป็นไซส์ ABC
1: อ๋อเป็นเก
0: ครับ
1: รด
0: ผม
1: ABC
0: ครับเพื่อที่จะแยกคุณภาพของเม็ดโกโก้ให้เราคัดเอาแต่เม็ดที่คุณภาพดีที่ใหญ่สมบู
1: แล
0: ร
1: ้
0: ณ
1: ว
0: ์ครับ
1: อ๋อถ้าคุณภาพดีก็คือเม็ดต้องอ้วน
0: ครับผมอันนี้ก็คือเป็นเม็ดที่อ้วนกลมคุณภาพดีครับผม
1: อันนี้เราคือการขั้นตอนการคัดเราก็ต้องคือตากเสร็จแล้วเราก็ต้องมาคัดเมล็ดที่มันรีบเมล็ดที่มันเสียออกก่อน
0: ใช่ครับ
1: เพื่อ
0: ให้ได้เอง
1: ให้ได้เมล็ดที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็คัดเป็นเกรดถูกไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: ABC
0: ครับ
1: แล้วเมื่อเราคัดเสร็จนี่เรานำเอาไปทำอะไรต่อ
0: คือมันเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเนี่ยมันจะมีผลต่อการคั่วด้วยก็คือพอเราคัดไซส์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เวลาเราคั่วเนี่ยเหมือนเม็ดใหญ่แล้วก
1: ็
0: คั่วเฉพาะเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเราคั่วเฉพาะเม็ดเล็กเพราะเวลาคั่วเนี่ยความสุกอ่ะมันจะได้สม่ําเสมอกันทุกเม็ดครับผมเมื่องั้นน่ะถ้าเราปนเม็ดใหญ่ด้วยเม็ดเล็กด้วยเม็ดเล็กจะสุกก่อนเม็ดใหญ่จะสุกช้าครับผม
1: แล้วพอไอ้คัดเสร็จปุ๊บแล้วเอาไปคั่วเป็นรอบๆเม็ดใหญ่เม็ดเล็กแยกกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วใช้เวลาคั่วนาน
0: ก็การคั่วในแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ30นาที
1: ครึ่งชั่วโมง
0: ครับผม
1: อันนี้ก็คือเครื่องคั่วอยู่ด้านหลัง
0: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำเมล็ดนี
0: ้ครับผม
1: ที่เราได้คัดเสร็จแล้วเนี่ย
0: ใช่
1: ไปคั่ว
0: ครับ
1: เดี๋ยว
0: ได้ครับเดี๋ยวสาธิตให้ดู
1: ได้
0: ครับ

0: ับพี่ช้างแล้วเนี่ยขั้นตอนการคั่วเอาโคโค่มาคั่วเนี่ยเรามีขั้นตอนยังไงบ้างครับ
1: ครับผมคราวนี้เรามาสู่กระบวนการคั่วขั้นตอนการคั่วก็คืออันดับแรกคือเราต้องวอร์มถังก่อนให้ได้อุณหภูมิประมาณ120องศาก่อนครับผมแล้วเราก็นำเมล็ดโกโก้
0: ครับ
1: ใส่ลงไป
0: ใส่ลงไปตัด
1: ครับผมใส่ใน
0: ด้านบน
1: ครับผมแล้วเราก็สามารถเปิดให้มันลงมาได
0: ้เมื่ออุณหภูมิถึงแล้วก็เปิด
1: ใช่ครับเปิดให้มันเลยลงมาแล้วก็คั่วเนี่ยก็คือระยะเวลารวมทั้งหมดประมาณ30นาทีก็คือจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือจาก0ถึง100เนี่ยก็คือจะใช้เวลาประมาณ15นาทีเพื่อที่เราไล่ความชื้นออก
0: คือช่วงแรกคือการไล่ความชื้น
1: ใช่ครับแล้วก็จาก100ของผมจะจบอยู่ที่ประมาณ120ก็คือจาก100ถึง120เนี่ยมันเป็นการไล่โปรไฟล์ของมันว่าเราต้องการให้มันโปรไฟล์ออกมาเป็นแบบไหน
0: คร
1: ับผมแล้วเราก็ไปจบอยู่ตรงช่วงที่เราต้องการเราว่ามีการที่ว่าอาจจะนำเมล็ดออกมาชิมดูว
0: ่
1: าครับผมอันนี้เป็นเช็คเกอร์นำเมล็ดมาชิมดูว่าได้ตามรสชาติตามที่เราต้องการแล้วหรือยังครับผม
0: ถ้าเหมือนเครื่องคั่วนี้คือเราสั่ง
1: เครื่องคั่วถ้าเกิดเราสั่งจากต่างประเทศจะมีราคาค่อนสูงมากก็มีตัวนึงก็ไม่ต่ำกว่า 2-3 แสนแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือจะเป็นของช่างแบงค์อยู่สุราษฎร์ธานีเขาเป็นคนสร้างเครื่องตัวนี้ออกมาเพื่อเป็นเครื่องคั่วโกโก้ครับผม
0: โดยเฉพาะ
1: ครับแล้วก็ทำให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันก็จะถูกลงกว่าที่เราจะนำเข้าเครื่องที่มูลค่าสูงครับผมส่วนคุณภาพการใช้งานก็คือทัดเทียมกับของนำเข้า
0: ก็คือมีใครทำ
1: ใช่ครับทำเองคนไทยทำเองครับผม
0: จะประหยัดต้นทุนลงมาอีกนะครับ
1: ใช
0: ่ที่เราก็คือการรอให้มันถึงร้อยองศาก่อน
1: ใช่ครับ
0: คือการวอร์มถังแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทโกโก้ลงไปคั่ว
1: ใช่ครับก็อันนี้ก็คือจากเม็ดโกโก้ที่เตรียมไว้

0: ินแล้วก็รอบนึงเราใส่เยอะไหมพ
1: ี่รอบหนึ่งประมาณ10กิโลครับที่ผมคั่วอยู
0: ่ถังหนึ่งตก
1: ครับผม
0: ประมาณ
1: 10กิโล
0: ก็มันก็คือถังหนึ่ง
1: ใช่พอระวังได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วแล้วก็ปล่อยเมล็ดมันลงมา
0: จะมีเจ้าบอก
1: ใช่ครับมันจะมีอุณหภูมิของดําเทมกับบีมเทมดําเทมก็คืออุณหภูมิภายในหม้อคั่ว
0: ครับ
1: บีมเทมก็คืออุณหภูมิของเม็ดโกโก้ที่เราคั่ว
0: อ๋อคือเราสามารถวัดแยกกันได้เลย
1: ใช่ครับ

0: แล้วทีนี้เราก็นำโกโก้เมล็ดโกโก้ลงไป
1: ใช่ครับ
0: ในเครื่องคั่วของเราแล้วใช่ไหมพี
1: ่ใช
0: ่ครับแล้วก็อันนี้เราก็จะใช้เวลาประมาณ
1: อีก30 นาทีครับผมในการคั่วก็คือการคั่วเนี่ยก็คือเหมือนว่าเราค่อยๆเพิ่มความร้อนให้มันค่อยๆไล่
0: ว่า
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: เพิ่มความร้อนให้มัน
1: ครับผม
0: เพื่อมันได้แบบดึงกลิ่นดึงรสชาติของมันออกมา
1: ใช่ครับตามที่เราต้องการ
0: อุณหภูมิก็จะสัมพันธ์มากในขั้นตอนนี้
1: ใช่ครับก็คืออุณหภูมิในการคั่วมันก็อยู่ที่ระดับการคั่วเหมือนกับว่าเราต้องการคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้ม
0: อ๋อก็คือจะคือแบบเครื่องนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: ตัวควบคุม
1: ครับผมก็อยู่ที่ว่าเราต้องการโปรไฟล์แบบไหนในการคั่วครับ
0: โปรไฟล์ของเมล็ดโกโก้ที่เราอยากได้เนี่ยก็คือตรงนี้แหละก็คือตัวกําหนด
1: ใช่ครับ
0: โปรไฟล์ของเมล็ดโกโก้นะครับคุณผู้ชมเราก็ต้องรออีกประมาณ30 นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโกโก้ที่คั่วเสร็จแล้วลักษณะความหอมโปรไฟล์ของมันจะเป็นยังไง
1: ใช่ครับ
0: ตามแบบฉบับของสลานนะครับ
1: ครับผม
0: ครับ

0: ครับแล้วก็หลังจากที่เรากระเทาะเปลือกโคโค่จนได้เป็นนิปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการโม่ใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับเราก็เอานิปเนี่ยมาลงในถังโม่เพื่อที่จะให้เป็นช็อกโกแลตที่เนียนแล้วก็เป็นช็อกเป็นเขาเรียกในส่วนนี้เขาจะได้เป็นโกโก้แมทออกมาแล้วก็เพื่อที่จะไปแปรรูปเป็นช็อกโกแลตแท่งหรือว่าจะนำไปทำเป็นเครื่องดื่มต่อได
0: ้ครับ
1: แล้วส่วนขั้นตอนเนี้ยก็คือเราก็ถ้ามันจะมีเป็นเปอร์เซ็นต์ของช็อกโกแลตถ้าเราทํา 100% เราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มส่วนถ้าเราต้องการทํา 70-75% เนี่ยเราก็ใส่น้ำตาลไปในสัดส่วนที่เราต้องการ
0: ครับเพื่อให้ทานง่ายขึ้นกว่าเดิม
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยครับพี่
1: ครับผม
0: อันนี้ก็คือ
1: ในรสชาติ
0: จากลูกโกโก้ที่เราเห็นนะครับก็กลายเป็นช็อกโกแลตแล้วตอนนี้เป็นเนื้อครีมที่ละเอียดมากนะครับคุณผู้ชมแล้วใช้ระยะเวลาในการโม่นี่ก็นานใช่ไหมครับพี่
1: ใช่ครับอยู่ที่ประมาณ3วันนะ
0: แล้วก็ส่วน
1: อันนี้จะเป็นแม่พิมพ์ของช็อกโกแลตก็คือเราก็เทมเปอริ่งก่อน
0: ครับ
1: การเทมเปอริ่งเป็นการหมายว่าเป็นการจัดเรียงโมเลกุลของช็อกโกแลตใหม่ให้มันมีความเงา
0: ให้อากาศอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผมก็แล้วก็มาเทลงแม่

0: ช็อกโกแลตที่เราไปแปรผ่านการแปรรูปมันครับมีอะไรบ้างพี
1: ่ครับผมได้ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไข่มันโกโก้
0: จะเป็นตัวไว้เหมือนไว้ช็อกใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับที่เอามาทำไว้ช็อกโกแลตแล้วก็จะมีตัวนิปที่เรากระทบเปลือกเมื่อกี
0: ้ที่บอกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ด
1: ใช่
0: สามารถกินได้เลย
1: ครับผม
0: ค่าทางโภชนาการอาหารเยอะมากนะครับ
1: ครับผมแล้วก็จะมีตัวผง
0: ตัวผง
1: ครับที่แยกจากบัตเตอร์เมื่อกี
0: ้คาคาวพาวเดอร์
1: ครับผมแต่ว่าก็คือเราดึงบัตเตอร์ออกบางส่วนแต่ว่าก็ยังมี
0: ความมันอยู่บ้าง
1: ครับผมครับ
0: แล้วก็
1: ตอนนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตบาร์จะมีตัว 100% 75% 70% แล้วก็ตัวไวท์ช็อกโกแลตครับผมแล้วก็อันนี้จะมี
0: ตัวเทส
1: ให้ลองชิมดูได้ครับผม
0: แล้วนี่อันนี้แสดงว่านี่คืออะไรจะติดรางวัลใช่ไหมครับตัว
1: ใช่ครับตัวนี้ก็คือเพิ่งได้รางวัลปี2024ครับเป็นเวทีของ International Chocolate Award นะครับแล้วก็เพิ่งประกาศไปไม่กี่วันก็คือจะเป็นตัวAOC ครับผมที่ได้รางวัลมา
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็สามารถหาซื้อได้ที่ไหนได้บ้างพี
1: ่ก็ร้านก็ตั้งอยู่เยื้องๆกับNBT ครับผมอยู่ตรงเส้นสุราษฎร์นาสารนะครับ
0: ใกล้กันเลย
1: ครับผม
0: คือจริงๆก็คือของดีก็อยู่ใกล้ๆกับ NBT สุราษฎร์ธานีของเรานะครับก็คือตรงข้ามกันเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ครับก็แล้วออนไลน์มีมั้ยพี่
1: ออนไลน์ก็สามารถสั่งซื้อหน้าเพจได้ครับ
0: เพจก็คือ
1: สลันช็อกโกแลตครับผม
0: สลันครับช็อกโกแลต
1: ครับก็อยากให้มาลองชิมหน้าร้านมากกว่าครับผมเพราะว่าจะได้ลองเทสดูว่าแต่ตัวเป็นยังไง
0: รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ แล้วก็สุดท้ายน้องอยากให้พี่ช้างฝากถึงเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ว่าถ้าแบบว่าถ้าสนใจจะเอาโกโก้มาให้พี่ช้างอะไรอย่างเงี้ยเราแล้วก็หมายถึงการปลูกโกโก้ยังไงให้มีคุณภาพ
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยให้พี่ช้างช่วยฝากให้คุณผู้ชม
1: ครับผมก็สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกโกโก้ครับก็หนึ่งก็คือเรื่องสายพันธุ์ก็คือควรดูสายพันธุ์ที่ถูกต้องแล้วก็ถ้าไม่รู้ว่าจะเอาสายพันธุ์จากไหนก็ไปรับที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้
0: อันนี้คือแท้แน่นอนที่พี่บอก
1: แท้แน่นอนครับผม
0: ตอนแรก
1: ครับแล้วก็การดูแลก็หลักๆก็คือเรื่องน้ำต้องควรที่จะมีน้ำแล้วก็มีการตัดแต่งกิ่งส่วนครับผมส่วนตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเกษตรกรต้องการจะจำหน่ายผลสดก็ทางฟาร์มก็รับซื้อ
0: ก็สามารถติดต่อทางเฟซหรือโดยโทรอะไรอย่างนี้ได
1: ้ได้ครับ
0: เป็นรอบใช่ไหมครับพี
1: ่ใช่ครับจะเป็นรอบในการหมักแล้วก็ส่วนคนที่สนใจที่จะแปรรูปก็จะเป็นอีกส่วนนึงครับผมก
0: ็สามารถศึกษาได
1: ้ครับผมสามารถมาศึกษาดูงานได้ครับผม
0: ก็มาดูที่ร้านได้หรือจะไปดูที่ฟาร์มก็ได้
1: ครับผมหรือว่าจะมาลองชิมดูก็ได้ก็จะมีที่ร้านกาแฟหัตถรสแล้วก็จะมีกับสลานช็อกโกแลตก็คือจะอยู่ด้วยกันแล้วก็มีอีกที่นึงก็คือหน้าท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีก็จะมีเป็น
0: ห้างไปแล้วด้วย
1: ใช่ครับก็จะเป็นตรงในส่วนของตลาดจริงใจหน้าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ก็คืออยากให้คุณผู้ชมได้ลองสัมผัสรสชาติของช็อกโกแลตแท้ๆนะครับแล้วก็มาสัมผัสกันที่ได้ที่หัตถรสใช่ไหมคาเฟ
1: ่ครับผม
0: สำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับด้วยการชิมช็อกโกแลตสลานครับช็อกโกแลตครับฝากไว้ด้วยนะครับ

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงศิรกรานประนตนาฏบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิรันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่

0: สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับรายการวิถีมุสลิมตอนการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในยุคปัจจุบันซึ่งวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ที่มีความรู้และก็อาจารย์เป็นนักเผยแพร่และอีกอย่างนึงอาจารย์มีบทบาทกับสังคมด้านศาสนาโดยเฉพาะเลยนั่นก็คืออาจารย์อับบาสสงบซึ่งวันนี้เราอยู่กับท่านแล้วเชิญรับฟังได้เลยนะครับ
1: อัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรนะขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะได้ตอฟิกฮิดายะห์นะให้เรานั้นได้มาใช้การนะมุซักเราะห์เรียกว่าพูดคุยกันในเรื่องของศาสนาซึ่งเป็นความดีอย่างมากมายนะเพราะว่าการคิดกันในเรื่องศาสนาการมุซักเราะห์กันในเรื่องศาสนาเนี่ยนะมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญนะและก็นะในหะดีษของท่านนบีซึ่งรายงานจากไซนัยอาอิชะห์นะรอฎิยัลลอฮุอันฮานะแกบอกว่าการที่เรานั้นได้พูดคุยหรือว่าใช้ความคิดกันในเรื่องศาสนาเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งนะหรือว่าชั่วเวลาหนึ่งหรือว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะดีกว่าการที่เรานั้นทำอิบาดะห์ถึง70ปีด้วยกันนะหรือว่าการที่เรานั้นออกไปคุยเรื่องศาสนานะกับพี่น้องของเรานะหรือว่าการที่เราออกไปดะวะห์ดะวะห์นี่ก็คือการเรียกร้องนะเชิญชวนนะมนุษย์นะไปสู่ความดีงามนะและก็ยับยั้งจากความชั่วนะการที่เรานั้นได้ออกไปพูดคุยเรื่องศาสนากับพี่น้องเพียงหนึ่งคำพูดเนี่ยนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะเท่ากับเรานั้นอิบาดะห์ถึง1ปีด้วยกันเพียงแค่เราใช้การพยายามหรือว่าพูดคุยกันในเรื่องศาสนานะเพราะว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับความสำเร็จนะทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นะเพราะว่าวันนี้นั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ส่งเรามาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยนะเป้าหมายเพียงอย่างเดียวก็คือในอัลกุรอานก็ได้บอกหลายๆอายะห์ด้วยกันยกตัวอย่างมาสักอายะห์หนึ่งก็คือว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะอ์บุดูนนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าแท้จริงแล้วเราได้สร้างญินและมนุษย์นั้นเว้นแต่หรือว่าไม่ใช่เป้าหมายเพื่อสิ่งอื่นใดนะเว้นแต่เพื่อต้องการที่จะอิบาดะห์นะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวก็คือการที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งเรามาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเป้าหมายเพื่อต้องการสุญูดต่ออัลเลาะห์นะเป้าหมายเพื่อต้องการที่จะนะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะในฐานะที่เรานั้นนะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์นะและอัลเลาะห์ตะอาลานั้นซึ่งเป็นรับของเรานะเป็นพระเจ้าของเรานะเป็นผู้

0: ที่ว่าให้ชีวิตกับเรานะเป็นผู้ที่ว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรานะนะฉะนั้นจึงจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องนะใช้การพยายามแสดงออกถึงการที่เรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะซึ่งเป็นคำสั่งใช้นะที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าให้เรานั้นทำการภักดีต่ออัลลอฮฺไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวนะรวมทั้งยินด้วยนะยินด้วยและก็มนุษย์ด้วยนะในอายะนี้บอกถึงสั่งใช้ก็คือทั้งยินและก็มนุษย์นะเพื่อต้องการที่จะทำการภักดีอิบาดัตต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อวันล่วงหน้านะเพื่ออาคิเราะห์นะเพื่อวันที่เรานั้นนะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะว่านะชีวิตนั้นชีวิตของเราเนี่ยนะเป็นชีวิตที่สั้นมากนะเมื่อเทียบกับคนก่อนๆใช่ไหมยุคนบีอาดัมอายุเกือบพันปีก่อนๆแต่ว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุมมะห์ของฉันเนี่ยก็คืออายุจะสั้นก็คือประมาณ60ปี70ปีนะอายุของนบีเราก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเพียงแค่63ปีแค่นั้นเองแสดงว่านบีว่าอุมมะห์ของฉันนี่จะอายุระหว่าง60ปีหรือว่า70ปีนะถ้าหากว่าเหลือจากนั้นมันก็ไม่เยอะแล้วนะนะถ้าเหลือจากนั้นก็เป็นของแถมแล้วนะแสดงว่าชีวิตนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งเรามาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเป็นชีวิตที่สั้นมากเมื่อเทียบวันเวลาในอาคิเราะห์นะก็คือสั้นมากๆเลยเพราะว่าวันเดียวในอาคิเราะห์นั้นก็คือเท่ากับพันปีโลกดุนยาที่ว่าอุลามะได้กล่าวด้วยว่านบีได้บอกเอาไว้ก็คือ1วันในอาคิเราะห์เนี่ยเท่ากับพันปีของโลกดุนยาแสดงว่าเนี่ย60ปีหรือว่า70ปีเนี่ยเมื่อเทียบเวลาก็ประมาณ2นาทีกว่าๆเองนะเป็นเวลาที่สั้นเลยชีวิตที่สั้นๆเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยก็ได้ถูกส่งมานะเพื่อทำการดะวะห์นะเพื่อบอกถึงเป้าหมายของมนุษย์นะกับการที่ว่าเขานั้นนะได้ถูกส่งมาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยนะจะต้องอยู่ยังไงนบีก็ทำตัวอย่างให้ดูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เป็นตัวอย่างให้เราได้รู้นะชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่วนใหญ่จะให้กับศาสนาหมดเลยนะจะพยายามในเรื่องศาสนานะจะนะพร้อมกันนั้นได้ชักชวนพี่น้องหรือว่าคนก้านบ้านใกล้เรือนเคียงก็แล้วแต่นะหรือว่ามีการเป็นห่วงถึงนะอุมมะห์ประชาชาติของท่านใช่ไหมนะเพราะว่านบีของเราเนี่ยได้ถูกส่งมาเพื่อมนุษยชาตินะอินนาอัรซัลนากะชาฮิดะวะมุบัชชิรอวะนะซีรอนบีของเราเนี่ยได้ถูกส่งมาเพื่อนะอะไรล่ะเป็นเราะห์มัตให้กับชาวโลกเพื่อบอกข่าวดีนะถึงเพื่อบอกข่าวที่ไม่ดีก็คือบอกถึงสวรรค์บอกถึงนรกนะว่าใครก็แล้วแต่ที่ว่าเขานั้นนะได้นะปฏิบัตินะหรือว่าได้นะปฏิบัติตัวอยู่ในขั้นลองของศาสนาเนี่ยตามที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกตามที่นบีได้บอกเนี่ยนะเขาจะได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนนะบั้นปลายของเขาหรือว่าอาเครอโลกหน้าเนี่ยเขาจะได้เข้าสวงสวรรค์หรือว่าได้รับความพอใจจากอัลลอฮฺสุบฮานาอัลตานะนั่นก็คือข่าวดีที่นบีสุลตัมได้บอกนะและก็ข่าวที่ไม่ดีอีกที่ว่านบีสุลตัมได้บอกก็คือใครที่ว่าออกจากแนวทางของอัลลอฮฺใช่ไหมนะหรือว่านะไม่อยู่ในเขาเรียกว่าไม่อยู่ในคันลองศาสนาหรือว่าปฏิบัติตัวนะที่ไม่ตรงตามไม่ตรงตามคำสั่งของอัลเลาะห์นะหรือว่าซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยหรือว่าแนวทางของนบีเนี่ยบั้นปลายก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะนะก็คือข่าวร้ายสำหรับเขาก็คือเขาจะต้องนั้นเขาเรียกจะต้องนะได้รับความเคี่ยวโกรธจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อได้รับความเกี่ยวโกรธจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแน่นอนว่าบั้นปลายหรือว่าโลกหน้าอาคิเราะห์นี้นะแน่นอนว่าเขาจะได้รับความลำบากอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้เองนะที่เราออกมาหรือว่ามาฝึกในเรื่องศาสนานะเพื่อต้องการที่จะเตรียมตัวเพื่อวันโลกหน้านะ เตรียมตัวเพื่อวันโลกหน้า วันที่เรานั้นกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่สั้นๆ นะทุกคนจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วก็อัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกในอัลกุรอานนะกุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาทุกๆชีวิตจะต้องลิ้มรสแห่งความตายนะไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่นานนะไม่มีใครอยู่ตลอดใช่มั้ยทุกคนจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนจะต้องตายอย่างแน่นอนนะเพราะว่าสักวินาทีอุลามะบอกว่าก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ถ้าหากว่าเมื่อถึงเวลาที่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้กําหนดชีวิตของเขานะเพราะว่าผู้ที่ว่าจะมาชักชีวิตก็คือมาลิกินมุเนี่ยนะมาลิกัตแห่งมาลิกะที่มีการมีหน้าที่นะในเรื่องของการชักชีวิตเนี่ยนะถ้าหากว่าถึงเวลาแล้วก็คือให้เหลือ1วินาทีก็ไม่ได้จะต้องมาอย่างแน่นอนฉะนั้นในวันนี้เราไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรหรือว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาตอนไหนก็เลยจึงจําเป็นเหลือเองที่เราจะต้องใช้การพยายามนะในเรื่องของศาสนาในเรื่องของอีมานนะตกแต่งให้หัวใจของเรานั้นมีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อวันโลกหน้านะเพราะว่าเนี่ยอีมานโดยเฉพาะอีมานเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะหรือว่าการเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราจะต้องสร้างอีมานหรือว่าการที่เราจะต้องพูดคุยถึงเรื่องของอีมานเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะเพื่อว่าต้องการที่จะให้เกิดก็เรียกว่านะความมั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสิ่งแรกในศาสนาเนี่ยนะอุลามะบอกว่าเอาวาลุดดีมีมาอริฟตุลลอฮ์สิ่งแรกในศาสนาเนี่ยคือการที่เราจะต้องทำการรู้จักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะด้วยเหตุนี้เองในเรื่องของหัวใจเนี่ยนะพูดง่ายๆก็มีความสำคัญเพราะว่าการที่เราจะปฏิบัติในเรื่องของอามานศาสนาได้จะเกิดนะการที่เราจะทำอามานอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาได้มันขึ้นอยู่กับความมั่นใจนะที่เรามีนะความมั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมความเชื่อหรือว่าอีมานที่เรานะที่เรามีนั้นมากน้อยแค่ไหนก็คืออีมานพลังอีมานความเชื่อมั่นนะเพราะว่าการศรัทธาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่ามีความสำคัญนะมันเป็นตัวแปรที่จะนำตัวเรานั้นไปสู่การภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้เองจำเป็นอยู่เองที่เราจะต้องทำอย่างไรนะให้เรานั้นมีอีมานต่ออัลลอฮ์นะพูดง่ายๆว่าในทุกวันศุกร์นะใช่ไหมตัวคอติฟจะพูดนะจะพูดเป็นประจำนะก็คือในกุตบะห์เขาก็พูดกันซึ่งเป็นรุกุนหนึ่งนะของกุตบะห์ถ้าหากว่าขาดสิ่งนี้นั้นมันก็เราไม่มีความสมบูรณ์หรือว่าไม่ซ้อนในการที่จะพูดหรือว่าชารัตของวันศุกร์ก็คือตัวคอนเทนต์นี่จะพูดประจำนะอิตตะกุลลอฮ์นะไหมอิตตะกุลลอฮ์นะจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์นะจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์นะเป็นคำสั่งใช้นะฟีอันอามัดว่าจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์อิตตะกุลลอฮะฮักกะตุกาติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนนะเจ้าสุเจ้าจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์นะยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกาติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนนะโอ้ผู้ที่อีหม่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์คือจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์นะวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนและอัลเลาะห์บอกอีกว่าอย่าพึ่งตายนะอย่าพึ่งจบชีวิตอย่าพึ่งตายตราบใดที่ว่านะท่านนั้นไม่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์หรือว่าไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์ด้วยนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจําเป็นอยู่เองที่เราจะต้องใช้การพยายามในเรื่องศาสนานะเพราะว่าเรากําลังเตรียมพร้อมเพื่อโลกหน้านะด้วยการที่เราจะต้องนะเชิญชวนกันในเรื่องของความดีงามใช่มั้ยเชิญชวนกันนะชักชวนกันสู่ความดีและห้ามปรามในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีนะเพื่อที่จะให้เรานั้นเตรียมพร้อมเพื่อวันโลกหน้าเพื่อเรากลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลานั้นในสภาพที่อัลเลาะห์ตะอาลาพอใจ
1: Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh กลับมาช่วงที่2นะครับวันนี้เรามาอยู่กับอาจารย์อับบาสสงบซึ่งเป็นนักเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงและก็ที่มีความรู้มาก ในด้านศาสนาอิสลามนะครับอาจารย์ครับวันนี้เราเข้าช่วงที่2ครับ

0: อาจารย์ผมมีคำถามที่จะถามเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามหรือว่าการดะวะในยุคปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่การดะวะนี้คือการรู้จักในภาษาถิ่นหรือภาษาบ้านๆแต่ตามหลักจริงๆคือการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเป็นเรื่องใหญ่และก็เป็นตั้งแต่สมัยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกคือณตอนนี้ครับอาจารย์ปัจจุบันนี้การเผยแพร่ศาสนาอิสลามในยุคปัจจุบันนี้มีความแตกต่างอย่างไรกับอดีตและก็ปัจจุบันนี้ครับอาจารย
1: ์ก็ความจริงแล้วการเผยแพร่ศาสนา
0: ครับ
1: ในเรื่องของตอนตั้งแต่อดีตหรือว่าปัจจุบันก็ความจริงแล้วมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของศาสนา
0: ครับ
1: เป็นหลักนะใช่ไหมเพราะว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะ ต้องการที่จะให้ประชาชาติอิสลามเนี่ย
0: ครับ
1: เรียกว่านะเรียกว่าประชาชาติสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าได้ทำการรู้จักกับพระเจ้า
0: คร
1: ับ เพราะว่า การที่ว่าการดะวะเนี่ยประสงค์การที่จะให้เรานั้นได้อะไรเขาเรียกว่าได้มีการพยายามในเรื่องของความดีต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของอามานอิบาดะอะไรแบบนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่าเราได้ชวนกันในเรื่องของความดีใช่ไหมในเรื่องของชวนคนให้มาละหมาดชวนให้มาสู่การทำอามัลอิบาดะห์ในรูปแบบต่างๆนะ
0: ครับ
1: หรือว่าในเรื่องของซะกาตในเรื่องของฮัจญ์อะไรต่างๆเนี่ยนะเพื่อต้องการที่จะให้เรานั้นนะก็เรียกว่าเรารู้แล้วแต่ว่าเพื่อต้องการที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมใช่มั้ยรวมความคิดหลายๆคนมารวมกันเพื่อต้องการทำอามัลอิบาดะห์ร่วมกัน
0: ครับ
1: เพื่อต้องการฝึกไปด้วยในเรื่องของศาสนา
0: ครับทีนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นความหมายเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามหรือการดะวะห์ทีนี้เราไปส่องเกี่ยวกับบทบาทของนักเผยแพร่และก็บทบาทเกี่ยวกับการลงพื้นที่การเผยแพร่ดะวะห์นี่คืออย่างไรบ้างอันนี้ครับ
1: ก็การลงพื้นที่ต่างๆก็คือความต้องการนะของนะอาวุโสใช่ไหมก
0: ็
1: คือเพื่อต้องการที่จะให้ทุกหมู่บ้านได้มีศาสนาอยู่ในการดำเนินชีวิตทุกหลังคาเรือนเลยแม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องศาสนาได้มีการเรียนกันในเรื่องศาสนาก็คือไม่มีเรื่องอะไรมากก็คือต้องการให้ทุกครัวเรือนได้พยายามในเรื่องศาสนาแม่ทุกหลังคาเรือนได้นะ ให้ความสำคัญในเรื่องศาสนานะทุกหลังคาเรือนเลยที่อาวุโสทางการก็คือทุกบ้านจะมีการทำตะเลมให้เกิดขึ้นหลังคาเรือนก็คือการเรียนการสอนนี่แหละมีการอ่านอัลกุรอานมีการพูดถึงตะเลมฟาดิลัตต่างๆนะเกี่ยวกับ คุณค่าละหมาดบ้างนะคุณค่าของอัลกุรอานหรือว่าคุณค่าของการซิกิรนะอ่านเพื่อต้องการที่จะให้มันมีความต้องการในเรื่องของอิบาดะห
0: ์
1: พออ่านถึงคุณค่าปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยอยากที่จะทำอามาลแล้วก็มีการพูดถึงซิฟัตของซอฮาบะห
0: ์
1: ความจริงแล้วซิฟัตซอฮาบะห์ของซอฮาบะห์เนี่ยมันก็มีเยอะนะแต่ว่าที่อุลามะได้คัดมาให้กับเราที่เราได้รู้ ในแนวของนะดะวะแบบของผมนะแบบทับลิกเนี่ยก็คือ 6ประการเพื่อต้องการให้สิ่งเหล่านี้นั้นได้เข้าสู่การดำเนินชีวิตให้คนในบ้านของเราทุกหลังคาเรือนได้พูดถึงคุณลักษณะสิฟัตของซอฮาบะห์ไม่ว่าจะเป็นยากีนมั่นใจบนกะลิมะฮ์ตอยยิบะห์นะและอิลาฮิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นะละหมาดกอชะอ์ตอวะดอใช่มั้ยการศึกษาหาวิชาความรู้และการนำลึกถึงอัลลอฮ์หรือว่าการให้เกียรติช่วยเหลือกันอิกรอมมุสลิมีนและการทำอามานโดยความอิคลัสและการมุญาฮะดะห์เสียสละในหนทางของอัลลอฮ์เพื่อต้องการให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นในทุกหลังคาเรือนนะและก็มีการนะอะไร มีการตัชกีนกันในเรื่องของความดีวันนี้คนในบ้านละหมาดหรือยังใช่ไหมลูกก็สามารถตัชกีนนะน้องๆได้ใช่ไหมภรรยาก็สามารถที่จะตักเตือนลูกว่าวันนี้ลูกจะต้องละหมาดเลยนะนะนี่ลูก6ปี70ปีให้เริ่มละหมาดไปแล้วนะใช่มั้ยให้ฝึกเป็นนิสัยเนี่ยมีการตัชกีนกันเรียกว่าวันนี้ เคยอ่านอัลกุรอานหรือยังนะเรียกว่าอะไรในรูปแบบต่างๆมากมายแล้วก็มีการประชุมกันในบ้านใช่มั้ยก็ไม่มีอะไรมากก็พูด มีการประชุมว่าวันนี้ใครจะไปไหนว
0: ัน
1: นี้ใครจะไปอะไรยังไงหรือว่าในเกี่ยวกับในเรื่องศาสนานั่นก็เรียกว่ารูปแบบต่างๆนะที่เรากำลังใช้การพยายามเพื่อต้องการที่จะให้ศาสนาไปทุกหลังคาเรือนในรูปแบบของมัสยิดมันก็มีอามันต่างๆใช่ไหมอามันมันก็มีอะไรมีการประชุมปรึกษาหารือกันนะทำอย่างไร

0: คนในบ้านของเราในกอเรียของเราเนี่ยได้มีการเขาได้มีศาสนาเข้าสู่การดำเนินชีวิตได้ให้มาละหมาดที่มัสยิดก็ต้องการให้ศาสนาเกิดขึ้นในทุกหลังคา
1: ครับจากที่ผมฟังเมื่อกี้คำตอบจากอาจารย์เมื่อกี้คำอีกคำหนึ่งครับที่ผมยังข้องใจว่าไม่ถึงอะไรคำว่าตับลิกนี่ไม่ถึงอะไรครับจะโยงไปในความหมายอะไรครับ
0: ตับลิกนี่ก็คือการเผยแพร
1: ่ครับ
0: การเผยแพร่อิสลาม
1: ครับ
0: ก็คือในหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เขาเรียกว่าในอาจจะเป็นความเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรมันแล้วแต่เราจะเขาเรียกว่าความจริงแล้วคือการที่เราจะต้องตับลิกก็คือการที่เราเผยแผ่นั่นแหละเผยแผ่ในเรื่องศาสนาออกไปคุยเรื่องศาสนากับพี่น้องในเรื่องของอามะศาสนา
1: ครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งสื่อสมัยใหม่ส่งผลต่อการเผยแพร่ศาสนาอิสลามนี้อย่างไรบ้างครับว่าตอนนี้ยุคเทคโนโลยีสมัยก่อนเราไม่มีเทคโนโลยีสมัยก่อนแต่ตอนนี้มีเทคโนโลยีมี YouTube มี Facebook ต่างๆแล้วก็ส่งผลส่งผลกระทบหรือส่งผลในด้านดีด้านลบครับอาจารย
0: ์ก็ถามว่าส่งผลยังไงก็ส่งผลดีนะคร
1: ับ
0: เพราะว่ามันได้ก็เรียกว่ารู้เร็วดีได้รู้กันได้ทุกคนก็ได้รู้กันในเรื่องอามัลศาสนาได
1: ้ขยายครับซึ่งถ้าเรามองในปัจจุบันเนี่ยคือเทคโนโลยีเนี่ยคือยิ่งยุคปัจจุบัน
0: ใช่
1: จะรีเสิร์ชอะไรจะหาอะไรก็สามารถรีเสิร์ชได้เลยครับซึ่งตอนนี้ผมถ้าในความคิดอาจารย์นั้นก็คือสื่อเทคโนโลยีนี้จะสะท้อนปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับการไปเผยศาสนาอิสลาม
0: ก็ถามว่าปัญหามันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่ามันแล้วแต่ความคิดนะใช่ไหมบางคนจะคิดยังไงก็แล้วแต่มันอยู่ที่เรา
1: คร
0: ับเหมือนต้องจากว่าเราจะต้องคิดไปในแนวทางที่ดีไม่ในเรื่องศาสนาถ้าเราคิดดีมันก็เป็นประโยชน์ให้กับเรา
1: ใช่ครับแล้วก็ณตอนนี้เยาวชนมุสลิมของเราตอนนี้มีบทบาทอะไรบ้างในการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม
0: ก็เยาวชนของเราก็มีบทบาทก็คือการที่เราจะต้องช่วยเหลือกันใช่ไหมตักเตือนกันช่วยเหลือกันในเรื่องของการทำความดีต่างๆเช่นว่าชวนกันมามัสยิดมาละหมาดเอาเวลาที่มัสยิดใช่ไหมไปพบกันไปคุยกันที่บ้านไปเยี่ยมเยียนไปนั่งไปเยี่ยมเยียนกันทำอย่างไรให้คนนั้นได้มามัสยิดได้มาละหมาดมัสยิดได้มีการสอนเรียนกันที่ทางศาสนา
1: ครับทีนี้เราจะสร้างแรงจูงใจยังไงให้เยาวชนที่ยังไม่เข้าตับเลสหรือไม่เข้าดะวะนะครับเราจะเชิญชวนยังไงตรงนี้เรามีแรงจูงใจอะไรกับการขับเคลื่อนกับเยาวชนนี
0: ้ก็คือการที่จะเอาเยาวชนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้บังคับนะไม่มีการบังคับอะไรแต่ว่าเพียงแค่ว่าเราต้องการที่จะอธิบายแค่นั้นเองให้เข้าใจในตรงนี้ก็แล้วแต่ใครจะต้องการหรือไม่ต้องการก็คือไม่มีการบังคับเพราะว่าในเรื่องศาสนาไม่มีการบังคับใช่ไหม
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเราเองก็ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรต้องออกนะต้องออกเงินเองต้องออกแรงเองก็คือแล้วพูดง่ายไม่มีการบังคับแล้วแต่ใครจะยังไงแต่ถ้าหากว่าเยาวชนให้ความสำคัญหรือว่าในเรื่องนี้นะแน่นอนว่าจะทำให้ส่งผลให้กับศาสนาของเรานั้นได้มีความสมบูรณ์เกิดขึ้นในสู่ในมนุษยชาติ
1: แล้วก็ณตอนนี้ที่ผมดูการเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่ผมสงสัยว่าทำไมดะวะต้องไปที่ประเทศอินเดียเอ่ยทำไมต้องไปที่ปากีสถานเอ่ยตอนนี้เพราะเหตุใดครับอาจารย
0: ์ก็ที่เราไปประเทศอินเดียหรือว่าปากีสถานก็พูดง่ายๆว่าเขาเราเป็นวิธีการเขาเรียกความจริงแล้วเรื่องศาสนาก็มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะไปรู้ถึงวิธีการการทำงานแค่นั้นเองแต่พูดง่ายๆไปเรียนรู้วิธีการแบบว่าในรูปแบบของงานคุรุษงานออกต่างๆเนี่ยเขาออกยังไงออก3วันเขามีระเบียบยังไงอยู่ที่ในขณะที่เราไปอยู่ออก3วันหรือว่า44เดือนต่างๆเนี่ยเราไปเรียนรู้ระเบียบต่างๆเช่นไหมในรูปแบบของการออกใช่ไหมเขาก็มีการอามานต่างๆที่ว่ามันมีระเบียบอยู่แล้วหรือว่าในเรื่องของมันก็มีการรูปแบบของการประชุมใช่ไหมเพราะว่าเราได้ไปรู้ถึงวิธีการต่างๆที่ว่าอุลามะหรือว่าคนที่นั่นเขาได้สอนวิธีการให้กับเราเราก็ได้เรียนรู้
1: แล้วสมมติว่าเราไปประเทศอินเดียไปปากีสถานนี้เราใช้ภาษาในการสื่อสารการฟังของ

0: อะไรวะนักปราชญ์ก็สื่อสารภาษาอะไร
1: ก็ภาษาก็มันมีคนแปลอยู่นะเพราะว่ามันจะมีนักเรียนเรียนอยู่ที่นู่นบ้างอะไรนักศึกษามันก็มีเขาก็อธิบายให้เราฟังก็แต่ละบรรยายหรือว่าแต่ละการบรรยายในมัสยิดอะไรต่างๆมันก็จะมีคนแปลอยู่แล้วแปลภาษาอยู่เราก็สามารถรู้ได้เลยว่าเขาพูดอะไรอะไรยังไง
0: สิ่งท้าทายกับอาจารย์ที่เป็นนักเผยแพร่อะไรคือสิ่งท้าทายเป็นสักสองสามข้อครับอาจารย
1: ์ก็ผมก็ฝึกนะฝึกในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของงานศาสนาหรือว่าในเรื่องศาสนาเนี่ยก็สิ่งที่ท้าทายก็ถามว่าอะไรยังไงก็คือเราได้พบอะไรใหม่ๆนะยิ่งการที่เราได้ไปต่างประเทศนะเราก็ได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างไอ้ของที่เราไม่เคยพบนะใช่ไหมเช่นว่าในรูปแบบของศาสนาหลายอย่างที่เราไม่ได้รู้ที่เราไม่ได้เข้าใจนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างในประเทศของเราในบ้านของเราบางทีเราอาจจะรู้อยู่แล้วในเรื่องศาสนาแต่ว่าบางทีเราไปเห็นในรูปแบบของบ้านคนอื่นโอ้เขาจะมีอีกอย่างนึงที่เราในอีกแง่มุมหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกในเรื่องศาสนา
0: ครับข้อสุดท้ายครับอาจารย์ถามเยอะมากวันนี้ข้อสุดท้ายนี่คืออาจารย์จะฝากข้อคิดอะไรกับท่านผู้ชมที่รับฟังทางบ้านเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเพราะว่าเราอยู่ในสังคมเผ่าวัฒนธรรมในประเทศไทยแล้วก็ทีนี้อาจารย์จะฝากข้อคิดกับต่างศาสนิกและก็ศาสนาอิสลามอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ก็ถามว่าฝากอะไรบ้างก็ฝากก็คือนะให้เรานั้นเขาเรียกว่าได้นะใช้การพยายามนะในเรื่องของศาสนาเนี่ยเพราะว่ามันก็มีความสำคัญในเรื่องศาสนาเนี่ยเพราะมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นการใช้ชีวิตของเราจะทำให้เรามีความสุขนะทำให้หัวใจของเรามีความสุขเป็นหัวใจที่ว่าเขาเรียกว่านะมีความสุขก็คือตรงนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเพียงแค่เราได้เตรียมพร้อมหรือว่าเราได้สร้างความสบายใจให้กับเราในขณะที่เราได้อยู่กับศาสนาเพื่อต้องการที่จะให้เรานั้นมีความสุขนะก่อนที่เรานั้นกลับไปอัลเลาะห์ตะอาลาหรือว่าก่อนที่เราจะจบชีวิตนั้นก็ท่านก็ได้ให้เรานั้นได้รับความสุขตรงนี้แล้วก็กลับไปอัลเลาะห์ตะอาลาในสภาพที่อัลเลาะห์ตะอาลาพอใจ
0: ครับโอเคครับต้องขอขอบคุณสำหรับคำถามและก็คำตอบที่อาจารย์ได้บรรยายในช่วงที่1และก็ช่วงที่2ครับซึ่งครับต่อไปนี้คือหัวข้ ตอนของเราวันนี้คือตอนการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในยุค ปัจจุบันเป็นอย่างไรนะอาจารย์ก็ให้คำตอบดีๆกับเราและก็อยู่ที่ตัวเราที่จะปรับตัวยังไงและก็อยู่ที่ตัวเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับต่อไปนี้ก็เวลาก็ได้หมดแล้วครับในรายการวิถีมุสลิมตอนการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในยุคปัจจุบันสิ่งสุดท้ายก็ต้องถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอมาอัฟทุกอย่างแล้วก็อินชาอัลลอฮ์เราพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
3: เดี๋ยวว่าช่วยจุดให้อะ
4: ไ
3: รอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าก
5: ลับบ้านกันนะครับ
4: มันจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้า
6: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
7: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ่อนมาพร้อมกับพี่บีขอพาคุณผู้ชมนะคะมาดูบรรยากาศกิจกรรมรุสทูริชีจากรักเง่าชุมชนสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนสงขลาร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง7แห่งระนองสตูลพังงาสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์ของดีของชุมชนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดพร้อมกับดึงศักยภาพของชุมชนให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจทางรากได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะและนี่ก็คือบทบาทสำคัญนะคะของวิทยาลัยชุมชนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงความรู้เข้ากับชีวิตจริงของชุมชนนำองค์ความรู้จากภาคการศึกษาเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆเข้าไปเสริมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาสร้างมูลค่าและสร้างอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะจากของดีในชุมชนที่สามารถก้าวไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีเรื่องราวมีอัตลักษณ์และก็มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคใต้นะคะซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นหากได้รับการเติมองค์ความรู้และการพัฒนาอย่างเหมาะสมก็สามารถเติบโตเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และความมั่นคงให้กับคนในพื้นที่ได้ค่ะอย่างกิจกรรมในครั้งนี้นะคะที่ได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาร่วมกันจัดกิจกรรมรุสทูริชีจากรากเหง้าชุมชนสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน
1: คณะไปดูว่าอย่างที่เราบอกว่าวันนี้ค่ะในส่วนของวิทยาลัยชุมชนภาคใต้นะคะก็มากันแบบเยอะแยะมากเลยเรามาเริ่มกันส่วนของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลากันเลยไหมคะ
2: ใช่แล้ว
1: เยอะมากนี่เขาข้ออะไรกันก่อนแล้ว
2: ตอนนี้เราทำกิจกรรมอีโคฟิตนะคะ
3: ในอีโคฟิตก็คือผ้าพิมพ์ใบไม้ค่ะเป็นการใช้ลวดลายใบไม้เอามาลงบนผืนผ้าค่ะแล้วก็คือมันเป็นการใช้ธรรมชาติแบบที่ยังยืนพัฒนาต่อยอดได้ค่ะก็เอาผ้าหลาไปตัดเป็นชุดไปตัดเป็นหมวกกระเป๋าอะไรก็ได้ค่ะ
1: พี่บีเราลองสักนิดไหมคะเพราะพี่ซ่อนเห็นก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ร่วมใบไม้ต่างๆพอเราเอามาทับเอามาทาบมันก็จะได้สีของอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ
4: อีโคพิ้นมีกี่แบบอะ
1: ลองหน่อยได้ไหมคะ
4: อ
1: ัน
4: นี้ที่น้องทำมีกี่แบบ
1: ลองไหมพี
4: ่ลอง
1: อันนี้อย่างเช่นเดี๋ยวหนูลอง
3: อันนี้จะเป็นดอกอัญชันค่ะ
1: ถ้าวางใหม่สักอันได้ไหมจะลองทอดดูอันนี้นะได้ไหม
3: ได้ค่ะ
1: พี่บีเรามาข้อกันเราผืนเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: เอาลองด้านหลัง
1: ได้ลองด้านหลังอันนี้นะเอาอย่างเช
4: ่น
1: เอาดอกสีม่วงดีกว่าได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะแต่ว่าดอกอันนี้จะออกแล้วมันจะมืดนะคะอ๋อ
1: มืดไม่เอา
3: ถ้าอันนี้จะออกเหลือง
1: ก็เอามาทาบไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะหรือเอามาเรียงเป็นดอก
1: แล้วแต่เลยถ้าเอามาทั้งดอกเลยได้ไหมไม่ได้
3: ถ้าทำทั้งดอกมันจะช้ำแล้วก็เป็นสีมันจะเยอะ
1: เคล็ดลับค่ะพี่บีเราจะต้องแกะทีละกลีบแล้วก็มาวางไว
4: ้แล้วก็วางให้เป็นดอกไม
1: ้ใช่แล้ววางให้เป็นดอกไม้นะดูเคาะๆก็สนุกมากเลยป๊อกแล้วก็ยังไงต่อคะ
3: แล้วก็เอาอันนี้ลอง
1: ลองนะเดี๋ยวจะลองนะพี่บี
3: แล้วก็ขอเอาม
1: ืออ๋อพี่บีช่วยค่ะอย่างนี้ใช่มั้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันได้แล้ว
3: มันจะเริ่มช้ำค่ะ
1: อ๋อต้องให้ดอกมันช้ำใช่ไหมคะนี่เราก็จะเคาะ

0: เอาลองเปิดดูไหมลองเปิดดูไหมคะ
1: ลองยังดูก่อน
2: ลองเปิดดูก่อน
0: ลองเปิดดูก่อน
2: ยังไม่ค่อย
3: ขวา
0: อ๋อมัน
3: จะมาเป็นแบบนี้ค่ะ
0: คืออันนี้แบบของพี่ต้นคือผิดวิธีเพราะว่าพี่ต้นนั้นเคาะแรงไปเพราะฉะนั้นต้องค่อยแบบเคาะให้มันแบบสม่ำเสมออันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการต่อยอดที่ทางวิทยาลัยชุมชนนะคะเข้าแบบมาให้วิทยากรในพื้นที่แล้วก็มีส่วนร่วมให้กับชุมชนจนเกิดแบบเป็นกระเป๋าแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเนี่ยเป็น
4: อันนี้แบบสวย
0: อันนี้ลองทำอันนี้ลองทำกันอยู
4: ่ไม่ใช่เราทำ
0: ไม่ใช่เราทำที่ไหนคะนี่ของพื้นที่ไหนคะ
5: ของที่อำเภอนาทวีค่ะตำบลปักหนูค
0: ่
5: ะ
0: นี่ใครสนใจนะคะก็ลองไปที่ชุมชนบ้านปักหนูอำเภอนาทวีได้เลยไปต่อค่ะพี่บีเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ตะกร้าหวายเทียมกลุ่มสตรีบ้าน
4: สตรีบ้านควรขี้แรดนั่นเอง
0: ค่ะ
4: ก็เป็นพื้นที่ของอำเภอจนะค่ะ
0: สวยมาก
4: นี่ทำจาก
0: อันนี้ทำจากหวายเทียมใช่ไหมคะสวยนะคะนี่อุ้ยมีอะไรด้วยพี่บีแอบดูแอบดูอันนี้อะไรคะสบู่เหลว
6: สบู่เหลวทำจาก
0: ชันนรงค์ผึ้งน้ำผึ้งทำมาจากผึ้งนี่สบู่สมุนไพรน้ำผึ้งชนรง
4: มีขมิ้นชันแล้วก็มะขามอยู่ด้วยเพื่อเป็นการบำรุงผิวนะคะกลิ่นเป็นยังไงเอ่ย
0: นี
4: ่อันนี้น้ำผึ้งเยอะเพราะว่านี้เป็นตัวต้นฉบับใช่ไหมคะสินค้าผลิตภัณฑ์แรกที่ทำ
0: พี่บีดมดูน้ำผึ้งนะ
4: ใช่กลิ่นชนรงค์ขึ้นเลยอันนี้นะคะเข้มข้น
0: นี่สนใจนะคะก็ไปกันได้เลยที่กลุ่มสตรีบ้านควรขี้แรดนะคะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอจนะค่ะ
4: นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้จากการให้ความรู้ของคนในชุมชนร่วมกับวชช.นะคะก็ได้ร่วมกันค่ะพัฒนาศักยภาพ
0: อันนี้อะไร
4: ก็จะเป็นการรีไซเคิลไม้กวาดจากขวดน้ำไหมคะ
0: ขออนุญาตดูหน่อยนะคะพี่บีขวดน้ำหรอ
4: ขวดน้ำเลยเห็นไหม
0: ขวดน้ำที่แบบเราไม่ใช้แล้วเอามารีไซเคิลสาธิต
4: กวาดทั้งฮอน
0: นะได้อยู่นะพี่บีคืออย่างนี้มันก็เป็นการแบบรีไซเคิลเลยนะคะจากที่ว่าเราก็เก็บขวดขายได้อยู่ด้วย
4: อันนี้กิโลนึงไม่กี่บาทถ้าเราเอาไปขาย
0: ใช่
4: แต่ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยพอเอามาประกอบเป็นไม้กวาดอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มมูลค่าลดขยะ
0: ลดขยะ
4: ได้ด้วยแล้วก็สร้างมูลค่าได้ด้วย
0: กว่าจะมาเป็นไม้กวาดหนึ่งอันนี้ต้องใช้กี่ขวดคะเนี่ย
4: อันนี้ใช้กี่ขวดคะถึงจะได้เท่านี
7: ้ใช้ประมาณ5ขวดได
0: ้5ขวด
7: อันนี้ของชุมชนที่นาทวีค่ะบ้านนาหมอศรี
4: แล้วเนี่ยพอว่ามันได้อย่างเงี้ยค่ะเราขายในราคาเท่าไหร่
7: 139บาท
4: เห็นไหม
0: เป็นไงพี่ดี
4: จากขายแบบว่าขวดเนี้ยกิโลกรัมนึงก็ไม่กี่บาท
7: ใช่อ
4: ันนี้ได้ร้อยกว่าบาท
7: ใช่
0: และที่สำคัญก็เป็นการต่อยอดให้กับกลุ่มชุมชนด้วย
7: บ้านนาหมอศรีอำเภอนาทวีค่ะ
0: เมื่อกี้ที่เราไปดูอีโกปินใช่ไหม
4: ใช่
0: อ
4: ัน
0: นี้ก็จะมาเป็นหมวกแก้วสวยนะ
4: ว่าอีโกปินเนี่ยมีอยู่2แบบแบบข้อเมื่อกี้ที่เราเห็น
0: แ
4: ล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นการนึ่ง
0: เอาไปต้มใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วค่ะก็คือเอาใบไม้หรือว่าดอกไม้ที่มีสีมีลวดลายเนี่ยเอาไปพับเสร็จแล้วก็ม้วนให้แน่นแล้วก็เอาไปนึ่ง
0: แล้วจะเกิดเป็นอย่างนี้แล้วก็มันก็จะสวยไปอีกแบบคือมันเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ก็คือว่ามันมาตามแบบใบไม้ดอกไม้ที่เราเอามาเลย
4: คือ1ใบก็มี1แบบ
0: 1แบบ1เดียวเท่านั้นไปต่อค่ะพี่บีอูอันนี้เราก็จะอยู่ในโซนของสงขลาอยู่นะคะ
4: ใช่แล้วค่ะเพราะวิทยาลัยชุมชนสงขลาก็จะมีที่ตั้งนะคะที่ตั้งก็จะอยู่ที่อำเภอเทพานะที่เป็นศูนย์หลักๆเลยแล
0: ้
4: วก็หลังจากนั้นก็จะมีศูนย์ย่อยแต่ละพื้นที่ไปนะคะดูว่าพื้นที่ไหนที่มีน้องประชาชนให้ความสนใจเยอะก็จะมีสำนักงานของวชช.ไปตั้งอยู่อันนี้จะเป็นแปรรูปจากส้มแขก
0: ส้มแขกสวัสดีค่ะ
4: อันนี้ส้มแขกจาก
0: ที่ไหน
4: จากที่ไหนคะ
0: อันนี้ส้มเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะพี่บีค่ะแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกปกติส้มแขกเนี่ยจะเอาอยู่ในแกงใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: เอาไปหั่นตักแดกแล้วก็จะเป็นส้มแขกแห้ง
4: ใช่
0: แล้วก็เอาไปแกงต่างๆแต่นิ

0: เราดูผลิตภัณฑ์แนะนำเลยค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: แต่น้ำพริกแช่อิ่มน้ำส้มแขก
0: แช่อิ่มส้มแขกค่ะมีน้ำพริกส้มแขกมีน้ำส้มแขกค
2: ่
0: ะ
2: น้ำส้มแขกด้วย
0: แล้วก็มีโรตีกรอบ
1: โรตีกรอบใส่ส้มแขก
0: ไม่
1: โอ้โห
0: หวานเลยค่ะ
2: ใจคิดว่าโรตีกรอบใส่ส้มแขกด้วย
0: ข้อมค่ะ
1: มีข้อมอ๋ออันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำภายในกลุ่มของเราชื่อกลุ่มอะไรคะ
0: สตรีบ้านโคกนะคะอยู่ที่
1: บ้านโนสบายย้อย
0: สบายย้อยสบายย้อยเขาบอกว่าพื้นที่สบายย้อยอะค่ะพี่บีช่วงนี้อะส้มแขกเยอะมาก
3: ใช่
0: ไหมคะต้องประมาณเดือนนี้แหละเด
3: ือ
0: นสิงหากันยา
3: ปกติเขาจะทำแค่หั่นแล้วก็ตากแห้งอย่างเดียวแต่ของกลุ่มเราอะเรามาแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเนี่ยค่ะ
0: แล้วแบบนี้ขายดีไหมคะ
3: ก็ดีค่ะ
0: ชิมดีกว่า
1: เอาชิมชิมเลย
0: ต้องชิม
1: ไอ้แบบแช่อิ่ม
3: กรอบค่ะ
0: กรอบนะ
3: มันจะไม่หวานนะมันจะเปรี้ยวๆนะ
1: กำลังยังไง
0: ตื่นเลยอ่ะตื่นเลยมันก็ประมาณเหมือนกับมะม่วงแช่อิ่มแต่นี่เป็นต้มแขกแช่อิ่มพี่ต้นว่านะคะถ้าเกิดว่ากินแบบเย็นๆน่าจะอร่อยมากเลย
1: ทำแบบลอยแก้ว
3: ก
1: ็ได้แล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไป
0: นี่ทุนค่านะคะให้กับส้มแขกที่เมื่อก่อนเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือหั่นแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็อยู่ในแกงต่างๆแต่ตอนนี้ก็มายกระดับเป็นน้ำพริกบ้างแหละแช่อิ่มบ้างแล้วก็เป็นน้ำดื่
1: ม
0: สะดวกมากค่ะพี่บี
1: ค่ะ
0: เหมาะกับสุขภาพด้วยนะ
1: ใช่แล้วเพราะว่าลดไขมันในเส้นเลือดเบาหวานความดันนี่คือได้หมดเลย
3: ได้หมดเลยค่ะได้หมดเลย
0: นี่แค่ไม่กี่บูธเลยนะคะพี่บีเราก็ได้เห็นแบบว่าส่วนใหญ่ก็คือว่าเอาแบบผลิตภัณฑ์ที่วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์เดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
3: บกราชินีบ้านสาธ
0: ารณะที่หนูเคยไปหรือเปล่าบ้านบกราชินีใช่ไหม
3: ใช่
0: การันตีการันตีพี่บี
1: การันตีว่าเหนียวแล้วก็คุณภาพดี
0: ใช้นานคุ้มกับเงินที่เราจ่ายไป
3: เป็น10ปี
0: ค่ะเพราะปกติอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นกบราชินีในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นกระจูดบ้างแหละวายบ้างแหละแล้วก็หนามเตยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขาเอา
3: แค่มีที่นี่ที่เดียว
0: แล้วหน้าต้นแบบนี้ด้วยนะพี่บี
3: ใช่ต้นนี้ด้วยอันนี้จากวิสาหกิจชุมชนทอกกราชินีบ้านสาราน้ำตำบลคลองเปียอำเภอจะนะค่ะจังหวัดสงขลา
1: ทำมานานหรือยังคะ
3: ทำมาตั้งแต่ปี63ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ
1: วิสาหกิจเราทำก่อนวชช.เข้าไปให้การ
3: เราทำก่อนค่ะ
1: ค
3: ือเราทำนี้เพื่อเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปของบอะไรแต่เราทำเพื่อว่าเราอยากสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
1: ค่ะ
3: เพราะว่าพี่เป็นคนอีสานใช่ไหม
1: คะ
3: แล้วมันมีครอบครัวที่นี่ก็เลยอยากจะให้คนใต้อ่ะที่เขามีอาชีพหลักคือ
1: ปิดยาง
3: แล้วก็อยากให้มีอาชีพเสริมก็เลยชวนเวลาว่างมาทำตรงนี้กันเราปลูกตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยขึ้นรุ่งหมดเลยค่ะ
1: แล้ววชช.เข้ามาต่อยอดให้กับเรายังไงคะ
3: ก็คือมาเขาเรียกว่ายกเขาเรียกว่ายกคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากที่ว่าเราทำเป็นเสื่ออย่างนั้นนะคะทำเป็นเสื่อธรรมดาเสร็จแล้วก็เอามาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างนี้แล้วก็ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะ
0: อันนี้ก็คือว่าเจ้าตัวนี้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลย
0: สวยมาก
3: ตัวนี้ออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะ
0: นี
1: ่แล้วกระบวนการในการทำ
3: กระบวนการก็คือว่าเราจะรับซื้อตัวนี้นะคะตัวนี้
1: อันนี้เป็นเส้นใหญ่ทุเร
0: ีย
1: น
0: อันนี้เส้นใหญ่ทุเรียน
3: เส้นใหญ่ทุเรียนอันนี้เตยปานัน
0: หมายถึงว่าเส้นใหญ่ทุเรียนอันไหนคะ
3: เปลือกทุเรียนที่เรากิน
0: จริงเหรอ
3: แล้วก็เอาเปลือกว่า
0: อันไหนอ่ะอันไหนอ่ะที่เป็นเปลือกทุเรียน
3: ตัวนี้ค่ะตัวนี้นี่เนี่ยแล้วก็เอามาทำเป็นเส้นได้แล้วก็มาทอผสมผสานกับกบราชินีก็
0: หมายถึงว่าเปลือกทุเรียนจริงๆนี่แหละคะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะที่เราทิ้งที่เราไม่เอาแต่ว่าเราจะเอาตรงนั้นมันออกนิดนึงที่ว่ามันติดแอร์ยุ่งใช่ไหมครูมันอ่ะแล้วก็เราเอามาหมักเข้ากรรมวิธีของเราเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาเป็นสกัดออกมาเป็นเส้นใหญ่แล้วก็มาทอกับมันก็ขัดยากนิดนึงไม่นิดนึงหรอกยากเลยแล้วก็มาขึ้นกับเส้นได้พอเส้นได้ปุ๊บแล้วก็แล้วมาทอกับเครื่องนี้ของเราเลย
0: อันนี้นะคะก็จะเป็น
1: ปลาส้มหมอสี
0: หมอสีปลาส้มที่ไหนเอ่ยตึ๊ด
1: หมอสีหน้าหมอสีนาทวี
0: ใช่หรอ
1: นี่
0: นาทวีอ๋อนี่ปลาส้มคนอาหารใต้นะ
1: ใช่
0: ปลาส้มใช้ปลาอะไรทำเอ่ย
1: อันนี้เป็นปลาทับทิมไหมคะ อันนี้
0: ปลาทับทิม
1: ปลาทับทิม
0: นี่อันนี้ก็จะเป็น
1: ผลิตภัณฑ์หลากหลาย
0: เป็นอาหาร
1: เป็นอาหาร
0: นี่พี่ๆตื่นเต้นอีกแล้วอะไรนะคะเอาเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงจิ้งพี่ส้นเข้าใจว่าเป็นกระปุกออมสินแต่ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งแบบจะเรียกกีฬาก็ได้แล้วก็จะเป็นงานอดิเรกก็ได้นะพี่บีกับการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยเคยไปดูไหมคะ
1: ก็จะมีเฉพาะช่วงนะช
0: ่
1: วงที่เป็นหน้าร้อนนะจิ้งหรีดเยอะแต่ถ้าช่วงหน้าฝนนี่ไม่มีแล้ว
0: ก็เราต้องฟังเสียงจิ้งหรีดใช่ไหม
1: จากช่วงหน้าร้อนเนี่ยเป็นที่ไว้เลี้ยงจิ้งหรีดไว้ทำเป็นกรงไปแข่งแต่พอว่าหน้าฝนปุ๊บประกอบใหม
0: ่
1: แล้วก็เจาะรู
0: เป็นกระปุกออมสินที่สำคัญมันคือกะลามะพร้าวโอ้ยลูกเดียวนะพี่บีดูดิดูดิดูดิ
1: ใช
0: ่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วเอาเนื้อมันออกยังไงก่อนนะเนื้อมะพร้าวข้างใน
1: มาประกอบ
0: เนียนมากคุณผู้ชมจากกะลามะพร้าวที่แบบทิ้งๆอยู่แต่ว่ากะลามะพร้าวเนี่ยเอาจริงๆต้นมะพร้าวมันต่อยอดได้หลายอย่างนะพี่บีตั้งแต่ใบจนถึงต้นเลยใบก็สามารถจักสารทำนู่นทำนี่ได้แล้วพอตัวเป็นเนี่ยกะลาก็สามารถทำได้อีกหลายอย่างเลย
1: ใช่มูลค่าคุณผู้ชมดู
0: ดูเองห้ามต่อนะเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละอย่างเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: ทั้งฝีมือทั้งความอดทนแล้วก็ทั้งแบบไอเดียด้วย
1: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกเยอะเลยค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อว่าบูธของวิทยาลัยชุมชนสงขลาจะมีอะไรน่าสนใจกันอีกค่ะตอนนี้เรามากันต่อที่วิทยาลัยชุมชนพังงานะคะ
0: พังงาพังงาเขาก็มีภาษาใต้เอกลักษณ์ด้วยนะพี่บีพูดได้ไหม
1: ไม่รู้แรงตายภาษาตายพังงาได้ไหมคะ
4: ได้
1: ค่ะไม่เหมือนกับส้มค้าเป็นผ
5: ือ
1: บางอ
5: ะไรนะคะ
1: มันต่าง
0: กับสำเนียง
5: สำเนียงอะค่ะพังงาจะเป็นจีนฮกเกี้ยนอะค่ะคือสำเนียงพังงาจะมีความจีนอยู่ในคำพูดด้วยค่ะไปแน่อมาแต่แน่ผันพื้นแล้วอะไรแบบมันจะมีความ
0: คล้ายๆกับจะเหบ้านเราไหมคะพี่บีว่าคล้ายๆใช่ไหม
5: แต่ว่ามันจะมีคำบางคำที่เป็นแบบจีนฮกเกี้ยน
0: อย่างเช่น
5: เหม็นพุนเปะตาวอะไรแบบนี้ค่ะ
0: แปลว่า
5: คำภาษาของเขา
0: คำสร้อยหรอ
1: จะเป็นป๋าเจียน
5: ป๋าเจียนถังใส่น้ำก็จะเรียกเป๊ะเอายี่เป๊ะทีไรแบบนั้นนะคะ
1: ก็ใช้คำภาษา
5: ใช่เพราะว่าจะเป็นจีนฮกเกี้ยน
0: ค
5: ่
0: ะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะในส่วนของทางพังงาเอาอะไรมาโชว์บ้างคะวันน
5: ี้จริงๆพังงานะคะจะมีทั้ง3บูธเลยนะคะมีจะมีตัวมังคุดนะคะที่เป็น GI แล้วก็จะเป็นข้าวไร่ดอกขา GI เหมือนกันแล้วก็จะมีข้าวเกี๊ยวปูดำนะคะตัวนี้จะเป็นมังคุด3รสนะคะเราจะใช้เนื้อมังคุดสุกอะค่ะมากวนจนมันงวดนะคะแล้วก็นำมาผสมกับปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็พริกป่นค่ะก็จะได้เป็นมังคุด3รสออกมา
1: เราแปรรูปเป็นอะไรบ้างคะมังคุดของเรา
5: ก็จะมีอีกตัวนึงจะเป็นไซรัปมังคุดนะคะตัวนี้ก็ใช้เนื้อมังคุดเหมือนกันมากวนแต่ว่าจะกวนไม่งวดเท่าตัว3รสจะกวนพอเป็นน้ำ
1: จากมังคุดกิโลณตอนนี้กิโลเท่าไหร่ที่
5: พังงาเหรอคะตอนนี้มันไม่ใช่หน้ามังคุดแล้วเพราะมันก็จะ
0: แพงขึ้นมานิดนึง
5: ใช่ค่ะมันจะเป็นปลายฤดูแล้วก็จะหาไม่ค่อยได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ60กันเลยค่ะตัวนี้เหมาะถ้าเกิดว่าชอบทานกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผสมกับกาแฟดำได้หรือว่าผสมกับโซดาก็ได้ค่ะผสมกับโซดาก็จะเป็นเครื่องดื่มคลายร้อนใส่น้ำแข็งก็จะได้เหมือนกันตัวนี้มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าจะบำรุงด้วยค่ะรวมเพิ่มลำไส้ค่ะบำรุงจากภายในออกมาเลยใช่ค่ะเพราะว่าตัวมังคุดเราจะมีประโยชน์ลองเซิร์ชดูได้นะคะมังคุดจะมีประโยชน์ของมันด้วยความที่เป็นราชินีผลไม
0: ้
5: พอเรามาแปรรูปปุ๊บเนี่ยมันก็จะยิ่งมีประโยชน์แล้วก็ทานง่ายขึ้นบางคนไม่ชอบทานมังคุดสุกอะค่ะพอทานแบบนี้ง่ายเลยด้วยความที่ภูมิประเทศของพังงาค่ะมันจะมีความเป็นทะเลนะคะแล้วก็ดินนะคะมันจะเค็มหน่อยเพราะฉะนั้นตัวเนื้อมังคุดอะค่ะจะมีรสเปรี้ยวหวานอยู่ในตัวแตกต่างจากมังคุดที่อื่นที่จะออกหวานอย่างเดียวอันนี้จะเนื้อขาวแล้วก็อมเปรี้ยวอมหวานเราก็เลยต้องใส่เกลือเพื่อกดลงให้มันให้รสเปรี้ยวรสหวานลงค่ะแล้วก็ตัวนี้
6: สวัสดีค่ะก็เอาเป็นข้าวบีพางค่ะบีพางของจังหวัดพังงา
0: อะไรนะคะ
6: บีพาง
0: ข้าว
6: ได้ดอกขาคือเป็นชื่อพันข้าว
1: อันนี้คือขนม
6: ขนมแล้วค่ะ
1: ชื่อขนม
6: ชื่อขนม
1: อีกรอบนึง
6: บีพาง
0: บีพาง

0: ใช่ค่ะ
1: บีบทาง
2: บีบ
1: บีบ
2: มันเป็นข้าวพองผสมกับอะไรใช่ไหมคะ
0: ข้าวขนมข้าวคล้ายข้าวพองใช่ค่ะ
3: แต่ว่าพี่ส้มเข้าใจว่าคือข้าวพองแต่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
3: ม
0: ัน
3: เป็นขนมของทาง
0: จังหวัดพังงาก็คือเราใช้เป็นข้าวไร่ดอกข่ามาทำค่ะ
1: ที่อื่นอาจจะ
0: ก็กรรมสุ่มนะคะก็คือจะเอาข้าวอะค่ะหุงก่อนหุงแล้วก็เอาข้าวเนี้ยมาตะแดใช่ก่อนแห้ง
1: ข้าวเกียบพังงานะอันนี้ข้าวเกียบพังงาไม่เหมือนกับที่อื่นยังไงไม่เหมือนยังไงคะ
4: ข้าวเกียบพังงาของเราเป็นข้าวเกียบปูดำที่ใช้เนื้อปูดำแท้นะคะ
1: ค่ะ
4: เป็นส่วนผสมค่ะเราไม่แต่งสีไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่ผงชูรสนะคะอีกอย่างนึงเป็นการยกระดับปูดำที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เราดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทอนความเป็นพังงามากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้มานานแค่ไหน
4: พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราเริ่มใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนพังงาซึ่งเป็นแม่แบบแล้วก็เป็นทุนทรัพย์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าไร่ค่ะ
1: ณตอนนี้เป็นยังไงคะ
4: ณตอนนี้ค่ะออเดอร์แบบรัวๆมากค่ะรัวๆมากค่ะเนื่องจากเมื่อก่อนเราเป็นถุงกระดาษที่เป็นกระดาษคราฟธรรมดาไม่มีใครรู้จักใช่ไหมคะต่อมาเราเพิ่มสตอรี่เทลลิ่งเพื่อทำให้เขารู้ว่าอันนี้คือพังงาและมีเรื่องราวเรื่องเล่าสามารถสแกนผ่านได้มีข้อมูลการใช้วัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นข้าวเกียบได้ค่ะ
1: ค่ะปูดำพังงาอร่อยไม่เหมือนที่อื่นยังไงบ้าง
4: ปูดำพังงาค่ะเนื่องจากปูดำเนี่ยพังงาอยู่ในจังหวัดที่อยู่ในแถบอันดามันใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นความเค็มของน้ำเค็มจะต่างจากอ่าวไทยนิดนึงก็คือเปลือกของเจ้าปูดำเนี่ยค่ะมันจะมีความนิ่มมากกว่าเปลือกดำปูดำที่อยู่ในฝั่งอ่าวไทยใช่ไหมคะประมาณนั้นรสชาติของเขาจะมีความกลมกล่อมความเค็มของเขาจะอยู่ในระดับคงที่ดังนั้นเมื่อเรามาผสมเนี่ยค่ะเราใช้เปลือกเนี่ยค่ะในการทำเป็นน้ำสต๊อกในการนวดแป้งเราไม่ต้องเติมเกลือค่ะเราจะได้คุณภาพจากเขาล้วนๆมีแคลเซียมอยู่ด้วยค่ะ
2: เอาจุดเด่นเลยค่ะว่าข้าวเกียบปูดำของพังงาเราเนี่ยคิดว่ามันสามารถแบบตอบโจทย์ผู้บริโภคอะไร
4: แน่นอนค่ะข้าวเกียบปูดำกรอบอร่อยมีโปรตีนสูงค่ะไม่มีไขมันนะคะปราศจากผงชูรสปราศจากสารปรุงแต่งแน่นอนค่ะรับรองได้ค่ะอร่อยค่ะ
2: นี่ผู้ชมค่ะเป็นไงคะพี่บีที่เราแบบว่าได้พามาดูในส่วนของพังงานะคะ
1: ก็
2: ค
1: ่
2: ะเขามีของดีเยอะแต่วันนี้เขายกตัวอย่างมาแค่3ผลิตภัณฑ์ที่เราพามาดูไม่ว่าจะเป็นมังคุดกวนแล้วก็เป็น
1: ข้าวไร่ดอกข่า
2: ข้าวไร่ดอกข่าแล้วก็นี่เลย
1: ข้าวเกียบปูดำ
2: ข้าวเกียบปูดำค่ะ
5: จากการทำงานอย่างต่อเนื่องของวิทยาลัยชุมชนและเครือข่ายทำให้เกิดมหกรรมส่งเสริมงานและอาชีพเพื่อมีรายได้อย่างยั่งยืนจากรากเหง้าชุมชนสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนขึ้นในครั้งนี้นะคะก็เป็นพื้นที่แห่งการต่อยอดเป็นพื้นที่ที่นำความสำเร็จจากการทำงานกับชุมชนมาถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพนักศึกษาและประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆและสร้างเครือข่ายความร่วมมือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงได้มีโอกาสก้าวออกจากชุมชนสู่สายตาผู้บริโภคและตลาดที่กว้างขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วว่าการพัฒนาชุมชนไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการสร้างสิ่งใหม่ๆเสมอไปแต่เริ่มจากการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ชุมชนมีอยู่แล้วมาเติมองค์ความรู้เสริมทักษะและเชื่อมต่อโอกาสเพื่อให้ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับคนในพื้นที่กิจกรรมรุสทูริชีคืออีกหนึ่งความสำเร็จจากการทำงานร่วมกันจากร่างเก้าของชุมชนสู่การเรียนรู้การพัฒนาและโอกาสที่เติบโตได้จริงเพราะเมื่อคนในชุมชนมีความรู้มีอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้รากฐานของชุมชนก็จะเข้มแข็งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

0: สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยคืออัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยไงครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดิอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันถูกปลูกฝังไปในจิตสำนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนไทยต้องช่วยการเสพของคนไทยใช้ของคนไทยและสนับสนุนความเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ตาเองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
1: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
2: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
1: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
2: ฮะ
1: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
2: อย่ากินเกินขาบนะครับ
3: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
4: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
1: โอเค
3: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
5: จิ้มสักขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
6: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่า
5: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.
7: เฮ้เจ๋ง
8: ว่าไง
7: ช่วงนี้แรงจัดเลยอ่ะเองเตรียมตัวรับมือยังไงบ้าง
8: ตามนี้เลยจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำใช้อย่างคุ้มค่าลดการปลูกพืชใช้น้ำมากและสุดท้ายติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา
9: ภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด
10: คือให้เราคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะเขามาหลอกหรือเปล่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะครับ
9: อย่ารีบอย่าเชื่อตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
10: มีสติอย่าเชื่อและอย่าโอนครับ
9: หยุดคิดก่อนคลิกป้องกันภัยไซเบอร์ได้ด้วยตัวคุณ
11: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนาซิกาบัวคุณผู้ชมค่ะเจอกันเช่นเคยที่นี่ค่ะหน้าจอช่อง11 NBT South แล้ววันนี้นี่ดูคุ้นๆเหมือนกับเกาะหนูใช่มั้ยอ่ะลูกใช่มั้ยอ๋อใช่แล้วเราจะไปที่ไหนเรามาที่สงขลาใช่มั้ยคุ้นๆเฮ้คุ้นๆพาใช่ไหมลูกหนูมาทำอะไรอ่ะ
1: คุณแม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะลูก
1: มาช่วยเด็ก
0: จะไปกลมก่อน
1: สวัสดีครับสลามุอะลัยกุม
0: มาทำอะไรลูกจะช่วยเขาเหรอ
1: มาช่วยเด็กขนไม้ไม่รู้ทำอะไร
0: ว่ามีงานด้วยใช่ไหม
1: น่าจะมีงานมีงานอยู่นะครับเดี๋ยวเรียนรู้นี่จะมีงาน
0: แต่ไม่เป็นไรแต่ที่แน่ๆแม่มาจังหวัดสงขลาเนี่ยตกลงหนูไม่ทำงานหรอเนี่ย
1: แม่ก็อย่าไปบอกเขาหนูแอบหนีมา
0: โอเคไม่ใช่เป็นวันหยุด
1: วันหยุด
0: วันอาทิตย์ไงแต่ว่าวันนี้แม่มาจังหวัดสงขลาแม่ไม่ได้จะไปเกาะหนูเกาะแมวนะหนูมีอะไรหนูเป็นคนที่นี่ใช่ไหมลูก
1: หนูเป็นคนนครมาเติบโตสงขลาแล้วก็ไปทำงานที่ยะลาคุณแม
0: ่แสดงว่าวันนี้รายการนาซิกาบุของเราเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องราวดีๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูอาสาพาไปได้ไหม
1: วันนี้เดี๋ยวจะอาสาพาไปเป็นวันเดย์ทริปสำหรับคุณแม่เลยครับ
0: แน่นอน
1: เที่ยวรอบสุด
0: เอาให้มีสาระนะ
1: มีสาระวันนี้จะพาไปดูผ้าท
0: อ
1: พาไปดูปลากระพงเกาะยอทุกอย่างเป็น GI หมดเลย
0: แล้วเราจะแยกกันแม่ผ้าทอนี่แม่ไปได้ไหมหรือว่าหนูไปเพราะว่าเราจะได้แบบกระชับเวลาของเราแค่วันเดียวเอง
1: ได้เดี๋ยวแม่ไปผ้าทอเดี๋ยวหนูไปดูปลากระพงเดี๋ยวพาไปลงเรือ
0: แต่ว่าตอนนี้ขอชมบรรยากาศตรงนี้ก่อนได้ไหม
1: สวยมาก
0: เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันก่อนไปลูกไป
1: กีสลาลู
0: กีสลาลูให้คุณครูอย่าคนนั้นเขามาทำอะไรอ่ะ
1: น่าจะมาเที่ยวด้วยหรือเปล่า
0: ใช่
1: เมลอดี้สวัสดีครับ
0: ชาวต่างชาติเหรอ
1: ชาวต่างชาติ
0: How are you
1: I'm quite thank you and you
0: มากลับมาให้อภัยแล้ว

0: โอเคที่นี่ที่ไหนคะลูกเกาะยอแน่นอนว่าแม่เห็นปลาไงลูก
1: ถูกต้องที่นี่คือเกาะยอครับแม่เป็นเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบสงขลาแล้วก
0: ็
1: ที่จุดที่เรายืนตรงนี้คือเป็นปลากระพงขาวเกาะย
0: อรสชาติเป็นยังไง
1: รสชาติมันเป็นแบบว่าเป็นเนื้อสัมผัสแบบตามน้ำแม่เขาบอกอย่างนี
0: ้แล้วจะพาแม่ไปไหน
1: แม่เดินมาก่อน
0: ไม่ไป
1: เราไปคุยกันตรงนี้ดีกว่า
0: แม่เมาเรือ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที
0: ่
1: แบบจะเอาปลาเข้ามาง
0: ั้นช่วงนี้หนูพาแม่แล้วก็คุณผู้ชมไปล่องเรือเพื่อที่จะไปที่ที่เขาเลี้ยงปลาเขาว่าอะไรกระชังว่าอะไร
1: เดี๋ยวพาไปดูแบบเขาให้อาหารปลาการเป็นกระชังเลี้ยงปลากระพงขาวครับ
0: หนูไปนะ
1: แม่ไม่ไปหนูหรอ
0: ไม่แม่มีนัด
1: กับหนูไปแทน
0: เพื่อนเดี๋ยวหนูพาไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวแม่พาไปที่บ้านร่มไท
1: ร
0: แม่จะไปคุยกับเพื่อนนัดไว้
1: จัดไปแม่
0: งั้นไปเลยลูกนะโอเคงั้น
1: ไปเลยนะ
0: แยกเดี๋ยวก็แม่ไปเลยลูกไปเลยลูก
1: โอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะครับไปดูการให้อาหารปลาพาคุณผู้ชมนะครับมาในพื้นที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับเกาะยอเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบสงขลาที่นี่นะครับสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายร้อยล้านบาทต่อปีให้กับจังหวัดครับผ่านอาชีพการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังที่นี่นะครับก็มีการเลี้ยงปลากระพงใน3น้ำด้วยกันครับคือน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารนะครับที่สำคัญแล้วก็ขึ้นชื่อดังไปทั่วประเทศเลยครับการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาอาชีพนี้ส่งต่อกันมานานหลายชั่วอายุคนและที่นี่กลายเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปลากระพงขาวจากทะเลสาบสงขลาเป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP จากกรมประมงและขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ภายใต้ชื่อปลากระพง3น้ำเนื่องจากถูกเลี้ยงในทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความพิเศษจากการบรรจบกันของน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยทำให้เนื้อปลามีความแน่นนุ่มลิ้นและไม่มีกลิ่นคาวเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและนอกพื้นที่และสร้างรายได้สำคัญให้แก่ชุมชนประมงท้องถิ่นการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังให้ได้ผลดีเริ่มจากการเลือกแหล่งน้ำที่มีการไหลเวียนและคุณภาพน้ำดีปล่อยลูกปลาขนาด 4-5 นิ้วที่ซื้อต่อมาจากศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลากระพงในพื้นที่ภาคใต้ในอัตราความหนาแน่น 200-500 ตัวต่อกระชังให้อาหารจำพวกปลาเป็ดและบดหรืออาหารเม็ดอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 6-7 เดือนจนปลาโตในขณะที่ตลาดต้องการ
2: ปลานี่จะเป็นปลาของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งมาอนุบาลอยู่ที่ปัตตานีหรือสตูลแล้วก็นครอยู่รอบๆจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นผู้อนุบาลแล้วก็ส่งเข้ามาที่เกาะยอเนี่ยส่งมาทะเลสาบเนี่ยขนาด 8-10 นิ้วเพราะว่าเราไม่ลงเล็กเกินไปเพราะว่าอัตราการรอดมันต่ำเราต้องลงอย่างน้อย 8-10 นิ้วค่ะ
1: หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จคือกลุ่มลักเกาะยอซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังทะเลสาบสงขลาหมู่4 5และ8ตำบลเกาะยอใช้พื้นที่เลี้ยงรวม 4.13 ไร่จำนวน294กระชังสร้างรายได้รวม15ล้านบาทต่อปีทางกลุ่มได้พัฒนาเป็นจุดจำหน่ายปลากระพงสดและอาหารทะเลอื่นๆมีการจำหน่ายทั้งแบบหน้าท่าส่งตรงให้พ่อค้าร้านค้าในพื้นที่ขายออนไลน์และจัดแสดงสินค้านอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตลาดกับผู้เลี้ยงปลากระพงในเกาะยอเพื่อควบคุมราคาจำหน่ายให้เหมาะสมและยั่งยืน
2: เรากำลังสร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องบ้านเราว่าให้รู้จักของดีของบ้านเราประเทศเราเนี่ยยังมีอยู่นะอะไรเนี่ยของทะเลสาบสงขลาเนี่ยซึ่งเป็นปลาที่คือปลาจากทะเลนอกหรือปลาจากถิ่นอื่นเข้ามาอยู่ในทะเลสาบซึ่งก็จะได้รับอากาศภูมิอากาศตั้งแต่บวกอากาศเลือดน้ำซึ่งเราก็ไม่ได้ต้องใช้เครื่องตีน้ำซึ่งธรรมชาติทำให้เราทั้งหมดตั้งแต่น้ำตั้งแต่การหมุนเวียนของน้ำอะไรเนี่ยแล้วก็รสชาติของแตกต่างซึ่งธรรมชาติเป็นผู้สร้างให้เราทั้งหมดนะคะมันมีน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยค่ะซึ่งก็ปลาก็มันจะอยู่ได้3น้ำแล้วทำให้เนื้อเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นๆผู้ที่รักสุขภาพอย่างเช่นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคนที่รักสุขภาพทานจะมีประโยชน์เยอะ
1: จากภูมิปัญญาการเลี้ยงในกระชังสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและเศรษฐกิจฐานรากปลากระพงเกาะยอจึงเป็นอาหารรสเลิศที่เชื่อมโยงเรื่องราวของวัฒนธรรมสายน้ำและความมุ่งมั่นของพี่น้องชาวเกาะยอจังหวัดสงขลาที่ยังคงเติบโตอย่างมั่นคงในกระแสโลกที่เปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นกรรมวิธีนะครับการผลิตแล้วก็การแปรรูปปลากระพงขาวนะครับที่มีการจับขึ้นมาจากกระชังแล้วก็มีการส่งขายไปทั่วประเทศนะครับใครที่ว่างหรือว่าอยากมาลิ้มรสนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาในพื้นที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลากันได้เลยนะครับมาชิมแล้วอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะครับ
3: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
0: Satu tempat lagi nak bawa adik kakak mari sini adik kakak di Kok Yo kita bawa adik kakak pang ผู้ชมมาที่นี่ค่ะที่กลุ่มร่มไทรตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพราะที่นี่เป็นกลุ่มผ้าทอร่มไทรเป็นชุมชนท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปข้างในนะคะนบวดกาเกาะมาสุกิดันเลยโหน่าอยู่อ่ะน่าอยู่จริงๆโหคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วก็พาคุณผู้ชมเข้ามาที่กลุ่มตอนนี้กลุ่มร่มไทรสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะ
4: สวัสดีค่ะลูก
0: ป้ายม
4: ค่ะป้ายมค่ะ
0: ค่ะป้ายมกลุ่มป้ายมอยู่กลุ่มนี้นานหรือยังอ่ะ
4: ป้าโทรตั้งแต่ตั้งกลุ่มอะค่ะตั้งกลุ่มสมัยพ.ศ.45เนี่ยค่ะ
0: พ.ศ.45
4: พ.ศ.45พ.ศ.45คุณตากิ้มสินธุรัตน์เป็นผู้รวบรวมกลุ่ม
0: ค่ะ
4: ค่ะให้นางสาวจงกนีเป็นประธาน
0: ค่ะ
4: เป็นประธานป้าช่วย
0: ป้าเป็นช่วย
4: ช่วยขายการตลาด
0: ป้าเป็นการตลาดนะ
4: การตลาดให้ไปทั่ว
0: ค่ะ
4: ไปทั่วประเทศโอทบทั่วใจแต่ตอนนี้ไปไม่ไหวแล้ว
0: ได้ไปเที่ยวว่างั้น
4: ไปออกบูธกับพ.ช.
0: ค่ะ
4: พ.ช.เป็นโอทบขึ้นทะเบียนโอทบ
0: ค่ะป้ายมเป็นคนที่นี่ดั้งเดิมเลย
4: ที่นี่ดั้งเดิมเลยค
0: ่ะ
4: นักศึกษามามันมาขออ
0: ันนี้คือของออเดอร์หรือว่ายังไงที่เขาสั่งไว้ยังไง
4: ไม่ออเดอร์ค่ะขายเลยค
0: ่
4: ะ
0: อ๋ออันนี้คือขายเลย
4: ขายได
0: ้แล้วเข้ามาที่มีคนมาที่กลุ่มบ่อยไหมคะประโย
4: คก็บ่อยค่ะ
0: ค่ะ
4: ค่ะเนี่ยขายเลยค่ะ
0: ค่ะ
4: แต่ส่วนมากที่นี่จะรับทำออเดอร์นะเรารับทำออเดอร
0: ์ลายที่เขานิยมที่สุดตอนนี้คืออะไรคะ
4: ตอนนี้ถ้าเป็นลายดั้งเดิมของเกาะยอก็คือลายราชวัตรเดี๋ยวไอ้ดูลายราชวัตร
0: เนี่ยมาตั้งไกลเนี่ยสามาที่นี
4: ่ลายดั้งเดิมลายดั้งเดิมเดี๋ยวให้ดูนะคะ
0: ค่ะ
4: นี่ค่ะลายราชวัตร
0: เขาเรียกว่าลาย
4: นี่ลายดั้งเดิม
0: ค่ะ
4: ต่อชิ้นนี้ก็ถ้าสี่ล้า
0: ค่ะ
4: ถ้าเป็นเนื้อเมอร์ซีไลล้าละ500
0: เนื้อเมอร์ซีไลยังไงเราไปยกจะบอกหน่อยว่า
4: เมอร์ซีไลก็เป็นป้ายขัดมันถ้าเนื้อธรรมดาก็ล้าละ300
0: ค่ะ
4: ค่ะ
0: ล้าละ300
4: ล้าละ
0: 4ล้าคุณก็คูณไป
4: ค่ะ
0: ค่ะ
4: ล้าคุณก็คืนไป
0: 34
4: ธรรมดานะมันมี2เนื้อธรรมดากับเมอร์ซีไล
0: ค่ะ
4: นี่คือลายราชวัตร
0: ค่ะ
4: ค่ะ
0: ค่ะป้ายมมีความสุขไหมกับการที่เราอยู่ตรงนี
4: ้ดีค่ะชอบ
0: นี่ถ้าเราไม่ชอบเราอยู่แบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อยู่ไม่ได้อะไม่ได้ไปไหนมาพอเช้าก็มา
0: แล้วป้ายมชอบไหมเวลาที่คนมีคนมาแบบแวะมาแล้วก็มาแวะมาแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ป้ายมชอบไหม
4: ค่ะค่ะ
0: คือหมายถึงว่าเราก็ต้องต้อนรับคนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะ
4: แต่คนมาได้อุดหนุนเราบ้างเราก็อยู่ได
0: ้ค่ะก็ถือว่าอันนี้เป็นรายได้ให้กับเราด้วยใช่ไหมตอนนี้ล่าสุดสมาชิกกลุ่มเราเหลือเท่าไหร่คะ
4: สมาชิกกลุ่มขึ้นทะเบียนไว้เหลือไม่กี่คนแล้วค่ะเหลือ10คนได้มั้ง
0: ค่ะ
4: เดี๋ยวเราทำแปรรูปด้วยนะคะ
0: ค่ะ
4: ทำแปรรูปทำเป็นหมวกทำเป็นกล่องทิชชู่ทำเป็นกระเป๋า
0: ก็มาจัดก็มาเปลี่ยน
4: จากผ้าทอจากผ้าทอเนี่ยค่ะมาเป็นกระเป๋ามาเป็นหมวก
0: อันนี้ลายอะไรคะ
4: อันนี้ลายดอกรสุคน
0: อ๋อดอกรสุคน
4: นี่เป็นมาเป็นกล่องทิชชู
0: ่ค่ะ
4: เป็นกล่องทิชชู
0: ่ป้ายมพูดถึงสมัยสาวๆกับณตอนนี้พอเราสูงวัยนี่มันมีความแตกต่างไหมอ่ะป้าย
4: ม
0: ความรู้สึกเรากำลังวังชาของเราม
4: ันเปลี่ยนไปเยอะเลยเราไม่ค่อยไหวแล้วอ่ะช่วงนี
0: ้แล้วเมื่อก่อน
4: ถ้าไปออกบูธนั้นไปจัดบูธอะไรอยู่เนี่ยเหนื่อยไม่ไหวแล้วแต่ด้านล่างอยู่ตรงนี
0: ้ก็ได้อยู่กลุ่มของเรานี่มีอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
4: อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยสาวที่หนุ่มกว่านี้ไม่มี
0: ไม่มี
4: เดี๋ยวป้าให้ดูไอ้นี
0: ้ได้
4: ป้ามีเสื้อเนี่ยค่ะเป็นเสื้อคลุม
0: อ๋อเป็นเสื้อคลุม
4: ค่ะเป็นเสื้อคลุมเอ้าไหนใครพรีเซนต์ให้ดูนี่นี่นี
0: ่อ๋อเสื้อคลุมแบบนี
4: ้เป็นเสื้อคลุมค่ะนี่ค่ะแล้วก็ทำบ้าพันคอได้ด้วยถ่ายดังแบบหน่อยนี่ค่ะ
0: นี่เข้ากันเลยนะเธอหญ้ามาด้วยนี่ไปยม
4: นี่ค่ะนี่ค่ะ
0: ตัวดีอ่ะเด็กอาร์โกเว
4: ตัวละ400แล้วก็ทำผ้าพันคอได้ด้วย
0: อาร์โกเป็นคลุมก็ได้
4: ทำพันคอก็ได้นี่ในผืนเดียวกันในผืนเดียวกันพับ3ครั้งพับ3ครั้งแล้วก็สอด
0: มีให้สอด
4: นี่สอดสอดมันมีที่สอดค่ะแล้วก็จัดเราจะเอาแบบไหนเอาเล็กเอาใหญ่ก็จัดเอา
0: จัดเอาไปเมืองนอกเมืองนานี่หมดมากเลยนะ
4: ค่ะ
0: อ่ะสกีน
4: แล้วก็นี่มีหมวกด้วยมีหมวกด้วยค่ะเอาหมวกขอโทษ
0: เอาเป็นผู้ชมตัว
4: นี้เป็นหมวกด้วย
0: นี่แล้วก็มาเด็ก
4: สั่งทำได้เลยสั่งทำได้เลยรับออเดอร์ค่ะ
0: ช่วงไหนที่นักท่องเที่ยวมาเยอะที่สุด
4: ไม่ช่วงนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆเลยค่ะ
0: ปายมาถ้าใครสนใจอะไรแบบนี
4: ้ถ้าสนใจก็กลุ่มผ้าทอล่มไทรตั้งอยู่บ้านเลขที่53/1หมู่ที่5ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลา0896589529ค่ะ
0: เดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอทีวีค่ะและตอนนี้ก็อยู่กับหลานๆใช่ไหมคะ
4: อยู่กับหลาน
0: สุขภาพแข็งแรง
4: ค่ะ
0: อารมณ์ดีเห็นกวาดแต่ไม่มายมเลยกี้กวาดกดไลค์ด้วยค่ะ
4: กดไลค์
0: โอเคค่ะ

0: ขามาที่นี่ที่นี่ก็ต้องไม่พลาดก็ต้องมาเที่ยวที่นี่เขาบอกว่าชุมชนต้องเที่ยว
1: ใช่ค่ะ
0: ชุมชนต้องเที่ยวไปเที่ยวได้ทั่วเลย
1: รอบเกาะเลย
0: รอบเกาะเลยนี่เหมือนเปรียบเสมือนเกาะนะ
1: ค่ะเกาะเป็นเกาะค่ะ
0: เออ
1: เกาะน้ำล้อมรอบเลย
0: ค่ะเพราะว่าไอ้ที่เราเข้ามาเส้นทางตะกี้ไม่เป็นไรเลยเชื่อมต่อกับถนนแต่ที่นี่พอมาตรงนี้ก็เหมือนกับเราอยู่เกาะเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เออแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนหน่อยนะ
1: ร้อน
0: ที่นี่ก็มีทั้งอนามัยด้วยตะกี้เห็นผ่านโรงเรียนอยู่แถวไหนคะโรงเรียน
1: โรงเรียนผ่านมาแล้วค่ะ
0: นี่เรามาเส้นทางนี้
1: ทางนี้ก็มีค่ะโรงเรียน
0: วันนี้ยังงงกับเส้นทางอยู่เลย
1: ผ่านมาทางไหนเมื่อกี
0: ้ผ่านมาทางไหนแล้วตะกี้เราผ่านมาทางไหนอะตะกี้เส้นทางตรงบอกแล้วก็พอเรามาอีกรอบนึงเรามาไม่ถูกแล้วแหละ
1: เวียนมา
0: เออแต่คนที่นี่อัธยาศัยดีนะน่ารักทุกคนเป็นมิตรใครอยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะที่นี่ที่ชุมบ้านร่มไทรตำบลเกาะยอหมู่อะไรนะหมู่5ใช่ไหมคะ
1: หม
0: ู่5
1: ท่าไ
0: ซจะมาดูการทำงานของกลุ่มสตรีที่นี่ก็ได้แต่บางส่วนก็ทำที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าว่าเขามาทำที่นี่มาทำเป็นช่วงไหนคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็แล้วแต่ว่า
0: แล้วแต่
1: ช่วงไหนอากาศนะ
0: โอ้จริงๆมานั่งโมมานั่งคุยแล้วจะเหยียบแล้วเวลาจะคุยกันรู้เรื่องเลยเหยียบเขาเรียกว่าถีบแอร์อะไรนะถีบจากไปด้วยตกลงเขาบอกว่าตะโกนคุยทำไมไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินฉันอายุมากแล้วตอนนี้
1: เพราะว่าตอนนั้นตอนโตป้าก็เหยียบต้องเหยียบสายกระตุกดึงสายกระตุกไปด้วยเหยียบไอ้เท้าเหยียบไป
0: โอ้ยไม่ใช่ให้มันบาลานซ์
1: เหยียบเครื่องกีตอบ
0: มันเขาเรียกว่าเครื่องกีใช่ไหมไอ้เราก็เย็บจากไอ้ไม่ใช่เลยถีบจากอุ้ยเป็นการออกกำลังกายนะกระตุก
1: ไปมือทั้งเท้าไปพร้อมก
0: ัน ใช่ไปพร้อมๆกันเลยพูดถึงก็มีความสุขดีนะในแบบเขาบอกว่าบางทีคนเราเนี่ยความสุขมันก็ไม่ได้อยู่มันก็ไม่ได้อยู่ไกลเรามีความสุขกับการที่เราทำแบบนี้ดีกว่าหมายถึงว่าอาชีพมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็สิ่งที่เราชอบด้วยถ้าเราไม่รักเราไม่ชอบเราก็ทำตรงนี้ไม่ได
1: ้
0: นะว่าจะมองในเส้นแต่ละเส้นนี้อย่างตัวเองนี่ตัวเองจะไม่ถนัดเลยในงานแบบนี้ถนัดงานแบบนี้มากกว่าเฮ้ยลมเย็นจังทุเรียนมีไหมที่นี
1: ่เมื่อ
0: มีสวนของเขา
1: หลายเดือนก่อนมันเป็นมาก่อนนี้แล้วค่ะปกติมันจะเป็นช่วงนี้แต่ว่ามันคือมันเป็นมาก่อนนั้นแล้วพอถึงดูมันก็ไม่เป็นทีนี
0: ้เออสงสัยมันจะเป็นตอนหลงฤดู
1: เออใช่
0: ไหม
1: เ
0: ออนะ
1: มีทุเรียนเยอะนะก็ขายกันที่ตรงน
0: ี้มันถูกด้วยไงตอนนี้อ
1: ยู่บนเขาค่ะแต่ว่าใต้ท่านอยู่ข้างบนนู่นแหละ
0: เป็นเราเป็นของคนอื่นว่างั้นไม่ใช่ของเราโอเคค่ะ

0: เรารออยู่บนดาระหมายถึงว่าเรารออยู่บนบกเพราะฉะนั้นลูกเป็นไงบ้างแม่ก็ลุ้นๆอยู
1: ่แม่โชคดีแล้วล่ะที่แม่ไม่ไป
0: ทำไมอะมันเมาอะ
1: เหนื่อยมากตาลาย
0: โอเค
1: คือเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้ขึ้นอินเสิร์ตภาพนะแม่นะก
0: ็
1: คือแบบเขากำลังให้อาหารปลาเลยเพราะว่าที่นี่ก็จะให้เป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นครับเขาบอกว่าความพิเศษมันคือเป็นปลาสามน้ำเอกลักษณ์จำง่ายเลยเกาะยอปลากระพงสามน้ำน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มเนื้อมันจะเด้งๆมันแทรกนิดนึงแม่แล้วก็ตอนนี้คือที่รู้มาเขาจะส่งออกไปอยุธยาด้วยส่งไปกรุงเทพด้วยส่งไปสยามอะไรเงี้ยแม่ไปทำ
0: หนูไม่ได้ไปแย่งอาหารปลาจิกกี้ไม่รู้
1: ใช่หนูไม่ได้แย่งเลย
0: น
1: ี่แหละแม่คือปลากระพงเกาะยอ
0: แม่ก็เหนื่อยไงตะกี้
1: เป็นไงล่ะแม่ไปไหนมาเมื่อกี้
0: ไปพบเพื่อน
1: เพื่อนเยอะเน
0: า
1: ะ
0: เราต้องคุยพบปะอะไรแบบนี้นะ
2: พัดทอหรือเปล่าเมื่อกี้พัดทอใช่ไหม
0: เราไปเกี่ยวกับพัดทอแต่ว่าแม่ไม่เหมาะกับการใส่พัดทอแม่หิวยามอย่างเดียวชีวิต
1: มันก็เป็นรุ่น
0: อันน
1: ี้
0: กระเป๋าเขาก
1: ็
0: ให้มาเราไม่ใช่อะไรหรอกกระเป๋าเราฟรีของฟรี
1: เป็นไงขอยอเลือดแม่แม
0: ่มีที่อื่นอีกไหมอ่ะ
1: มีอีกหลายที่เดี๋ยวหนูว่าเดี๋ยวหนูจะพาแม่ไปอีกที่นึงจะเป็นแบบฟิลพระหุวัฒนธรรม
0: ได
1: ้เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในสงขลาไม่กล้าบอกว่าในไทยในสงขลาครับ
0: เ
1: ดี๋ยวจะพาไปดูกัน
0: ได
1: ้ไปกีสลาลู
0: กีสลาลู
1: ไปกันเลย

0: แม
1: ่สุดท้ายใช่ไหม
0: สุดท้ายแล้วแม่วันนี้พามาอยู่ที่วัดแหลมพ้อพระหัวเจ้าธรรมไหมแม
1: ่พระหัววัฒนธรรม
0: พระหัววัฒนธรรมครับ
1: ก็คือจะเป็นเส้นทางไหนหนูช่วยบอกได้ไหมลูก
0: เส้นทางนี้ก็จะเป็นวัดแหลมพ้ออยู่ติดกับสะพานเปรมตินสุรานนท์ครับเป็นทางผ่านใครแบบจะแวะกลับนครอะไรก็คือแวะมาสักการะได้อ
1: ันนี้เฉพาะพี่น้องที่เป็นชาวพุทธนะที
0: ่
1: จะสักการะนะคะเพราะฉะนั้นแม่ในฐานะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งก็ได้เรียนรู้ถึงพระหัววัฒนธรรมคนที่นี่แล้วก็ได้ลองเขาเรียกว่าเป็นพระนอน
0: ที่ใหญ่ที่สุดใช่ครับก็ต้องบอกว่าวัดแหลมพ้อนี่ก็มีอายุมาราวกว่า200กว่าปีแล้วเหมือนกันครับก็เก่าแก่เป็นวัดเก่าแก่ในสงขลาครับก็สวยงามผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้แล้ววันนี้ถามแม่จีนึงเป็นยังไงบ้าง1วันกับทริปสงขลาของเรา
1: ก็เหนื่อยอะนะแต่พูดถึงก็ได้ความรู้แล้วก็ที่สำคัญก็ได้มาเที่ยวด้วยคือโอกาสดีๆแบบนี้โดยปกติเนี่ยการาศิกาบูของเราจะไปที่ยะลาปัตตานีนราธิวาสแต่พื้นที่ของจังหวัดสงขลานี่จะไม่เคยมาเลย
0: ไม่เคยมาเหยียบพื้นดินสงขลาเรียบร้อย
1: คือจริงๆอ่ะเรามาก็คือมาแต่ว่าไม่เคยที่จะแบบว่าได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาดูถึงวิถีชีวิตได้มาดูในเรื่องของพวัฒนธรรมอะไรประมาณนี้นะคะ
0: โอเคครับแม่
1: กิรูรู
0: ้กิรูรู้ไปก่อนนะ
1: เพราะฉะนั้นผู้ชมค่ะติดตามรับชมรายการอาซิกราบูได้เผื่อว่ามีโอกาสในจังหวัดสงขลาเมื่อไหร่ยังไงหนูมีอะไรเหมือนเราพูดหนูซะนะลูกมีอะไรดีๆที่จะนำเสนอได
0: ้
1: แล้วกิตสาลูเราไปโลดเลย
0: พร้อมมาเที่ยวเลย
1: ได้เลยบุเล่ได้อ่ะอันนี้ก็เสียเป็นต้นคุณผู้ชมค่ะติดตามรับชมรายการนาซิกาบูเหมแล้วก็ไปมองกล้องไหน
0: มอง
1: น
0: ี
1: ่จอห์นสเปนมีทีเซาแล้วค่ะกับยามิลาการีดองแล้วก็เราก็จะมีลูกประป้าเราก็จะมีลูกใหม่ลูกฉันหลายคนเหลือเกินนะอันนี้ก็ลูกเหมือนกันอ่ะไปก่อนกินดูเลยกินดูเลยนะกินดูเลยนะอ่ะ
2: บาย
1: บายซับแล้วซับสุดยอดตอนนี้ก็อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: พิกัดเดิมอุบัติเหตุซ้ำภาพชินตาบนถนนที่กลายเป็นจุดเสี่ยงอันตรายไม่ว่าจะเป็นจุดตัดบนถนนทางรถไฟทางแยกวัดใจหรือโค้งหักศอกรวมถึงจุดกลับรถและบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่เหล่านี้คือกับดักที่พร้อมจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ทุกเมื่อหากผู้ขับขี่ไม่ระวังการติดตั้งป้ายเตือนภัยสัญญาณไฟหรือการปรับปรุงรัศมีโค้งใหม่คือด่านแรกที่จะกระตุกเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและชะลอความเร็วทันทีที่เข้าสู่เขตอันตราย
1: จุดเสี่ยงจุดอันตรายนะครับโขงพังงานะครับก็มีหลากหลายจุดนะครับก็จะมีผู้ใช้เส้นทางเนี่ยปริมาณรถจำนวนมากประกอบกับเส้นทางของพังงาในพื้นที่นะครับจะเป็นถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวโค้งนะครับก็มีโค้งเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็จะมีรถที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยบ่อยครั้งส่วนมากเนี่ยครับจะเกิดอุบัติเหตุกับคนที่ใช้เส้นทางไม่คำนานเส้นทางนะครับประกอบกับในพื้นที่ถ้าบางครั้งเนี่ยครับมีฝนตกลงมาในพื้นที่นะครับมีทั้งเสียหลักพลิกคว่ำนะครับหรือว่าถลายลงข้างทางนะครับซึ่งเราก็ได้ประสานงานนะครับแก้ไขดำเนินการมาตลอดนะครับจนได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปเยอะแล้วนะครับอุบัติเหตุก็ลดน้อยลงมานะครับเดือนนี้บางเดือนเนี่ยแทบจะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับนานๆครั้งถึงจะมีสักครั้งนึงนะครับก็เป็นที่โล่งใจนะครับทางเราเนี่ยก็ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับติดตั้งป้ายเตือนนะครับเป็นโค้งร้อยศพนะครับแล้วก็ประสานแขวงทางหลวงพังงานี่ครับติดตั้งวางกลวยจราจรปิดเช่งช่องจราจรนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟกระพริบนะครับเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยชะลอความเร็วลงนะครับทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุก็อยากฝากผู้ใช้เส้นทางนะครับถ้าผ่านพื้นที่พังงานะครับเดินทางมาไกลๆนะครับเหนื่อยล้าก็อยากให้ท่านเวทพักก่อนนะครับอย่าพยายามฝืนตัวเองว่าเอ้ยอีก80กิโลถึงภูเก็ตแล้วนะครับใช้ความเร็วนะครับฝืนร่างกายตัวเองนะครับก็อยากให้หยุดพักการเหนื่อยล้าบางครั้งเนี่ยก็ทำให้เราประมาทหรือว่าชะล่าใจนะครับมาเจอถนนบางงาบางจุดนะครับเราไม่ได้พักผ่อนเพียงพอก็อาจจะทำให้ประสบอุบัติเหตุได้ครับ
0: นอกจากป้ายแจ้งเตือนหรือสัญญาณไฟต่างๆแล้วนวัตกรรมถนนปลอดภัยในปัจจุบันก็มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความฝืดของผิวจราจรยึดเกาะถนนและลดระยะเบรกได้อย่างมั่นใจหรือการใช้ระบบแบริเออร์เคสและแถบชะลอความเร็วตัวช่วยสำคัญในการซับแรงกระแทกเมื่อรถเสียหลักช่วยเปลี่ยนจากเหตุหนักให้กลายเป็นเบาและรักษาชีวิตผู้คนบนท้องถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: แขวงหลวงพังงานะครับก็ดูแลเส้นทางก็ประมาณสัก400กว่ากิโลเมตรก็มีจุดเสี่ยงก็หลายจุดนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้รอให้มันเกิดข้ามชาติก็จะมีมาตรการในการแก้นะครับเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยก็บอกแล้วว่าคนนะคนถนนรถสิ่งแวดล้อมซึ่งคนเนี่ยก็ 80-90% อยู่แล้วนะครับในส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของถนนกับสิ่งแวดล้อมหลักๆของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากความเร็วความเร็วเนี่ยเป็นอันดับ1เลยนะครับถ้าเราเคารพกฎขับรถตามเครื่องหมายจราจรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยชอบดูป้ายจุดอื่นๆก็จะเป็นพวกจุดกลับรถนะครับจุดกลับรถเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการนำตัวแบรีเออร์ซึ่งเป็นผลิตจากพลาสติกนะครับหรือภาษาบางทีก็เรียกว่าแบรีเออร์น้ำก็คือมีน้ำใสอยู่ข้างในเราก็เอาตัวแบรีเออร์เนี่ยไปจัดวางลักษณะเป็นตัวเอสกับหัวก็คือหมายความว่ารถที่จะเข้าบริเวณจุดกลับรถให้เข้าเฉพาะซองที่เป็นสตอรีเท่านั้นจะไม่มีการเข้าไปจอดรอคิวซ้อนคันอยู่นะครับซึ่งวิธีการนี้ใช้แล้วได้ผลทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นขับรถใช้รถถนนต้องมีความรอบคอบนะครับเพื่อรักษาชีวิตรักษาความสูญเสียนะครับก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับใช้รถใช้ถนนต้องเคารพกฎนะครับสิ่งที่สำคัญต้องไม่ขับรถเองครับ
0: อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างถนนการติดป้ายแจ้งเตือนหรือการนำนวัตกรรมความปลอดภัยบนท้องถนนมาใช้ในพื้นที่จุดเสี่ยงก็เป็นการเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความระมัดระวังและช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้เท่านั้นแต่การจะทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ทุกคนต้องมีสติไม่ประมาทเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อมีสติเมื่อเจอจุดเสี่ยงสามารถเลี่ยงอุบัติเหตุได้ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ทุกเรื่องที่อยากรู้
5: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
6: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันและประมา
7: ทเรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
4: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า